ท่านอัจฉริยะครับอัจฉริยะในเชิงที่ว่าท่านไม่ได้ทรงเป็นนักดนตรีแบบนักเรียนอาชีพท่านรับสั่งตรงเป๊ะเลยว่าฉันศึกษาดนตรีเพื่อดนตรีไปใช้กับการศึกษาของเด็กๆด้วยแล้วก็สำหรับที่จะไว้อารักษ์สืบสานศิลปะของชาติอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านไม่ได้เป็นเฉพาะดนตรีท่านสามารถกำกับได้ใช่ไหมบทพระราชพลไม่ต้องพูดนะแต่แจ๋วแน่เลยนะครับเป็นเรื่องแต่ละเรื่อง

0: สวัสดีค่ะดาน่าจงจินตนาการค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ T-Sound เสียงไทยสู่สากลค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะเนื้อหาทรงคุณค่าเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผ่านบุคคลผู้ถวายงานอย่างใกล้ชิดนั่นก็คืออาจารย์ดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: เสียงดนตรีและท่วงทำนองแห่งดนตรีไทยไม่ได้เป็นเพียงเสียงแห่งศิลปะวัฒนธรรมแต่คือสายใยที่ถักทอความรักและความผูกพันไว้ในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนี้เราจะมาร่วมย้อนรอยความประทับใจผ่านเรื่องราวการเล่าขานของปูชนียบุคคลผู้ถวายงานสอนดนตรีไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสัมผัสถึงพระปรีชาสามารถที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและวิริยะอุตสาหะร่วมร้อยเรียงความทรงจำอันล้ำค่าที่จะทำให้ท่วงทำนองแห่งดนตรีไทยกังวานอยู่ในใจคนไทยตราบนิรันดร์ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตเรียนถามเลยค่ะเพราะได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าสู่โลกดนตรีของอาจารย์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากใจรักเกิดขึ้นยังไงคะ
2: ไม่ได้เกิดขึ้นจากใจรักเพราะตอนเด็กๆถูกคุณพ่อบังคับ
0: ค่ะ
2: คุณพ่อผมเป็นนักเครื่องสายชอบสีซอแล้วก็ตีขิมก็บังคับให้ผมตีขิมแล้วคุณพ่อดุมากทำไม่ค่อยถูกใจคุณพ่อก็ถูกดุสมัยก่อนเนี่ยถ้ามาใช้สมัยนี้ก็คงมีการออกสื่อกันเยอะเลยเพราะคุณพ่อจะมีซอใช่ไหมฮะถือซออย่างเงี้ยก็เอาคันทวนซอเคาะ
0: คือไงเคาะ
2: ที่ศีรษะทำไม่ได้ไงจะมาก็หมายความว่าได้ตีขิมอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งจบชั้นประถมคุณพ่อก็ขอให้มาสอบที่วิทยาลัยนาศิลป์ตอนนั้นยังเป็นโรงเรียนนาฏศิลป์อยู่ซึ่งอยู่ที่ท่าช้างวังหน้าหรือวังหน้าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เขาไม่มีขิมแล้วก็ต้องถูกเรียนใหม่เริ่มต้นใหม่กอไก่ใหม่คือเขามีคล้องวง
0: แต่เราเก่งขิมนี่นา
2: ก็เขาไม่มีขิมเรียนสมัยนั้นไม่มีขิมเรียนสมัยนั้นขิมยังไม่เวลโนเลยยังไม่มีคนชอบตีขิมเท่าไหร่นักแต่หลักสูตรที่เขาให้เรียนคือปีพาทต้องเรียนพวกเครื่องตีเครื่องเป่าหรือเครื่องหนังเนี่ยนะฮะส่วนเครื่องสายก็ต้องมีสอด้วงสออู้จะเข้อะไรเงี้ยเรียนแต่ไม่มีขิมผมก็ตัดสินใจเลือกเรียนคล้องวงซึ่งเป็นปีพาทแล้วตัวเองเนี่ยก็ตัวเล็กนิดเดียวเข้าไปนั่งในคล้องแล้วกับวงคล้องกับตัวเองเนี่ยมันเหมือนหนูไปนั่งอยู่ในวงคล้องอ่ะตัวนิดเดียวนะฮะครับก็ไปพบครูคนแรกของผมก็คือคุณหลวงบำรุงจิตเจริญมีนามว่าทูปศาสตร์วิไลนะครับก็ท่านก็ดุมากดุกว่าพ่ออีกกว่าผมอีกนะเพราะฉะนั้นผมก็จะโดนไอ้ตรงเนี้ยจากไม้คลองเนี่ยค่อนข้างน่วมพอสมควร
0: ค่ะ
2: ว่าเราไม่มีโน้ตไม่มีสื่ออะไรทั้งนั้นความจำสถานเดียวสมัยก่อนนี้ไม่มีอะไรที่เป็นบันทึกไว้เรียนวันนึงได้แค่ไหนก็ต้องกลับไปทำการบ้านแล้วก็ต้องจำให้ได้แล้วเราก็ไม่มีสตางค์ที่จะซื้อเครื่องมือที่อยู่ที่บ้านก็ตั้งใจจำมารูปวันรุ่งขึ้นถ้ายังจำไม่ได้ครูยังไม่ต่อจนกว่าเราจะจำสิ่งที่ครูต่อให้ได้ถึงจะผ่านไปทีละช็อตละช็อตนะครับยากกว่าในสมัยนี้มาก
0: และอย่างนี้อาจารย์เคยฝันว่าซ้อมอยู่บ้างไหมคะ
2: ฝันถึงฝันเลยคงไม่ได้ฝันว่าซ้อมก็ฝันว่าถูกดูซะมากกว่า
0: โหแสดงว่าถ
2: ู
0: กด
2: ู
0: บ่อยมากเลย
2: ถูกดูมากบ่อยครับเพราะผมไม่มีพื้นไงบ้านผมไม่ได้เป็นว่านดนตรีคุณพ่อผมเล่นดนตรีแบบสมัครเล่นชอบเล่นแต่ว่าไม่ใช่นักดนตรีอาชีพที่แต่ชอบ
0: นะครับอนุญาตถามได้ไหมคะคือถ้าคุณพ่อเป็นนักดนตรีสมัครเล่นแล้วทำไมคุณพ่อต้องมาบังคับอาจารย์ด้วยล่ะคะ
2: คุณพ่อเห็นว่าทั้งตำบลมีผมเรียนอยู่คนเดียวบอกว่าในสมัยนั้นดนตรีไทยก็ไม่มีใครสนใจแล้วก็ไม่มีใครมาพูดถึงดนตรีไทยก็คือหมายความว่าเป็นอาชีพที่ต่ำเป็นวิชาการที่เรียกว่าคุณเรียนอะไรไม่ได้ละคุณก็มาเรียนพวกเนี้ยส ภาพที่เขาพูดกันว่าเต้นกินลำกินอ่ะอย่าไปเรียนเลยไปเรียนพาณิชย์ไปเรียนอะไรสูงๆเธออะไรเงี้ยเพื่อนผมทุกคนในรุ่นเดียวกันที่อยู่ในตำบลไม้ขันเนี่ยไม่มีใครเรียนผมเรียนนาฏศิลป์6ปีผมยังเรียกว่าเล่นดนตรีได้ไม่กี่เพลงแล้วก็ยังไม่สามารถจะออกเวทีบนเวทีที่จะขึ้นมาโชว์ฝีไม้ลายมือเหมือนเด็กปัจจุบันเลยเพราะว่าเรายังอ่อนมากจนกระทั่งครูเรียกไปเธอจะเรียนต่อไหมถ้าไม่ต่อขอให้ออกไปสอบเข้าที่อื่นเพราะว่าเธอครูบอกว่าเธอเรียนหนังสือดีแต่ถ้าเรียนทางเนี้ยเธอต้องขยันกว่าคนอื่นอีกไม่น้อยกว่า2เท่าหรือ3เท่าถึงจะสู้เขาได้นะครับผมก็กลับมาถามคุณพ่อคุณพ่อแม่ผมคุยกันไม่รู้เรื่องคุณพ่อให้เรียนต่อคุณแม่บอกให้ออกไปเรียนพาณิชย์สมัยก่อนนั้นเรียนพาณิชย์เขาได้งานทำเร็วกว่าเยอะแล้วนะคุณพ่อบอกเรียนเถอะรับรองว่าเรียนแล้วต้องมีทางไปแน่นะครับก็ต้องยอมพ่อต่อไปก็เรียนต่อแล้วผมก็ต้องถูกฝึกในวิธีการฝึกของครูตอนแรกนี่เป็นครูระดับคุณหลวงที่มาจากกรมมหรสพนะครับโรงเรียนพระหลวงนะครับแล้วก็มีคุณพระอีกคนคุณพระประณีตแต่ท่านอยู่สอนผมได้เพียง 2-3 ปีท่านก็เสียชีวิต
0: แต่อาจารย์ตัดสินใจเล่นต่อแล้วก็สู้กับมันจนในที่สุดกลายเป็นรักดนตรีไทยได้ยังไงคะ
2: คืออย่างนี้ครับครูฝึกที่โรงเรียนแล้วเนี่ยวันเสาร์ครูให้ฝึกที่บ้านอีกครึ่งวันฝึกอย่างเงี้ยตลอดเลยเป็นเวลา3ปีผมเรียนสมัยก่อนเขาเรียนป.4ถึงม.6 10ปีนะ10ปีแล้วไปต่ออีก3ปีเป็น13ปีถูกไหมครับ
0: ค่ะ
2: นาฏศิลป์ต่ออีก10จะเป็น13ปีถึงปีที่13เนี่ยผมเริ่มได้รับการฝึกให้เติบโตจากการที่ตีกับตีฉาบตีฉิงอะไรเงี้ยอยู่ในวงเนี้ยค่อยๆขยับมาขึ้นมาเป็นทุ้มเหล็กขึ้นมาเป็นเครื่องมือเครื่องตีเป็นเพลงก็เป็นคนคล้องวงนะครับพอเริ่มต้นผมต่อไปอีกชั้นสูงอีก2ปีผมถูกจับให้เป็นระนาดเอกซึ่งเป็นขึ้นมาเป็นพระเอกละนะฮะ3ปีกับ2ปีใน5ปีเนี้ยถูกครูจับขึ้นมาทีละช็อตละช็อตโดยครูการทดสอบของครูก็คือว่าให้เราตีเครื่องประกอบจังหวะเนี่ยกับวงผู้ใหญ่กับใครเขาเล่นเนี่ยเราเล่นได้แล้วมาตีรวมวงของนักดนตรีสำหรับผู้ใหญ่กับเขาก็ได้แล้วก็ไปออกสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
0: ะ
2: นะครับครูดนตรีที่เป็นผู้อาวุโสทักมาว่าเออคนนี้ใครอ่ะลูกศิษย์ใหม่เหรอไม่เคยได้ยินเสียงครูก็บอกว่าเนี่ยเธอเล่นดนตรีในรูปแบบของคนละหน้าเนี่ยได้ก็ถึงได้เริ่มเป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดแล้วจากเวลาหน้าศิลป์เนี่ย10ปีก็ถามครูว่าครูจะให้ผมเป็นศิลปินหรือจะให้ผมเป็นครูครูบอกอยู่กับฉันไม่ต้องเป็นศิลปินอยู่กับเป็นครูผมก็ไม่เข้าใจครูตอนนั้นผมก็คิดว่าอ๋อไม่ให้เราเป็นศิลปินแสดงว่าถ้าเป็นศิลปินอาจจะอยู่แค่นั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่พอมาเป็นครูนะเราก็ได้รับการเรียนจากครูต่ออีกแล้วก็เราก็สอนลูกศิษย์ได้โดยที่ครูเป็นเทรนให้เขาเราเป็นเหมือนกับเป็นครูผู้ช่วยสอนแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาตามที่ครูว่าจึงได้เป็นครูดนตรีมาโดยตลอด
0: อาจารย์คะแล้วพออาจารย์ประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงที่สุดเลยนะคะคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะ
2: คุณพ่ออยู่ไม่ถึงครับตอนคุณพ่ออยู่นั้นอยู่ในสมัยที่ผมเป็นแค่ผู้อำนวยการวิทยาลัยผมถวายงานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอยู่ที่วังของเตยคุณพ่อผมเสียตอนกลางวันระหว่างที่ผมกำลังถวายงานอยู่
1: จากมือระนาดเอกและผู้บริหารระดับสูงของกรมศิลปากรสู่บทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูผู้ถวายงานสอนดนตรีไทยแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
0: แล้ววันที่21กรกฎาคม2528สำหรับอาจารย์เนี่ยมีความหมายยังไงบ้างคะ
2: มีความหมายมากคือในเดือนเมษายน2528เนี่ยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ท่านเสด็จวังคลองเตยเพื่อพระราชทานน้ำสงกรานต์บนตำหนักไทยท่านยินเสียงดนตรีพระราชทานน้ำสงกรานต์เสร็จท่านก็เสด็จลงมาที่เรือนที่ผมสอนดนตรีเด็กๆดูผมสอนดนตรีวันเสาร์อาทิตย์ที่วังคลองเตยเพราะว่าท่านอาจารย์ดนตรีตราโมทท่านบอกให้ผมไปสอนแทนท่านผมก็สอนท่านก็เสด็จมาประทับแล้วก็รับสั่งถามหม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิกาจิตรพงษ์ว่าเครื่องดนตรีที่ตั้งเนี่ยมีพลาดอะไรเนี่ยมีใครเล่นที่นี่เล่นบ้างก็ได้รับคำตอบว่าหนึ่งพระองค์หม่อมเจ้าเนี่ยทรงดนตรีนะครับระนาดทุ้มหม่อมราชวงศ์อีกสองท่านมีระนาดเอกคือหม่อมราชจักรรถจิตรพงษ์ซึ่งอดีตเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับตีระนาดแล้วก็หม่อมราชวงศ์เอมจิตจิตรพงษ์ตีของวงนะครับก็ได้รับอย่างนั้นมาท่านก็ย้ายมาสวดหรอกวันหลังจะมาซ้อมด้วยนะครับแล้วก็กลับพอผมไปสอนวันที่21เนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมโศกมากเลยเพราะรถผมเสียแล้วผมขึ้นรถเมล์ไปแล้วสุดท้ายก็ท่านก็บอกว่าไปล้างหน้าล้างตาอีก15นาทีเจ้านายจะเสด็จมาส่งทีช็อกสินะ
0: รอมาตั้งแต่เมษาหล่อทุกวันวันนั้นสมสุด
2: ไม่ไม่
0: 21 กรกฎาคม
2: ไม่เชิงรอธรรมดาแต่ว่าพระองค์ท่านก็เซอร์ไพรส์ทั้งหมดทั้งวังเลยภาพที่เห็นเป็นประจำคือพระหัตถ์ท่านจะมีสมุดเล่มนึงใช่ไหมนะครับแล้วก็มีสมุดแล้วก็มีไม้ตีระนาดมากับสมุดแล้วก็เทปแคสเซ็ต1เครื่องมาไม่มีใครรู้เพราะมารถตู้นะครับแต่ลงรถนะนี่พร้อมเลยประทับนั่งแล้วก็รับสั่งง่ายๆครูสอนเลยโอ้โหแข็งเลยที่นั่งแข็งเลยนะเพราะว่ามันยังไงเราไม่ได้เตรียมตัวล่ะก็นิ่งอยู่สักพักนึงก็กราบหมอบกราบไปแล้วก็ขอพระราชทานพระราชทานอนุญาตถวายงานแบบสอนเด็กนาฏศิลป์เขาบอกอะไรก็ได้สอนเลยสอนให้เป็นก็แล้วกันถ้าเป็นแล้วจะให้รางวัลอ้าวก็ถวายงานไปนะถวายงานเสร็จทีแรกก็นึกใจว่าโหยากมากเลยเนี่ยทำไงเราเนี่ยพระองค์ท่านประทับอยู่นะฮะเราสอนเด็กใช่ไหม
0: ค่ะ
2: เรานั่งอยู่ข้างหน้าเราบอกอย่างนี้ก็ได้
0: ใช่
2: เราอ้อมไปข้างหลังก็ได้อย่างนี้ได้แต่พระองค์ท่านไม่ได้ผู้ชายไม่มีสิทธิ์สัมผัสใดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเราต้องกลับระนาดเนี่ยเสียงต่ำจะอยู่ทางซ้ายเสียงสูงอยู่ทางขวาใช่ไหมฮะเราต้องกลับของเราเอาเสียงสูงมาอยู่ทางซ้ายเอาเสียงต่ำอยู่ทางขวาให้เหมือนกับท่านแล้วเราทำอย่างนี้ท่านก็ทำตามนี้ได้เพราะให้เหมือนกันแต่เราเนี่ยกลับ
0: ก็คือต้องกลับอย่างนี
2: ้
0: ม
2: ัน
0: จะได้เหมือนกัน
2: เราเคยตีแพ้ครั้งนี้เราต้องตีแพ้ครั้งนี
0: ้ก็คือต้องกลับทุกอย่างเพราะฉะนั้นในระหว่าง
2: กับหัวสมองด้วยยังไปนี้นะก็ถวายงานไปแล้วท่านก็รับสั่งว่าเดี๋ยวบันทึกเสียงไปด้วยตามที่ถวายเนี่ยเหมือนกับรีไวท์ครั้งอะว่าถวายอะไรแล้วก็ให้บันทึกเสียงไปแล้วก็ตีระนาดใส่ไปนี้ด้วยเพราะว่าท่านจะได้ไปทรงฟังอันนี้เป็นไฮเทคแล้วเป็นไฮเทคพระองค์แรกที่เราเห็นว่าอ๋อนี่การเรียนสมัยใหม่ของพระองค์ท่านอุ้ยเราไม่เคยเรียนแบบนี้แล้วไม่เคยท่านมีเทปมาเลยใช่ไหมแล้วเราก็ถวายงานไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นในสมุดท่านเนี่ยจดทุกช็อตมีอยู่ตอนหนึ่งท่านมีพระลมขันครูเอาสมุดไปดูมีด้วยครูว่าอย่างนี้ครูดุครูอย่างนี้มีอย่างนี้โอ้โหเรางี้นั่นเลยนะว่าเอ้ยที่เราถวายงานไปนี่ท่านจดอย่างนี้เลยเหรอแล้วเชื่อไหมจากวันนั้นน่ะ28จนกระทั่ง68และ69เนี่ยก็ยังจดอย่างนั้นอยู่แต่เพียงว่าไม่ต้องตีใส่เทปตอนนี้เพราะมีโน้ตช่วยถูกไหมสมัยก่อนนั้นไม่ได้ใช้โน้ตเนี่ยตอนนี้มีโน้ตช่วยนะฮะก็เป็นวันสำคัญในชีวิตเลยแล้วว่าเราเหงื่อท่วมตัวแล้วว่างั้นเถอะมันตื่นเต้นมากเลย
0: ต่อมานะคะอยากจะขออนุญาตเรียนถามถึงการฝึกของพระองค์ท่านแน่นอนว่าอาจารย์เล่าให้ฟังว่าตอนที่อาจารย์ฝึกแรกๆเนี่ยใช้ความจําจําไปเรื่อยๆค่อยๆจําค่อยๆจําอย่างพระองค์ท่านเนี่ย มีวิธีการฝึกยังไงบ้างคะ
2: ถ้าพูดถึงเรื่องของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีเนี่ยผมเรียนกับท่านผู้ชมว่าผมขอเรียนในลักษณะที่ว่าในประสบการณ์ของผมนะครับและเป็นความคิดของผมที่ผมศึกษากับการที่ได้ถวายงานกับท่านขอเริ่มจากนี้เลยว่าเจ้านายพระองค์เนี้ยท่านโปรดศึกษาทุกอย่างไม่ใช่ดนตรีอย่างเดียวศึกษาทุกอย่างแล้วก็จะรู้อยู่ว่าท่านถ้าเราพูดกันตามภาษาชาวบ้านเป็นเด็กสนๆน่ะท่านทรงดนตรีไทยด้วยการที่ทรงซอกระป๋องอ่ะไปทรงกระป๋องมาทำกระโหลกซอแล้วก็ทำเป็นซอกระป๋องขณะนี้ยังเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดปทุมธานีของพระองค์ท่านนะยังทรงหล่อแล้วก็สุดท้ายท่านก็ได้สอด้วงพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ใช้สำหรับฝึกนั่นคือเริ่มต้นนะครับแต่การที่เริ่มต้นเนี่ยเคยได้ยินรับสั่งเล่าว่าท่านเรียนดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านเรียนกับครูภาษาไทยที่โรงเรียนจิตรดาครูกำชัยทองหล่อครูกำชัยทองหล่อเนี่ยสอนทั้งในนาฏศิลป์ที่ผมเรียนด้วยแล้วก็สมัยท่านเรียนก็สอนที่จิตรดาด้วยแล้วครูกำชัยทองหล่อก็ร้องเพลงไทยเป็นด้วยท่านเรียนร้องเพลงท่านบอกเนี่ยเรียนเนี่ยครูกำชัยครูท่านอื่นที่ไปถวายงานในตอนนั้นก็อีกหลายท่านท่านก็เรียนแล้วก็ท่านก็โปรดสอนด้วงอย่างเงี้ยระหว่างที่ท่านทรงดนตรีไทยสมเด็จพระพันปีหลวงอ่ะก็โปรดให้ท่านส่งเปียโนด้วยแต่ว่าคำสั่งว่าเรียนแล้วจำได้แต่ประหัตของท่านอ่ะมันไม่สัมพันธ์ดูแล้วไม่น่าจะไปอะไรได้ก็เลยไม่เปียโนดีกว่านะครับก็เปลี่ยนใหม่นี่สากลก่อนนะก่อนจะพูดถึงเรื่องสอเปลี่ยนใหม่ก็ขอพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดที่จะทรงแซกโซโฟนหรือคลาริเนตด้วยนะฮะปรากฏว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านบอกไม่ได้ต้องไปเป่าแตรก่อนท่านจึงมาเป่าแตรตามเป็ดแต่พอเป่าแตรปุ๊บกรมศิลปากรเห็นดีเลยเชิญเสด็จมาทรงดนตรีกับคอนเสิร์ตสายใจไทยเลยนะครับขึ้นทรงทำเป็ดโอ้โหสุดยอดทรงทำเป็ดสมาร์ทเลยอ่ะแต่ว่าต่อมาท่านรับสั่งอ่ะไม่ไหวใช้ลมมากแล้วก็เจ็บมากพระโอษฐ์ท่านเจ็บเปลี่ยนใหม่มาทรงระนาดมาทรงไซโรโฟนได้ครูสมานกาญจนพรินทร์เป็นครูสอนแล้วก็ไปคอนเสิร์ตอีกไปคอนเสิร์ตพูดจากภาษาเราๆแฟนคลับเยอะมากเลยท่านทรงอยู่ระยะหนึ่งพอครูสมานเสียชีวิตท่านเลิกอ่ะท่านบอกครูตายแล้วนะครับก็เลยไม่ทรงต่อทรงเรื่องของสอดร่วงทรงแล้วนะครับแล้วก็เคยรับสั่งเล่าว่าคล้องวงก็เคยตีแล้วจะเข้กระดีดมาแล้วก็ทรงมาทุกอย่างสอทรงความสายที่ฉายรูปใช่ไหมสอสามสายสมาร์ทสวยมากเลยนะก็ส่งแล้วแต่สุดท้ายก็ยังโปรดที่ต่อดวงแล้วก็โปรดการขับร้องท่านก็เรียนร้องกับอาจารย์เจริญใจเรียนร้องของหญิงไม่ทูลท่านร้องมาจากอาจารย์กำชัยตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะก็สามครูเลยมั้ยมีมุกด้วยนะแล้วถามว่าออกทีวีออกงานทีวีระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่จุฬาออกงานทีวีร้องออกทีวีหันพระพักไปทางซ้ายหรือทางขวาก็แล้วแต่หันไปทักทางหนึ่งอะทางหนึ่งก็ครูท่านหนึ่งก็บอกไม่ใช่หันไปพักอีกทางหนึ่งครูอีกท่านหนึ่งก็ไม่ใช่ท่านบอกฉันร้องเองเลยฉันร้องเองฉันร้องของฉันเลยเพราะว่าก็ไม่รู้จะทำไงทางนี้ก็จะบอกไม่ใช่ทางนี้ก็มาคือทั้งสองท่านน่ะทางของท่านทั้งสองครูเนี่ยคนละแบบอยู่แล้วใช่ไหมยังไงพวกท่านทรงอ่ะก็แน่นอนละจะไม่ตรงเป๊ะหรอกนะเหมือนกับเป็นคำสั่งเป็นมุกของท่านนิดหน่อยนะก็เลยร้องเองเลยผมก็เลยกล่าวคำว่าเป็นทางส่วนพระองค์จริงๆใช่ไหมเพราะว่าที่ศึกษามาเวลาท่านร้องเนี่ยท่านก็จะรับสั่งว่าเนี่ยต่อมาจากอาจารย์เจริญใจนะนี่ต่อมาจากคุณหญิงไม่ตูนนะอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้จำไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้ก็ผสมเอาเองก็เป็นทางส่วนพระองค์นะสุดยอดแล้วก็ไม่มีใครร้องเหมือนท่านแหละแต่ท่านร้องแล้วสามารถจะพูดได้เลยว่าเป็นพระสุรเสียงที่ถ้าใครได้ยินแล้วต้องหันมาฟังอ่ะ

0: เสียงท่านมีพลังมีความใสมีความนุ่มนวลอยู่ในตัวที่ฟังออกมาแล้วต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนนักร้องอาชีพแต่ว่าเป็นนักร้องที่ฟังแล้วต้องทุกคนต้องหันว่าใครเนี่ย
1: บรรยากาศการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะคือภาพความทรงจำล้ำค่าที่อาจารย์สิริชัยชาญไม่มีวันลืม
0: แล้วตอนนี้ก็มาถึงระนาดผมถวายงานไปปีหนึ่งนะพระพี่เลี้ยงตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วจะผมเรียกคุณป้าวิไลอมาตย์คุณท่านมาถามครูเมื่อไหร่จะให้เจ้าไหนออกงานสักทีบอกยังครับอะไรตั้งปีแล้วครับรออีกสักนิดหนึ่งนะพระพี่เลี้ยงยังบอกขนาดนี้นะบอกก็เรียนคุณป้าคุณป้าครับใจเย็นครับอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวถ้าขึ้นไปทีแล้วท่านต้องสมาร์ทครับเสร็จแล้วก็ได้เวลาพอดีปีนั้นน่ะดนตรีไทยอุดมศึกษาเนี่ยของมหาลัยต่างๆเนี่ยเขาไปแสดงกันที่มหาลัยเชียงใหม่แล้วก็มีการซักถามกันยังไงไม่รู้พระองค์ท่านก็พระนิพนธ์เพลงขึ้นไปเป็นเพลงประจำของดนตรีไทยอุดมศึกษาชื่อว่าเพลงชื่นชมนุมกลุ่มดนตรีโดยให้ท่านอาจารย์ดนตรีตราโมทใส่ทำนองนะครับเป็นปีแรกท่านไม่ได้ส่งเพลงนี้แต่ที่ผมถวายขึ้นไปนะคือถวายเพลงนกขมิ้น3ชั้นตรงระนาดนะกับครูผู้ใหญ่มีท่านอาจารย์มนตรีมีท่านหลายๆท่านเนี่ยเป็นครูผู้ใหญ่ของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่ได้รับเชิญไปขึ้นเวทีไปปุ๊บแล้วส่งดนตรีจบเพลงนกขมิ้นโอ้โหคนตื่นเต้นมากครูผู้ใหญ่ยังหันมาดูว่าอุ๊ยท่านไม่มีแบ็คนะประนาดผืนเดียวเลยนะแม่นขนาดนั้นสมัยนั้นนะแม่นมากครูเฉลิมบัวทั่งตีระนาดเหล็กอยู่ข้างๆทางด้านขวาเนี่ยมอบกราบไปขออีกเพลงโอ้โหอีกเพลงนึงไม่ได้ซ้อมมาเลยนะไอ้เพลงเหรอหันมาถามผมนั่งตีเครื่องประกอบจังหวะอยู่ข้างหลังครูเพลงอะไรดีแล้วก็ตอบตรงๆว่าก็เพลงที่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเพราะเพลงนกขมิ้นเนี่ยจะอยู่ท้ายของเพลงต้นเพลงฉิงตับต้นเพลงฉิงมีตับต้นเพลงฉิงมีจระเข้แขนยาวตัวมาท่าและนกขมิ้นก็ถวายว่าต้นเพลงฉิงหรือจระเข้แขนยาวก็ได้ที่ค่ะส่งแม่นอยู่แล้วเอางั้นท่านก็เอางั้นเลยถวายได้เลยท่านก็แถมให้เพลงใช่ไหมนี่คือน้ำพระทัยธรรมดาไม่ส่งก็ได้ใช่ไหมก็เตรียมมาเพลงเดียวแล้วเพลงต่อไปยังไม่รู้นะว่าอะไรแต่เนื่องจากท่านส่งแม่น

0: แล้วก็พระไทยเด็กนี้ต้องเชื่อว่าสมาธิแล้วได้เลย
1: แล้วมีเพลงไหนที่ท่านทรงบรรเลงแล้วอาจารย์รู้สึกว่าประทับใจที่สุดบ้างไหมคะ
0: โอ้เยอะครับเยอะที่ประเทศโปรตุเกสไปบรรเลงโหมโรงโขนให้กับกรมศิลปากรก่อนการแสดงโขนท่านไปโหมโรงให้ก่อนนะสุดยอดไหมถ้าถามผมว่าท่านทำได้ไงนี่ไงแม่นจำแม่นแล้วสมาธิสุดยอดนะครับไม่มีโน้ตดนตรีไทยไม่ใช้โน้ตเล่นพอเล่นออกบนเวทีแล้วไม่มีโน้ตกลางยกเว้นว่าเป็นโน้ตแบบสมัยใหม่นะที่ท่านสมัยก่อนนั้นท่านไม่ใช้เลยไม่ว่าจะทรงซอหรือทรงอำนาจหรือทรงขับร้องจะไม่ใช้เลยอันนี้ว่าการเล่นดนตรีต้องโชว์ฟอร์มต้องเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยฮะไปแสดงต่างประเทศมาไปเยอรมันเนี่ยแสดงที่เยอรมันจบปุ๊บเนี่ยคุณหญิงบาบาร่าซึ่งเป็นกงสุลนะครับขึ้นมาท่านรับสั่งเป็นภาษาเยอรมันนะแล้วเขาถวายเช็คเป็นแสนยูโรเลยอ่ะ
1: โอ้
0: เออเขาทำเช็คใหญ่ๆถ่ายรูปเป็นแสนยูโรเลยถวายท่านอ่ะสุดยอดมากเขาอินมากเขาซาบซึ้งมากว่าพระองค์นี้ทำได้อย่างไรไม่เคยคิดว่าพระองค์นี้จะต้องไปทรงร้องไปทรงซอไปทรงระนาดอะไรกับต่างประเทศท่านทรงมาแล้วทั้งนั้นเลยท่านอัจฉริยะครับท่านรับสั่งตรงเป๊ะเลยว่าฉันศึกษาดนตรีเพื่อดนตรีไปใช้กับการศึกษาของเด็กๆด้วยแล้วก็สำหรับที่จะไว้อารักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติมันเป็นสิ่งที่อยู่ในพระทัยท่าน
1: พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านรวมถึงพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนดนตรีไทยยังไงบ้างคะ
0: สร้างขวัญมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าท่านเสด็จงานดนตรีที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นดนตรีของครูผู้ใหญ่นะครับหรือเป็นดนตรีของเด็กๆหรือแม้แต่ไปพระราชทานเพลิงศพเนี่ยไปทุกงานของศิลปินแห่งชาติทุกสาขาด้วยสุดยอดไหมถูกไหมฮะแล้วก็ครูดนตรีอาวุโสที่ท่านเคารพนับถือท่านก็เสด็จให้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้น้ำพระทัยท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความพระเมตตามากๆเลยนะแต่ได้ว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้เนี่ยมันชัดเจนมากเลยเพราะว่าผมไม่เห็นท่านปฏิเสธว่าไม่แล้วแม้แต่นักดนตรีต่างๆที่เสียชีวิตนะถ้าเคยรับใช้ท่านรับใช้ถวายงานบางเรื่องหรืออยู่ในวงดนตรีที่ท่านรู้จักมากคุ้นเนี่ยพวงมาลาไปก่อนแล้วนะไปก่อนอย่างหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าทรงว่างเสด็จด้วยนะครับอันนี้สุดยอดอย่างหนึ่งในการที่เป็นน้ำพระทัยที่ลึกซึ้งมากหรือเจ็บป่วยก็มีดอกไม้ไปพระราชทานเป็นกำลังใจด้วยหาไม่ได้อีกแล้วอะถ้าได้เห็นนะผมดูแล้วเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วว่าสมควรต่อไม่ใช่นักดนตรีไทยเฉยๆนะนักดนตรีไทยนักร้องนักดนตรีสากลนักดนตรีพื้นบ้านอะไรไทยสมควรหมดไม่ใช่เฉพาะดนตรีไทยอย่างเดียวเท่านั้นทั้งนั้นเลยขึ้นว่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติเราเนี่ยทั้งนั้นเลยแม้แต่เรื่องอื่นๆนะท่านก็ส่งด้วยทุกอย่างนะครับถ้าหากว่าเป็นอยู่ในภารกิจของพระราชภารกิจของพระองค์ท่านนะท่านจะยกเว้นว่าเป็นพระราชภารกิจของพระองค์อื่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นของพระองค์ท่านท่านจะส่งขนาดมากๆเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
1: มุมมองของอาจารย์ต่อดนตรีสมัยใหม่ที่มาผสมผสานกับดนตรีไทยอาจารย์มีมุมมองว่ายังไงบ้างคะ
0: เราจำเป็นที่จะต้องผสมผสานเพราะว่าฝรั่งเขาก็พยายามผสมผสานแต่ความจริงแล้วเราไม่จำเป็นมากขนาดนั้นเพราะเหตุว่าดนตรีของไทยเราเนี่ยผมเคยไปต่างประเทศแล้วเขาไม่ใช้คือคำว่าคลาสสิกเขาถือว่าคลาสสิกเป็นของยุโรปเท่านั้นของเราเขาจะให้ใช้ของเราอย่างเดียวว่าไทยมิวสิกหรือไทยที่นั่นมิวสิกแล้วแต่เราจะใช้แค่นี้ถูกไหมฮะเขาจะไม่ให้เราใช้ไทยคลาสสิคมิวสิกแต่เดิมในกรมศิลปากรใช้คำนี
1: ้
0: นะครับเขาบอกไม่ใช่คลาสสิกของเขาอย่างเดียวซึ่งวงดนตรีของเขากับวงดนตรีของเราอ่ะมันก็มีแพทเทิร์นอันพิเศษว่าเขาเครื่องมือเยอะ เราเครื่องมือไม่มากแต่เรามีวงเราชัดเจนว่าปีพาดเป็นยังไงเครื่องสายเป็นยังไงมโหรีเป็นยังไงใช้ในรูปแบบไหนไหนบ้างทำอะไรเฉพาะของเราอย่างนี้ได้ของเขาเช่นเดียวกันแชมเบอร์เขาอย่างหนึ่งใช่ไหมดูโอทริโอเขาก็คนละแบบใช่ไหมตัวนี้มันเป็นซิมโฟนีหรือเป็นออร์เคสตราก็อีกแบบหนึ่งถูกไหมเราไม่พูดถึงพ็อปเพิ่มอะไรยังไม่พูดถึงนะอันนั้นคือเราถือว่ามันก็เหมือนดนตรีพื้นบ้านเราอะนะครับเราพูดถึงว่าวงของเขาอะเขาไม่ให้เราใช้นะแล้วพอเขาเล่นดนตรีนะพอเขาเอาอะไรเข้าไปผสมอะเขาก็เครื่องดนตรีเขาเครื่องดนตรีประเทศอื่นๆต้องเทียบเข้าหมด
1: อยากให้อาจารย์ขยายความให้ฟังนิดนึงคือการเทียบเสียงระหว่างไทยไปสากลกับสากลมาไทยมันต่างกันยังไง
0: มันต่างกันอย่างนี้ครับเราพูดถึงเสียงเราจะเข้าใจยากเราพูดถึงภาษาเราออกคำว่าภาษาอังกฤษกับเราออกภาษาไทยเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนค่ะ
0: เราพูดอังกฤษเนี่ยเราชัดเหมือนเขาไหม
1: ไม่ชัด
0: เขาพูดไทยเหมือนชัดเหมือนเราไหม
1: ไม่เหมือนค่ะ
0: ต่างคนต่างไม่เหมือนใช่ไหมถ้าเราจะพูดด้วยกันเมื่อไหร่เราต้องยอมรับกันใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเราผสมดนตรีขนาดนี้ถ้าเราจะพูดอย่างเขาเราต้องไปอยู่ใต้เขาเราต้องไปออกเอ็กเซนต์อย่างเขาเราต้องไปเทียบเสียงเท่าเขาเขาไม่เสียงเท่าเราเสียงของดนตรีสากล นะครับเราไทยเรียกอย่างนี้นะซึ่งความจริงแล้วดนตรีสากลฝรั่งเขาไม่เรียกสากลเขาเรียกเวสเทิร์นมิวสิกแต่เราเนี่ยเรียกอินเตอร์เนชั่นแนลเราอินเตอร์หมดอะไรอินเตอร์หมดซึ่งฝรั่งมังค่าเขาไม่ใช้กันเขาใช้แต่เวสเทิร์นของเขาถูกไหมเวลาเราเล่นเนี่ยเขาเล่นเนี่ยเสียงเดียวกันเนี่ยโดเขากับโดเราเนี่ยต่างกันสองเสียงเราอะต่ำกว่าเขาสองเสียง
1: ของเขาเป็นโดของเราเป็น
0: ที
1: ลา
0: ลาลา
1: ของเราเป็นลา
0: เราเป็นลา
1: ค่ะ
0: ของเราเป็นซอนเนี่ยของเขาเป็นมีนิดนิดเขาว่าไงมีนิด
1: นิดด้วย
0: มีนิดนิดแต่ฝรั่งเขาเทียบอย่างนี้เขาเครื่องเขาเทียบด้วยกันหมุนหมุนนิดนิดเดียวก็เทียบได้หมดแล้วเราเนี่ยต้องมาติดตะกั่วต้องมาลนอะไรต่างๆเสียเวลาเป็นวันวันวันเลยเทียบได้แต่เขาเทียบปั๊บเดียวเลยดนตรีสียูแวนเนี่ยเทียบเข้าดนตรีไทยละ15นาทีเขาทั้งวงเรียบเลย
1: เนี่ยค่ะที่อยากจะถามเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงว่าการที่เราผสมผสานดนตรีจากหลากหลายประเทศและประเภทมารวมกันได้ค่ะมันก็ต้องมีการเทียบเสียง
0: ใช่
1: แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าเวลาเล่นอ่ะเราจะต้องไปเทียบกับของเขาหรือเขาต้องมาเทียบกับของเรา
0: เวลาที่คนอื่นเขาเล่นกันทั่วไปอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราต้องไปเทียบเข้าเขา
1: ค่ะ
0: ไอ้คำว่าโดเรมีฟาเนี่ย
1: ใช่ไ
0: ม่ใช่ของเราของเราโบราณมันต้องน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยเราไม่มีเราเขียนไม่ได้
1: เมื่อก่อนมันเป็นยังไงคะ
0: ก็เราเขียนนะ
1: เพราะว่าอย่างของฝรั่งเขาจะโดเรมีฟาโซลาทีโด
0: เขามีเขามีตัวเขียนได้ไงตัวย่อไง
1: เขาจะมีตัวเขียนมา
0: แต่เราไม่มีหน่อยน้อยน้อยน้อยเราสะกดไม่ได้ไง
1: เราหน่อยน้อยน้อยน้อยอย่างเง
0: ี้
1: ยหรอ
0: เราก็เรียนหน่อยน้อยน้อยน้อยเหลือทิ้งนางนงทิ้งนางเลงเราอย่างเงี้ยเราสะกดเป็นเสียงไม่ได้เราพูดกันเป็นอย่างนี้ได้ตามเสียงนี้ได้แต่เราสะกดเป็นคำเขียนไม่ได้แล้วเราไม่รู้จะบันทึกไงเพราะการบันทึกของดนตรีเอเชียบันทึกเป็นตัวเลข0 1 2 3 4โดยเอเชียไม่ว่าเป็นอินโดนีเซียไม่ว่าเป็นอะไรประเทศไหนโบราณบันทึกเป็นตัวเลขแต่คนไทยจำดนตรีเขียนไว้ในการเรียนเลยว่าเราขอยืมเอาเขามาใช้คำว่าดอลอมอฟอเนี่ยโดเรมีฟาเนี่ยขอยืมมาใช้เพราะเขามีตัวสะกดเขาเขียนได้แต่เสียงไม่เท่ากันเพราะเราดอลอมอฟอจะถึงโดล่างโดบนเนี่ยเราแบ่ง7ส่วนเท่าๆกันหมดแต่ของเขา3 4ของเขามีฟาครึ่งเสียงทีโดครึ่งเสียง
1: ใช
0: ่ถูกไหมนอกนั้นเขาแบ่งฮาร์ปหมดเลยรวมแล้วของเขาโดถึงโดเป็นออกเทฟเขา12เรา7แล้วลองเทียบคู่ขนานเข้าไปที่มันจะเข้าสักเสียงกันไหมล่ะแต่เวลาเราลนสากลที่เราฟังแล้วมันรู้สึกไม่เพี้ยนเวลาเขาเทียบเขาหาเราแล้วถึงแม้จะเป็นเสียงนี้อยู่ทำไมไม่เพี้ยนทำไมเขาเป็นแบ็กอัพไงเขาเป็นเสียงประสานเขาไม่ได้เป็นเนื้อแท้ๆเหมือนอย่างเรางี
1: ้คือถ้าเราพูดอย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีอาจจะไม่เข้าใจดูขออนุญาตยกตัวอย่างที่เพลงที่ต่างชาติเขาเข้าใจคือเพลงสมมติฝรั่งต่างชาติเขาจะมาเล่นค้างคาวกินกล้วยกับของเราจะเล่นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ต้องมีการเทียบเสียงต่างกันยังไงคะ
0: ต้องเทียบเพลงต่อเพลงเลยถ้าเราเล่น Happy Birthday ของเรากับเขาเล่น Happy Birthday ของเขาต้องเทียบอย่างงี้อ้าวถ้า Happy Birthday เนี่ย
1: ค่ะ
0: ตะตะดาดาดีไม่มีละ
1: ไท
0: ยไม่มีตะดา

0: อย่าง
1: ฉันพูดของฉันอย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับผมอาจจะคิดในส่วนตัวก็คิดคนละแบบคนละแคร์คนละอนุรักษ์เต็มที่แต่ขนาดเนี้ยที่ผมทำงานอยู่เนี้ยถ้าใครรู้จักผมแล้วผมนี่แหละแหกกฎมาเยอะแยะเลยแต่ผมไม่ได้ใช้กฎดนตรีไทยผมใช้กฎของการแต่งเพลงประกอบบทภาพยนตร์ตามเนื้อเรื่องถ้าผมจะทำภาษากลผมก็ให้สากลเข้ามาช่วยผมเป็นแบ็กอัพมันก็ฟังพอได้ถูกไหมผมแต่งกับชวาก็ให้ชวาเข้ามาเป็นแบ็กอัพมันก็เป็นไปได้ถูกไหมแต่ผมไม่ได้เป็นบอกว่าจะต้องเล่นอย่างนี้เท่านั้นเล่นเพลงไทยอย่างนี้นั้นถ้าเราเล่นอะไรไม่เข้าเราก็แต่งเราใหม่ดิให้มันใกล้กับเข้าไปมันทำได้อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าบางเข้าใจคนก็ไม่เข้าใจกันทีนี้พอเราเล่นผสมบ้างเป็นวงผสมอาจารย์บรูซแคตตันเป็นคนเริ่มอาจารย์บรูซแคตตันเป็นฝรั่งผมคุยได้เพราะอาจารย์บรูซแคตตันเรียนกับผมตั้งแต่กอไก่ผมสอนอาจารย์บรูซแคตตันตั้งแต่เริ่มสอนสาธุการเลยอย่างเงี้ยเพราะเขาก็พูดว่าผมเป็นครูเขาแต่พอเขาเรียนกับครูของครูระดับครูผมแล้วเนี่ยผมบอกคุณผมลาออกจากครูนะเพราะว่าคุณเรียนกับระดับครูของผมแล้วผมก็บอกว่าให้เขาไปเรียนแล้วเขาก็มีชื่อเสียงแล้วเขาก็ตั้งวงเขาก็เล่นเปียโนเขาเก่งเปียโนหรือฮาร์ปอย่างเงี้ยเขาเก่งแล้วก็เอาดนตรีไทยไปเล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้นเทียบเขาหมดเขานั่งเล่นคนสอนนั่งอยู่ข้างล่างผมดูแล้วผมรับยากเอ้ยมันต้องเสมอที่ถ้าดนตรีเล่นเสมอถึงผมยอมรับว่าผมยอมรับวงซียูนะเขารับรู้ว่าเขาเล่นเสมอผมเล่นเพลงไทยอย่างนี้ผมเปลี่ยนอย่างนี้เขาทำโน้ตเพราะว่าไงเราใช้แล้วสมมติว่าเราโรงเรียนอะโดเรมีซอนโดเขาเล่นอย่างนี้ไม่ได้เราซอนเขาต้องมีเขาต้องสูงกว่าเราใช่ไหมเขาต้องเขียนโน้ตใหม่หมดเลยเพราะเขาไม่เรียกตามภาษาเรานะเรานี่นะพอเครื่องสายเราบอกโน้ตตัวเนี่ยเรียกตัวระนาดเป็นโดนะพอเราไปเล่นปีพาดไซปีเราก็เลื่อนลูกเราตัวนี้โดนะเราไม่ใช่โดเดียวโดเราไม่เท่ากันถูกไหมเป็นตามสภาพใช่ไหมเล่นกระสอสามสายเล่นอะไรคุณก็เล่นโดเสียงหนึ่งคุณไปเล่นกระปีในก็โดอีกเสียงหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ของเขาทำสภาพหูเขาอย่างเดียวเลยเสียงนี้โดเสียงเราอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ของเขาไม่ใช่เขาบอกว่าเราเนี่ยต่ำกว่าเขาประมาณสองเสียงนิดด้วยใช่ไหมฮะเพราะนั้นเมื่อเราส่งโน้ตให้เขาต้องไปปรับโน้ตของเขาเป็นสิ่งที่เขาได้ยินสมมติว่าโดของเขาต้องเป็นมีนะว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะเขาสูงกว่าเราไงแทนที่เขาจะขึ้นแทนที่เขาจะขึ้นโดเลยมีนะเขาขึ้นไปมีฟาซอนไปนู่นน่ะใช่ไหมแล้วถ้าเผื่อเราเขียนเอาโน้ตไปให้เขาเลยสมมติว่าโน้ตสากลด้วยกันนะเราเขียนอย่างนี้ไปให้เขาเล่นเขาเล่นตามเขาเนี่ยกับเราอะเล่นไปด้วยกันไม่ได้เล่นไม่ได้
2: มันก็ต้องดูว่าใครจะเทียบใคร
1: แล้วพอถึงตัวฟาตัวทีของเขาซึ่งมันเพี้ยนเราต้องขอว่าตรงนี้เสียงนี้คุณทำเสียงภาษานะเราเคยทำแล้วรัวดึกดำบรรตริงเต็งเต็งเต็งเต็งตริงตรีดีดีดีดีดีเนี่ยนะเพี้ยนเละเลยเพราะมันไม่ตรงกันเลยมันมานี้เลยเพราะฉะนั้นพอไม่ตรงปุ๊บเนี่ยเจ้านายรับสั่งเลยหยุดหยุดหยุดเล่นใหม่ตรงนี้ให้ขึ้นมาสากลแค่นี้เนี่ยพระผู้ให้เนี่ยตริงเตเตเตเตเตริงสากลอยู่แค่นี้นอกนั้นไทยเล่นไปแล้วมารับใหม่ทีตาสากลรับตาดาดาจบทั้งวงใครไม่รู้นึกว่าเป็นเทคนิคเปล่าเราเต้นกันไม่ได้เพี้ยนตรงนี้ซ่อนไว้แต่ตรงนี้ที่บอกว่าเพี้ยนคือสมเด็จพระนิธิธาญาเจ้าท่านสั่งครูมันเพี้ยนกับอาจารย์ชวิตมันเพี้ยนอาจารย์ชวิตแค่เล่นแค่นี้ปล่อยดนตรีไทยเข้ามาดนตรีไทยเขาเรียงมาตัวนี้อีก3เสียงนี่มาพร้อมกันลงสุดท้ายจบนะ
2: อาจารย์คะอยากจะรบกวนให้อาจารย์พูดถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อว่าพระผู้ให้สักนิดนึงค่ะ
1: พอพูดถึงบทเพลงพระผู้ให้ผมขอเรียนว่าก่อนจะมาเป็นบทเพลงแบบนี้นะครับเรื่องราวมันต้องมีเรื่องเล่าคือวันสถาปนาจุฬาเนี่ยนะครับ

26มีนาของทุกปีเนี่ยเป็นวันของการสถาปนาจุฬาเขาจะมีการแสดงจุฬาก็ขอประธานจากวังของเตยนำเอาวงดนตรีตึกดำบรรพ์เนี่ยมาอนุรักษ์และมีการบรรเลงแล้วก็เลยตั้งชื่อรายการนี้ว่าปีพาทย์ตึกดำบรรพ์เพื่อสืบสานเพราะตอนนี้ไม่มีที่ไหนเล่นแล้วเหลือแต่เฉพาะที่วันที่28เมษายนเป็นวันของสมเด็จกรมยานฤทธิ์เนี่ยเราเรียกวันนฤทธิ์เนี่ยนะครับก็แสดงที่วังของเตยจุฬาเนี่ยก็ขอประธานจากวังของเตยมาอนุรักษ์เพราะนั้นจุฬาจะมีรายการนี้ทุกปีพอดีพี่เก่าของพวกเรียนสโมสรนิสิตจุฬาเนี่ยดนตรีไทยเนี่ยเขาก็ขอแจมเข้ามาแล้วก็ขอพระราชทานให้พระองค์ท่านน่ะส่งดนตรีด้วยกับวงดนตรีที่เรียกว่าวงสายใหญ่จากตุรี

0: ป็นวงดนตรีไทยท่านก็มาส่งด้วยปรากฏว่าเราเล่นเพลงเนี่ยนักดนตรีต้องรู้จักเช่นแขกหมอมพรมเนี่ยนะฮะเขมรปีแก้วอะไรพวกนี้นะครับหลายๆเพลงที่เป็นที่รู้จักนะครับปรากฏว่า1ปีผ่านไป2ปีผ่านไปเพลงที่บรรเลงด้วยความเป็นดนตรีไทยจริงๆเนี่ยร้องรับบรรเลงเป็นเพลงเถาอะไรเงี้ยนะฮะไม่เวิร์กต้องใช้ต้นไม้เนี่ยมาวางกั้นกลางโรงใครเคยเข้าไปหอจุฬาจะเห็นว่าตรงกลางโรงเนี่ยมีทางเดินทางเดินนี่กว้างหน่อยเอาต้นไม้มาตั้งไว้เพื่อให้รู้ว่าหลังเก้าอี้นั้นไม่มีคนดูข้างหน้านี่ก็ยังไม่เต็มยังหลงเหลงอันเนี้ยท่านทอดพระเนตรเห็นว่าเออถ้าเราเล่นกันอยู่อย่างนี้คงไม่ไหวมั้งนะครับผมก็ทูลขอท่านก่อนขอปรับหน่อยได้ไหมขอทรงพระนิพนธ์เพลงแสงคำหนึ่งเราก็นึกว่าโอ้คนต้องสนใจแน่ไม่เวิร์กอีกตามเคยเพลงดีบทพระนิพนธ์เพราะแต่มันไม่ดึงดูดคนยังไม่เข้าใจเพลงยิ่งฟังเพลงเถาคนก็จะมีความรู้สึกว่าฟังเพลงไทยก็จะหลับท่าเดียวก็บอกมันยาวเงี้ยก็ขอใหม่พอดีท่านมารับสั่งถามว่าเอ๊ะเพลงจีนๆเนี่ยมีอะไรบ้างก็ทูลท่านว่าเรามีเพลงแปะเพลงอาเฮียท่านก็บอกอ้าวมีอาเฮียมันก็ต้องเรามีอาหนูด้วยท่านบอกมีอาเฮียมันก็ต้องเอียซิมดิท่านก็พระราชพลผมว่าพระราชทานมาว่าเอาครูเอาเนี้ยไปทำให้มันเป็นระบำหน่อยดิเราก็ไปทำเพลงมาประกอบอาซิมโอ้ทำพอทำเป็นระบำเป็นอะไรเขาแล้วคนเริ่มไปคุยกันว่าเฮ้ยปีนี้แปลกปีต่อมานี่ก็เริ่มละปีต่อไปขอเป็นแขกท่านก็ส่งมาใหม่เป็นเรื่องพระกฤษณะเรื่องราวของพระกฤษณะแล้วท่านก็รับสั่งว่าครูทำเพลงแขกออกท้ายด้วยนะเราก็ทำเพลงระบำท้ายมาแล้วก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นลูกของราชวงศ์ลักษณ์ประจำพระองค์ท่านสมัยก่อนนะครับเขาไปเรียนทับรากองแขกมาตีระบำที่ผมคิดมันเข้ากับทับร่าครับนี่แล้วเขาร้องได้หินดันดาดินอะไรเงี้ยนะเขาร้องไปด้วยนะเราตีไปด้วยนะแล้วก็มีตัวแสดงประกอบเป็นพระกฤษณะตั้งแต่เริ่มเรื่องเพลงเถาก็เล่นไปแต่ก็มีตัวประกอบเป็นเหมือนกับตาโบนิดๆเอามาประกอบแต่ก็โชคดีของผู้แสดงประกอบไปเรียนคลุยของอินเดียมาด้วยเพราะนั้นก็มาเป่าคลุยประกอบไปกับเพลงนี้ด้วยนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราออกระบำแขกก็จะมีนิสิตมาเต้นระบำแขกนะระบำแขกเสร็จปุ๊บแขกขายถั่วยกมาเฮ้ยนี่เอาไว้อะไรอาจารย์ศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยใช่ไหมท่านก็มีชื่อเสียงอะไรนี่ใช่ไหมล่ะดร.สุพลนะวิรุณลักษณ์เนี่ยท่านก็เฮฮาอยู่แล้วนะท่านอาสามาเป็นนะเท่านั้นเลยปีต่อไปเนี่ยไอ้เนี่ย
1: ต้นไม้ออก
0: เลย เพราะว่าคนชอบเลยไง
1: ค่ะ
0: เริ่ม
1: นี่แค่ฟังยังสนุกเลยนะ
0: เริ่มมีชีวิตชีวาไง
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ฟังเพลงไทยอย่างเดียวแล้วมันมีองค์ประกอบด้วยนะครับหลายๆอย่างเข้ามาปีต่อไปพระพลเป็นเรื่องเลยนางซินเลยเรารู้จักนางซินโดลีลาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เกือกแก้วกระเด็นใช่ไหมไม่เอาอันนี้นางซินทำครัวปั่นพักทองยักษ์ปั่นเบลนเดอร์เครื่องปั่นพักทองยักษ์ทำซุปไปเลย
1: ค่ะ
0: นะครับรถไม่เอาแล้วเอาผีเรือนผีป่ามาเป็นทำโน่นทำนี่อะไรออกมาเป็นเรื่องของท่านเลยชื่อว่าโดลีลาเดินลีลาตอนทำครัวไม่ใช่นางซินเดินลีลาแบบที่เรารู้จักแล้วนางซินตอนทำครัว
1: แล้วพระผู้ให
0: ้พระผู้ให้ปีนี้เคยทำมาแล้ว2ครั้งพระผู้ให้ทำเมื่อ80พรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับตอนที่ท่านเป็นสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนะครับ80พรรษาแล้วก็ทำอีกครั้ง90พรรษาทำครั้งนี้ทำถวายรู้สึกเลยว่าท่านตั้งพระทัยทำจริงๆปีนี้ที่ทำถวายเพราะว่าพอเราทูลท่านว่าข้าพเจ้าขอเพิ่มดนตรีสากลอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่ารู้ว่าสมัยพระปีหลวงท่านโปรดท่านพระทานมาเลยนะมีเพลงนี่เปียโนโปรดอันนี้เพลงร้องโปรดนี่อะไรอย่างเงี้ยท่านพระทานเลยแล้วท่านก็รับสั่งให้กองงานในพระองค์แล้วกันนะครับว่าไปหาเพลงด้วยเขาก็ไปหามาจากบรรดาท่านผู้หญิงที่เคยรับใช้สมเด็จพระพันปีหลวงอ่ะก็ส่งมาอีกอาจารย์ชูวิทย์มาเลือกเพลงอาจารย์ชูวิทย์ขอมาเพลงว่าขอมีตำรวจตะเวนชายแดนสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เกิดความ ซึ้งตรงนี้นะฮะพระปันปีหลวนท่านก็โปรดเรื่องทหารต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลือกเพลงมาท่านทรงเลือกว่าเพลงนี้ได้เพลงนี้ไม่ค่อยรู้จักเพลงที่นักร้องร้องนี่เคยร้องอีกเนื้อหนึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักก็ต้องกราบบังคมทูลว่าเพื่อให้มันเข้ากับเรื่องของพวกนี้นะฮะแล้วสุดท้ายให้ทรงเลือกร้องทั้งเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ต้นแบบพันปีหลวงพระราชทานการสอนพระองค์ท่านตั้งแต่ทรงพระเยาว์ให้ทรงร้องแล้วท่านทรงจำเนื้อบทเนี้ยแม่นเลยไม่ต้องซ้อมอะไรมากเลยพูดถึงเพลงนี้ทรงร้องเลยเราก็ต้องมาทำโน้ตประกอบแล้วก็ทำคีย์ให้มันพอดีกับพอดีท่านทรงร้องมาเนี่ยเพราะนั้นเวลาทำปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นไม่ใช่พระผู้ให้ธรรมดาละเริ่มต้นจากเปียโนท่านโปรดเปียโนใช่ไหมก็ต้องเปียโนมาก่อนเลยเปียโนมาเสียงเปียโนดังมานำเลยแล้วก็จากนั้นมาก็เป็นเสียงเพลงเบาๆแต่นั้นมาก็เป็นแตรทั้งหลายเป็นตรวจทะเวชายแดนเพื่อเข้าอารมณ์ว่าเริ่มเศร้าละนะครับแล้วก็ขึ้นพระผู้ให้เพลงที่หนึ่งชื่อเลยพระผู้ให้ผมตั้งชื่อพระผู้ให้โดยผมเอาตามเพลงไทยที่ใช้คำว่าดอกไม้ใสเนี่ยมาใช้เพราะว่ามีสร้อยคำว่าโอ้พระเอ๋ยแล้วท่านพระทานต่อว่าเอาอย่างนี้กันให้ร้องว่าโอ้พระมิ่งแม่เอ๋ยท่านทรงร้องเนื้อธรรมดาแล้วลูกคู่รับโอ้พระมิ่งแม่เอ๋ยแล้วก็เอามาทำแล้วก็เริ่มจากนั้นมาก็ค่อยๆทำเพลงเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงช่วงหนึ่งมันจะต้องต่อระหว่างเพลงเนี่ยมันจะคอนทราสต์ระหว่างเร็วกับช้าก็มีดนตรีสากลเข้ามาขั้นนะครับมีนักร้องอาชีพเข้ามาร้องปุ๊บลงเป็นเพลงฝรั่งเศสคนหนึ่งร้องออกแปลเป็นไทยคนหนึ่งแล้วจบจากนั้นมาก็เป็นเรื่องของทางเหนือเป็นเรื่องศิลปาชีพจบศิลปาชีพปุ๊บจะถวายอะไรสุดท้ายก็ท่านส่งร้องเพลงเนี้ยจบเพลงเนี้ยเรายังไม่เล่นเพลงโอ้โหคนปรบมือกล่าวเลยเราขึ้นเพลงใหม่เป็นเพลงที่เนื้อถวายให้เสด็จสู่สวงสวรรค์ทำเนื้อใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็ร้องจบด้วยพระมิ่งแม่หลายคนน้ำตาซึมเราจะเห็นเรามองไปเรารู้เลยว่าคนอินในอารมณ์นี้เลยว่า

0: สุดยอดนะครับก็ต้องยอมรับว่าทำโดยพระราชดำรินี่พระราชดำริล้วนๆแล้วพวกเราเป็นไงต้องยอมรับในพระอัจฉริยภาพสุดยอดจริงๆท่านเคยรับสั่งเป็นพระบรมขันธ์นะแต่ท่านรับสั่งคล้ายๆจริงจังนะฉันไม่เป็นศิลปินแห่งชาติแต่พี่แห่งชาติหน้าดิบอกทรงเป็นวิสิตศิลปินสูงกว่าข้าพุทธเจ้าสูงกว่าพวกเราอีกเยอะแยะมากมายท่านมีพระบรมขันธ์อ่ะใช่ไหมเราดูแล้วว่าทอมพระองค์สุดๆทุกอย่างของท่านจะเป็นมุกส่วนพระองค์นะครับแต่เราฟังแล้วเนี่ยเราซาบซึ้งมาก
1: และอีกหนึ่งเพลงนะคะ Love's Old Sweet Song ค่ะ
0: คือท่านทรงร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยครับแล้วเชื่อไหมฝรั่งเศสกับท่านเนี่ยเหมือนขนมอ่ะผมได้ยินได้ตามเสด็จไปครั้งหนึ่งเนี่ยท่านรับสั่งฝรั่งเศสเลยเดี๋ยวเรามีเรื่องเล่าเป็นบุ๊กด้วยรับสั่งเหมือนกับว่าท่านเป็นผู้กำกับการแสดงท่านบอกว่าเอาละนะครูคราวนี้เราสั่งเขาด้วยภาษาฝรั่งเศสนะแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันดูนะเขาทำได้ตามนี้ว่าเพราะเราพูดภาษาอังกฤษเราก็คิดว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วพอถึงวันท่านสั่งเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องท่านส่งระนาดเดี่ยวพอระนาดขึ้นเนี่ยให้ฟอลโลสัตจับท่านนางเขาออกลิงก็ออกเนี่ยให้ไปเอาฟอลโลสัตจับสองคนเนี่ยแล้วพอเขาจบปุ๊บก็ให้มาจับพวกท่านภาษาฝรั่งเศสนะแต่เช้าวันรุ่งขึ้นที่โต๊ะเสวยพระยาหารเช้ารับสั่งเล่าว่าเอ๊ฉันก็ว่าพูดภาษาฝรั่งเศสเขานะครูว่าเขาเข้าใจไหมพอท่านขึ้นแล้วเนี่ยไฟมืดเชียวพอตัวแสดงออกมันจับเป็นตัวแสดงอย่างดีเลยตัวแสดงหายเขาไปหมดแล้วมาจับท่านสุดท้ายท่านบอกเขาเข้าใจผิดหรือว่าท่านพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะอันนี้เป็นมุกถูกไหมแต่ว่าดูสิอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านท่านไม่ได้เป็นเฉพาะดนตรีท่านสามารถกำกับได้ใช่ไหมบทพระผลไม่ต้องพูดนะแต่แจ๋วแน่เลยนะครับเป็นเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็ส่วนประกอบอื่นในไอเดียในความคิดที่เริ่มของท่านอะไกลกว่าเราเยอะหนึ่งผสมดนตรีไทยกับดนตรีสากลเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องเทียบเสียงใหม่ของดนตรีไทยเลยนี่คือสุดยอด

0: คยคิดไหมคะว่าอยากเห็นอนาคตของดนตรีไทยไปในทิศทางไหน
1: ใครๆก็อยากเห็นครับในเมื่อเรามาจากศูนย์เรามาจากติดลบด้วยตอนที่ผมเรียนเนี่ยติดลบมากเพราะดนตรีไทยเกิดจะเรียกว่าไม่อยู่ในสายตาแม้ทั้งการศึกษาก็ถูกดูแคลนเพราะการเรียนดนตรีไทยไม่จบปริญญาตรีตั้งแต่แรกนะครับปัจจุบันนี้ดนตรีไทยก็มีถึงปริญญาเอกแล้วแต่ปริญญาเอกของไทยก็เป็นปริญญาเอกในสาขาเดียวซึ่งเป็นเรื่องของวิทยานิพนธ์ซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นการที่ปริญญาเอกในเชิงฝีไม้ลายมือเหมือนฝรั่งมังค่าเขามีทุกอย่างเขามีทฤษฎีเขามีอะไรหลายอย่างใช่ไหมแต่เรามันไม่ได้แยกไงเรายังจบเหมือนกันเป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งทำแล้วก็ตรวจโดยผู้มีความรู
0: ้
1: แล้วเราก็ใช้ความรู้ในเชิงปริญญาเป็นการตรวจสอบกันแต่เราไม่ได้ใช้ความรู้ในสายตรงคนนั้นทำสายไหนกรรมการที่เป็นจะดูเขาจริงๆต้องดูในความชำนาญตัวนั้นเหมือนกัน
0: ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
1: ขอบ
0: คุณค่ะและนี่ก็คือรายการที่3เสียงไทยสื่อสากลค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: พระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์บทเพลงคืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่งดงามค่ะไม่ใช่เพียงแค่วรรณศิลป์ที่สละสลวยแต่คือพระวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ดนตรีไทยก้าวเดินไปพร้อมโลกสมัยใหม่โดยไม่ทิ้งรากเหง้าดั้งเดิมดังพระราชดำริที่ว่าให้ดนตรีสากลมาเทียบเสียงเข้ากับดนตรีไทยเพื่อรักษาเอกลักษณ์เสียงไทยให้คงอยู่สืบไป

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: ทุกบทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลหากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
3: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหามาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
4: ่
5: ทุกเรื่องที่อยากรู้
6: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
7: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันมากกว่ามา
8: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
9: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดดีเวทีของเด็กดีและเด็กเก่งค่ะวันนี้เราเปิดรายการด้วยความคึกคักสนุกสนานเลยนะคะน้องๆเป็นเยาวชนเด็กเก่งค่ะที่ไปคว้ารางวัลไกลถึงต่างแดนเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องๆคนเก่งรวมไปถึงคุณครูผู้ฝึกสอนแล้วก็คุณพ่อที่เป็นผู้ผลักดันน้องๆด้วยนะคะสวัสดีคุณครูด้วยนะคะสวัสดีครูปุ้มค่ะสวัสดีคุณพ่อแล้วก็น้องๆคนเก่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเวลแล้วก็น้องนาวานะคะน้องๆสองคนเป็นเยาวชนที่ไปตามล่าหาฝันไกลถึงประเทศญี่ปุ่นวันนี้ก็เลยขอคว้าตัวมันที่ในรายการคิดดีของเราก่อนนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยแล้วก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไปที่เขาสนใจในเรื่องของการตีกลองแบบนี้นี่อาจจะเป็นอนาคตแบบพี่เน่หรือเปล่านะแล้วอนาคตเราอาจจะมีพี่เน่ที่อยู่ในภาคเหนือนะเขามีตอนนี้เขามีครบหมดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับมีทุกภาคแล้ว
0: มีทุกภาคแล้วนะ
1: ภาคใต้ภาคอีสานก็มีแล้วเหลือแต่ภาคเหนือบ้านเรา
0: พร้อมไหมพร้อมไหมสองคนนี้พร้อมไหมที่จะเป็นคนดังพร้อมค่ะนี่มันต้องอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนค่ะว่าน้องๆชื่ออะไรแล้วก็ตอนนี้อยู่ชั้นอะไรอายุเท่าไหร่เห็นตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยอ่ะเริ่มจากน้องเวลก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเวลรุษดาละนาธารนนท์อายุ8ขวบค่ะอยู่ชั้นป.2ค่ะอยู่โรงเรียนช่องฟ้าชินเซิงวานิชบำรุงค่ะ
0: อายุ8ขวบ
2: ค่ะ
0: ไปดังไกลถึงญี่ปุ่นเลยนะ
2: ค่ะ
0: อ่ะเก่งมากอ่ะอีกคนนึงล่ะคะชื่ออะไรครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อนาวาครับเด็กชายนัลวิทย์สองสว่างไพบุญครับชั้นอายุ7ปีครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนดาราวิทยาลัยครับ
0: อยู่โรงเรียนดาราช่องฟ้าซินเซิงอายุ8ขวบอายุ7ขวบเดี๋ยวก่อนนะตอนเรา7ขวบ8ขวบเราทำอะไรกันอยู่นะคุณพ
1: ่อตอนนั้นก็น่าจะ
0: ดีดลูกแก้ว
1: หนังดีดลูกแก้วอะไร
0: โดนหนังยางกันอยู่ ได้คนเมืองบ้านเฮาเล่นหนังยางกันอยู
1: ่
0: ตอนนี้น้องๆคือเขาไม่เล่นแล้วนะแบบนั้นอะหนูรู้จักไหม
2: รู้จัก
0: รู้จักเหรอรู้จักไหมโดนหนังยางเล่นอยู่ไหม
2: ค่ะ
0: เล่นเหรอโอ้อีกาอีกาลูกคนเมืองของแต้เนาะเดี๋ยวถามคุณครูก่อนเลยนะคะในเรื่องของการสอนน้องๆ
4: ครับ
0: คุณครูสอนอะไรน้องๆจนสามารถไปประกวดได้บ้างคะตอนนี
4: ้จริงๆเด็กทุกคนก็เริ่มจากต้องพื้นฐานก่อนเนาะดนตรีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกองเป็นเครื่องอื่นๆก็ต้องพื้นฐานต้องมาก่อนครับแล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาตามเลเวลที่เขาฝึกไปได้ครับ
0: แล้วพอเราเห็นแววของน้องๆเนี่ยคือเราสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: สอนแบบมันความยากความง่ายคือสอนเด็กๆนี่มันยังไงคะ
4: สอนเด็กมีความยากครับเพราะว่าเด็กจะเข้าใจยากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็อย่างหนึ่งคือความง่ายคือกองมันเป็นเครื่องที่จับไม้กองเคาะเสียงมันออกเลย
0: ค่ะ
4: มันไม่เหมือนกีตาร์หรือว่าไวโอลินที่ต้องไปจับกดคอร์ดให้ถูกให้เสียงมันออกครับเขาก็จะจับจังหวะเป็นการเคาะจังหวะง่ายขึ้นใช่แล้วก็เริ่มตั้งแต่จังหวะเริ่มต้นขึ้นมาค่อยๆเพิ่มพัฒนาขึ้นมาครับ
0: ก็คุณครูสอนตั้งแต่การเริ่มจับจังหวะก่อน
4: ใช่
0: ก่อนที่จะให้น้อง
4: ตั้งแต่จับไม้กองเลยครับ
0: จับไม้กองก่อนมันอยู่ๆคือเรามาให้น้องตีกองเลยไหมคะหรือว่าต้องมีตีอะไรพื้นฐานก่อนตีกับถ้าเกิดเป็นสมัยบกรก็ตีกะลาบะป้าวก่อนมันต้องขนาดนั้นไหมหรือว่าเราสามารถเริ่มได้เลยคะ
4: สามารถเริ่มได้เลยครับจริงๆจริงๆจริงๆเรื่องจังหวะอยู่ไหนก็ฝึกได้ปรบมือนี่ก็เป็นจังหวะละปรบมือเราปรบมือเราไปเที่ยวแล้วยินเพลงเราปรบมือไปด้วยนี่คือก็เป็นการเคาะจังหวะละ
0: ค่ะเราต้องฝึกแต่ตอนนั้นเออใช่เพราะว่าบางคนน่ะตบมือก็ยังไม่ได้เลยนะ
4: ใช่บางคน
0: ตบมือก็ยังไม่เข้าจังหวะคล่องจังหวะเต้นก็ไม่ได้ละร่างกายไม่สัมพันธ์กับจังหวะดนตรี
4: ใช่ครับ
0: แล้วก็เด็กสมัยนี้เขาหัวเร็ว
4: ใช่ครับแล้วก็อย่างเป็นถ้าตำแหน่งกองคือมันต้องแยกประสาททั้งมือกับเท้
0: า
4: ไปพร้อมๆกันเนี่ยแรกๆก็จะงงๆกันใช่ครับ
0: อ๋อมันต้องตีทั้งมือทั้งเท้าม
4: ือสองข้างเท้าสองข้าง
0: ใช่ๆแล้วทำได้ไหมครับตอนแรกๆยากไหมงงไหม
4: งงไหมลูกตอนเริ่มเรียนแรก
0: ๆปุ้มสอนตอนแรกๆงงไหมไม่ได้เลยใช่ไหมนี่น้องนาวาล่ะ
1: น้องเวล
0: น้องเวลได้ไหม
5: ได
0: ้ได้เลยโอ้เนี่ยเด็กเขาบอกแล้วว่าเขาจะมี

0: หัวมีทักษะในด้านนี
1: ้แต่ว่าจะเด็กแต่ละคนหรือว่านักเรียนแต่ละคนจะ
0: ไม่เหมือน
1: พัฒนาไม่เท่ากันครับแล้วแต่ความเข้าใจของเขาในตอนนั้น
0: แต่น้องทั้งสองคนนี้มีแวว
1: ครับ
0: ทำไมถึงมีการไปประกวดถึงต่างแดนอะไรยังไงคะค
1: ุณอ๋อจริงรายการนี้จะประกวดที่ประเทศไทยก่อน
0: ค่ะ
1: ช่วงสักเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เขาจะคัดเด็กที่มีอันดับตั้งแต่เหรียญเงินขึ้นไปมีสิทธิ์จะไปที่โตเกียวต่อที่น้องๆไปมาครับ
0: ค่ะแล้วการเลือกเพลงแต่ละเพลงล่ะคะน้องชอบหรือว่าเขาบังคับหรือเขายังไง
1: อ๋อของน้องสองคนนี้จะประกวดเป็นทางด้านของตามหลักสูตรครับที่โรงเรียนใช้หลักสูตรของ Trinity College ของลอนดอน
0: ค่ะ
1: จริงๆในการประกวดจะมี Trinity มี Rock Schoolมีหลายหลักสูตรครับ
0: มีหลายแบบ
1: แต่ถ้าที่โรงเรียนเราส่งไปหลักสูตรนี้แล้วก็อยู่ในเกรด1
0: เกรด1ซึ่งเขาก็จะมีเพลง
1: ในเกรดแล้วก็เลือกเพลงให้น้องครับ
0: อ๋อแล้วน้องก็ต้องชอบด้วย
1: ใช่มั้ย
0: หนูตีแล้วมันรู้สึกยังไงมันสนุกมันใช่มั้ยมันคือเวลาเราตีเราก็ต้องมีอารมณ์ร่วมด้วยใช่มั้ยสนุกสนานเนาะเวลาเราตีมันก็เหมือนเป็นการผ่อนคลายใช่มั้ยคะเดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนในเรื่องของทำไมถึงผลักดันแล้วก็ส่งเสริมน้องๆมองเห็นอะไรอยู่ทำไมถึงมาตีกลอง
2: เล่าย้อนไว้ก่อนคือเดิมทีเนี่ยผมเป็นนักร้องนักดนตรีอยู่แล้วเนา
0: ะ
2: แล้วทีเนี้ยพอมีน้องมาเนี่ยแล้วก็ช่วงนั้นน่ะคือเด็กสมัยเนี้ยเขาจะติดจอเขาจะเล่นโทรศัพท์เล่นแท็บเล็ตอะไรเงี้ยครับก็เลยคุยกับแม่น้องว่าเราหาอะไรให้กิจกรรมอะไรให้น้องทำดีกว่าเนี่ยก็เลยเซิร์ชหาโรงเรียนสอนดนตรีว่าลองแนวนี้แล้วกันเนาะแล้วก็มาแนวนี้แล้วเราจะได้ต่อยอดให้น้องได้เงี้ยครับก็เลยพอดีไปเจอโรงเรียน Blessing Music School ครับที
0: ่คุณกุ้มสอนอยู่
2: ใช่ครับแล้วก็เอาน้องไปเรียนเอาน้องเข้าไปลองก่อนครับไปลองหมดเลยครับทั้งกลองเปียโนร้องเพลงนะครับแล้วก็คือทุกอย่างเอาไปลองหมดสุดท้ายน้องตัดสินใจเลือกกลองครับ
0: ทำไมหนูถึงเลือกกลองคะพอหนูลองทุกอย่างแล้วอะ
3: เพราะว่าหนูชอบดนตรีกลองค่ะ
0: อ๋อคือพอมันตีแล้วมันสนุกใช่ไหม
3: ค่ะ
0: มันได้ใช้กำลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
3: ค่ะ
0: แล้วตอนที่ไปเล่นอะไรนะเปียโนล่ะไม่ชอบมันหน่องแหน่งไปอย่างเงี้ยหรอหรือยังไงมันหายากนะที่เด็กผู้หญิงจะมาชอบกลองอ่ะมันดูเท่เหรอคะหรือมันยังไง
3: มันดูเท่
0: ใช่ไหมแล้วก็สนุกแล้วก็คนที่เขาฟังเขาก็มีส่วนร่วมเขาก็สนุกไปกับเราใช่ไหมนี่แหละลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะคุณพ่อชอบไหนก็ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการตีกลองน้องนาวาล่ะครับชอบเหมือนกันไหม
4: ชอบครับ
0: ทำไมถึงชอบเลือกตีกลองครับ
4: เพราะว่าสนุกครับ
0: มันเหมือนกับเราได้ออกกำลังกายด้วยใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: เล่นอย่างนี้ผมก็ไม่ได้มีเวลาไปวิ่งเล่นนะสิมีไหม
4: มี
0: อยู่ใช่ไหมแสดงว่าแบ่งเวลาซ้อมกับเวลาเล่นแบ่งยังไงครับไหนเผื่อเพื่อนๆแบบเขาเล่นขนาดนี้เนี่ยแบ่งเวลายังไง
4: ตอนเช้าผมนะครับก็ไปเรียนตามปกติเสร็จแล้วก็ตอนกลับมาผมก็มาซ้อมที่บ้านครับ
0: อ๋อก็คือกลับมาซ้อมต่อที่บ้านใช่ไหม
4: ครับ
0: แล้วทำการบ้านล่ะ
4: ทำการบ้านก็อาจจะทำก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยไปตีกลองครับ
0: ทำการบ้านก่อนแล้วก็ค่อยไปตีกลองใช่ไหม
4: ครับ
0: มันก็เหมือนเป็นการผ่อนคลายจากเวลาเรียนด้วยนะคะเด็กก็ลดการเล่นมือถือน้อยลงใช่ไหมแล้วน้องเวลล่ะเหมือนกันไหม
5: เหมือนกันค่ะ
0: หนูซ้อมตอนไหนคะ
3: ซ้อมตอนเวลาว่างค่ะ
0: ซ้อมตอนเวลาว่างคือตอนเย็นทำการบ้านไหม
3: ไม่มีการบ้าน
0: เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยทำไมดีอ่ะโรงเรียนเนี้ยแสดงว่าพูดจีนว่าชื่อว่าชื่อเวลเงี้ยใช่ไหมช่องฟ้าเขาจะเก่งในเรื่องภาษาจีนด้วยโอ้ยไม่มีการบ้านแต่ว่าเด็กมีทักษะในการคือแสดงว่าเวลาเรียนก็คือเรียนเต็มที่ช่วงตอนฝึกซ้อมหนูก็ฝึกซ้อมใช่ไหมใช้เวลาฝึกซ้อมนานไหมคะเวลาอยู่บ้านอ่ะชั่วโมงนึงถึงไหม
3: ถึงหรือ
0: ถึงเกินไหมหรือว่าแล้วแต่อารมณ์วันนี้
3: แล้วแต่อารมณ์
0: แล้วแต่อารมณ์ยังน้อง8ขวบนะได้ขนาดนี้นี่ก็สุดยอดแล้วนะคะเดี๋ยวอยากจะ ถามถึงตอนไปประกวดหน่อยว่าเป็นยังไงประกวดอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าน้องแต่ละคนเนี่ยประกวดอะไรกันบ้างแล้วได้รางวัลอะไรมาบ้างคุณพ่อก็ได้ค่ะน้องประกวดอะไรได้รางวัลอะไรมาบ้างคะ
2: เริ่มต้นน่ะก็จะเป็นโชว์ของโรงเรียนก่อนครับให้น้องได้ขึ้นเวทีบ่อยๆแล้วทีเนี้ยโรงเรียนเขาก็จะหาเวทีประกวดให้เนาะก็เวทีแรกก็จะเป็น AMTC
1: ใช่
2: เนาะ AMTC ที่กรุงเทพครับแล้วก็ที่ไปต่อยอดไปญี่ปุ่นนะครับคร
0: ับ
2: แล้วก็ไปได้เหรียญเงินเหรียญเงินป่ะ
1: เหรียญเงิน
2: ครับแล้วทีนี้ พอจบรายการ AMTC เนี่ยก็จะมีอีกรายการนึงของอะไรนะRS อะไรสักอย่างนะครับของราชภัฏอะไรกรุงเทพนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ก็ได้ถ้วยมาอีกใบหนึ่งครับแล้วก็พอจบจากรายการประกวดอันที่2ครับทาง IMDC เขาแจ้งมาว่า มีชื่อน้องเนี่ยสามารถที่จะไปญี่ปุ่นได้นะครับ
0: แล้วน้องก็ได้รางวัลกลับมา
2: ครับ
0: ทั้งคู่เลยไหมคะ
2: ทั้งคู่ครับ
0: ที่ไปประกวดนี้เป็นประเภทเป็นเพลงอะไรยังไงบ้าง
1: ครับอยู่ในหลักสูตรอยู่ในหลักสูตรเทรนตี้เกรด1คร
0: ับ
1: ชื่อเพลงอัพทาวฟังทั้งคู่เลยครับ
0: ทั้งคู่เล่นเพลงอัพทาวฟังซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้ฟังไปแล้วเดี๋ยวต้องได้ฟังอีกนะเดี๋ยวเล่นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอยากจะเห็นว่าลีลาการตีแล้วก็ตอนไปประกวดเนี่ยใส่ให้เต็มที่เลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่รับชมอยู่ทางบ้านหลายๆคนก็อยากจะเก่งแบบน้องๆแบบน้องนาวาแบบน้องเวลว่าเอ๊ะเขามีการเตรียมตัวยังไงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของการที่จะไปประกวดอย่างต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้คุณครูบอกก็ได้ค่ะว่าน้องเราปูพื้นฐานน้องยังไงแล้วก็พอรู้ว่าจะต้องไปแข่งต่างประเทศเนี่ยค่ะเราเตรียมตัวกันยังไงบ้าง
1: อ๋อได้ครับอย่างน้อง2คนนี้คือเขาเรียนกันตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอที่เราต้องไปประกวดหรือไปแข่งในที่ต่างๆไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นครับที่ไทยด้วยคือเราต้องเก็บรายละเอียดให้น้องเขาเก็บรายละเอียดในแต่ละเพลงนั้นเพราะว่ามันอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการในทุกที่ครับก็ต้องซ้อมละเอียดกว่าเดิมเยอะๆเลย
0: แล้วเราสามารถรู้เพลงล่วงหน้าอยู่แล้วเราก็ซ้อมเพลงนั้น
1: ใช่ครับคือเราต้องเด็กๆด้วยครับเด็กๆต้องมีวินัยในการซ้อมครับต้องแบบทิ้งเกมทิ้ง iPad ไว้ก่อน
0: ค่ะ
1: ต้อง
0: ตั้งใจเนาะใช่มั้ยมีความตั้งใจนะเวลาซ้อมพอรู้ว่าจะไปประกวดผมตั้งใจซ้อมไหม
4: ตั้งใจครับ
0: ตั้งใจเลยใช่มั้ยก็ต้องแบ่งเวลาในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการฝึกซ้อมมาเพื่อที่เราจะได้รางวัลกลับมารอบนี้พอได้รางวัลกลับมาภูมิใจมั้ยครับ
4: ภูมิใจครับ
0: ดีใจเลยมั้ย
4: ดีใจครับ
0: มีความสุขเนาะเหนื่อยหายเหนื่อยมั้ยพอได้รางวัลกลับมาหายเหนื่อยไหมภูมิใจเลยไหม
4: ค่ะ
0: แล้วคิดว่าเราจะฝึกซ้อมให้หนักขึ้นไหมพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นไหมครับในเรื่องของการที่เราจะต้องแบบเพื่อที่อนาคตจะได้ก้าวไปเป็นเหมือนพี่เนเน่อะหนูได้คิดไหมว่าแบบหนูจะฝึกซ้อมให้มันหนักขึ้นนะหนูจะเอาเพลงให้ยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
4: มีค่ะ
0: มีอยากจะโด่งดังแบบนั้นไหม
4: อยากค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องทำยังไงคะ
4: ซ้อมเยอะๆค
0: ่
4: ะ
0: ซ้อมเยอะๆใช่ไหมเนี่ยมันอยู่ที่วินัยด้วยนะนี่แหละค่ะเด็กเก่งของเรานะคะเด็กทุกคนเขาก็จะรู้ว่าอะไรที่จะต้องทำช่วงไหนที่เขาจะต้องฝึกซ้อมช่วงไหนที่เขาจะต้องเรียนหนังสือเขาก็เรียนช่วงไหนที่ต้องไปทำกิจกรรมเขาก็ทำแต่มันก็ช่วยลดในเรื่องของหน้าจอได
2: ้
0: ถามถึงคุณพ่อบ้างว่าการที่เราผลักดันแล้วก็ส่งเสริมน้องๆอะค่ะมันเริ่มจากอะไรมันต้องอยู่ที่ใจไหมมันต้องยังไงเดี๋ยวเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เขาชมอยู่ทางบ้านเหมือนกันว่าเราอยากจะส่งเสริมผลักดันลูกเนี่ยเราควรจะไปในทิศทางไหนเราควรจะทำยังไงเริ่มจากความชอบของเราเริ่มจากความชอบของน้องอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็เริ่มแรกสุดคือมันเป็นไปได้ทั้งสองแบบเนาะว่าอยากให้เขาแบบเป็นแบบเราไหมหรือว่าเราอยากจะส่งเสริมในแบบที่เขาชอบก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าในสิ่งที่เราชอบแล้วเขาไม่ชอบก็ไม่ดันต่อก็ไปดันในสิ่งที่เขาชอบดีกว่าครับอย่างเช่นอย่างน้องเวลเนี่ยพอเราเห็นเขาตีกองได้เขาชอบก็เลยไปถอยเลยไปถอยกองให้เลยนะครับกลับบ้านมาก็ให้ซ้อมแล้วจนวันหนึ่งเขาคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาแล้วเงี้ยครับแล้วเขาก็จะซ้อมเองอัตโนมัติครับแล้วเราก็มีหน้าที่ ดันอย่างเดียวครับแล้วก็เราก็แบบไปเล่นกับเขาบ้างไปสอนเขาบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: หนูก็ต้องเล่นด้วยความแบบไม่เครียดใช่ไหม
3: ค่ะ
0: เราต้องเล่นด้วยความรักใจเรารักดนตรีด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอะไรมาด้วยความแบบเครียดหรือมันถูกบังคับเนี่ยมันก็จะออกมาไม่ดีใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ถูกบังคับเนาะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บังคับใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แอบหยิกหรือเปล่าไม่มี ชอบต้องบอกว่าน้องมีความโชคดีด้วยที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีล่ะไม่มีกลองที่บ้านทำยังไงคะคุณครูทีเนี้ย
1: ไม่มีกลองที่บ้านก็สามารถเข้าไปที่โรงเรียนดนตรีหรือว่าไปที่ Basic Music School ก็ได้ครับจริงๆจริงๆทุกเครื่องดนตรีครับไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่าเครื่องดนตรีต่างๆถ้าเด็กมีความสนใจหรือว่าผู้ปกครองมีความสนใจสามารถพาน้องๆไปที่โรงเรียนแต่ละที่ได้เลยไปลองจับลองเล่นดูก่อนลองทดลองเรียนที่โรงเรียนเขาจะมีให้ทดลองก่อนเพื่อให้เด็กลองว่าคนนี้ชอบกลองไหมชอบกีตาร์หรือว่าเปียโนอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่เหมือนอย่างที่พ่อสันพาน้องเวลไปว
1: ่
0: าให้ลองก่อนว่าชอบอะไรทางโรงเรียนเขาก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้ลองหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: หนูชอบกลองเนี่ยแล้วจริงๆอ่ะเห็นว่าร้องเพลงได้ด้วย
3: ค่ะ
0: ก็คือก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันใช่ไหม
3: ค่ะ
0: อ๋อเก่งนะได้แล้วน้องนาวาล่ะครับร้องเพลงได้ไหมเต้นได้ไหม
1: ยัง
0: ชอบแต่ตีกองอยู่แต่ไม่แน่นะตอนนี้ยัง7ขวบอยู่ในอนาคตอาจจะแบบไปเต้นคัฟเวอร์แดนซ์หรอหรือว่าร้องเพลง
1: อยากจะตีกองร้องเพลงเป็นนักร้องนำตีกองก็ได้
0: ใครจะไปรู้หรือเล่นกีตาร์ผมต้องลองแล้วนะเผื่ออนาคตก็จะเป็นแบบโอ้โหโซโล่กีตาร์ด้วยได้ทั้งกองได้ทั้งกีตาร์ได้หมด
1: ครับ
0: นี่แหละอนาคตคนดังของเรานะคะเดี๋ยวก็ต้องส่งกำลังใจให้น้องๆเดี๋ยวให้ฝากถึงเพื่อนๆ นิดนึงอ่ะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปชมโชว์ของน้องอีกหนึ่งโชว์ก่อนจบการแสดงให้ฝากถึงเพื่อนๆในเรื่องของการตั้งใจอยากจะทำอะไรเราจะบอกเขายังไงดีเอ๊ะถ้าเกิดบางคนเนี่ยอยากจะไปเป็นนักร้องอยากจะไปเป็นนักดนตรีเขาต้องยังไงฝึกซ้อมเหรอหรือต้องแบ่งเวลาเรียนยังไงไหนบอกเพื่อนนิดนึงค่ะ
3: ฝึกซ้อมค่ะ
0: ฝึกซ้อมเยอะๆใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เรื่องการเรียนล่ะเรื่องการเรียนล่ะก็ต้องไม่ทิ้งใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เรื่องการเรียนก็ต้องไม่ทิ้งนะฝึกซ้อมเยอะๆแล้วก็จะได้เก่งเหมือนน้องเวลแล้วก็น้องนาวาน้องนาวามีอะไรอยากพูดกับเพื่อนๆไหมครับบอกเพื่อนหน่อยบอกเพื่อนหน่อยไหน
1: มีอะไรแนะนำเพื่อนๆไหมครับ
0: แนะนำเพื่อนๆหน่อยอยากจะเก่งเหมือนผมเนี่ยต้องทำยังไงนะ
4: ต้องซ้อมให้ได้ก่อนครับ
0: แ
4: ล้วพอได้แล้วพอแล้วนะครับก็ค่อยอัพเลเวลนะครับ
0: ต้องพอเก่งเบสิกพื้นฐานแล้วอัพเลเวลขึ้นมาเลยนะให้ทันน้องนาวาให้ได้นะนี่แหละอนาคตชาติไทยฝากความหวังไว้ที่สองคนนี้นะแล้วเดี๋ยวไปล่ารางวัลแล้วเดี๋ยวกลับมา ตีให้พี่กิฟฟังอีกได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: แล้วรอบหน้าคือทั้งตีทั้งร้องเลยโอเคไหมตีด้วยร้องเพลงด้วย ต้องไปฝึกละต้องได้สิ เพราะชอบร้องเพลงอยู่แล้วช่วงนี้เราก็ถือว่าพูดคุยกันหอมปากหอมคอแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะปิดท้ายรายการเพราะรายการเราใกล้หมดเวลาละเดี๋ยวจะให้ปิดท้ายรายการกับน้องเวลเพลง
2: อัพเทาฟังครับ
0: ซึ่งเป็นเพลงที่
1: เอาไปประกวดที่ญี่ปุ่นมา
0: เดี๋ยวโชว์ให้เต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวเราให้กำลังใจน้องเวลกันโอเคไหมผมก็ตีไปด้วยข้างๆโอเคนะในการกับการแสดงความสามารถของน้องเวลในเรื่องของการตีกลองวันนี้จะมาโชว์สุดๆเป็นเพลงที่น้องใช้ประกวดด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามรับชมปิดท้ายรายการไปกับน้องเวลเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าพานะคะหรือพระองค์พาของพวกเรานะเจ้าหญิงนักกฎหมายก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านแล้วก็ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะในฐานะที่เป็นอาจารย์กฎหมายสอนกฎหมายก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสนองพระปณิธานของพระองค์ท่านค่ะและจะสอนนักศึกษาให้มีจริยธรรมคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นพลังของชาติต่อไปค่ะ
1: เมื่อได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านก็ทำให้หนูรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากค่ะและด้วยความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หนูก็จะนำสิ่งที่ท่านได้สร้างเอาไว้มาสานต่อไปค่ะ
2: ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่ารู้สึกโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนประเทศชาติทั้งในด้านกฎหมายการทูตการส่งเสริมความยุติธรรมและความเสมอภาคพระเมตตาและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของพระองค์จะคงอยู่ในความทรงจำและเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราชาวราชภัฏเชียงใหม่ตลอดไปขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: ไม่รู้มันเกิดมาจากโฟนตรงไหนมันจับไม้ตีตั้งแต่อายุ3ขวบครึ่งตีอยู
1: ่พี่น้องเต้ๆจะต้องแบบตีตะโพนเนี่ยต้องใช้แรงเยอะมั้ย
2: เยอะ
1: น้องเต้ๆต้องฝึกตัวเองยังไงบ้างครับ
2: ซ้อมทุกวันครับ
0: ปูนมันจะเพชนะก็มันขึ้นอยู่กับเทคนิคของการตี

ื่นเสียงตะโกนหรือจะสู้เสียงแข่งโพลที่เมืองลุงวันนี้รายการคิดการดีจะพาคุณผู้ชมและน้องๆหนูๆไปรู้จักกับนักตีตะโพลตัวจิ๋วที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยค่ะ

แต่ก่อนที่จะไปเจอกับเด็กเก่งคิดการดีของเราในวันนี้พี่ปุ้ยจะชวนน้องๆและคุณผู้ชมไปรู้จักกับตะโพนเมืองใต้กันก่อนค่ะตะโพนหรือโพนเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ให้จังหวะมีลักษณะคล้ายกับกลองขนาดใหญ่อยู่คู่กับชาวพัทลุงมาอย่างช้านานแล้วล่ะค่ะเสียงของมันนะคะจะดังก้องกังวานที่แสดงถึงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ประกอบกับผู้ตีก็จะต้องออกลีลาท่าทางวาดลวดลายหรือลูกเล่นของแต่ละคนนับว่าเป็นศิลปะที่แปลกตาน่าชมมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ถือเป็นเอกลักษณ์การตีโพนของคนเมืองลุงก็ว่าได้ค่ะ

ในอดีตการตีโพนนั้นเพื่อเป็นสัญญาณในการบอกเวลาไม่ว่าจะเป็นการฉันอาหารของพระสงฆ์การบอกเหตุร้ายในเวลากลางคืนหรือจะเป็นการตีเพื่อเรียกประชุมกันในหมู่บ้านนอกจากนั้นแล้วนะคะยังใช้โพนตีเพื่อให้จังหวะในการลากเรือพระสร้างความสนุกสนานให้กับขบวนเรือในประเพณีชักพระของชาวใต้ค่ะซึ่งจัดขึ้นในวันออกพรรษาจนกลายมาเป็นประเพณีการแข่งโพนของชาวพัทลุงค่ะ

ทำมาตั้งแต่อายุคือ15ปีก็เริ่มตำปูนแล้วเริ่มตำเริ่มตีเริ่มตีมาตลอดแล้วก็พอจำนานก็ผลิตเลยผลิตเองตำเองผลิตเองแต่ก่อนตีอยู่คนเดียวตีอยู่คนเดียวประมาณ10กว่าปีแต่ว่าออกไปสวีนเก่งตัวนะไปบ้างชนะบ้างช่วงหลังก็พอมีลูกก็ไอ้ลูกตีพอลูกตีก็คนแถวๆบ้านนะก็ชอบก็เข้ามาจะอัดตีปูนตีปูนผมบอกว่าถ้าตีได้ก็มาเลยมาเลยก็ตั้งแต่นั้นมาก็เต็มหมดเด็กปกติผมจะทำอยู่ตลอดตั้ง

ว่าเขาตียังไงไม่ใช่มาถึงจะต้องตีเลยนะต้องดูก่อนว่าเขาตียังไงเริ่มเก้าพรรษาใช่ไหมช่วงเก้าพรรษาก็เด็กจะมาแล้วว่าจะตีวันไหนซ้อมวันไหนดูวันดูเวลาดูฤกษ์ดูยามก็บอกว่าวันนี้ออกปูนแล้วได้ฤกษ์ได้ยามก็มากันเต็มหมดต้องดูฤกษ์ดูยามด้วยนะไม่ใช่คิดจะออกก็ออกที่หนึ่งจะต้องเป็นของผมตลอดบางครั้งก็4ปี5ปีคือได้ตลอดมาพอได้ด้วยประธานมาก็ใบแรกก็คือเป็นของผมของจังหวัดพัทลุงช่วงหลังๆนี้ส่วนมากคือผมจะดูเทคนิคในการตีของแต่ละคนก็ยุคหลังก็ให้ลูกสานต่อให้ควบคุมดูแลต่อคือผมเพียงแต่ฟังอย่างเดียวก็ฟังกับแต่งเสียงอย่างเดียวปูนแต่ละใบมันจะเสียงมันจะแตกต่างกันคือใบหนึ่งเสียงเล็กใบหนึ่งเสียงใหญ่เสียงตุ้มเสียงแหลมแต่ก่อนมีพระอยู่รูปหนึ่งอยู่กับผมตลอดผมอยู่กับแกมาตลอดเลยแกก็แนะวิธีการตำไม้คือพอทำได้ทำเป็นก็คิดค้นทำใหม่ทำไม่เหมือนกับของเดิมของเดิมคุณทำไมแต่ก่อนก็ทำอีกแบบหนึ่งจากยากต้องทำอย่างไรทำให้มันให้ทำให้มันเร็วแต่ก่อนคุณทำให้ก่อนก็ทำลูกหนึ่งเป็นปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเครื่องมือเครื่องใช้มันทันสมัยก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ10กว่าลูกก็ทำได้ทำถึง

0: คูณดังทุกใบแต่ว่าคนตีต้องกำลังต้องดีคือสำคัญก็เท้าถ้ามือไปก็ถ้าเท้าไปก็ยืนอยู่ไม่ได้แล้วควบคุมน้ำหนักของมือทั้งสองข้างไม่อยู่ดิ้นในใจนะคิดว่าต่อไปถ้าทำไม่รอดทำไม่ได้แล้วน่าจะภูมิใจเพราะว่าเด็กๆนี่ทุกวันนี้มาอยู่มาช่วยทำทุกอย่างแล้วทำไม่นู่นทำไม่นี
1: ่กว่าจะมาเป็นตะโพนเสียงดังกังวานขนาดนี้ช่างทำตะโพนแต่ละค่ายก็ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาเคล็ดลับวิธีการทำตะโพนสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยในปัจจุบันนะคะก็ได้มีการประยุกต์นำเทคนิคคิดค้นวิธีการเพื่อให้ได้ตะโพนที่มีเสียงกึกก้องมากยิ่งขึ้นจะมีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันต่อเลยค่ะ
0: วิธีการทำแต่ละก้ายจะไม่เหมือนกันรูปร่างของปูนแต่ละก้ายจะไม่เหมือนกันนะตัวสำคัญเลยตัวข้างในถ้าขุดไม่ถูกสูตรตามสูตรนะจะไม่ดังปูนแล้วก็อันดับที่สองก็คือหนังต้องดูขนาดมันด้วยถ้ากระดาษกลางก็ต้องใช้หนังให้หนาขนาดไหนเล็กหนาขนาดไหนใหญ่หนาขนาดไหนตัวสำคัญมันอยู่ที่การใช้หนังด้วยขั้นตอนแรกนะเราต้องคิดก่อนว่าเราจะทำปูนขนาดไหนถ้าทำขนาดเล็กจะต้องเอาไม้ขนาดหน้าเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่เครื่องไม้เครื่องมือต้องเตรียมมีเชือกมีไม้หนังตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวตะปูนต้องเตรียมตัวตะปูนหนังต้องเช็คเลยว่าใบเล็กใช้หนังขนาดไหนขนาดกลางใช้หนังขนาดไหนขนาดใหญ่ใช้หนังขนาดไหนไม่ใช่ว่ามีหนังแล้วจะอุ้มได้ทุกใบนะอุ้มไม่ได้มันขึ้นอยู่กับตัวตะปูนด้วยไม้ตีก็ต้องทำในขนาดด้วยนะไม่ใช่ว่าขนาดเล็กเอาไปตีขนาดกลางเอาไปตีขนาดใหญ่ใช้ไม่ได้ก็ต้องขนาดเล็กก็

ใช้ไม้ขนาดเล็กขนาดกลางต้องใช้ไม้ขนาดกลางขนาดใหญ่ต้องใช้ไม้ขนาดใหญ่แต่ละใบนี่จะมีไม้อยู่ประจำจะประจำแต่ละใบแล้วไม่ใช่เอาใบนู้นไปตีใบนู้นใบนี้ตีไม่ได้

ไม่รู้มันเกิดมาจากปูนตรงไหนมันจับไม้ตีตั้งแต่อายุ3ขวบครึ่งตีอยู่แต่ว่าตีไอ้เนี่ยปุกปักปุกปักตามภาษาเด็กนะโอ้ปีนี้ก็รู้จักว่าป .5 ขวบก็รู้จักว่าตีได้ตีเป็นแล้วเริ่มตีเป็นเริ่มจุงเก้าประกวดแล้วแต่ว่ามันเปรชนะมันเด็กมันกำลังมันน้อยมันไม่เหมือนเด็กอายุ15ปีเพราะว่ามันต้องไปแข่งกับเด็ก15ปีไม่นึกว่าจะต้องชนะจับไม้ได้ก็ตีเป็นไม่ต้องสอนเยอะแต่ว่าต้องบางทีก็เสริมไอ้เทคนิคในการตีจังหวะในการตีบ้างนะแต่ว่าเรื่องตีเป็นแต่ว่าอยู่เทคนิคต้องเสริมเฉพาะเทคนิคในการตีไอ้สำคัญมันอยู่ที่เทคนิคในการตีวิธีการตีปูนมันจะแพ้ชนะก็มันขึ้นอยู่กับเทคนิคของการตีไม่ใช่เฉพาะว่าแข็งแรงแล้วจะต้องตีชนะเทคนิคด้วยตีอย่างไรตีให้ชนะตีอย่างไรตีให้ดัง

0: ู้ชมได้ยินเสียงอะไรเหมือนที่ปุ้ยได้ยินไหมคะวันนี้ปุ้ยมาตามหานักตีโพนตัวจิ๋วที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยค่ะเขาบอกว่าอยู่ที่นี่ค่ะบ้านนาสวนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเราไปตามเสียงนี้กันค่ะเจอแล้วค่ะคุณผู้ชมนักตีโพนตัวจิ๋วที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยน้องเต้เต้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเต้เต้ชื่อจริงชื่ออะไรครับ
1: เด็กใจกันตอนนี้เรียกว่าครับ
0: ตอนนี้อายุกี่ขวบแล้วครับ
1: 5ขวบครับ
0: โอ้น้องเต้เต้ตีกลองมานานหรือยังครับ
1: นานแล้วครับ
0: ใครเป็นคนสอนครับ
1: ปู่ครับ
0: ตียากไหมครับตีโพน
1: ไม่
0: เหรอครับเขาจะต้องตียังไงครับ
1: จับไม้ตรงนี้
0: จับไม้ตรงนี้ไหนลองสอนพี่ปุ้ยหน่อยเราจะต้องจับไม้ยังไงครับ
1: ตรงนี
0: ้เ
1: ป็นไม้เล็ก
0: ๆอ๋อที่เป็นอันเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมครับทั้งสองข้างเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ให้ขึ้นมาตรงนี
0: ้อ๋อให้ขึ้นมาตรงนี้ทั้งสองข้างเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อ๋อแล้วก็ยังไงครับเราจะต้องตีบริเวณไหนของตะโพนครับ
1: บริเวณตรงนี้คร
0: ับอ๋อที่บริเวณตรงกลางนี่เลยเหรอครับ
1: ใช่
0: มันจะต้องมีเป็นจังหวะไหมครับยังไงครับนี่นี้เหรอใช่ไหมครับแต่นี้ถือว่าดังได้หรือยังครับไม่ได้จะต้องยังไงนะครับ
1: ต้องให้สูง
0: อ๋อต้องยกให้สูงสูงนี่อ่ะได้ไหมครับ
1: แรงแรง
0: แรงแรงด้วยยังครับอย่างนี้ถือว่าได้ไหมได้แล้วแล้วน้องเต้เต้เนี่ยเคยไปประกวดไปแข่งขันที่ไหนมาบ้างครับ
1: เต้จะวันมะกอกเจียวครับคู่แข่งตัวใหญ
0: ่อ๋อแล้วกลัวไหมตอนนั้นเราเจอแบบอุ้ยรุ่นพี่ตัวใหญ่อย่างเงี้ย
1: ไม
0: ่
1: กล
0: ั
1: ว
0: ไม่กลัวอืมแล้วเนี่ยที่น้องเต้เต้จะต้องแบบตีตะโพนเนี่ยต้องใช้แรงเยอะไหม
1: เยอะ
0: อืมน้องเต้เต้ต้องฝึกตัวเองยังไงบ้างครับ
1: ซ้อมทุกวันครับ
0: แล้วตอนขึ้นเวทีไปแบบเห็นคนเยอะๆนี่ตื่นเต้นไหมครับ
1: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นแล้วน้องเต้ทำยังไงครับตอนนั้นอ๋อสวัสดีเราก็หายตื่นเต้นเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยแล้วล่าสุดน้องเต้ได้รางวัลมาไหม
1: ไม่
0: แล้วใครได้มาบ้างครับ
1: พ
0: ่
1: อ
0: โอ้พ่อได้รางวัลมา
1: พ่อผมได้พัดลม
0: โอ้ได้พัดลมมาพ่อได้แฟนใหม่มาเลยอ๋อได้พัดลมอ๋อแต่ว่าที่บ้านหลังนี้เนี่ยคุณปู่ก็เคยได้รางวัลมาล่าสุดคุณพ่อได้รางวัลมา
1: ใช่พี่ปุ้ยครับผมจะไปดูปูนที่แข่งชนะครับ
0: โอเคอยู่ตรงไหนครับ
1: รู้ครับ
0: ไปดูกันเลยจึ๊บ
1: อันนี้ของผีครับ
0: อ๋ออันนี้ของปู่ที่เคยได้รับรางวัลเป็นถ้วยพระราชทานเหรอครับใบนี้คือของใครครับน้องเต้เต้
1: ของพ่อครับ
0: อ๋อของพ่อนี่คือได้รางวัลเมื่อตอนไหนครับ
1: ตอนที่ไปแข่งในเมืองครับ
0: อ๋อของปีนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อแบบไม่นานมานี้เลยใช่ไหมครับเป็นปีล่าสุดที่ได้รับรางวัลเลยอืมแล้วของน้องเต้เต้นี่มีตะโพนที่เป็นประจำของเต้เต้ไหมครับที่เต้เต้ไปแข่งอันไหนครับเป็นใบไหนครับตะโพนในบ้านน้องเต้เต้เนี่ยได้รับรางวัลกันมาทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับพี่ปุ้ยเริ่มอยากจะเห็นถ้วยรางวัลแล้วอ่ะเต้เต้พาไปดูหน่อยได้ไหม
1: ได้
0: ไปดูถ้วยรางวัลกันโอ้เยอะมากเลยครับอันไหนถ้วยของคุณปู่ครับ

0: บ้านที่ได้รับรางวัลการแข่งตะโพนเยอะมากๆเลยอ้าวแล้วอย่างตะโพนใบนี้ล่ะครับน้องเต้เ
1: ต้ตะโพนใบนี้มันเก่าแล้วครับ
0: โอ้เป็นตะโพนที่เก่าแก่เป็นใบแรกของที่บ้านเลยไหมครับ
1: ใบแรกของที่บ้านนะครับพี่ปุ้ยครับผมจะไปสอนพี่ปุ้ยตีตะโพนครับ
0: ไปกันเลยค่ะไปไม้ตรงที่เล็กๆอย่างนี้อันนี้ถูกไหมครับ
2: 2
1: 1 2
2: 3 2 3 4
0: ต้องตีให้แรงๆมากเลยก็คือต้องยกสูงๆแล้วครับ
1: ใช
0: ่เน
1: ี่
0: ยถูกไหมอย่างนี้ไหมครับ

0: การดึงเยาวชนและลูกหลานในหมู่บ้านให้มารวมตัวกันนอกจากจะช่วยสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีในพื้นที่ให้คงอยู่ต่อไปแล้วยังถือเป็นการเสริมเกราะป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้อีกด้วยนะคะ
1: ผมภูมิใจที่ได้ร่วมอนุรักษ์และจะศึกษาต่อไปครับ

0: คิดมีโชว์วันนี้จะพามารู้จักกับน้องมะนาวเด็กหญิงสรัญทรบุตรครุฑนักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนอิสรานุสรณ์จังหวัดกระบี่ค่ะน้องเป็นทั้งเกษตรกรแล้วก็แม่ค้าตัวน้อยที่มีอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นค่ะติดสอยห้อยตามคุณพ่อคุณแม่ไปออกร้านขายต้นไม้เป็นประจำ
1: wow.
0: นอกจากจะคอยแนะนำลูกค้าแล้วนะคะน้องมะนาวยังช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการเพาะเลี้ยงต้นไม้ด้วยค่ะโดยเฉพาะน้องบองนี่ล่ะค่ะน่ารักแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะคิดการดีก็เลยขอปรบมือรัวๆให้กับน้องมะนาวเลยค่ะหากน้องๆหนูๆคนไหนอยากจะโชว์ความสามารถหรือความน่ารักสดใสส่งภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอมาได้เลยค่ะที่อินบ็อกซ์แฟนเพจทีวีสงขลาหากได้รับคัดเลือกออกอากาศรับของที่ระลึกจาก NVT สงขลาไปเลยค่ะ

0: ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าเสรีจังหวัดน่านเมืองที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวกำลังยกระดับตัวเองสู่การเป็นฮับการค้าชายแดนที่สำคัญของภาคเหนือตอนบนด้วยยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง4ภูมิภาคไทยลาวจีนและเมียนมาผสานพลังไปกับโครงข่ายรถไฟทางคู่สายประวัติศาสตร์ที่กำลังจะพลิกโฉมการขนส่งให้ไร้รอยต่อผ่านด่านสากลห้วยโขนประตูบานใหญ่ที่เปิดออกเพื่อรับโอกาสครั้งใหม่ของ SME ท้องถิ่น
1: ปัจจุบันนะคะจังหวัดค่ะมีแผนในการผลักดันผู้ประกอบการค่ะสินค้าชุมชนนะคะให้มีการส่งออกค่ะระหว่างชายแดนไทยกับชายแดนห้วยโขนค่ะซึ่งจากทางสำนักงานเนี่ยได้ดำเนินการโครงการค่ะเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการเขียนสตอรี่เทลลิ่งไปในตัวค่ะแล้วก็จะมีการส่งต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสำนักงานอุตสาหกรรมอะค่ะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดค่ะซึ่งก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ของเราก็จะมีผู้ประกอบการนะคะเข้าร่วมกับโครงการของเราทุกๆปีค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อะค่ะลงให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเขียนสตอรี่เทลลิ่ง
0: แต่การจะก้าวข้ามพรมแดนไปสู่ตลาดระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อเส้นทางคมนาคมขนส่งถูกเชื่อมถึงกันด้วยระบบรางที่ทันสมัยคุณภาพและมาตรฐานคือใบเบิกทางที่สำคัญที่สุดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านจึงเร่งขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าอัตลักษณ์เมืองน่านให้พร้อมลดแล่นไปบนเส้นทางสายเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน
1: จังหวัดน่านนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ค่ะสินค้า SME เด่นๆอยู่ประมาณ5ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ผ้าทอเครื่องเงินกาแฟน่านแล้วก็จะมีในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของหัตถกรรมตอนนี้ก็คือจะมีผลิตภัณฑ์บางรายการนะคะมีการส่งออกอยู่แล้วอย่างเช่นเครื่องเงินเนี้ยค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมในส่วนของการขอมาตรฐานค่ะผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเครื่องประดับเงินแล้วก็เครื่องเงินค่ะในส่วนของผู้ประกอบการเครื่องเงินนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านค่ะได้ร่วมพัฒนาแล้วก็ร่วมส่งเสริมค่ะโดยการเขียนโครงการต่างๆเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนของการพัฒนา AI และก็การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันนะคะ
0: หนึ่งในต้นแบบความสำเร็จที่หยิบเอาเสน่ห์ดั้งเดิมมาผสมผสานกับโอกาสทางการค้าใหม่ๆคือศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาที่สะท้อนให้เห็นว่างานหัตถศิลป์เมืองน่านสามารถเติบโตได้อย่างสง่างามในตลาดต่างประเทศซึ่งนับจากนี้การส่งออกคุณค่าจากภูมิปัญญาจะยิ่งทวีความคล่องตัวมากขึ้นผ่านโครง

0: ่ายคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งทางบกและทางราง
1: เครื่องเงินจังหวัดน่านเนี่ยถือเป็นเครื่องเงินที่ทางประเทศลาวอะค่ะเป็นที่ต้องการมากๆเลยค่ะประเทศลาวอะค่ะเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบเนื้อเงินของประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคุณภาพของเนื้อเงินที่มีมาตรฐานที่สูงเกินกว่า 92.5 นะคะเวลาที่นำไปขายก็สามารถเรียกราคาได้สูงกว่าเงิน 92.5 ที่เป็นสเตอร์ลิงซิลเวอร์ธรรมดาจุดเด่นในเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะทำให้เครื่องเงินของเราไม่เหมือนที่อื่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของชาติพันธุ์เอ่ยหรือว่าของคุณค่าทางวัฒนธรรมจากคนในท้องถิ่นเองที่มาจากหลายๆที่แต่เดิมทีเนี่ยจังหวัดน่านเราเนี่ยมีช่างเงินมาจากประเทศลาวก็มีนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทยนะคะซึ่งมันเป็นคุณค่าที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์แล้วก็ชาติพันธุ์ของเราเนี่ยมีชาติพันธุ์มงและเมี่ยนนะคะที่เป็นกลุ่มช่างที่ชำนาญการในเรื่องของการทำเครื่องประดับและยังมีเครื่องเงินที่มาจากคนพื้นราบด้วยเช่นกันนะคะจะเป็นกลุ่มที่เขาอะมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่จังหวัดน่านทำให้เครื่องเงินจังหวัดน่านอะมีความหลากหลายของเราเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้วนะคะเราก็ยังส่งออกยังประเทศต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะคะญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ประเทศจีนนะคะคนจีนก็ชอบนะคะเครื่องเงินไทยเพราะว่าเครื่องเงินของประเทศจีนกับของไทยอะไม่เหมือนกันเลยถ้าพูดถึงฝีมือเนี่ยค่ะอยากให้ทางภาครัฐแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะช่วยสนับสนุน SME ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะคะเพราะว่าน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่มีทุนทรัพย์นะคะแล้วก็คือเขาอาจจะมีความรู้แต่เขายังไม่มีเงินลงทุนทางภาครัฐอะช่วยเข้ามาแล้วก็หา business matching นะคะเพื่อให้เด็กๆอะได้มีธุรกิจที่เติบโตแล้วก็มีธุรกิจที่แปลกใหม่ในอนาคตข้างหน้าค่ะ
0: แม้ประตูแห่งโอกาสจะเปิดกว้างขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานแต่ความท้าทายในการเดินหน้าต่อยังคงมีอยู่ซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการคือโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งเข้ามาเติมเต็มเพื่อให้น่านเชื่อมโยงการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

0: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธิ์นะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เลยจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณ สารามันครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
0: ้
1: ผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
0: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที
0: ่
1: วันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
0: คร
1: ับ ผมก็ได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกันป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ำบำบัดรักษาแล้วก็ขบวนการปราบปรามสุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัติผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ่ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเลิกทุกกระบวนการ
0: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละ

0: ละมิติได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้พิสูจน์จากความจริงครับในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเราเนี่ยมี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่1ก็คือประเพณีดีกิจภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
2: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
3: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
4: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ

0: คุกมีไว้ขังคนโจร
1: ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
0: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
1: เราเป็นยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
0: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ผู้เสียหายหกร้อยคนเนี่ยเป็นเงิน130 กว่าล้าน
0: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
1: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ100%จากผ่อนเดือน10,000 กว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: มพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ท่านนายกเคยพูดกับว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเข้าใจว่าคำนี้จริงๆก็เป็นวอร์ดิ้งที่นักกฎหมายทั่วโลกให้ความสำคัญจากคำพูดนี้ที่นักกฎหมายทั่วโลกยึดเป็นหลักสำคัญในกระบวนการยุติธรรมท่านนายกก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้เองในส่วนของกระทรวงยุติธรรมครับนำหลักคิดตรงนี้เนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนงานเองครับ
0: เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทางยุติธรรมเราเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักเลยนะครับซึ่งการดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก7ข้อนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ถือปฏิบัติเลยนะครับก็ข้อแรกก็คือในเรื่องการน้อมนำโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็พระบรมราชโองการเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อที่สำคัญนะครับ
1: yeah.
0: เป็นนโยบายข้อแรกของทางกระทรวงเราเลยนะครับส่วนข้อที่2ครับเป็นเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งมีผลกระทบกับทางประชาชนนะครับข้อที่3ก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับข้อที่4ก็เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเยียวยานะครับแล้วการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือการพัฒนากฎหมายนะครับระบบงานยุติธรรมซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับซ
1: ึ่
0: งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องตลอดเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการนะครับและตัวผมเนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ย เราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับจากเดิมที่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงที่ทางท่านใหม
1: ่
0: ท่านก็มาที่เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแม้ตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางเราได้กำชับการปฏิบัติทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดต่อกันครับว่าคุกมีไว้ขังคนโจงภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
0: คือคำพูดเนี่ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
1: ครับ
0: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซ
1: ึ่
0: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
1: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่แน่ใจว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
0: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับโดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
1: ์
0: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ
1: ครับ
0: เราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
1: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดยังไงบ้างครับ
0: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสำคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ยที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับ ก็คือการเฝ้าระวังนะครับต้องมองให้ครบทุกมิติทั้ง4ส่วนเกือบ1ปีที่ผมดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
1: ครับ
0: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคํา
1: ครับ
0: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับ
1: ครับ
0: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนนี้เราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่ในพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่ากับประเทศลาวนะครับเราป้องกันตั้งแต่ตัวยาเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
1: ตั้งแต่ต้นทางอยู่ในประเทศ
0: เลยครับผมเราไปป้องกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นประมาณสักเดือนหนึ่งก็ไปที่ประเทศพม่า
1: ค
0: ือคุยกับผู้นำเขาเลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษาเลยของทางประธานาธิบดีเขาไปดูบอกความร่วมมือประสานงานนะครับทุกมิตินะครับแม้กระทั่งการประสานงานในเรื่องของผู้ต้องหาที่หลบหนีประเทศพม่าผ
1: ู้
0: ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศลาวซึ่งมีเยอะนะก็ก่อเหตุกระทำผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีไปที่พม่าเรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทางทั้งสองประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้งสองประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็นำส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยทั้งประเทศลาวเลยและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของผู้ค้านะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินซึ่งตรงนี้นะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งศาลตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราเป็นยึดได้เป็นจำนวนมากซึ่งศาลชุดนั้นเนี่ยถ้าหลุดรอดไปได้เนี่ย
1: ครับ
0: สามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณ1,000กว่าล้านเม็ดซึ่งถือว่าสูงมากนะ
1: ครับ
0: ก็แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะก็ในเรื่องของการจับกลุ่มมีทั้งชุดของปปส.เองนะครับมีทั้งชุดของวชปส.ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีหน่วยงานนึงซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นณตอนนี้จะมี3ส่วน3หน่วยก
1: ็
0: คือนบยส.หน่วยสกัดกั้นนะครับจะมีนบยส.ที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่านะครับแล้วก็ทางนบยส.ที่35
1: ครับ
0: 17เนี่ยก็จะเป็น
1: ภาค1ภาค7
0: ครับผมเป็นแม่ทัพภาคที่1
1: เออครับ
0: 7คือเขตของปปส.
1: ม
0: าตกลงกัน
1: ครับ
0: นบยส.35ก็คือแม่ทัพ
1: ชั้นภาค3
0: ภาคที่3
1: ครับ
0: กับเขต5ของปปส.ผมก็เป็นลักษณะนี
1: ้
0: ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็เป็นนบยส.ที่24นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
1: ครับ
0: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับ
1: แ
0: ม่น้ำโขงแล้วก็เป็นที่ทางบกด้วยนะครับซึ่งหน่วยงานทั้งสามหน่วยก็มีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะคร
1: ับ
0: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปส.นะครับกรมปปส.ก็ร่วมมือกันการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปส.ในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีทางท่านผู้การนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกของท้องถิ่นนะครับจนไปถึงสปส.ของระดับอำเภอซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
1: ครับคือใช้หลายกลไกในการบริหารการความร่วมมือร่วมกันในการแก้ปัญหาตรงน
0: ี
1: ้นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้า นะเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึงผู้บงการตัวการใหญ่เหล่านี้ฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าอาชญากรรมข้ามชาติตรงนี้ยังไงบ้าง
0: เรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับผมเป็นประธานอนุนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและปราบปรามนะครับ
1: อ
0: าชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ครับ
0: ก็สุขุมง่ายก็คือทั้งพวกออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับรวมทั้งพวกโนมินีอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอนุทินหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันมาซึ่งทางผมก็จะมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็จะมีเดสไนเป็นกำลังหลักนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ในส่วนของบูรณาการกันก็จะมีทั้งตำรวจด้วยนะครับมีทั้งตำรวจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนนี้ดีไซน์นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งประชุมกันในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: สรุปผลการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1: ครับ
0: เรามีทั้งหมด7ชุดนะครับแบ่งชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับท่านรองผบ.ตร.นะครับเป็นหัวหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นหัวหน้าชุดซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแต่ละชุดได้มาสรุปนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์กับฟอกเงินเนี่ยมีหมด4ชุดนะครับเรื่องของโนมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็มีสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญนะเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งจะตามค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของอิสราเอลนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณภายในเดือนนี้เราก็จะมีปฏิบัติการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของดีเอสไอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของมูลค่าของความเสียหายค่าเท่าไหร่ถึงจะรับเป็นคดีพิเศษได้
1: เงื่อนไขถึงจะรับเป็นคดีพิเศษที่ดีเอสไอเข้าไปดำเนินการได้
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้ทุกคดี
1: ครับ
0: แต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึง2คณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
1: ครับผมพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของบัญชีม้าก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดฮะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไงบ้างครับ
0: ตอนนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเขารู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะคร
1: ับ
0: โอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถว1ก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
1: ครับ
0: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลามีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตรงนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง PSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะเป็นเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย
1: ์
0: นะครับในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายรายนะครับก็เป็นจำนวนเกือบจะร้อยรายนะครับ ผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปงนะครับ
1: ครับ
0: ก็ดำเนินการปปงก็มีเรื่องของการขายทอดตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: พอขายทอดตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
1: ไหนๆก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองครับท่านฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
0: ครับ
1: นะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
1: ๆครับ
0: ก็คือในเรื่องของมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกรมบังคับคดีนะ
1: ครับ
0: กรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้อง
1: ครับ
0: ก่อนมีการบังคับคดีนะครับกรมบังคับคดีก็จะไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาลให้บังคับคดี
1: ครับ
0: ก็จะมีความต่อเนื่องเลย
1: ครับคือตั้งแต่กระบวนการก่อน
0: เลย
1: ก็เข้าไปช่วยได้
0: ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดสินเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
1: บังคับคดีลงมาแล้ว
0: ก็เข้าไปช่วยนะคร
1: ับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ย
1: ครับ
0: เราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาค
1: ครับ
0: แต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่าจากที่นครราชสีมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีจากชัยภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าเขาทราบ
1: จังหวัดข้างเคียง
0: ครับผม
1: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วมที่นั่นด้วย
0: เพราะเราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัด
1: ครับ
0: เราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าราย
1: ครับ
0: ก็มีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินเนี่ยประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
1: ครับ
0: พอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์และอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้งพาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยส.ก็มาโคบูต้าก็มา
1: ครับ
0: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
1: เยอะมาก
0: ครับผมพอผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะคร
1: ับคือถ้าไปเปิดงานด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
0: ก็ลงไปคุย
1: กับพี่น้องประชาชนด้วยก
0: ับ
1: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
1: ครับ
0: ก็มีการมาก ู้เงินแล้วก็มาค้ำก
1: ันค้ำกัน
0: ค้ำกับค้ำกัน3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
1: โอ
0: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: ครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนหนึ่งนะครับออกรถให้ลูกสาวแล้วรถคันนี้ลูกสาวจะไปจำนำหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่สามารถเอารถมาคืนทางบริษัทได
1: ้
0: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาท15,000
1: ก็คือผ่อนลงไปเลยเพราะลูกสาวก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับบริษัทได้
1: ครับก็ต้องผ่อนต่อไป
0: ก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500บาท
1: โอ้จากหลักหมื่น
0: ครับ
1: ลดลงมาเหลือหลักพัน
0: ครับ
1: โอ้
0: ซึ่งคุณป้าเขาดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณ10,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรก็ได้เนี่ยหลายไร่เลยนะครับ
1: ครับ
0: จากนี่บัตรเครดิตนะครับแสนกว่าบาทเนี่ยเหลือ15,000ฮะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีลูก2คนผมก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยดูแลลูกนะครับไปก็ไม่ได้ไกลเปิดอย่างเดียวนะไปแต่ก็เดินลงด้วยเลยนะ
1: ครับ
0: ลงไปตามบูธอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายที่นะครับก็อย่างกรุงไทยอย่างอมสินอะไรเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแม้กระทั่งบจส.เนี่ยเขาก็มาพูดคุยมาสามารถปลดผู้ค้ำประกันหนี้อะไรได้จำนวนหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ปีเนี้ยก็หมดไปที่3ครั้งปีหน้าเนี่ย ก็จะเริ่มใหม่นะครับเราประกาศประชาสัมพันธ์ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไปใกล้ๆเนี่ยจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ลองไปดูนะครับเพราะหลายคนเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้ไม่กินพอไปปุ๊บคนหนึ่งไปอย่างที่ผมนำเรียนนะจากผ่อนเดือนหมื่นกว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วเขาไม่เสียไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคร
1: ับ ก็เกิดการบอกต่อ
0: ครับ
1: ลงพื้นที่ปุ๊บหลังคนก็มา
0: หลังมาครั้งสุดท้ายเนี่ยจัดที่จังหวัดปทุมธานีนะครับใครกรุงเทพผมก็ลงไปก็ถามเขามาหมดเลยนนทบุ
1: ร
0: ีบ้านอยู่กรุงเทพ

0: ปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอก็รู้แล้วแล้วเขาบอกจะแต่ดีว่าอะไรบอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอปีนะงบประมาณหน้าเนี่ยมกราเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับต้องบอกกระจายสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเพราะบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เยอะเลยทีเดียว
0: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะสูงนะที่ลดปัญหาแล้วประชาชนเขาก็จะได้มีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างป้าบอกแทนที่จะต้องผ่อนมาเดือนละ 15,000 นะครับเดือนละ 1,500 มีหลานด้วยก
1: ็
0: ได้เลี้ยงหลานส่งหลานเรียนในต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผม
1: ครับวันนี้ถือว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าไปอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงสังคมนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานในเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากๆวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีโทรุฑพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบคุณครับท่าน
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละ
3: ไม่รู้อยู่กับแม่ก่อน
2: แต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
3: กลับมาลูกไม่แก้แม่แอบสิเรานะแม
2: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
3: เลิกแกล้งแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
2: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริงๆเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: แม้จะมีความยาวเพียงแค่ 1.5 กิโลเมตรแต่ถนนเยาวราชสายนี้กลับเป็นถนนที่ไม่เคยหลับไหลเพราะที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศให้ได้มาเยี่ยมเยือนโดยเฉพาะความเป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ที่หลอมรวมศรัทธาความเชื่อของผู้คนมานานนับร้อยปีจนกลายเป็นเสน่ห์แห่งสังคมพหุวัฒนธรรมขณะเดียวกันเยาวราชก็ยังนับเป็นย่านการค้าการลงทุนเป็นแหล่งสตรีทฟู้ดที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกรู้จักและยกให้เป็นชัยนาทาวไทยแลนด์ด้วยอาหารรสเลิศและกิจการร้านค้าที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและหากมองให้ลึกลงไปกว่านั้นฉากหน้าของถนนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความเฟื่องฟูสายนี้ยังมีฉากหลังที่เป็นเหมือนโลกคู่ขนานที่คอยขับเคลื่อนความรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นนั่นก็คือแรงงานต่างถิ่น
1: สู้ๆค่ะอายุ33ครับมาจากพม่านี่พม่าครับ
0: สู้ๆคือหนึ่งในชาวเมียนมาหลายร้อยชีวิตที่เดินทางจากบ้านเกิดมาแสนไกลเพื่อเข้ามาหางานทำด้วยการใช้แรงกายแลกเงินเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชาติคนอื่นๆบนถนนเยาวราชสายนี้ด้วยข้อจำกัดทางการศึกษาและภาษาสื่อสารปัจจุบันซูซูรับหน้าที่เป็นลูกจ้างร้านสตรีทฟู้ดที่เปิดขายในช่วงหัวค่ำ
1: มาใช่ไหมคะมาตัดชิ้นเลยใช่ตัดชิ้นเลยก็นี่แม่สายแม่สายก็ติดกรุงเทพค่ะชุดมาก็มีแฟนอยู่ค่ะ
2: อ๋อแฟนมาก่อน
1: ใช่ค่ะแฟนมาก่อนค่ะนี่พม่าก็ไม่ได้อะไรเลยพม่านี่เดือนละ2-3 แสนนี่งานมีก็นะได้อยู่นี่ท่านี่แหละนี่อยู่นี่ก็ได้เยอะ
2: เงินที่เราได้เราทำอะไรบ้าง
1: นี่แม่ส่งนะลูกก็มีลูกคนนั้นก็มีแม่เลี้ยงนะให้ส่งเนี่ย
2: ส่งไปที่ไหนครับ
1: แม่พม่านะคะคิดถึงมากเลยอ่ะลูกก็คิดถึงมากเลยคุยทุกวันเลยอ่ะ
0: แม้จะลำบากกายในแผ่นดินใหม่ที่ไม่คุ้นเคยแต่เพื่อชีวิตที่อยู่ดีมีสุขของคนข้างหลังซูซูจำต้องใช้เงินอย่างประหยัดและอดออมเงินในแต่ละเดือนให้มากที่สุดด้วยการเช่าห้องพักเล็กๆที่ถูกแบ่งพื้นที่เป็นห้องๆร่วมกับเพื่อนที่ทำงานอยู่ในร้านเดียวกันเพื่อให้มีเงินเหลือมากพอที่จะส่งกลับไปให้ลูกได้ร่ำเรียนหนังสือและมีกินมีใช้
1: ค
0: ่
1: ะอันนี้ก็แฟนนะคะนี่ทำงานร้านเดียวกันนะคะค่ะ
2: แล้วห้องพักอยู่ตรงไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะเฮาอยู่นี้นะคะ
2: นี่ห้องของสุตูอันนี้อยู่กับใครครับ
1: อยู่กับแฟนนะคะ
2: อ๋อ
1: ค่ะ
2: อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับที่เรา
1: ราคา 3,000 นะคะเดือนละ 3,000 ค่ะนี่ก็ร้านตรงนี้ใช่ไหมใกล้ๆเองเลยอ่ะไปใกล้ๆเองเลยกัดมาก็ใกล้ๆแล้วก็นี่ทำงานอยู่ด้วยกันก็แค่นี้ก็มี4คนไปด้วยกันอยู่ด้วยกัน
3: ทุกบทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณนิชชนันท์ชวนชัยและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
0: ติดตามรับชมข่าวสารได้2ช่องทางค่ะ

0: เพราะว่าทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้บอกแล้วว่าจะอยู่ในหน้าฝนเนี่ยไปจนถึง
1: ภาคเหนือค่ะที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดโครงการขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วยแนวคิด Local Growth Engine สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Local Growth Engine นวัตกรรมขับเคลื่อนโดยมีนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
0: ทางด้านศาสตราจารย์ยศชนันท์ค่ะได้ระบุว่าแนวคิด Local Growth Engine เป็นกลไกสำคัญในการนำศักยภาพอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นที่มาต่อยอดเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยภาครัฐค่ะต้องปรับบทบาทจากการกำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและทรัพยากรให้ตอบโจทย์พื้นที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐท้องถิ่นมหาวิทยาลัยภาคเอกชนและประชาชนโดยกระทรวงอว.ค่ะพร้อมสนับสนุนการนำองค์ความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนค่ะ
1: ทางนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะโดยสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างแนวคิด Local Growth Engine นั่นเองค่ะเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการบุคลากรในท้องถิ่นนะคะให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการนำเทคโนโลยีมาควบคู่แบบนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูกันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ทางผู้ปลูกกาแฟจังหวัดเชียงรายเองตอนนี้ก็เจอในเรื่องของศัตรูพืชซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้มีการลงพื้นที่แม่จันรณรงค์กำจัดด้วงหนวดยาวเจาะต้นกาแฟหลังเชียงรายเสียหายกว่า 7,600 ไร่ค่ะเตรียมปั้นบ้านแสนใหม่สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในสวนกาแฟพร้อมเปิดงานรณรงค์การป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นกาแฟณลานกิจกรรมบ้านแสนใหม่หมู่19ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโดยมีนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมจากปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าในจังหวัดเชียงรายค่ะพบการระบาดของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นกาแฟทำลายต้นกาแฟจนยืนต้นตายไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้โดยพบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเสียหายค่ะรวม 7,643 ไร่ขณะที่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายค่ะเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงรวมกว่า 2,000 ไร่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรค่ะ
1: ในงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะการเตรียมรับมือศัตรูพืชที่อาจเพิ่มจำนวนขึ้นในฤดูกาลถัดไปนางสาวปิยรัตน์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ละทิ้งพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ชายขอบหากเกษตรกรมีปัญหาหรือความต้องการเพิ่มเติมสามารถสะท้อนมายังตนเองได้และจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วค่ะไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายกันต่อค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาสหภาพเมียนมาค่ะได้ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำสายเตรียมรับสถานการณ์น้ำเมื่อช่วงเช้าวันที่7กันยายนที่ผ่านมาที่สภาพมิตรภาพไทยขออภัยค่ะที่สภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายติ้นเวตงผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำสายประสานข้อมูลระดับน้ำและแนวทางการรับมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์น้ำสายที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเป็นผลจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาโดยสถานีวัดน้ำฝนโจตาดาตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้สูงถึง 88.6 มิลลิเมตรและส่งผลระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: เบื้องต้นค่ะจังหวัดเชียงรายได้ยกระดับการเฝ้าระวังโดยการแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และนำรถแบ็คโฮเข้ากำจัด

0: ขยะสวะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่คอสะพานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงที่มวลน้ำอาจจะเอ่อล้นเข้าพื้นที่ชุมชนค่ะ
1: อย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดค่ะมีแนวโน้มดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงขณะที่น้ำยังคงอยู่ภายในแนวคันกั้นน้ำและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญของอำเภอแม่สายแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกได้เลยว่าฝนตกค่อนข้างหนักและยาวนานหลายชั่วโมงติดต่อกันจริงๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอาจจะทำให้เกิดผลกระทบในบางพื้นที่แต่ที่แน่นอนว่าที่ได้รับผลกระทบแล้วนั่นก็คือพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบและสำรวจความเสียหายเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากที่บริเวณป๊อกกลางน้ำตำบลปางหมูค่ะเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมีการฟื้นฟูพื้นที่ในเบื้องต้นแล้วค่ะที่บริเวณป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบและสำรวจความเสียหายเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากโดยมีนายพิริยะตวงลาภทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ปางหมูตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่ติดตามค่ะ
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง1นาฬิกาวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากนำเศษไม้เศษหินและเศษวัสดุต่างๆไหลเข้ามาในบริเวณหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจำกัดส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำพัดเสียหาย3หลังและเส้นทางบางเส้นทางค่ะได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากผู้นำชุมชนได้ประกาศแจ้งเตือนและนำประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนที่มวลน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดระดับน้ำกลับสู่สภาวะปกติโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปค่ะ
0: ซึ่งที่ผ่านมาค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้มีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมอาหารให้ผู้ประสบภัยให้ครบทั้ง3มื้อตลอดจนเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบทุกหลังก่อนจะวางแผนดำเนินการให้ไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำอีกค่ะ
1: ก็เป็นเพราะว่าผู้นำชุมชนนะคะแจ้งประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
0: ค่ะ
1: เลยไม่เกิดความเสียหายถึงชีวิตของประชาชน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมคะไปดูทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะก็ลงพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเช่นเดียวกันค่ะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากพร้อมให้กำลังใจประชาชนค่ะนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมลงพื้นที่และได้มอบถุงยังชีพพร้อมพบปะให้กำลังใจประชาชนติดตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
0: จากนั้นค่ะคณะได้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่พะโคโลและบริเวณลำน้ำแม่ฮ่องสอนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและติดตามความเสียหายบริเวณอ่างเก็บน้ำและมอบนโยบายแนวทางการทำงานแนวทางการขุดลอกน้ำและการเฝ้าระวังมวลน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ในช่วงบ่ายค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยได้มอบถุงยังชีพพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจำนวน37ครัวเรือน
0: จากนั้นค่ะก็ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์จากผลกระทบเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ผู้ประสบภัยก็ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นั่นเองค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะคะรวมไปถึงเงินเยียวยานั่นก็คือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะตอนนี้ก็ได้รับแล้วนะคะสำหรับผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านสำหรับเงินเยียวยา 9,000 บาทจากรัฐบาลชุดแรกซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจนำเงินไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายค่ะ ที่บ้านเลขที่188บ้านสวนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเปงซึ่งเป็นครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็ต่างบอกว่ารู้สึกยินดีที่วันนี้ได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐที่โอนเข้าบัญชีแล้วจำนวน 9,000 บาทเป็นวันแรกค่ะ
1: นายวิทยาระบุว่าครอบครัวมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะเราไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
2: รัฐบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่หมู่ก็ดีอกดีใจกันชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลคือพอๆกันอย่างครับพี่นะก็ปีนี้ก็ดีอกดีใจที่ว่าหน้ามันท่วมแบบนั้นปี68เนาะ
0: ขณะที่นายเปียกสุขรักบ้านเลขที่190บ้านสวนตาลค่ะที่ได้รับเงินเยียวยาก็ได้กล่าวว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งค่ะไปซ่อมแซมบ้านโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นอันดับแรกค่ะ
3: ก็ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือเงินก็พันนี่ครับ
1: ทั้งนี้การเยียวยาเงินของครอบครัวครัวเรือนละ 9,000 บาทได้เริ่มโอนเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยในวันที่8กันยายน2569เป็นวันแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136.93 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา
0: การช่วยเหลือดังกล่าวค่ะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับความช่วยเหลือต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็ดีใจกับคนที่ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: ค่ะซึ่งส่วนมากแน่นอนว่าคงนำไปซ่อมแซมบ้านก่อนแหละเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่อนข้างหนักและบ้านเรือนได้รับความเสียหายค่อนข้างมากเลยทีเดียว
1: ตอนนี้ก็อยู่ระยะการฟื้นฟูแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามสรุปข่าวรอบสัปดาห์กันต่อค่ะ

พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อกับสรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะจากช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองค่อนข้างดีขึ้นทุกปีเพราะว่าเราได้มีการถอดบทเรียนซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวได้มีการลงพื้นที่ศึกษาระบบวอลลุ่มและศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมสร้างแนวทางบูรณาการเทคโนโลยีอากาศยานและปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนกับเราค่ะรองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีการกำหนดการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการและหน่วยปฏิบัติการในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ในช่วงเช้าคณะได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเพื่อติดตามภารกิจสำคัญในภาคสนามทั้งการบัญชาการและควบคุมสถานการณ์เยี่ยมชมระบบการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและการบัญชาการสั่งการผ่านศูนย์ปฏิบัติการและการชมการจำลองสถานการณ์การใช้อากาศยานสนับสนุนการควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่ยากต่อการเข้าถึงและติดตามการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงในการบรรเทาปัญหาหมอกควันและภัยแล้งโดยมีนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและผู้บริหารเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ
2: ก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยกับสปป.ลาวเนี่ยมีความร่วมมือกันมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าในครั้งนี้เราจะมีการร่วมมือกันในระดับการปฏิบัติการนะครับที่ทำงานร่วมกันทั้งในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการปฏิบัติการร่วมกันทั้งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหรือแม้แต่เรื่องของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าครับ
3: เนาะซึ่งว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องมลพิษปัญหาเรื่องหมอกควันในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาบ่แม่นเฉพาะแต่ปัญหาของไทยบ่แม่นเฉพาะแต่ปัญหาของลาวหรือพม่าจักซั่นมันเป็นปัญหาร่วมกันระหว่างภาคพื้นที่ว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องได้มีการแก้ไขร่วมกันเพื่อว่าให้สิ่งแวดล้อมของทั้ง 3-4 ประเทศอยู่ในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำคลองนี้มีความยืนยงมีความสดใสเนาะจังสั้นและปัญหาสำคัญและเงิน 3-4 ประเทศพวกเขาจะต้องได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
1: จากนั้นค่ะคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมวอลลุ่มศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่าระบบการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนรวมถึงการบูรณาการสั่งการในระดับจังหวัดและมีกำหนดการลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงบ่ายค่ะ
0: ทั้งนี้การลงพื้นที่ศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญของการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะ
1: ถือว่าดีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นการร่วมมือกันของการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนนั่นเองเพราะอย่างที่เรารู้ๆกันว่า PM 2.5 ไม่ได้มาจากประเทศใดประเทศหนึ่งแน่นอนว่าการแก้ปัญหาก็ต้องไม่ได้มาจากประเทศใดประเทศหนึ่งต้องเป็นการร่วมมือกัน
0: ถึงจะเกิดความยั่งยืนด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูเรื่องของคดียาเสพติดกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเมียนมาส่งตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด9รายที่หลบหนีหมายจับไปกบดานในเมียนมาให้แก่ทางการไทยค่ะยกระดับความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมด้วยนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบตัวผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับจากพลตำรวจจัตวาตัดละวินมองเลขาธิการร่วมสำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งเมียนมาและคณะเพื่อให้ทางการไทยไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
1: ผู้ต้องหาทั้ง9รายค่ะเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับของประเทศไทยที่หลบหนีไปกบดานที่เมียนมาโดยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดจำนวน7คนในจำนวนนี้ค่ะมี3คนที่เป็นนักค้ายาเสพติดรายสำคัญตามประกาศสืบจับของสำนักงานปปส.ค่ะ
0: เลขาธิการปปส.ยังระบุว่าขอขอบคุณทางการเมียนมาค่ะและหน่วยงานภาคีที่ให้ความร่วมมือในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดโดยเฉพาะนักค้ายาเสพติดที่หลบหนีหมายจับไปอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านโดยปปส.จะเดินหน้าบูรณาการปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอย่างเต็มที
4: ่ก็เป็นหนึ่งคนแรกนะครับก็เป็นกระบวนการที่ทำหน้าที่ในการฟอกเงินนะครับให้กับกระบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ส่งต่อไปยังพื้นที่ตอนในในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเป็นคนที่ทำหน้าที่ฝ่ายการเงินและอีก2คนเนี่ยก็คือในเรื่องของเป็นกระบวนการขนส่งลำเลียงนะครับในปริมาณไอซ์300กิโลกรัมทั้ง2คนตั้ง2รายนะครับก็รวมแล้ว3รายเนี่ยก็เป็นที่ต้องการตัวของฝั่งไทยอย่างยิ่งนะครับก็เลยมีการกำหนดรางวัลสินบนนำจับทั้ง3ราย
1: ทั้งนี้ค่ะการส่งมอบตัวผู้ต้องหาในครั้งนี้เป็นผลจากการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างทางการไทยและเมียนมานับตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรี

0: พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะค่ะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้หารือร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสารตั้งต้นค่ะ
1: ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะคุณผู้ชมที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้ร่วมมือกับเรา ในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมอกควันข้ามแดนก็ดีค่ะเรื่องของการค้ายาเสพติดก็ดีเช่นเดียวกันก็จะทำให้ตัดวงจรการค้ายาเสพติดได้ไวขึ้นด้วยค่ะ
0: แล้วก็จะได้เห็นผลอย่างยั่งยืนด้วยนะคะในเรื่องของการปราบปรามนั่นเองคุณผู้ชมยังอยู่กันในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดค่ะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างซึ่งทางกองกำลังผาเมืองค่ะได้มีการปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าได้1,80,000 เมตรในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพจัดกำลังจากกองร้อยทหารม้าที่2จำนวน3ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเส้นทางตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวค่ะว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดกระทั่งพบร่องรอยบริเวณเส้นทางธรรมชาติซึ่งอยู่ห่างจากช่องทางมูเซอร์7กิโลเมตรบ้านแกน้อยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจึงจัดกำลังเฝ้าตรวจพื้นที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลประมาณ 6-7 คนค่ะเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศซึ่งเป็นหุบเขาชุดปฏิบัติการจึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแน่นอนค่ะกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงต่อสู้จึงเกิดการปะทะกันก่อนที่กลุ่มขบวนการอาศัยห้วงทัศนวิสัยจำกัดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวค่ะก็พบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน5กระสอบภายในค่ะบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้ารวมประมาณ 1,80,000 เม็ดค่ะ
1: ต่อมาพันเอกทันมาลัยทองรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพเป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดจำนวนดังกล่าวหลังจากนั้นจึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมพาไปดูทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กันค่ะแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดยึดยาบ้า10ล้านเม็ดค่ะอำพรางปะปนมากับเข่งจากสารผลไม้เข่งจากสารไม้ไผ่ค่ะที่ได้เตรียมลำเลียงจากภาคเหนือกำลังเข้าสู่ภาคกลางที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงเดชคำใจสู้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่และผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญหลังจับกุมผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดยาบ้ากว่า10ล้านเม็ดที่อำพรางมากับเข่งจากสารไม้ไผ่ค่ะ
0: ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะได้ระบุว่าเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาตำรวจภูธรห้วยไร่ค่ะปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านตรวจเอ็กซเรย์พบรถบรรทุก6ล้อสีเหลืองทะเบียนราชบุรีมีนายเอนามสมมุติค่ะอายุ38ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ขับขี่บรรทุกเข่งไม้ไผ่มาเต็มคันมีลักษณะต้องสงสัยจึงเรียกตรวจและนำรถเข้าเครื่องเอ็กซเรย์โดยพบว่ามีวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ภายในสินค้าตรวจค้นค่ะพบกระสอบสีฟ้าบรรจุยาบ้ารวม10ล้านเม็ดค่ะอำพรางปะปนมากับสินค้าเครื่องจักสานไม้ไผ่เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับค่ะ
1: ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนายเอให้การว่าได้รับการว่าจ้างขนส่งสินค้าผ่านกลุ่มไลน์ของผู้ประกอบการรถบรรทุกโดยรับสินค้าในจังหวัดพะเยาไปส่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่าจ้างประมาณ 8,000 บาทแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อและจะขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างและเครือข่ายปลายทางซึ่งที่ผ่านมาในจังหวัดแพร่พบกรณีผู้ขับขี่บรรทุกถูกว่าจ้างให้ขนส่งสินค้าโดยไม่ทราบว่าสินค้าที่รับมาซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายหลายกรณีจึงขอเตือนไปยังผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้าค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบสินค้าทุกครั้งก่อนรับขนส่งด้วย
2: แจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขับขี่รถบรรทุกนะครับกรณีการที่จะรับจ้างขนสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ท่านต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าสินค้าที่ท่านบรรทุกรับจ้างบรรทุกนั้นนะครับมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายหรือไม่ นะครับไม่ใช่ว่าจะเพียงลำพังเอารถไปรับเป้าหมายแล้วก็มีกลุ่มผู้ว่าจ้างก็นำลูกจ้างมาขนขึ้นเลยโดยที่ท่านไม่มีการตรวจสอบนะครับก็ขอให้มีการตรวจสอบก่อนนะครับถ้าท่านหากท่านสงสัยนะครับท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทุกจุดตรวจนะครับในการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับ
0: อย่างที่ท่านผู้บังคับการบอกก็คือหากรถรับจ้างที่สงสัยว่าสิ่งที่บรรทุกมานั้นผิดกฎหมายสามารถแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบก่อนได้
1: ใช่ค่ะ
0: แน่นอนว่าการตรวจสอบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะดังนั้นก็ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่ามีพฤติการต้องสงสัยสำหรับผู้ว่าจ้างก็สามารถแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบได้นะคะเพื่อที่จากการทำงานมีอาชีพดีๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนไม่มีอาชีพและกลายเป็นผู้ต้องหาด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดู CIB ค่ะสนธิกำลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสกัดจับไม้ประดู่ท่อนล็อตใหญ่109ท่อนในเขตจังหวัดรายหลังขยายผลกวาดล้างขบวนการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ CIB กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกรมป่าไม้ค่ะเข้าสกัดรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่2คันที่กำลังเดินทางบนถนนสาย1020ช่วงตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังก่อรอยติดตามไม้แปรรูปที่หายไปจากโกดังแห่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาค่ะในหมู่บ้านโป่งหึ้งตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ
1: จากการตรวจค้นและตรวจสอบบริเวณท้ายพ่วงของรถเทลเลอร์ทั้ง2คันอย่างละเอียดพบไม้ประดู่ท่อนขนาดใหญ่บรรทุกอยู่เต็มท้ายพ่วงด้วยรถคันที่1ค่ะท้ายพ่วงหมายเลขทะเบียนเชียงรายบรรทุกไม้ประดู่ท่อนจำนวน47ท่อนและรถคันที่2ท้ายพ่วงหมายเลขทะเบียนเชียงรายบรรทุกไม้ประดู่ท่อนจำนวน62ท่อนรวม109ท่อนโดยผู้ขับขี่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของไม้และจากการตรวจสอบของไม้ก็ไม่พบร่องรอยการเคยเป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งเครื่องหรือว่าเครื่องใช้มาก่อนค่ะซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำไม้และมีไม้ห่วงห้ามไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนขับพร้อมอายัดของกลางไม้ประดู่ท่อนและรถมาดำเนินคดี
0: อย่างไรก็ตามค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นย้ำการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้และการค้าไม้มีค่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติค่ะและสืบสวนสอบสวนขยายผลให้ไปถึงผู้บงการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตลอดจนกลุ่มนายทุนเบื้องหลังเพื่อนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ทางกองบรรณาธิการข่าวของเราค่ะได้รวบรวมคัดสรรข่าวเด่นประจำสัปดาห์มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน MBT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับอยู่ด้วยกันกับรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกครับรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันนี้อยู่กับผมนะครับณัฐพลคำวังจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับผมก็ใครที่เข้ามาแล้ววันนี้ครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เป็นประจำทุกๆสัปดาห์ที่เราจะได้มารับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกันนะครับผมคุณผู้ชมรับชมอยู่ด้วยกันที่จังหวัดไหนช่องทางไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในทั้ง2ช่องทางครับทั้งใน Facebook Fanpage สุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะครับและใน YouTube สวนดอก Channel เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับเรื่องราวดีๆแบบวันนี้นะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับที่เราจะได้ไปเรียนรู้แล้วก็ไปรู้จักในเรื่องของโรคมะเร็งชนิดหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าโรคมะเร็งเป็นโรคไกลตัวนะครับถ้าเราไม่ป่วยเราไม่เป็นอาจจะไม่กังวลใช่มั้ยครับแต่วันนี้เราจะได้มารับความรู้ไปด้วยกันที่สำคัญก็คือเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับวันนี้จะได้มารับฟังแล้วก็ได้รับความรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์หมอที่จะมาในรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกของเราในวันนี้นะครับเรื่องราวในวันนี้ครับผมในเรื่องของเช็คสัญญาณเตือนโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเจอเร็วรักษาหายครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์หมอของเราคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมด้วยกันตอนนี้ท่านใดถ้ามีคำถามบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับหรือว่ามีญาติพี่น้องที่กำลังจะได้รับความรู้ในเรื่องนี้วันนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในเรื่องของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับวันนี้ครับเราได้เรียนเชิญอาจารย์หมอของเราครับซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับรวมถึงยังเป็นอาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะครับภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บรรณกิจโลจนาภิวัฒน์ครับสวัสดีอาจารย์หมอครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีทุกท่านครับ
0: อาจารย์ครับปกติเราจะพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายทางคณะแพทยศาสตร์วันนี้มาอีกบทบาทหนึ่งอาจารย์หมอของเราจะได้พูดคุยเรื่องสุขภาพกันบ้างในวันนี้มะเร็งต่อมลูกหมากครับอาจารย์ครับก็ช่วงนี้มีหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาว่าปกติแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากเรารู้จักว่าต่อมลูกหมากคืออะไรรู้ละแต่ทีนี้คือมะเร็งที่ต่อมลูกหมากคืออะไรให้อาจารย์หมอได้อธิบายให้เราฟังคร่าวๆสักนิดนึงครับผม
1: ครับวันนี้ก็คงเป็นหัวข้อที่ผมว่ามีความสำคัญยิ่งแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็แปลว่าเราตั้งหัวข้อว่าเช็คสัญญาณเตือนโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเจอเร็วรักษาหาย
0: ครับ
1: ก็คงเป็นอยากให้ความรู้กับประชาชนนะครับว่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นยังไงแล้วก็การดำเนินการเป็นยังไงแล้วกันนะครับก่อนอื่นผมขอดูที่สไลด์นิดนึงแล้วกันนะครับก็เป็นภาพของตัวต่อมลูกหมาก
0: อ
1: ันนี้คุณต้าต้องเข้าใจนิดหนึ่งบางทีคนไข้ที่มาหาแพทย์เนี่ยคิดว่าลูกอัณฑะที่อยู่ข้างนอกที่สองใบนะฮะ
0: ค
1: ิดว่าเป็นต่อมลูกหมาก
0: แต่จริงๆแล้ว
1: เนี่ยมันเป็นส่วนที่อยู่ข้างในมองไม่เห็นคือต่อมลูกหมากนี่จะอยู่ระหว่างตัวกระเพาะปัสสาวะกับท่อปัสสาวะเพราะเวลาต่อมลูกหมากโตก็เลยทำไมหลายๆคนมีอาการของปัสสาวะลำบากหรือว่ามีส่วนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการของปัสสาวะนะครับแต่ว่าตัวต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็คือหน้าที่ของเขาแล้วกันนะครับของต่อมลูกหมากก็คือสร้างน้ำเลี้ยงน้ำเชื้อนะฮะเพื่อจะทำให้น้ำเชื้อออกมาแล้วเราสามารถมีคล้ายๆมีบุตรมีอะไรได้ต่างๆก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญนะ
0: ครับ
1: แต่เนื่องจากว่าต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะหนึ่งในมนุษย์แล้วกันนะฮะ
0: ครับผม
1: ก็อย่างที่เราทราบนะฮะว่ามนุษย์ทุกคนหรือว่าอวัยวะทุกอันก็มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอุบัติการณ์ที่มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและพบในคนสูงอายุนะครับถ้าเราดูจากภาพนะฮะก็ถ้าต่อมลูกหมากโตก
0: ็
1: จากภาพซ้ายสุดเลยนะฮะก็ต่อมลูกหมากปกติเนาะพอมีขนาดใหญ่มันก็จะเบียดนะฮะก็โตแต่ต่อมลูกหมากโตก็ยังแบ่งเป็นสองส่วนก็คือต่อมลูกหมากโตแบบไม่ใช่มะเร็งกับมะเร็งนะครับวันนี้ถ้าเราดูภาพขวามือสุดก็เป็นก้อนมะเร็งแล้วก็อาจจะมีอาการแล้วก็ทำให้กดเบียดหรือว่าบางทีไม่มากดตรงส่วนท่อก็ไม่มีอาการได้เช่นเดียวกันนะฮะ

0: ก็อยากให้ทราบถึงตำแหน่งของตัวต่อมลูกหมากแล้วก็การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ
1: ที่เราเห็นเป็นก้อนๆสีแดงๆที่ภาพที่อาจารย์โชว์ขึ้นมานี่คือเป็นก้อนมะเร็งที่เบียดในต่อมลูกหมาก
0: ก็คือตอนนี้มันแล้วแต่ตำแหน่งของตัวมะเร็งมันเกิดที่ไหนแต่ปกติมะเร็งมันจะเกิดตรงขอบมันไม่ได้เกิดตรงท่อแต่ตัวต่อมลูกหมากตัวธรรมดามักจะเกิดตรงท่อมันตัวท่อมันก็เลยจะมีโอกาสเกิดอาการได้มากกว่านะฮะแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคนที่มีอาการคล้ายกับต่อมลูกหมากโตธรรมดาก็จะเป็นมะเร็งได้เช่นเดียวกันเพราะมันมี2อย่างเกิดพร้อมกันเพื่อจากว่าเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับผมวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ไปรู้จักด้วยกันว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเรารู้แล้วว่าคืออะไรนะครับเนาะแล้วก็สาเหตุจริงๆคืออะไรปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างรวมถึงปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีในการวินิจฉัยรวมถึงการรักษาที่อาจจะทำให้หายเป็นปกติได้ไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามอาจารย์หมอของเรากันนะครับผมทีนี้พูดถึงมะเร็งต่อมลูกหมากในประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกครับอาจารย์หมอครับปัจจุบันคนไทยเราเป็นกันเยอะไหมครับโดยเฉพาะผู้ชายเนาะอาจารย์หมอครับเป็นกันเยอะไหมอุบัติการเป็นยังไงบ้างช่วงนี้
0: ต้องบอกคุณต้าว่าต่อมลูกหมากมีเฉพาะผู้ชาย
1: ใช
0: ่ก็คงเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้ชายแล้วกันนะครับแต่ก่อนมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่อันดับที่6ของผู้ชายเนาะตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ3อันดับ2แล้วในหลายๆประเทศก็เกือบจะเป็นอันดับ1แล้วก็แปลว่าอุบัติการณ์มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะคร
1: ับ
0: จากสิ่งที่ผมโชว์ให้เห็นแล้วกันนะครับว่าอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราเห็นว่าในประเทศแถบที่เป็นคล้ายๆฝรั่งแล้วกันนะฮะแถบตะวันตกหรือว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยโอ้เราเห็นอุบัติการณ์สูงมากนะครับเป็นเพราะเชื้อชาติอะไรด้วยต่างๆนะครับเรามาดูแถวเอเชียนะครับก็เริ่มมีประเทศที่พัฒนาแล้วกันนะครับทางสิงคโปร์ทางเกาหลีทางญี่ปุ่นก็จะมีการพบอุบัติการณ์เพิ่มได้สูงขึ้นนะครับแต่ในประเทศไทยก็ประมาณ 7.2-7.3 คนต่อ 100,000 นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราพบประมาณแค่3.2 หรือว่าอะไรต่างๆเราเห็นว่าอุบัติการณ์มันมีการเพิ่มขึ้นทุกประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นทุกประเทศเนี่ยจริงๆมันมีหลายปัจจัยนะครับ
1: ปัจจัย
0: ที่พบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นต้องเรียนว่าวันนี้คนเอเชียก็ไปทานอาหารคล้ายฝรั่งมากขึ้นเขามีการพูดถึงว่าอาหารที่เป็นอาหารคล้ายๆอาหารทางตะวันตกเนี่ยมีผลแล้วก็โรคอ้วนหรือว่าต่างๆพวกนี้มีผลต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมีการวิเคราะห์ชัดเจนนะครับอันที่2ก็คือพอคนอายุยืนขึ้นนะฮะพออายุมากขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าอายุมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งในช่วงที่เป็นอายุมากขึ้นนะครับและจุดหนึ่งที่สำคัญก็เรียนเลยนะว่าวันนี้เรามีการตรวจที่สามารถเจอในระยะแรกง่ายขึ้นก็คือการเจาะแลบตัวหนึ่งก็คือ PSA นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ผมคิดว่าทุกคนตระหนักมากขึ้นนั้นทำให้ระบบการคล้ายๆว่า register หรือว่าจดการลงทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีมากขึ้นก็เป็นอุบัติการณ์ที่ทั่วโลกมีเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นมะเร็งที่พบบ่อยขึ้นในผู้ชายแล้วกันนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้พวกเราตระหนักส่วนนี้ร่วมกัน
1: ใช่ใช่เมื่อกี้อาจารย์หมอได้พูดไปว่ามีปัจจัยต่างๆเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันคุณผู้ชมว่าอะไรบ้างที่นี่แหละจะถามอาจารย์หมอต่อเลยว่าสาเหตุจริงๆแล้วรวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เกิดผู้ชายส่วนใหญ่ที่เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงอะไรที่มาเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากครับอาจารย์หมอครับ
0: ก็ย้อนไปกับเมื่อกี้ที่อุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับก็ขอแจ้งตามปัจจัยเสี่ยงนะครับตาม PowerPoint แล้วกันนะครับเราเห็นว่าโรคต่อมลูกหมากที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงอยู่หลายอย่างอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับเขาบอกว่าอายุที่มากกว่า50ปีก็ต้องคิดถึงละนะฮะแต่ก็มีคนถามว่าอายุได้น้อยอายุได้น้อยเป็นได้ไหมนะฮะที่จริงเซลล์หรือว่าลักษณะของชนิดของตัวมะเร็งต่อมลูกหมากมีส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอในคนสูงอายุแต่ถ้ามันมีชนิดหนึ่งที่เกิดจากกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรต่างๆของตัวต่อมลูกหมากนะครับก็จะเจอในเด็กมากกว่าแต่เราเจอไม่บ่อยนะครับแต่ก็บอกว่าเป็นได้แต่ว่าเรามักจะให้ความคล้ายๆว่าระมัดระวังในคนสูงอายุมากกว่านะครับอันที่สองก็คือเชื้อชาติอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เราดูอุบัติการณ์นะฮะในประเทศแถบตะวันตกเนี่ยเราเจอบ่อยนะครับแล้วก็ในเอเชียเราเจอน้อยกว่านะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ประวัติครอบครัวถ้าใครมีประวัติครอบครัวคุณพ่อนะฮะหรือว่าพี่น้องที่เป็นผู้ชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมีโอกาสเป็นมะเร็งได้สูง
1: ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
0: ครับเพราะมีการพูดถึงว่าตัวมะเร็งต่อมลูกหมากมี2ปัจจัยเสี่ยงก็คือปัจจัยทาง ประวัติในครอบครัว

0: ไก่อันหนึ่งก็สิ่งแวดล้อมนะฮะก็มาเรื่องอันสุดท้ายก็คือปัจจัยเสี่ยงก็คือภาวะอ้วนและอาหารนะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าเรากินอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้สูงเราตอนนี้เชื่อไหมฮะว่าเราเปลี่ยนไปกินอาหารเหมือนกับทางตะวันตกมากขึ้นทางฟาสต์ฟู้ดทางอะไรพวกนี้ต่างทางเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อวัวหรือว่าอะไรต่างเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่ก็คือปัจจัยเสี่ยงนะครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วมีกลุ่มไหนบ้างที่อาจจะต้องระมัดระวังเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าตรวจวินิจฉัยที่ตรวจสุขภาพบ่อยกว่าไหมอย่างเช่นอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างนี้เกี่ยวข้องไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็มีการพูดถึงว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมีการพูดถึงการสกรีนนิ่งก็คือคัดกรองเนาะแต่ว่ามีการศึกษาแล้วว่าอาจจะไม่คุ้มค่าในการคัดกรองแต่คนที่มาที่โรงพยาบาลมาที่ห้องตรวจผู้ป่วยหรือว่าต้องการเช็คอัพเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงแล็บ PSA นะครับก็จะอยู่ในแล็บที่เป็นแล็บที่เขาให้เช็คอัพอยู่ประจำอยู่แล้วในผู้ชายนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับอันที่สองก็ต้องบอกเชื้อชาติเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นคนอเมริกันนะฮะแล้วเป็นคนผิวดำแล้วกันนะครับ อันนี้มีความเสี่ยงสูงเกิดจากทางจีนิติกหรือว่าเป็นพันธุกรรมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมว่าคนที่มีประวัติครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องเช็คละเอียดหรือว่ามีการติดตามอย่างเป็นนี้นะครับแล้วก็คนที่มีภาวะอ้วนอะไรต่างๆก็บอกยากนะฮะแต่ว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เช็คอัพในตอนที่เราอายุมากขึ้นและเรามีประวัติความเสี่ยงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ตระหนักแล้วก็ควรจะค้นหาหรือว่าสกรีนนิ่งในเบื้องต้นนะครับ
1: ครับผมนี่ก็ในระยะที่สมมติว่าเราเป็นโรคแล้วก็มาวินิจฉัยแล้วก็เข้ารับการรักษาต่อไปอาจารย์หมอครับแล้วอย่างมะเร็งต่อมลูกหมากคุณผู้ชมหลายๆท่านสงสัยว่าปกติมะเร็งที่เกิดขึ้นทั่วไปในหลายๆอวัยวะเนี่ยก็จะมีอาการแสดงออกมาให้เห็นสมมติว่าในระยะที่มีระยะลุกลามต่างๆแล้วทีนี้ถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับอาจารย์หมอครับระยะหรือว่าอาการที่สามารถเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าหุยอันนี้เสี่ยงนะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเรามีอาการบ่งชี้ให้เห็นไหมครับอาจารย์หมอครับ
0: ครับก่อนไปที่จะอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วกันนะครับผมขอเล่าถึงระยะของมะเร็งต่อมลูกหมากนิดหนึ่งเพราะระยะของมะเร็งต่อมลูกหมากมันจะเป็นตัวบอกอาการของผู้ป่วยนะครับถ้าเรามาดูจากตัวที่รูปที่เราแสดงนะครับถ้าเป็นระยะที่หนึ่งมันมี4ระยะนะครับ ระยะที่หนึ่งก็คือมันเกิดที่บริเวณกลีบใดกลีบหนึ่งของตัวต่อมลูกหมากนะฮะต่อมลูกหมากจริงๆมันมีอยู่3กลีบนะกลีบด้านซ้ายขวาแล้วก็กลีบตรงกลางนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ถ้าเกิดกลีบใดกลีบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสเตจที่1นะครับสเตจที่2ก็คือเป็นทั้ง2ข้างนะฮะสเตจที่3ก็คือมีการลุกลามออกไปนอกแคปซูลของตัวต่อมลูกหมากเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจร่างกายเนี่ยเราจะพบว่าแพทย์จะตรวจว่าผิวมันขรุขระนะครับถ้าเป็นระยะที่3นะครับระยะที่4ก็จะไปที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วก็มีการกระจายไปไม่ว่าจะไปกระดูกไปปอดไปอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสังเกตว่าอาการอะไรต่างๆนี่ก็คงขึ้นกับระยะของโรคนะ
1: ครับ
0: งั้นผมพูดอีกนิดนึงก็คือถ้าเราดูจากในตัวก้อนนะฮะเมื่อกี้เป็นระยะนะครับงั้นลักษณะของต่อมลูกหมากที่เป็นระยะต่างๆแล้วเป็นตัวก้อนแล้วกันนะครับถ้าเป็นก้อนที่1นะฮะลักษณะแบบ1เนี่ยจะพบว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ตรวจไม่เจอนะฮะเพราะมันเล็กมากแล้วก็มันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นลักษณะของเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่เห็นด้วยตาเปล่านะฮะอันนั้นเราจะเห็นว่าทำไมเมื่อกี้คุณต้าถามผมว่าเอ้คนไข้ทุกคนจำเป็นจะต้องมีอาการไหมไม่จำเป็นถ้าเป็นทีหนึ่งนะครับนะถ้าระยะที่2ก็คือทีสองเนี่ยก
1: ็
0: คือระยะของมันที่2เนี่ยมันเริ่มจะโตขึ้นแล้วก็เราตรวจบางทีเราตรวจคำได้ก้อนนะตัวต่อมลูกหมากแต่ผิวยังเรียบอยู่นะฮะเพราะแคปซูลยังดีอยู
1: ่แต่นี้สามารถตรวจด้วยภายนอกได
0: ้ตรวจโดยแพทย์โดยการตรวจทวารหนักนะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ
1: ผม
0: อันที่3ก็คือมันเริ่มออกมาแคปซูลอันที่4ก็กระจายไปเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าการตรวจร่างกายก็จะมาขึ้นกับระยะของโรคแล้วก็มันก็จะไปตอบว่าเป็นขั้นตอนไหนหรือว่าเป็นระยะไหนของตัวโรคโดยเฉพาะแล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: ถ้ากลับมาที่อาการแล้วกันนะครับก่อนอื่นเราจะวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากเราก็ต้องซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ซักประวัติอันหนึ่งก็คือประวัติทั่วไปแล้วก็อาการนะครับ
1: ครับผม
0: เมื่อกี้ ซักประวัติเราซักประวัติอะไรบ้างคุณตาก็เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเน
1: า
0: ะแล้วก็มีอายุเราเพิ่มขึ้นหรือว่ามีอาการบางอาการที่อาจจะบ่งบอกได
1: ้
0: นะครับแต่ต้องบอกว่าอันดับแรกก็คืออาการของผู้ป่วยอาจจะไม่มีก็ได้ก็เป็นระยะแรกๆนะฮะ
1: เมื่อกี้ที่หนึ่งเมื่อกี้เลย
0: ครับก็อาจจะไม่มีอาการแต่ในรูปนะฮะก็ถ้าเราเริ่มปัสสาวะผิดปกตินะครับอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันเพราะแยกไม่ได้กับคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตธรรมดานะครับเนาะเป็นมะเร็งกับต่อมลูกหมากโตธรรมดาก็มีอาการเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นะฮะอันที่สองเมื่อกี้อยู่ในรูปตรงกลางก็คือปัสสาวะเป็นเลือดทั้งสองอย่างนะฮะต่อมลูกหมากธรรมดาหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากก็เป็นได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีเป็นเลือดเราก็ต้องเช็คละเอียดมากขึ้นนะครับอ
1: ี
0: กจุดนึงที่สำคัญที่ผมกล่าวนะฮะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยลุกลามไปที่กระดูกเม
1: ื่
0: อบางคนมีอาการเจ็บกระดูกโดยแปลกนะไปเจ็บตัวกระดูกที่เชิงกรานกระดูกขากระดูกมือหรือหน้าอกอะไรต่างๆเนี่ย
1: ส่วนไหนก็ได้
0: ก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังอันนี้ก็คืออาการของผู้ป่วยที่อาจจะมาตั้งแต่ไม่มีอาการจนมีอาการอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับคุณป้าครับ
1: นี่ก็เป็นอาการที่เราสามารถเช็คได้แต่ว่าก็ต้องมาตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลอีกทีนึงใช่ไหมครับอาจารย์
0: เพราะอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้
1: ใช่ครับผมก็มะเร็งต่อมลูกหมากกับต่อมลูกหมากโตอาจจะต้องมาเช็คที่มีความแตกต่างกันด้วยใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับแต่ว่าการที่เราเช็คได้เบื้องต้นอย่างเช่นมีปัสสาวะติดขัดเนาะอาจารย์หมอครับแล้วก็รวมถึงปัสสาวะเป็นเลือดรวมถึงมีอาการเจ็บกระดูกต่างๆนี่ก็มาเช็คอัพกันก่อนมาตรวจกันได้อ
0: ันนี้เราสงสัย
1: สงส
0: ั
1: ยเลยแล้วรู้อาการครับอาจารย์ทีนี้การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์เราทีนี้น่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับอาจารย์หมอเราซักประวัติเราตรวจกันยังไงมีเทคโนโลยีอะไรบ้างปัจจุบันครับอาจารย์หมอครับ
0: ต่อมลูกหมากนี่เป็นโรคที่เราพบแล้วก็ได้มีเทคโนโลยีต่างๆอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วกันนะครับก็ผมขอเล่ารายละเอียดแล้วกันนะครับว่าตรวจต่อมลูกหมากเราจะตรวจอะไรบ้างนะครับอันแรกคือต่อมลูกหมากเมื่อกี้มันไม่อยู่ข้างนอกนะคุณตาม
1: ัน
0: อยู่ข้างในเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจโดยตรวจทางทวารหนักนะครับก็เดี๋ยวจะบอกว่าการตรวจทวารหนักก็คือใช้นิ้วของคุณหมอเนี่ยแหละเข้าไปตรวจทางทวารหนักและคำบริเวณต่อมลูกหมากเราก็จะบอกได้ว่าลักษณะมีเหมือนมะเร็งไหมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับนะฮะก็เดี๋ยวคงจะมีคำถามว่าตรวจและลำบากไหมด้วยความชำนาญของแพทย์นะตรวจไม่นานฮะปั๊บเดียวแล้วก็มีการใช้สารหล่อลื่นอะไรพวกนี้ต่างๆก็ยังคิดว่าน่าจะมีการตรวจนะฮะ
1: แ
0: ต่ก็เป็นการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากโดยผ่านทวารหนักนะครับ
1: มีหลายๆคนเข้าใจผิดครับอาจารย์หมอหรือว่ารู้สึกกลัวว่าการตรวจทางทวารหนักเจ็บแล้วก็น่ากลัวแต่อาจารย์หมอยืนยันแล้วว่าใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
0: ครับก็จากประสบการณ์นะฮะที่ตรวจคนไข้มามากมายนะคร
1: ับ
0: ก็ไม่มีปัญหากับการตรวจทางทวารหนักนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าถ้าเราไปตัดชิ้นเนื้ออะไรพวกนั้นเราอาจจะต้องมีการให้ยาให้สิ่งที่ระงับความปวดอะไรพวกนั้นต่างๆแต่การตรวจทวารหนักนี่ปั๊บเดียวฮะ
1: ผม
0: ว่าในประสบการณ์เราไม่ปั๊บเดียวแล้วฮะไม่กี่วินาทีเราก็ตรวจได้แล้วว่าเป็นยังไงแล้วกันนะครับอันที่สองเมื่อกี้เราบอกว่าตรวจทวารหนักเราอาจจะพบทั้งผิดปกติแล้วก็ปกตินะครับเราก็ต้องมีการเจาะเลือดเพิ่มเติ
1: ม
0: นะครับการเจาะเลือดก็คือเขาเรียกว่า PSA ย่อมาจาก Prostate Specific Antigen นะครับก็เป็นการเจาะที่แพร่หลายแล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: ก็การเจาะนี้ก็จะพบว่าถ้าตัวเลขมันสูงกว่าเลข4เนี่ยบางทีทำให้เราพึงระมัดระวังว่าอาจจะเป็นมะเร็งนะครับถ้าต่ำกว่าเลข4เราคิดถึงน้อยแล้วกันนะครับแต่ต้องบอกว่าการที่มันสูงกว่าเลข4ก็ไม่ใช่เป็นมะเร็งทุกรายนะครับก็อาจจะเป็นทั้งการอักเสบการที่ต่อมลูกหมากมันโตมากๆหรือว่าเราไปกระทบกระแทกตัวต่อมลูกหมากก็มีทำให้ PSA สูงได
1: ้
0: เพราะการที่ PSA สูงก็จะต้องมาพบแพทย์หรือว่าไงเพื่อจะดูว่าเป็นหรือไม่เป็น
1: อ
0: ีกจุดหนึ่งที่สำคัญและเกิดการตระหนกของประชาชนมากเลยก
1: ็
0: เขามีคำหนึ่งนะคุณต้าเขาเรียกว่า PSA phobia พอมันขึ้นนิดเดียวนี่โอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับ
1: รู้สึกกังวล
0: อันนี้กังวลก็คุณจะมาปรึกษาแพทย์เขามีการติดตามหรือว่าการตรวจเพิ่มเติมอะไรต่าง
1: ๆ
0: นะครับส่วนอันที่3ซึ่งผมคิดว่าเป็นคอนเซปต์หรือว่าเป็นแนวคิดใหม่ๆในป
1: ั
0: จจุบันก็คือเราจะตรวจ MRI นะครับ MRI ก็คือจากภาพนะฮะที่เราบอกข้างขวาก็จะเป็นตัวข้างล่างก็จะเป็นตัวของเครื่อง MRI นะฮะที่เข้าไปแล้วก็เราก็จะตัดนะครับว่าเป็นยังไงเราเห็นว่าในภาพด้านซ้ายเป็นภาพของ MRI เราจะเห็น มันดำๆกว่าปกติอันนั้นก็จะทำให้เราบอกว่าสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็เขาจะมีค่าวัดของมันเป็นค่าคะแนนว่าลักษณะยังไงเหมือนกับมะเร็งหรือว่าอะไรมากกว่าก็ทำให้เราการตัดสินใจในการรักษาได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็คงเป็นจุดหนึ่งในการตรวจแล้วกันนะครับก็ต้องบอกประชาชนทั่วไปกับทุกคนเลยนะฮะว่าเรามักจะใช้การตรวจทั้ง3อย่างนี้ร่วมกันโดยเฉพาะ

0: ที่1อันที่2ร่วมกันเพื่อในการวินิจฉัยนะ
1: ครับ
0: ถ้าเราเกิดความผิดปกติแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีข้อบ่งชี้ในการที่จะตัดเอาชิ้นเนื้
1: ออ
0: ย่างที่เราอย่างคุณต้านทราบไหมเมื่อกี้เราบอกว่ามันสูงมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได
1: ้
0: ตัวที่ตัดสินสุดท้ายก็คือชิ้นเนื้อ
1: ตัดชิ้นเนื้อเพื่อไปตรวจวินิจฉัย
0: ครับ
1: อันนี้น่ากลัวไหมครับอาจารย์หมอหลายคนพูดถึงการตัดชิ้นเนื้อจะเจ็บไหมอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เราวินิจฉัยเพื่อยืนยัน
0: ก็เราทำอยู่สม่ำเสมอด้วยแล้วกันนะครับในหน่วยของเรานะฮะผมขอเอาภาพไปดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับการตัดชิ้นเนื้อเนี่ยเราเห็นว่าการตัดชิ้นเนื้อเหมือนด้านนี้เราจะต้องเอาเข็มนะฮะจิ้มเข้าไปในต่อมลูกหมากแล้วก็มันจะมีเครื่องมือในการตัดชิ้นเนื้อออกมาแล้วเราส่งไปสมัยก่อนเราก็จะตัดแค่ประมาณสัก6ชิ้นแต่ด้วยเพื่อให้ความถูกต้องมากขึ้นปัจจุบันในแนวปฏิบัติเขาให้ตัดอย่างน้อย12ชิ้นนะครับเราก็ตัดให้ทั่วก้อนเลยแล้วกันนะครับการตัดก็มีอยู่2วิธีก็คือภาพด้านขวานะครับผ่านทางทวารหนักโดยตรงหรืออันนึงก็ผ่านทางฝีเย็บที่อยู่ด้านที่อยู่เหนือต่อรูก้นนะฮะและต่ำกว่าลูกอัณฑะนั่นก็เป็น2วิธีแล้วกันนะฮะก
1: ็
0: เป็นวิธีที่เลือกโดยทางแพทย์ว่าอันไหนเหมาะสมแล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งก็ที่เรามีความจำเป็นจะต้องเอาชิ้นเนื้อเพราะถ้าไม่มีชิ้นเนื้อเราไม่รักษาเหมือนมะเร็งนะฮะเพราะอันตรายมากเพราะว่าการรักษาทุกอย่างก็มีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงนะครับเราก็เลยทำการตัดชิ้นเนื้อการตัดชิ้นเนื้อทั้งสองอย่างเนี่ยเราก็มีการฉีดยาระงับปวดเฉพาะที่หรือว่าถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องทำแบบลักษณะเฉพาะมากๆบางทีเราก็ดมยาสลบนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับก็แล้วอย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าบางคนก็ทำเอ็มไอมาก่อนเพราะเอ็มไอเราเห็นก้อนสีดำๆที่ตอนแรกนะฮะเราก็สามารถเอาชิ้นเนื้อตรงจุดด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับที่โรงพยาบาลสนดอกเรามีเทคโนโลยีตัวนี
1: ้
0: เราพบว่าทำให้เกิดการตัดชิ้นเนื้อและพบก้อนมะเร็งที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับ
1: ครับผมอันนี้เราสามารถบอกได้เลยไหมครับอาจารย์หมอครับว่าเป็นมะเร็งในระยะไหนแล้วก็จะต้องมีการวางแผนการรักษาต่อไปอันนี้สามารถบอกได้เลยไหมครับสำหรับการตัดชิ้นเนื้อ
0: ถ้าการตัดชิ้นเนื้อแค่บอกว่าเป็นมะเร็งแต่ว่าเราจะต้องทำการสืบสวนต
1: ่
0: อว่าเป็นระยะไหนนะครับเรามาดูเนี่ยเวลาเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งแล้วกันนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากปุ๊บเขาก็ต้องดูว่าเป็นระยะ1หรือระยะ4นะครับ1 2 3 4แล้วกันนะครับ เราก็อาจจะต้องทำ CT สแกนก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับ หรือบางทีเราก็ทำ MRI เม
1: ื
0: ่อกี้นะครับใช้แทนก็ได้นะครับแล้วก็เราอาจจะต้องตรวจกระดูกเพราะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากชอบกระจายไปที่กระดูกนะครับนั้นเราเห็นว่าอาการหนึ่งของมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือปวดกระดูกใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ดี
0: นั้นเราก็จะต้องตรวจ CT หรือ MRI แล้วก็ทำบวนสแกนนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะบอกว่ามีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองไหมมีกระจายไปที่ปอดหรือว่าที่ตัวตับมีช่องท้องไหมแล้วก็บนสแกนก็เป็นตัวบอกว่าไปเอ็กซเรย์กระดูกเพื่อจะดูว่ากระจายไปที่กระดูกไหมและในปัจจุบันแล้วกันนะครับก็ถ้าด้วยเทคโนโลยีที่คนไข้ที่ซับซ้อนแล้วกันนะฮะเราก็จะตรวจอันหนึ่งก็เรียกว่าเพชสแกนซึ่งที่ส่วนดอกเรามีนะครับที่ตึกของศูนย์ความเป็นเลิศนะครับก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่แล้วกันนะครับ แต่เบสิกหรือว่าเป็นพื้นฐานควรจะตรวจ MRI CT แล้วก็บนสแกนนะครับนี่ก็เพื่อบอกว่าเป็นระยะไหนและการรักษาก็ขึ้นกับระยะของโรคนะครับ
1: ดีเลยครับผมนี่ก็เป็นเหมือนมีเทคโนโลยีที่มาช่วยในการวินิจฉัยได้ชัดเจนแล้วก็แม่นยำขึ้นนะครับอาจารย์หมอครับเราได้รู้จักในเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรนะครับแล้วก็รวมถึงสาเหตุปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วก็การวินิจฉัยที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็มีหลายๆความเข้าใจผิดครับอาจารย์หมอที่เกิดขึ้นที่เราเห็นกันทางโซเชียลมีเดียต่างๆวันนี้จะได้ร่วมถามอาจารย์หมอในช่วงแรกนี้มีหลายคนเข้าใจว่าไม่มีอาการแปลว่าไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ยังไงครับอาจารย์หมอครับไม่มีอาการแล้วก็ยืนยันได้ว่าไม่เป็นหรอกมะเร็งต่อมลูกหมากจริงหรือเปล่าครับอาจารย์หมอครับ
0: ก็ต้องบอกว่าคนไม่มีอาการก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได
1: ้
0: อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นระยะโดยเฉพาะระยะที่1
1: ใช่ที่อาจารย์
0: นั่นก็จะเป็นอันนึงบางคนระยะท้ายๆนะฮะไม่มีอาการก็มีเพราะมันไปเกิดตรงขอบ นะมันไปเกิดตรงขอบไม่ได้เกิดตรงที่มันลัดตัวท่อปัสสาวะ
1: จะรู้ตัวได้ยังไงครับอาจารย์หมอคือมาตรวจแล้วถึงจะรู้
0: มาตรวจมาเช็คมาเช็คอัพเมื่อเราอายุมากขึ้นอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็แนะนําให้มาเช็คอัพอยู่นะครับเนาะก็คงเป็นส่วนแต่ยิ่งถ้ามีอาการเนี่ยควรจะต้องเช็คเป็นอย่างยิ่งนะครับเนาะก็ยังอยากบอกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากบางคนไม่มีอาการนะฮะ
1: ครับผม
0: นะฮะครับ
1: รวมถึงความเข้าใจผิดนี้ครับว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคของผู้สูงอายุเท่านั้นอาจารย์หมอครับวัยรุ่นวัยทำงานอายุที่อาจารย์หมอความเสี่ยงคือน่าจะ50อัพขึ้นไปน้อยกว่า50อายุน้อยกว่า50มีความเสี่ยงไหมครับอาจารย์หมอคร
0: ับ ก็เป็นได้ฮะถ้ามันเป็นชนิดที่เราเจอไม่บ่อยนะฮะแต่เราเจอน้อยมากเลยฮะเพราะว่าจริงๆตัวต่อมลูกหมากก็มีกล้ามเนื้ออยู
1: ่
0: ถ้าเกิดตัวกล้ามเนื้อกลายเป็นมะเร็งซึ่งไม่ใช่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเหมือนคนในสูงอายุก็เกิดขึ้นได้มักจะเจอในวัยรุ่นหรือว่าอะไรต่างๆแต่เจอน้อยมากแล้วกันนะฮะแต่เจอได้แต่เป็นคนชนิดของมันคนละชนิดกับคนที่สูงอายุเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาทำการรักษาเราก็จะพูดชนิดของที่ก็เรียกว่าอะดีโนคาร์ซินโอมาซึ่งเป็นชนิดของคนสูงอายุมากกว่านะครับ
1: ครับผมรวมถึงความเข้าใจนี้ครับอาจารย์หมอหลายๆคนบอกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยบางคนไม่มีอาการเลยหรือรู้สึกว่าผลกระทบมันไม่ได้มากขนาดนั้นรอให้เป็นปกติก่อนหรือว่ารอไปก่อนแล้วค่อยรักษาอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์หมอครับปล่อยทิ้งไว้ได้ไหมครับ
0: ก็อย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าอาการไม่ได้เป็นตรงบ่งบอกระยะของโรคเพราะฉะนั้นการรักษามันคงขึ้นกับระยะของโรคมากกว่านะครับหัวข้อเมื่อกี้เราตั้งว่าเจอเร็วหายนะฮะ
1: ครับ
0: ก็แปลว่าระยะแรกๆแล้วกันนะฮะโดยเฉพาะระยะที่1ที่2เนี่ยผลการรักษาจะดีนะครับก็เรียกว่าถ้าเราเจอระยะแรกๆก็ยังอยากให้ทําการรักษาเพราะมีโอกาสหายสูงแล้วก็ในด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะฮะเราคงเคยได้ยินการผ่าตัดโดยแบบใช้เป็น2กล้องและโดยเฉพาะการใช้หุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดนะครับอันที่2มีเครื่องเอ็กซเรย์โอที่ส่วนดอกเราเคยแถลงข่าวไปนะฮะเคร
1: ื่อง
0: เอ็กซเรย์ของเราเนี่ยเป็นฉายตัวต่อมลูกหมากได้ดีมากและมีผลข้างเคียงกับอวัยวะรอบๆน้อยมากก
1: ็
0: คงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้มารักษานะครับถ้าเกิดหลังระยะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องให้พวกให้ฮอร์โมนพวกอะไรต่างๆก็ยังคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้พวกเราตระหนักแล้วก
1: ็
0: อยากให้เรารู้เร็วก็มีโอกาสได้หายขาดได้ครับ
1: อาจารย์หมอได้เกริ่นไปคร่าวๆแล้วว่ามีเทคโนโลยีการรักษาที่เขาเรียกว่าทันสมัยมากขึ้นอยากจะให้อาจารย์หมอได้เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าปัจจุบันเรามีการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีวิธีการแบบไหนบ้างแล้วก็หลายคนสงสัยครับว่าอาจารย์โรคนี้รักษาหายไหมหรือว่าจะต้องมาดูแลกันตลอดชีวิตมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับมามีชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมครับอาจารย์หมอครับ
0: ครับก็ผมขอขึ้นสไลด์นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากมีหลากหลายแล้วกันนะครับขึ้นกับระยะของโรคแล้วก็การที่ตัดสินใจของผู้ป่วยนะฮะอันแรกที่อยู่ซ้ายมือสุดนี้ก็คือเขาเรียกว่าactive surveillance ก็คือเฝ้าติดตามเรามักจะทำในคนที่อายุมากแล้วก็เป็นลักษณะของเซลล์ที่มันไม่รุนแรงมันจะเป็นลักษณะเฉพาะของมันทางแพทย์ก็จะบอกว่าติดตามดูไหมแต่ว่าถ้าการติดตามแล้วมันเปลี่ยนไปทางแย่ลงเราก็มารักษาโดยวิธีอื่นนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนอันที่สองก็คือการผ่าตัดนะคร
1: ับ
0: ก็ถ้าเป็นหมอแผนกของอาจารย์แล้วกันนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำการผ่าตัดแล้วกันนะฮะโดยเฉพาะระยะหนึ่งระยะสองนะครับก็จะเห็นว่าการผ่าตัดเมื่อกี้อย่างที่ผมได้กล่าวนะฮะสมัยก่อนก็จะเปิดแผลใหญ่ที่ตรงหน้าท้องแล้วไปเอาต่อมลูกหมากออกพอต่อมลูกหมากเราออกปุ๊บมันต้องมีค่อนข้างยากนะต้องบอกว่ามีการเย็บระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับท่อปัสสาวะเชื่อมกันหลังจากตัดตัวต่อมลูกหมากออกเพราะนั้นก็เลยมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้นก็มีการส่องกล้องผ่านช่องท้องก
1: ็
0: คือเรียกว่าแลปาโรสโคปนะครับและในปัจจุบันก็มีการเป็นที่แพร่หลายก็คือการใช้หุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดเชื่อไหมฮะหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยมันทำได้ทุกโรคนะแต่โรคที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำมานานแล้วก็เป็นค่อนข้างที่จะรู้เทคนิคแล้วก็ต้องบอกว่าผลการรักษาดีมากในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดคนไข้มะเร็งต่อมลูกหมากนะครับแต่บางคนต้องเรียนว่าไม่ชอบที่จะผ่าตัดเน
1: า
0: ะกลัวเรื่องแผลกลัวอะไรต่าง
1: ๆ
0: นะครับก็เลือกวิธีการฉายแสงนะฮะฉายแสงก็จะเป็นวิธีอันนึงแล้วกันนะครับของการรักษาก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการฉายแสงก็มีมากมายนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนถ้าเป็นมากไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะให้พวกฮอร์โมนนะครับการให้ฮอร์โมนก็คุณต้าทราบนะครับว่าจริงๆในอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนในร่างกายผู้ชายในผู้ชายนะก็คือลูกอัณฑะก็มีการลดฮอร์โมนมี2 อย่างก็คือการตัดลูกอัณฑะ ด้วยการผ่าตัดอันที่2ก็คือการ

0: อันที่ผมบอกระยะเริ่มต้นที่รักษาหายแล้วกันนะคร
1: ับ
0: ผมขอสไลด์อันนี้แล้วกันส่วนการฉายแสงเมื่อกี้ผมขอลงรายละเอียดนิดนึงก
1: ็
0: คือบางคนก็จะฝังแร่นะฮะเคยได้ยินฝังแร่ในเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกเนาะตอนนี้เรามีฝังแร่เข้าไปในตัวต่อมลูกหมากในระยะที่1
1: มะเร็งต่อมลูกหมากได้เหมือนกัน
0: ในระยะที่1นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็จะเป็นการฉายแสงเหมือนภาพข้างล่างนะครับก็ฉายแสงจากข้างนอกซึ่งด้วยเทคโนโลยีใหม่ก็ได้ผลดีนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับการรักษาแล้วก็อยากให้ถ้ามีโอกาสรักษาเนิ่นๆในเริ่มต้นก็มีโอกาสหายสูงแต่การเลือกก็ขึ้นกับเฉพาะของคนว่าผู้ป่วยคนไหนเหมาะสำหรับการรักษาแบบไหนถ้ามีโอ้มีโรคมากมายเลยนะเราคงไม่เอาไปผ่าตัดนะฮะเพราะจะต้องดมยาและมีความเสี่ยงนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดมีนั่นก็จะมีทางเลือกให้ผู้ป่วยเลือกได้หลายๆทางนะครับก็คงเป็นภาพรวมของข้อมูลในเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่ามีคำถามมากมายฮะเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากเผื่อคุณต้าเผื่อจะให้ก็คำถามไว้เข้ามาแล้วกัน
1: คุณผู้ชมครับท่านใดที่รับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับมีคำถามอยากจะพูดคุยกับอาจารย์หมอของเราสามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้ทั้ง2ช่องทางนะครับตอนนี้มีรับชมอยู่ด้วยกันในทาง YouTube สวนดอก Channel นะครับรวมถึงใน Facebook Fanpage สุขภาพดีกับหมอสวนดอกด้วยนะครับมีคุณผู้ชมกำลังรับชมแล้วก็ถามคำถามเข้ามาทีนี้ถามต่อเนื่องจากที่อาจารย์หมอได้พูดในเรื่องของการรักษาแบบการลดฮอร์โมนมีข้อกังวลข้อสงสัยสำหรับคุณผู้ชายครับอาจารย์หมอครับสมรรถภาพทางเพศมีหลายคนกลัวครับว่ารักษามะเร็งต่อมลูกหมากรู้สึกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่าหลังจากที่รักษาไปแล้วครับอาจารย์หมอครับ
0: ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ไม่ทุกคนแล้วกันนะคร
1: ับ
0: อย่าการให้ฮอร์โมนเนี่ยก็คือการใช้ฮอร์โมนก็คือการลดระดับของฮอร์โมนอย่างที่เราทราบนะฮะว่าสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายขึ้นกับฮอร์โมนผู้ชายเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาออกไปแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ระดับของฮอร์โมนมันต่ำซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการเพื่อไปการยับยั้งตัวมะเร็งนะครับแต่ก็จะเกิดผลข้างเคียงนะ
1: ครับ
0: ในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็มีแนวคิดด้วยกันนะฮะบางการให้ฮอร์โมนบางทีเราให้เป็นช่วงนึงแล้วก็หยุดหรือว่าอะไรต่างๆก็ต้องปรึกษาทางแพทย์และดูว่าเหมาะรายไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนคงจะกังวลก็คือการผ่าตัดนะฮะเพราะการผ่าตัดเนี่ยมันเวลาไปเข้าไปผ่าตัดต่อมลูกหมากก็มีโอกาสที่มันใกล้กับเส้นเลือดเส้นประสาทมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ก็เรียนว่าตอนนี้ด้วยเทคนิคหลายอย่างถ้าเกิดว่าเป็นระยะที่เริ่มต้นจริงๆเราสามารถเก็บเส้นประสาทที่อยู่ข้างๆกับต่อมลูกหมากได้อาการพวกนี้ก็จะน้อยลงมากนะครับก็คงแล้วแต่ระยะของโรคแล้วก็แล้วแต่เทคนิคแล้วกันแล้วก็แล้วแต่ชนิดของการรักษานะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ฮะแต่ว่าเราก็มักจะอธิบายผู้ป่วยให้เข้าใจก่อนว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค
0: ุณตาผมเข้าใจคำถามนี้เลยบางคนตอนที่เป็นมะเร็งนะ
1: คุ
0: ณหมออะไรได้หมดเลยครับแล้วรักษาหมดเลย
1: เ
0: พอสุดท้ายก็มาถามเรื่องสมรรถภาพทางเพศแต่ว่าเราก็มีคำตอบให้ผู้ป่วย
1: ครับผมก็ไม่ต้องกังวลใจกันนะครับรวมถึงมีคุณผู้ชมถามกันเข้ามาครับอาจารย์หมอครับว่ามะเร็งต่อมลูกหมากครับในเรื่องของการคัดกรองต้องมีการคัดกรองอายุเท่าไหร่นะครับรวมถึงอายุไหนที่น่าจะต้องมาคัดกรองมีความเสี่ยงละเรื่องของอายุครับอาจารย์หมอครับ
0: ครับถ้าถามผมนะผมคิดว่าอายุ55น่าจะเริ่มคัดกรองได้แล้วนะครับอย่างที่เราบอกนะครับถ้าเราไปตรวจร่างกายประจำปีผมก็แนะนำว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องบอกนะทางโรงพยาบาลก็จะมีแพ็กเกจให้เลยฮะเขาแนะนำ PSA ให้แล้วก็ถูกเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเจาะแล้วกันนะครับแต่ถ้ามีประวัติความเสี่ยงในประวัติครอบครัวผมคิดว่าอายุ50เราน่าจะเริ่มเช็คนะครับก็ต้องบอกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้มากกว่าคนทั่วไปนะครับก็ถ้าถามโดยทั่วไปแล้วเรามักจะเช็คในคนที่มีโอกาสเจอแล้วรักษาหายนั้นเราก็จะตรวจเฉพาะเริ่มที่จะเป็นคือ50 55ขึ้นไปแต่ว่าถ้าอายุมากมากเลยนะฮะมันได้ก็ต้องบอกว่ามันแล้วแต่คนเหมือนกันเพราะถ้าคนนั้นคิดว่าด้วงอายุเขาอยู่ไม่ถึง10ปีนะฮะไม่ต้องตรวจแล้วฮะก็ต้องบอกว่าคนไทยตอนนี้ผู้ชายเนี่ยอายุช่วงเฉลี่ยเนี่ยประมาณ74นะครับที่จริง10ปีเนี่ยแล้วแต่คนนะแต่บางคนโอ้โหดูแบบโรคเยอะมากอะไรต่างๆแล้วก็อยู่ไม่ถึง10ปีบางทีเราไม่เช็คละนะครับนั้นก็แล้วแต่เขาเรียกว่า10ปีของการที่จะมีโอกาสที่จะมีอายุยืนนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งในการตัดสินใจนะครับถ้าอายุมากๆจริง

0: ทีเราก็ไม่แนะนำให้เช็คนะฮะแต่ผมก็ทางแพทย์ก็มีต้องบอกว่าเจอปัญหาเหมือนกันบางทีไปเช็คเล่นฮะอายุ90เนี่ยก็ต้องคุยกันว่าจะรักษายังไงอะไร
1: ด้วยก็ตรวจพบด้วย
0: บางทีถ้าอายุมากบางทีเราไม่แนะนำให้เช็คนะครับ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องการเช็คในแต่ละอายุในความเสี่ยงต่างๆนะครับผมอาจารย์หมอครับย้ำเรื่องอาการอีกสักนิดนึงมีคุณผู้ชมถามเข้ามาอาการที่เข้าข่ายหรือว่าอาการสัญญาณเตือนที่อาจารย์หมอได้พูดไปต้นรายการเรามาย้ำในช่วงท้ายนิดนึงว่าอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอาการที่เข้าข่ายของมะเร็งต่อมลูกหมากครับอาจารย์หมอครับมีอาการอะไรบ้างครับ
0: ครับก็อย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าหลายๆคนที่มาเนี่ยสามารถตรวจเจอมะเร็งต่อมลูกหมากระยะเริ่มต้นจากไม่มีอาการและเช็คด้วย PSA อย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามีอาการเนี่ยเช่นอาการเหมือนต่อมลูกหมากโตไม่ว่าจะเป็นโตธรรมดาหรือว่าโตแบบเป็นมะเร็งมันโตและทำให้เกิดอาการปัสสาวะลำบากนะครับหรือว่าปัสสาวะบ่อยหรือว่าอะไรต่างๆนะครับอันนี้เราก็มักจะเช็คนะครับเพราะหลายๆคนก็ที่มาพบแพทย์เรื่องจะคิดว่าเป็นต่อมลูกหมากโตธรรมดาแล้วเราก็ต้องเช็ค PSA ทุกคนนะครับเพื่อจะบอกว่าไม่ใช่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีแอบแฝงมากนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือก็จากที่ว่าปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะเป็นเลือดก็มีโอกาสเกิดได้หลายโรคนะฮะไม่ว่าถ้าเราถ้าท่านผู้ฟังเคยได้ฟังเกี่ยวกับทางมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะซึ่งเจอบ่อยเช่นเดียวกันก็ทำให้กระเพาะเป็นเลือดเช่นเดียวกันตัวนิ่วตัวอะไรเพราะฉะนั้นถ้ากระเพาะเป็นเลือดเราก็ไปหาสาเหตุสาเหตุอันนึงก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากและสามารถปัสสาวะเป็นเลือดได้แล้วก็อีกบางคนก็เจ็บที่กระดูกหรือว่าอะไรต่างๆเนาะก
1: ็
0: จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องตระหนักแล้วก็มาเพราะนั้นมันยากมากแล้วแต่คนที่จะมาหาแพทย์ว่าเป็นไงเพราะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสที่เราจะคัดกรองหรือว่าโอกาสที่มีอาการที่เราไม่แน่ใจอยากให้มาพบแพทย์ให้แพทย์เป็นคนบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับ
1: จะดีมากเลยนะครับผมคุณผู้ชมทาง YouTube ครับอาจารย์หมอครับถามกันเข้ามาคุณธีรวัฒน์ถามว่าเรื่องของการปัสสาวะต่อเนื่องจากที่อาจารย์หมอพูดเมื่อกี้แต่ว่าปัญหาตรงนี้ก็คือไม่ได้เป็นปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าปัสสาวะติดขัดแต่ว่าปัสสาวะบ่อยครับอาจารย์หมออันนี้ถือว่าเป็นอีก1สัญญาณใช่หรือเปล่าที่บอกว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับอาจารย์หมอครับ
0: ยิ่งเป็นได้หมดเลยครับก็อยากแจ้งว่าถ้ามีอาการปัสสาวะผิดปกติก็อยากให้มาตรวจกันนะครับแต่ว่าตัวปัสสาวะบ่อยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นตัวต่อมลูกหมากโตมันจะมีการเบียดจะปัสสาวะลำบากมากกว่าแต่เนื่องจากพอมันมีการเบียดปุ๊บกระเพาะปัสสาวะก็พยายามบีบตัวช่วยสู้นะฮะมันก็เลยทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อยได้ก็มีโรคอันนึงที่เกี่ยวกับปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนแล้วกันนะฮะเขาเรียกว่าโรคของกระเพาะบีบตัวไวเกินหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า overactive bladder เนาะอันนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งก็ส่วนใหญ่ถ้ามีอาการพวกนี้เราก็มักจะเช็ค PSA ด้วยเช็คอะไรด้วยก
1: ็
0: จริงๆโอกาสว่าเป็นไหมก็มีแต่ว่ามากไหมไม่มากนะครับแต่ว่าอยากให้มาเช็คแล้วกันนะครับนะก็อาจจะเป็นโรคของตัวกระเพาะปัสสาวะเป็นหลักนะครับนะและอย่างปัสสาวะบ่อยก็ต้องระมัดระวังพวกเบาหวานพวกอะไรด้วยนะฮะนะเบาหวานเบาจืดด้วยซึ่งเราพบได้บ่อยกว่านะครับ
1: ครับผมอีกหนึ่งคำถามก็มาอาจารย์หมอครับจากใน Facebook สุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะครับคุณสนธยาถามว่าหลังจากที่ผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้วยวิธีการผ่าตัดนะครับแล้วจะมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมครับอาจารย์หมอครับหลังจากที่เรารักษาด้วยการผ่าตัดไปแล้ว
0: ครับก็ต้องเรียนว่าตอนนี้การผ่าตัดหายหรือไม่หายด้วยการผ่าตัดแล้วกันนะฮะก็ขึ้นกับระยะของโรคถ้าเป็นระยะที่1ส่วนใหญ่แล้ว 90% บวกแล้วกันนะฮะได้กลับมาละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะที่2แล้วอยู่ที่มันมีขอบมันดูว่าผลของการตัดออกมามีอยู่ตรงขอบเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะก็มีโอกาสนะครับก็ต้องเรียนว่าเวลาการผ่าตัดเนี่ยจุดที่มันจะกลับมาเป็นได้บ่อยหรือว่าเป็นที่เจอได้ก็คือจุดที่เป็นตัวที่เราตัดและตัวที่เรามาเชื่อมระหว่างท่อปัสสาวะกับกระเพาะปัสสาวะนะ
1: ครับ
0: เจอได้ฮะถ้าเป็นเลยเจอได้ถ้าเป็นระยะที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่ต้องเรียนว่าระยะที่1กับระยะที่2โอกาสหายขาดสูงมากนะครับหลังจากเอาตัวต่อมลูกหมากออกแต่ว่าบางทีเราผ่าตัดไปแล้วมันมีเซลล์บางเซลล์ที่มันโอ้หน้าตามันน่ากลัวมากไอ้พวกนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาเรามักจะเติมด้วยอาจจะตามด้วยฮอร์โมนหรือว่าการฉายแสงระยะหนึ่งหลังตามหลังการผ่าตัดอันนั้นก็แล้วแต่ไม่คงบางคนผู้ป่วยบางคนไม่ได้การรักษาด้วยแบบเดียวอาจจะต้องมีหลายๆอย่างเข้ามาประกอบกันทำมาร่วมกัน
1: ครับผมเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ลับมาเป็นหายเป็นปกติได้
0: เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นอีก
1: ครับผมอาจารย์หมอพูดถึงการป้องกันมีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ๊แล้วอย่างนี้ไม่อยากเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคุณผู้ชายหลายท่านกังวลใจครับอาจารย์หมอสมมติอายุไม่ได้เยอะแล้วก็อาจจะไม่มีความเสี่ยงเรามีวิธีการป้องกันยังไงกันบ้างไม่ให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมีครับอาจารย์หมอครับ
0: ผมว่ายากมากก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมกล่าวแล้วกันนะฮะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากมันเกิดจากปัจจัยอยู่2อันหลักก
1: ็
0: คือปัจจัยทางพันธุกรรมมันถ้าเรามีประวัติครอบครัวอะไรเราเปลี่ยนไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นได้อีกปัจจัยนึงก็ปัจจัยทางสิ่งแวดล้
1: อม
0: ถ้าถามผมในการป้องกันนะฮะผมก็อย่างที่เราเรียนนะฮะว่าอุปการของคนที่อยู่ในตะวันตกมากกว่าในตะวันออกหรือประเทศของพวกเราเพราะว่าทางนั้นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินด้วยนะคร
1: ับ
0: ภาวะอ้วนหรือว่ากินพวกอาหารที่มีไขมันสูงมีชีสมีอะไรพวกนี้เยอะก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าปัจจัยทางพันธุกรรมเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยกเว้นว่าต่อไปมันมีการเปลี่ยนยีนแล้วกันนะฮะนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการพูดถึงนั้นอีกอันนึงก็คือลดปัจจัยเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมก็ผมว่าการกินอาหารเหมือนคนเอเชียเนี่ยดีที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าอาหารแบบไทยหรือว่าอาหารอะไรเนี่ยดีกว่าอาหารฝรั่งแน่นอนในการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับก็คงบอกเบื้องต้นได้ตอนนี้เขายังไม่รู้สาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเลยรู้แต่ปัจจัยเสี่ยง
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องขนาดเราดูแลมันมากกว่าเป็นหลายสิบปีก็ยังไม่รู้ต้นเหตุจริงๆแต่สองต้นเหตุนี้ก็จะเป็นสองต้นเหตุที่เป็นสาเหตุจริงๆของมัน
1: คือ
0: พันธุกรรมกับ environment ก็คือสิ่งแวดล้
1: อม
0: เพราะเราเอา2 อย่างมาเปรียบเทียบ คุณต้าเชื่อไหมฮะว่าคนเอเชีย
1: ครับผม
0: คนฝรั่งสมมติว่าเราเจอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนาะถ้าคนเอเชียที่ย้ายถิ่นฐานจากในคนในประเทศไทยแล้วกันเน
1: า
0: ะไปเนี่ยก็ไม่สูงนะไม่สูงเพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวกับพันธุกรรมด้วยแต่คนไทยที่ไปอยู่ที่นั้นนานแล้วก็เกิดที่นั้นนะเป็นคนไทยเชื้อชาติไทยเนี่ยแต่ไปเกิดที่อเมริกาก็ยังเจอแต่เจอน้อยกว่าคนอเมริกันเพราะนั้นก็เลยว่ามันหลายปัจจัยนะคร
1: ับ
0: ก็มีการพูดถึงนะครับ
1: ครับผมหลายๆท่านมีการแชร์กันตามสื่อช่องทางโซเชียลมีเดียอาจารย์หมอครับเรื่องการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้สมุนไพรครับผมหรือว่าอาหารเสริมที่เราเห็นกันโฆษณากันตามช่องทางต่างๆว่าช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งปอดมะเร็งอะไรก็ตามมะเร็งต่อมลูกหมากรวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้ความเป็นจริงเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์หมอครับเรามีจริงๆไหมในเรื่องของสมุนไพรที่สามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้
0: อันนี้ต้องบอกทางการแพทย์ยังไม่มีการวิจัยชัดเจนแล้วกันนะครับแต่ต้องบอกท่านผู้รับฟังว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าจริงๆมีการศึกษาในการป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากโดยการใช้ยานะครับก็เป็นยารักษาตัวต่อมลูกหมากโตของการรักษาต่อมลูกหมากโตเนี่ยให้กินระยะยาวนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ยังบอกว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะไปกินทุกคนนะครับก็เลยทำให้ไม่เป็นที่แพร่หลายนะครับส่วนใหญ่อาจจะแนะนำคนที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงเช่นคนอเมริกันที่ผิวดำบางทีเราอาจจะแนะนำให้ใช้นะ
1: ครับ
0: ก็มีการทดลองนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมะเขือเทศหรืออะไรต่างๆแล้วกันนะครับต้องบอกว่าผลออกมาแล้วไม่ได้ผลนะครับก็แจ้งให้ทราบแล้วกันนะฮะบางทีแต่ว่าถ้าถามผมว่ากินมะเขือเทศดีกว่ากินชีสไหมดีกว่าแน่นอนนะฮะ
1: ก็ดีต่อสุขภ
0: าพแต่ว่าในระยะยาวในการดูการวิจัยที่เป็นระบบนะฮะม
1: ัน
0: ไม่ได้ช่วยลดอุบัติการนะครับถ้าถามผมเช่นสมุนไพรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ชัดเจนว่าเป็นตัวสนับสนุนแต่ก็อยากให้ใช้การพิจารณาของแต่ละบุคคลแล้วกันนะครับแต่ว่าผมยังคิดว่าการป้องกันหรือว่าการดูเรื่องเกี่ยวกับอาหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญอ
1: ัน
0: ที่สองถ้าเกิดถึงระยะเวลาที่อาจจะต้องเช็คหรือว่ามีอาการที่ไม่แน่ใจของมาพบแพทย
1: ์ครับ
0: นั่นก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากแนะนำแล้วกัน
1: ครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับฟังตั้งแต่ต้นเลยนะครับเรื่องของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากรู้จักกันรวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์หมอสาเหตุต่างๆวิธีการรักษาเทคโนโลยีต่างๆวิธีการวินิจฉัยตรวจคัดกรองก็ได้รับความรู้ไปกันอย่างเต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์หมอได้ทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้ครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากที่เราพูดคุยกันในวันนี้รวมถึงดูแลสุขภาพต่างๆให้ห่างไกลโรคภัยครับผม
0: ก็ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรานะฮะโรงพยาบาลสวนดอกก็เป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพื่อยกระดับสุขภาวะของมนุษยชาติอย่างยั่งยืนนะครับก็เราดูหลากหลายโรคแล้วกันนะฮะที่มารักษาก็โรคมะเร็งก็จะเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากของพวกเราที่พูดในวันนี้ก็เป็นโรคที่อุบัติการณ์ที่เราเจอมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนื่องจากคนอายุยืนขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหารหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งอยากให้พวกเราตระหนักนะกันนะครับถ้าเรามีประวัติครอบครัวหรือว่าถึงอายุที่น่าจะเป็นตัวสกรีนหรือว่าเป็นตัวคัดกรองก็อยากให้มาคัดกรองเจอแพทย์นะครับมันอย่างที่ในหัวข้อวันนี้นะการรักษาการเจอตั้งแต่เนิ่นๆก็มีโอกาสรักษาหายก็จริงเหมือนกับมะเร็งทั่วไปนะฮะถ้าเราเจอในระยะ1ระยะ2ก็มักจะดีกว่าระยะ3ระยะ4แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันก็เรียนว่าพวกเราอยู่ในช่วงที่เทคโนโลยีในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้ผลดีมากนะฮะไม่ว่าเครื่องมือหรือว่ายาอะไรต่างๆนะครับยิ่งถ้าเป็นระยะแรกๆก็ยิ่งรักษาหายโอกาสกลับมาเป็นน้อยมากนะครับก็อยากให้พวกเราตระหนักแล้วก็การรักษาอย่างที่คุณต้าได้ถามนะฮะว่าการรักษาทุกอย่างก็มีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องนำมาพิจารณาไต่ตองว่าเราจะเลือกวิธีรักษายังไงแต่การดูแลสุขภาพก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับไปด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับออกกำลังกายทำจิตใจให้ดีนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลสวนดอกเราก็พร้อมจะดูแลทุกท่านนะครับขอบคุณครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอของเรานะครับที่ได้มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมทุกท่านในรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บรรณกิจโลจนาภิวัฒน์นะครับท่านที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรวมถึงท่านยังเป็นอาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะนะครับภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขอบคุณอาจารย์หมออีกครั้งนึงนะครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
1: ครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งหลายๆช่องทางของทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Facebook Fanpage สุขภาพดีกับหมอสวนดอกและใน YouTube สวนดอก Channel นะครับติดตามรับชมได้ทั้ง2ช่องทางครับผมวันนี้ผมและอาจารย์หมอนะครับเราทั้ง2คนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: ทุกบทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์

0: ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
1: ดนตรีไทยก้าวใจสู่สากลเย
0: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
2: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับคุณผู้ชมครับพื้นที่เล็กๆรอบบ้านแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักในเรื่องของการเลี้ยงปลาชะโอนนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นรวมไปถึงขั้นตอนในการเลี้ยงนะครับและที่สำคัญก็คือช่องทางการจำหน่ายที่สามารถที่จะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการครับ

ุดเริ่มต้นของเรานะครับคือเราได้ไปชิมปลาชะโอนนะครับที่ทางภาคใต้พอชิมแล้วเราเห็นว่ารสชาติเนี่ยรสชาติดีเนื้อค่อนข้างอร่อยแล้วเราก็เลยมีความคิดว่าบ้านเราเนี่ยครับทำไมไม่มีคนเลี้ยงไม่มีคนขายเราก็เดินตามเดินดูตามตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีก็มีน้อยมากๆครับก็เลยเราก็เลยคิดว่ามีความสนใจว่ามาทดลองเลี้ยงที่ฟาร์มของตัวเราครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของปลาชะโอนนะครับปลาชะโอนเนี่ยเป็นหนึ่งในวงของปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเนื้ออ่อนเนี่ยจะมีหลายชนิดเช่นปลาแดงปลาน้ำเงินนะครับที่มีตามท้องตลาดแล้วก็ปลาชะโอนคือเนื้อเขาเนี่ยมีรสชาติที่หวาน

แล้วก็นุ่มมีความหอมและมีความมันในตัวครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สนใจและน่าสนใจแล้วก็แตกต่างจากสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นครับมองว่าการที่เลี้ยงในถังพลาสติกระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดเนี่ยครับเป็นการใช้พื้นที่น้อยแล้วก็เราบริหารจัดการง่ายครับก็ใช้พื้นที่แค่ชุดหนึ่งเนี่ยครับใช้ความยาวแค่10เมตรกว้าง2เมตรวางได้1ชุดหรือ5ถังครับก็มันเป็นการบริหารจัดการที่ง่ายแล้วก็ดูแลง่ายครับเราเลยสนใจระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับเป็นระบบที่น้ำเนี่ยจะเกิดการเวียนกันตลอด24ชั่วโมงคือการเวียนกันเนี่ยน้ำทุกถังนะครับมันจะลงทุกถังคือไหลเวียนกันตลอด24ชั่วโมงเป็นลูปครับก็ข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนเนี่ย1คือมันใช้ปริมาณของเสียคือใช้ปริมาณน้ำเนี่ยที่เราต้องเปลี่ยนนะครับถือว่าน้อยมากๆครับก็อย่างของผมนะครับ1รอบเนี่ยประมาณ15วันนะครับเราจะเปลี่ยนน้ํา1ครั้งเปลี่ยนน้ําเนี่ยเราใช้ปริมาณเนี่ยในการเปลี่ยนเนี่ยประมาณดูดออกนะครับประมาณ 20-30% ของบ่อเลี้ยงครับนี่คือข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดครับปัญหาและอุปสรรคนะครับตอนแรกๆเลยครับมันจะเกิดปัญหาคือ1คือปัญหาหลักๆที่เราเจอก็คือเป็นเกี่ยวกับปลากินกันเองเนื่องจากปลาโซนเนี่ยมันเป็นปลากินเนื้อแล้วก็เป็นปลาหนังเป็นปลากินเนื้อพอมันกินมันจะกินกันเองเยอะมากๆครับในช่วงแรกเนื่องจากเราบริหารจัดการไม่ดีแล้วก็ดูแลไม่เป็นความรู้เรายังค่อนข้างน้อยครับแล้วก็อีกข้อนึงปัญหาที่เจอก็คือน้ําครับน้ําเนี่ยค่าแอมโมเนียคือของเสียที่ละลายในน้ําเนี่ยค่อนข้างสูงเรายังบริหารจัดการตรงนี้ไม่ได้ครับแล้วต่อมาเราก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้ครับความรู้นะครับผมครับได้ไปศึกษาเรียนรู้จากดร.จอมสุดาดวงวงศานะครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ได้เปิดคอร์สสอนการเลี้ยงปลาชะโอนเป็นหลักสูตรการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดอยู่แล้วครับเราก็เอาความรู้ที่ได้จากอาจารย์นะครับมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในรูปแบบของเราแล้วก็มาปรับปรุงตามพื้นที่ของเราให้มีความเหมาะสมครับตอนนี้นะครับฟาร์มของเราก็คือได้รับมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานมกส7436-2563นะครับเป็นมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นมาตรฐานเครื่องหมาย Q ครับมาตรฐานเครื่องหมาย Q เป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหมือนกันครับ

สำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับได้ความสำคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับในเรื่องการอาชีพทางเลือกแล้วก็เพิ่มรายได้คราวนี้ฟาร์มของน้องบอยเนี่ยเป็นฟาร์มต้นแบบซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการในกระบวนการเลี้ยงปลาครับคราวนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาในส่งเสริมในเรื่องการผลักดันของเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยเข้าสู่โครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อทำการเชื่อมโยงตลาดการรวมกลุ่มการบริหารจัดการจากนั้นก็ผลักดันทั้งบอยเนี่ยเป็นต้นแบบของการเลี้ยงปลาของกับเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็เกษตรกรที่มีความสนใจในการเลี้ยงปลาครับผมอย่างของปลาชะโอเนี่ยเป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะที่มีลักษณะเด่นต่างจากปลาอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็เลยเล็งเห็นว่าปลาชนิดนี้มันสร้างมีมูลค่าทางการตลาดได้เราจึงมาส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างมูลค่าให้ในด้านอาชีพของเขานะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องความรู้เนี่ยเรามีการประสานข้อมูลเฉพาะเนี่ยกับประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบริหารจัดการในเรื่องตั้งแต่เรื่องการผลิตจนถึงเรื่องการตลาดครับแล้วก็ข้อดีของเราก็คือจังหวัดพิโลกเนี่ยเราจุดเด่นของเขาก็คือเขาเป็นเมืองคมนาคมมีการเชื่อมโยงการตลาดคราวนี้เราก็เลยมองเห็นโอกาสว่าถ้าสมมุติเราพัฒนาในเรื่องของการผลิตเนี่ยภายใต้มาตรฐานเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงตลาดมีผู้ค้าที่แน่นอนเนี่ยสินค้าตัวนี้ปลาชะโอเนี่ยเรามองว่ามันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับจังหวัดของเราได้ครับถ้าท่านใดต้องการข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชะโอเนี่ยนอกจากติดต่อทางเพจของน้องบอยปลาชะโอ 100% ของจังหวัดพิโลกแล้วเนี่ยสามารถติดต่อทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ครับที่เบอร์โทร055-313-125หรือทางแฟนเพจประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกครับ

0: ื่อสักครู่เราได้ไปรู้จุดเริ่มต้นของฟาร์มปลาชะโอนแห่งนี้กันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมายืนอยู่กับพี่บอยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกนะครับสวัสดีพี่บอยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่บอยครับที่นี่มีการเลี้ยงประมาณกี่ถังนะครับตรงนี
1: ้ครับตอนนี้นะครับถ้าถังใหญ่นะครับถังใหญ่เนี่ยมีทั้งหมด30ใบครับ
0: ครับ
1: ใบละ 1,200 ใบละ 2,000 ลิตรครับก็ 2,000 ลิตรเนี่ยครับสูงบ่อสูงเมตร50ปากบ่อเมตร50ก้นบ่อเมตร30ครับก็เลี้ยงปลาบ่อนึงเนี่ยครับประมาณ7-800ตัวครับ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้ปลาที่มีในฟาร์มอยู่ประมาณ 12,000-13,000 ตัวครับโดยประมาณครับ
0: ครับแล้วขนาดของถังนะครับมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาไหมครับ
1: ก็ตามงานวิจัยของอาจารย์จอมสุดาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับก็อย่างน้อยคือถังเนี่ยต้องมีความสูง80เซนขึ้นไปเพื่อที่ว่าปลาเนี่ยครับเขาจะได้มีพื้นที่ในการว่ายมีการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเขามีการออกกำลังกายมีพื้นที่ในการว่ายน้ำบ้างครับใช่ครับก็จะต้องมีขั้นต่ำคือ80เซนขึ้นไป
0: ครับแล้วที่ฟาร์มของเรามีตั้งแต่ขั้นตอนของการนำลูกปลาเราเอามาจากไหนครับ
1: ก็ลูกปลานะครับบางรอบถ้าผมไม่ได้ทำเองนะครับก็จะรับจากกรมประมงครับเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดสุโขทัยแล้วก็อ่างทองแล้วก็ลพบุรีครับแล้วแต่ว่าศูนย์ไหนจะมีปลาแล้วรับได้เลยครับผมก็จะไปรับที่ศูนย์นั้นครับ
0: ครับ
1: โดยมีการจองก่อนครับจองแล้วก็เราก็พอได้คิวปุ๊บเจ้าหน้าที่ของประมงก็จะโทรหาเรา
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็ไปรับที่ประมงได้เลยครับ
0: ครับแล้วพี่บอยครับระบบน้ำของเราก็คือเป็นระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ช่วยให้พี่บอยอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับว่ามันทำงานกันยังไงครับ
1: ครับก็ระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับก็เขาจะทำงาน 9,000 ลิตรต่อชั่วโมงเพื่อกระจายลงทุกๆบ่อครับกระจายลงเท่าๆกันเดิมแล้วก็ไหลออกลงด้านล่างน้ำจะเวียนกันอย่างนี้ครับตลอด24ชั่วโมงครับก็ของระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับ มาร่วมกับระบบจุลินทรีย์ก็คือจุลินทรีย์เนี่ยครับช่วยเศษตะกอนหรือเศษคาบอาหารที่เหลือจุลินทรีย์ตัวนี้ก็จะทำงาน
0: เราถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยแต่ว่าการบริหารจัดการของเราก็ถือว่าดีเลยนะครับ
1: ครับ
0: พี่บอยครับผมอยากจะดูปลาข้างในถังอ่ะ
1: ได้ครับได้ไหมครับเดี๋ยวผมตักให้ดูนะครับ
0: ได้ครับ
1: ขออนุญาตนะครับ
0: ตรงนี้ก็คือเราเลี้ยงมาประมาณกี่เดือนแล้วครับ
1: อันนี้ชุดนี้เป็นปลาพ่อแม่พันธุ์ครับจะอายุ2ปีครับเนี่ยครับจะส่วนใหญ่จะไปเป็นปลาเอาไปเพาะพันธุ์ครับ

0: ครับตอนนี้ได้ปลาแล้วนะครับพี่บอยครับอันนี้คือปลาอายุเขาประมาณกี่ปีครับ
1: อันนี้ปลาชะโอนเป็นไซส์ใหญ่นะครับอายุประมาณ2ปีครับชุดนี
0: ้2ปี
1: จะเป็นปลาค่อนข้างใหญ่ส่วนใหญ่จะเอาไปเข้าตู้แล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อครับอันนี้เป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ครับก็ถังนี้จะเป็นอายุ2ปีครับแล้วก็ถังที่เหลือจะอายุ1ปีใช่ครับใช่ครับ
0: เราก็คือจะแยกเป็นถังแล้วก็เป็นสีต่างๆในอายุของเขาใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่ๆครับก็ส่วนเนี้ยมันอยู่กับเรามานานแล้วเราก็จะเก็บไว้ส่วนใหญ่ก็จะเกษตรกรที่ซื้อไปหรือชาวบ้านที่ซื้อไปนะครับเขาก็จะเอาไปซื้อไปเข้าตู้เป็นปลาสวยงามอย่างเงี้ยครับซื้อไปเลี้ยงต่อไม่ได้ซื้อไปกินครับ ใช่ครับนอกจากอายุโซน1ปีนะครับเขาจะซื้อไปแล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อใช่ครับ
0: แล้วอายุไข่ของเขาอะครับตั้งแต่การเกิดจนการเสียชีวิตของเขาอะวงจรชีวิตเขาประมาณกี่ปีอะครับ
1: ปลาชะโอนนะครับจะเท่าที่ผมมีข้อมูลจากอาจารย์นะครับก็อายุประมาณ 5-8 ปีครับแล้วแต่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนถ้าเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีหน่อยเขาก็จะอยู่ได้นานหน่อยครับ หรือสภาพแวดล้อมที่ว่าเขาเอาไปเพาะพันธุ์ฉีดบ่อยๆเขาอายุไขเขาก็จะสั้นลงครับ เขาก็จะอายุไม่เท่ากับปกติจะอายุเขาจะน้อยลง
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วการให้

0: อาหารในฟาร์มของเราอ่ะพี่บอยเรามีวิธีการให้อาหารเช้ากลางวันเย็นหรือว่าให้ยังไงบ้าง
1: ก็การให้อาหารนะครับก็ถ้าเกิดปลานะครับวัย 1-2 เดือนแรกเนี่ยผมจะให้อาหารประมาณวันละ6รอบใช่ครับ6รอบเนี่ยคือจะมี10 โมงเช้าบ่าย2 6 โมงเย็น4 ทุ่มแล้วก็ตี 2ใช่ครับช่วงเวลาที่นอกช่วงเวลาที่เราทำไม่ได้เช่นตี 2เนี่ยครับผมจะเปิดเป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติใช่ครับเพราะว่าเราจะตื่นมาบริหารจัดการอย่างเงี้ยทั้งวันไม่ไหวครับเพราะว่าเราต้องให้อาหารเขาทุกๆ4ชั่วโมงเนื่องจากปลาชะโอนเนี่ยเป็นปลากินเนื้อแล้วก็ในวัยอ่อนเขาเนี่ยครับเขาจะกินกันเองค่อนข้างมาก
0: ครับ
1: ผมก็เลยต้องให้อาหารบ่อยหน่อยพอเข้าเดือนที่3เดือนที่4นะครับเราก็จะให้อาหารเขาประมาณ 3-4 รอบครับ 3-4 รอบนะครับเราก็จะให้อาหารมื้อได้เลยแล้วก็ให้ 6:00 น.เที่ยงแล้วก็ 6:00 น.เช้าแล้วก็เที่ยงคืนครับเราจะให้4รอบถ้าเกิดเป็นวัย 3-4 เดือนนะครับพอมาวัย 5-6 เดือนนะครับเราจะให้อาหารประมาณ 2-3 รอบก็เพียงพอครับก็ 6:00 น. 6:00 น. เช้าแล้วก็ 4-5 ทุ่มก่อนนอนบ้างครับเป็นการเสริมให้เขาครับ
0: ครับแล้วโรคที่มันมากับปลาที่เราจะต้องดูแลรักษาอะไรแบบนี้ครับมันมีบ้างไหมคร
1: ับ ครับโรคส่วนใหญ่ครับระบบปิดนะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากเราอ่ะบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแล้วก็โรคที่ส่วนใหญ่เจอมันเกิดจากการที่ปลาเนี่ยครับมีความเครียดแล้วก็บางทีอาจจะกัดกันเองบ้างนะครับเราก็ต้องแยกออกครับวิธีการสังเกตว่าปลาตัวไหนป่วยหรือไม่สมบูรณ์นะครับคือเขาจะแยกออกจากฝูงเพราะว่าปลาชะโอนเนี่ยเป็นปลารวมฝูงเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนครับพออยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแล้วถ้ามีตัวใดตัวนึงเนี่ยครับแยกออกจากฝูงเนี่ยเราก็พึงสังเกตไว้เลยว่าปลาตัวเนี้ยต้องมีอาการผิดปกติเช่นเขาอาจจะมีอาการป่วยหรือเขาอาจจะมีอาการที่โดนเพื่อนๆในบ่อเนี่ยกัดมาเราก็จะแยกออกครับแยกออกไปใส่ทางตู้กระจกนั้นพอใส่ตู้กระจกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะให้ยาออกซี่
0: คร
1: ับยาออกซี่ก็ใช้ในปริมาณ10กรัมต่อน้ํา100ลิตรครับแล้วก็ใช้เกลือประมาณ 1-2 กรัมเพื่อเป็นการรักษาเขาใช่ครับก็หลักการประมาณนี้ครับ
0: ครับย้อนกลับมานิดนึงก็คือระบบน้ําซึ่งเป็นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากๆของการเลี้ยงปลาเลยนะครับแล้วพี่บอยมีวิธีการดูหรือว่ามีการบําบัดน้ําสังเกตน้ํายังไงบ้างครับว่าน้ําเรามีน้ําเสียหรือเปล่าหรือว่าน้ําเราสะอาดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับ
1: ครับวิธีการดูในเบื้องต้นนะครับคือง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้วิธีการที่ถ้าเราให้อาหารปลาปกติใช่มั้ยครับถ้าปลากินค่อนข้างน้อยหรือปลาไม่กินเลยเราพึงสังเกตว่าบ่อเราเนี่ยต้องมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นค่า pH เปลี่ยนค่า pH คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํานะครับก็พอค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํานะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันจะทําให้ปลาเนี่ยมีอาการที่เคลื่อนไหวน้อยแล้วก็อาจจะกินอาหารไม่กินอาหารหรืออาจจะกินอาหารได้น้อยลงครับก็ส่วนใหญ่อ่ะปลาเขาจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ําครับเราเลยต้องคุมเกี่ยวกับระบบของน้ําไว้ให้ได้ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถังแบบนี้มันมีความแตกต่างจากด้านบนยังไงครับพี
1: ่ถังแบบนี้นะครับผมจะเอาไว้ถ้าผมเพาะปลาเองนะครับผมจะเอาไว้อนุบาลลูกปลาครับเนื่องจากบ่อเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ค่อนข้างเตี้ยเราจะบริหารจัดการในการดูแลเขาการดูดน้ําออกการถ่ายน้ําเงี้ยเราจะบริหารจัดการได้ง่ายกว่าครับเพราะว่าถ้าอย่างบ่อสูงเนี่ยมันเป็นบ่อที่ปลาต้องอายุประมาณ1เดือนแล้วแล้วก็ปลากินอาหารเม็ดได้แล้วเราถึงจะยกขึ้นถังขุนครับใช่ครับก็ถังขุนเนี่ยก็พอขึ้นถังขุนเสร็จปุ๊บก็เลี้ยงยาวไปจน6เดือนเลย
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วระบบนิเวศแล้วก็สภาพแวดล้อมของฟาร์มของเราอ่ะมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลามั้ยครับ
1: ก็ถ้าเท่าที่ผมมีข้อมูลมาครับความสมบูรณ์ของปลาเนี่ยครับก็เขาจะชอบในอุณหภูมิประมาณ27 28ถึงประมาณ32องศาครับ
0: ครับ
1: ก็อุณหภูมิเนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทําให้ปลาเนี่ยเขาไม่เครียดไม่ทำให้เขาตื่นตัวได้ตลอดเวลาครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วพี่บอยครับแล้ววิธีการแยกเพศของเขาอะครับเรามีวิธีการสังเกตยังไงบ้างครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียแบบนี้ครับ
1: ครับวิธีการสังเกตนะครับก็อย่างนี้นะครับตัวเมียนะครับตู้นี้นะครับตัวเมียนะครับจะมีลักษณะที่หัวสั้นกว่าตัวผู้นะครับจะหัวสั้นแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่กว่าตัวผู้ครับแล้วก็มีจุดสังเกตอีกทีนึงคือมันจะมีจุดข้างแก้มของเขานะครับปลาชะโอนวิธีการสังเกตปลาชะโอนนะครับจะมีจุดที่ข้างแก้มเป็นปานดําอยู่2แก้มเขาครับนะครับจะมีปานดําอยู่เราจะสังเกตได้เลยว่าปลาชนิดนี้คือปลาชะโอนครับ
0: อ
1: ันนี้คือวิธีการสังเกตในเบื้องต้นของตัวเมียนะคร
0: ับ
1: และอย่างตัวผู้นะครับตัวผู้ก็อยู่ในตู้ด้านล่างครับตัวผู้เนี่ยเขาจะมีลักษณะคือเ ขาจะตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าตัวเมียแล้วก็เขาจะเคลื่อนตัวไวมากๆครับจะเคลื่อนตัวไวแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างที่เล็กกว่าแล้วก็มีความดุร้ายน้อยกว่าตัวเมียครับแต่ลักษณะอย่างอื่นก็มีปานมีจุดตามแก้มของเขาเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเหมือนกัน
0: ครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสังเกตปลาว่าตัวไหนคือเพศผู้หรือว่าเพศเมีย
1: ใช่
0: ผมมองสังเกตไปเห็นด้านบนนะครับพี่บอยคืออะไรครับ
1: ครับข้างบนเนี่ยครับเป็นระบบกรองครับอันนี้ก็เป็นระบบน้ำหมุนเวียนเหมือนกันครับก็จะใช้วิธีการโดยมีปั๊มเนี่ยครับดูดแล้วก็กระจายลงไปทุกบ่อครับแล้วก็จะมีหินนะครับเป็นหินในการปรับค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าอะคาไลค่า pH นะครับแล้วก็เป็นหินที่ปรับค่าความสมดุลของน้ำให้คงตัวตลอดเวลานะครับ ก็ระบบตู้ปลาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบกองบนคือกองบนตู้
0: ครับ
1: ก็น้ำก็จะเวียนเหมือนกันก็หลักการก็คล้ายๆกับของบ่อพลาสติกเหมือนกันครับมันก็จะเวียนกันอย่างเงี้ยตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่นี่มันโมเดลเล็กกว่าโครงสร้างมันน้อยกว่าครับก็เลยจะเวียนได้ไม่เยอะเท่าบ่อใหญ่ครับอันนี้ก็ใช้ปั๊มแค่ 1,500 ลิตรต่อชั่วโมงครับครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการบำบัดน้ำใน
1: ระบบตู้ปลา
0: ในระบบตู้ปลาของเรานะครับ
1: คุ
0: ณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิธีช่องทางการจำหน่ายนะครับว่าที่นี่มีวิธีการจำหน่ายยังไงบ้างครับ

0: ช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูช่องทางการตลาดแล้วก็แรงบันดาลใจที่อยากจะส่งต่อนะครับและที่สำคัญก็คือเมนูอาหารที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับเยอะแยะมากมายพี่ปอยครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเราทำเมนูอะไรบ้างจากปลาชะโอนะครับ
1: ครับก็เมนูก็วันนี้ครับเป็นเมนูปลาชะโอนทั้งหมดเลยนะครับเป็นเมนูปลาชะโอน4เมนูนะครับก็เริ่มที่เมนูแรกก่อนเลยครับเมนูนี้เป็นปลาชะโอนทอดกระเทียมนะครับครับเมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นชูชีปลาชะโอนนะครับครับเมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นแกงส้มปลาชะโอนนะครับแกงส้มหน่อไม้ดองนะครับอันนี้ก็เป็นห่อหมกปลาชะโอนนะครับ
0: ครับ
1: 4เมนูนี้เป็นเมนูปลาชะโอนทั้งหมดเลย
0: ครับและที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อไปรับประทานได้ด้วยก็คือตรงนี้
1: ใช่ครับใช่ครับก็ช่องทางก็เบอร์โทรผมโดยตรงก็ได้ครับเบอร์โทร0869302630ครับหรือซื้อผ่าน Facebook แล้วก็ TikTok ก็ได้ครับก็ฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกครับ
0: ครับแล้วก็คือส่งทั่วประเทศเลยมั้ยครับ
1: ส่งได้ทั่วประเทศครับก็ทางฟาร์มเรานะครับวิธีการของเราเนี่ยเราถ้าออเดอร์ลูกค้าออเดอร์มานะครับเราจะทำการอดอาหารก่อนอย่างน้อย1วันครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอดอาหารเสร็จปุ๊บเราก็จับปลามาแล้วก็น็อกน้ำแข็งประมาณ20-30 นาทีเสร็จปุ๊บเราก็จะมาซีนสุญญากาศในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็เข้าห้องเย็นในอุณหภูมิลบ 15 องศาเพื่อควบคุมคุณภาพเนื้อแล้วก็ให้มีความคงสดตลอดเวลาครับผมส่งได้จัดส่งได้ทั่วประเทศครับ
0: ครับผมขออนุญาตชิมสักเมนูนะครับ
1: ได้ครับผม
0: พี่บอยครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขายังมีความต้องการปลาชะโอนมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็ปัจจุบันนะครับก็ของเราเนี่ยก็ขายออกได้เรื่อยๆครับก็ทุกอาทิตย์ก็เฉลี่ยอาทิตย์ละประมาณ 5-10 กิโลก็ออกได้ตลอดครับหรือจะเป็นบางล็อตครับบางล็อตจะเป็นร้านอาหารใหญ่ๆร้านอาหารเนี่ยครับเขาจะสั่งทีก็ประมาณ50โลถึง100โลอันนี้ก็คือแทบจะปิดขอบได้เลยครับก็มันจะสั่งไปฟีดไว้เป็นจำนวนมากครับแล้วแต่ว่าเราจะส่งตลาดแบบไหนครับใช่ครับก็หรือพ่อแม่พี่น้องทั่วไปที่สั่ง1โล2โล5โล10โลเราก็จะส่งได้ทั่วประเทศครับไม่มีปัญหาครับผม
0: เมื่อสักครู่ผมได้ชิมแล้วคุณผู้ชมก็คือเขาจะมีความนุ่มความนิ่มของรสชาติเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยไหมคร
1: ับ ใช่ครับถ้าเกิดปลาชะโอนนะครับรสชาติเขาคือจะมีกลิ่นหอมมีความมันถ้าเป็นเมนูอย่างคุณเสิร์ฟชิมเมื่อกี้นะครับเป็นเมนูชูชีเป็นเมนู
0: ห่อหมก
1: ใช่ครับห่อหมกเนี่ยเขาจะมีความละเอียดเนื้อมีความละเอียดมีความหอมมีความมันในตัวครับแล้วก็อันนี้คือเป็นจุดเด่นของปลาชนิดนี้เลยครับคือปลาเนื้ออ่อนครับ
0: ครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานหรือว่าอยากจะเข้ามาดูที่ฟาร์มของเราได้ไหมครับ
1: ครับก็ปกติครับฟาร์มเราก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วครับก็โดยเฉลี่ยฟาร์มเราเนี่ยจะเปิดประมาณ 1-2 เดือนจะเปิดให้เกษตรกรเข้าชม1ครั้งนึงครับก็ช่องทางวันไหนผมจะแจ้งวันและเวลานะครับก็ติดตามทางสื่อช่องทางต่างๆของฟาร์มก็ได้ครับก็ผมก็จะแจ้งว่าฟาร์มจะเปิดช่วงวันไหนเวลาไหนครับ
0: ครับ
1: ก็เกษตรกรก็เข้ามาได้เลย
0: ครับ
1: ก็เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: ครับแล้วแบบว่าอนาคตเรามีการวางแผนอนาคตไว้ไหมครับว่าเราจะมีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาฟาร์มของเรามี

0: ีการต่อยอดพัฒนาฟาร์มของเรายังไงบ้างครับ
1: ครับตอนนี้ก็อย่างฟาร์มนะครับก็คือเราจะทําการขายชุดนึงเราก็ถึงจะเพิ่มชุดใหม่อีกชุดนึงครับก็ฟาร์มมองว่าตอนนี้กําลังขยายกําลังการผลิตขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการของตลาดนะครับก็เรามองเรื่องตลาดลูกค้าถ้าลูกค้ามีความต้องการมากเราก็จะขยายขึ้นมากแล้วก็ตอนนี้เราได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกจจิ้งครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้านะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาชะโอนเนี่ยที่ผมกำหนดไอเดียไว้นะครับก็คืออาจจะเป็นปลาชะโอนที่ทอดกระเทียมเลยครับทอดกระเทียมสำเร็จพร้อมทานเลยอาจจะมีน้ำพริกปลาชะโอนนิดนึงแล้วก็อาจจะมีข้าวเหนียวนิดนึงครับตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ครับตอนนี้กำลังร่วมกับมหาลัยอยู่ครับ
0: ครับอยากจะให้พี่บอยเน้นย้ำช่องทางการติดต่อหน่อยครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาที่นี่บ้างครับ
1: ครับก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับก็คือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0869302630ครับเป็นเบอร์โทรผมโดยตรงนะครับแล้วก็ช่องทาง TikTok แล้วก็ Facebook นะครับก็เป็นชื่อว่าฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกครับก็ติดต่อทักเข้ามาได้เลยครับผมก็สามารถส่งสินค้าให้ได้ทั่วประเทศครับ
0: ครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่ฟาร์มแห่งนี้ได้นะครับก็ติดต่อพี่บอยมาโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาเปิดบ้านเปิดฟาร์มให้ผมและทีมงานและคุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนกระบวนการเลี้ยงแล้วก็ช่องทางการตลาดแล้วก็เมนูอาหารที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปหาเรื่องราวหาแรงบันดาลใจแล้วก็หาอาชีพสร้างรายได้ที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมพี่บอยและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับ

0: ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าเสรีจังหวัดน่านเมืองที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวกำลังยกระดับตัวเองสู่การเป็นฮับการค้าชายแดนที่สำคัญของภาคเหนือตอนบนด้วยยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง4ภูมิภาคไทยลาวจีนและเมียนมาผสานพลังไปกับโครงข่ายรถไฟทางคู่สายประวัติศาสตร์ที่กำลังจะพลิกโฉมการขนส่งให้ไร้รอยต่อผ่านด่านสากลห้วยโขนประตูบานใหญ่ที่เปิดออกเพื่อรับโอกาสครั้งใหม่ของ SME ท้องถิ่น
1: ปัจจุบันนะคะจังหวัดค่ะมีแผนในการผลักดันผู้ประกอบการค่ะสินค้าชุมชนนะคะให้มีการส่งออกค่ะระหว่างชายแดนไทยกับชายแดนห้วยโขนค่ะซึ่งจากทางสำนักงานเนี่ยได้ดำเนินการโครงการค่ะเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการเขียนสตอรี่เทลลิ่งไปในตัวค่ะแล้วก็จะมีการส่งต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสำนักงานอุตสาหกรรมค่ะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดค่ะซึ่งก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ของเราก็จะมีผู้ประกอบการนะคะเข้าร่วมกับโครงการของเราทุกๆปีค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะลงให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเขียนสตอรี่เทลลิ่ง
0: แต่การจะก้าวข้ามพรมแดนไปสู่ตลาดระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อเส้นทางคมนาคมขนส่งถูกเชื่อมถึงกันด้วยระบบรางที่ทันสมัยคุณภาพและมาตรฐานคือใบเบิกทางที่สำคัญที่สุดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านจึงเร่งขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าอัตลักษณ์เมืองน่านให้พร้อมลดแล่นไปบนเส้นทางสายเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน
1: จังหวัดน่านนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ค่ะสินค้า SME เด่นๆอยู่ประมาณ5ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ผ้าทอเครื่องเงินกาแฟน่านแล้วก็จะมีในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของหัตถกรรมตอนนี้ก็คือจะมีผลิตภัณฑ์บางรายการนะคะมีการส่งออกอยู่แล้วอย่างเช่นเครื่องเงินเนี้ยค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมในส่วนของการขอมาตรฐานค่ะผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเครื่องประดับเงินแล้วก็เครื่องเงินค่ะในส่วนของผู้ประกอบการเครื่องเงินนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านค่ะได้ร่วมพัฒนาแล้วก็ร่วมส่งเสริมค่ะโดยการเขียนโครงการต่างๆเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนของการพัฒนา AI และก็การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันนะคะ
0: หนึ่งในต้นแบบความสำเร็จที่หยิบเอาเสน่ห์ดั้งเดิมมาผสมผสานกับโอกาสทางการค้าใหม่ๆคือศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาที่สะท้อนให้เห็นว่างานหัตถศิลป์เมืองน่านสามารถเติบ

0: โตได้อย่างสง่างามในตลาดต่างประเทศซึ่งนับจากนี้การส่งออกคุณค่าจากภูมิปัญญาจะยิ่งทวีความคล่องตัวมากขึ้นผ่านโครงข่ายคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งทางบกและทางราง
1: เครื่องเงินจังหวัดน่านเนี่ยถือเป็นเครื่องเงินที่ทางประเทศลาวอะค่ะเป็นที่ต้องการมากๆเลยค่ะประเทศลาวอะค่ะเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบเนื้อเงินของประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคุณภาพของเนื้อเงินที่มีมาตรฐานที่สูงเกินกว่า 92.5 นะคะเวลาที่นำไปขายก็สามารถเรียกราคาได้สูงกว่าเงิน 92.5 ที่เป็นสเตอร์ลิงซิลเวอร์ธรรมดาจุดเด่นในเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะทำให้เครื่องเงินของเราไม่เหมือนที่อื่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของชาติพันธุ์เอยหรือว่าของคุณค่าทางวัฒนธรรมจากคนในท้องถิ่นเองที่มาจากหลายๆที่แต่เดิมทีเนี่ยจังหวัดน่านเราเนี่ยมีช่างเงินมาจากประเทศลาวก็มีนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทยนะคะซึ่งมันเป็นคุณค่าที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์แล้วก็ชาติพันธุ์ของเราเนี่ยมีชาติพันธุ์มงและเมี่ยนนะคะที่เป็นกลุ่มช่างที่ทำนานการในเรื่องของการทำเครื่องประดับและยังมีเครื่องเงินที่มาจากคนพื้นราบด้วยเช่นกันนะคะจะเป็นกลุ่มที่เขาอะมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่จังหวัดน่านทำให้เครื่องเงินจังหวัดน่านอะมีความหลากหลายของเราเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้วนะคะเราก็ยังส่งออกยังประเทศต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะคะญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ประเทศจีนนะคะคนจีนก็ชอบนะคะเครื่องเงินไทยเพราะว่าเครื่องเงินของประเทศจีนกับของไทยอะไม่เหมือนกันเลยถ้าพูดถึงฝีมือเนี่ยค่ะอยากให้ทางภาครัฐแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะช่วยสนับสนุน SME ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะคะเพราะว่าน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่มีทุนทรัพย์นะคะแล้วก็คือเขาอาจจะมีความรู้แต่เขายังไม่มีเงินลงทุนทางภาครัฐอะช่วยเข้ามาแล้วก็หา business matching นะคะเพื่อให้เด็กๆอะได้มีธุรกิจที่เติบโตแล้วก็มีธุรกิจที่แปลกใหม่ในอนาคตข้างหน้าค่ะ
0: แม้ประตูแห่งโอกาสจะเปิดกว้างขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานแต่ความท้าทายในการเดินหน้าต่อยังคงมีอยู่ซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการคือโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งเข้ามาเติมเต็มเพื่อให้น่านเชื่อมโยงการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It's just your ability to.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
5: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

เรื่องมันก็80ปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าพ่อก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงปูนมันก็เป็นเรื่องของเวรของกรรมเขาละเนาะ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: สน NBT North ช่อง11ภาคเหนือครับ
1: คนสนิทกับยักยอกเงินวัดและฟอกเงินล่าสุดนั้นทั้งสองคนต้องนอนคุกต่อหลังศาลไม่ให้ประกันตัวขณะที่ตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องคาดว่าจะมีอีก 1-2 คนพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสวรรค์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชตและสีกาเอว่าคดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีใน2ส่วนคือส่วนแรกกรณีอดีตพระโชตได้ทำผิดวินัยสงฆ์ยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวโดยออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนที่2ตรวจสอบหาเส้นทางเงินเชื่อมโยงผู้กระทำผิดร่วมเนื่องจากพบเส้นเงินที่พบนั้นมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคเงินและใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมถึงใบอนุโมทนาร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า92ล้านบาททางนี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์คาดว่าจะมีบุคคลที่3เกี่ยวข้องด้วย 1-2 คนซึ่งจะเป็นสีกาหรือว่าพระนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมคดีการได้ส่งเอกสารให้ปปง.เรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำงานในเชิงรุกมากขึ้นรวมทั้งวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยได้มอบนโยบายให้จัดทำระบบบัญชีของวัดในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางเพื่อตรวจสอบได้ว่าวัดมีการรับเงินหรือใช้เงินรวมถึงทรัพย์สินต่างๆถูกต้องหรือไม่ส่วนการจัดทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางนายปกรณ์บอกว่าเพิ่งได้รับงบประมาณในปีนี้ประมาณ60ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกวัดเข้าด้วยกัน
2: มีพ.ศ.อีก10พ.ศ.มีกฎหมายอีก100ฉบับถ้าคนยังไม่สามารถที่จะควบคุมกองกิเลสในใจตัวเองได้มันก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องจัดการให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกยกตัวอย่างในเรื่องทรัพย์สินนะครับพ.ศ.เขาได้รับมอบนโยบายจากผมไปแล้วว่าให้ไปทำระบบบัญชีของวัดที่ง่ายๆแล้วก็เชื่อมโยงกับส่วนกลางจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีการรับหรือใช้เงินหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่จะได้ตรวจสอบได้แล้วก็ปรามได้แต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเราดีเทคเรื่องนี้ได้แต่เนิ่นๆเราสามารถที่จะรู้ว่าใครมีพฤติกรรมประมาณไหนนะครับแล้วสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นได้อีก
1: ด้านนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวถึงเงินบริจาคของวัดว่าแม้วัดจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ก็ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องส่วนมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ได้มีสถานะเป็นองค์กรสาธารณกุศลหากมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่เงินบริจาคมีหน้าที่ต้องยื่นแบบพ.ง.ด.55และเสียภาษีตามกฎหมายซึ่งกรมสรรพากรก็จะเข้าไปติดตามตรวจสอบรายได้ขององค์กรกลุ่มนี้เพื่อให้เสียภาษีถูกต้องตามความเป็นจริงและในวันที่22กันยายนนี้ทางกรมสรรพากรก็จะหารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเงินบริจาคผ่านระบบ e-donation รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรของวัดให้ถูกต้องตรงกันซึ่งปัจจุบันมีศาสนสถานลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วประมาณ 46,000 แห่งในจำนวนนี้เป็นวัด 43,000 แห่งและมีที่มีอยู่ 45,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งก็ถือว่าเข้าสู่ระบบเกือบทั้งหมดแล้ว
3: ผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทย plus ถือว่าดีมากนะคะจนมีเสียงเรียกร้องจากทางประชาชนแล้วก็บรรดาร้านค้าอยากให้รัฐบาลขยายโครงการนี้ออกไปอีกค่ะซึ่งเรื่องนี้เองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่นะคะอาจจะได้อีก1หรือ2เดือนแต่ทางนี้ต้องขอดูสภาพเศรษฐกิจก่อนค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2นะคะบอกว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ทั้งหมด 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินก็ยังมีเหลืออยู่ซึ่งจะเพียงพอขยายไปได้อีก1หรือ2เดือนขอดูก่อนต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วย
4: กำลัง พิจารณาอยู่ด้วยครับ
5: เห็นก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าไม่มีเงินแต่ว่ารอบนี้เหมือนมีค่ะวันนี้มีแล้ว
4: ไม่ใช่เงินทั้งหมด200,000,000วันนี้เราใช้ยังมีเหลืออยู่ครับ
5: ยังเพียงพอที่จะทำขยายอีก2เดือนใช่ไหมคะ
4: ก็ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ครับว่าจะได้เดือนหรือ2เดือนนะครับขอดูอยู่นะครับและดูสภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับ
1: เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับของโครงการไทยช่วยไทย plus ไปฟังเสียงประชาชนในย่านใจกลางกรุงเทพที่ยังคงใช้สิทธิ์ในการสแกนซื้อสินค้าและอาหารกันอย่างต่อเนื่องโดยบรรดาผู้ขายก็บอกนะครับว่าช่วยเพิ่มยอดในการขายจึงอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปขณะที่ประชาชนบอกว่าโครงการนี้มีประโยชน์ใช้ได้ทั้งการเดินทางและซื้ออาหารวันนี้ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทย plus บริเวณย่านประชาสงเคราะห์ดินแดงห้วยขวางกทม.ซึ่งก็พบว่าประชาชนยังคงออกมาซื้ออาหารและรับประทานอาหารที่ร้านอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าของร้านหมูสเต๊ะและบะหมี่บอกว่าหลังมีโครงการบรรยากาศการจับจ่ายคึกคักขึ้นอย่างได้เห็นได้ชัดลูกค้านั้นกล้าจ่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีโครงการที่ค่อนข้างจะเงียบโดยประเมินว่าช่วยเพิ่มยอดขายมากกว่า50%และหวังว่าโครงการช่วยได้ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนพร้อมอยากให้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
6: คนละครึ่งก็ช่วยได้เยอะประชาชนก็กล้าใช้เงินแล้วก็เศรษฐกิจมันก็จะฟุ้งขึ้นมาหน่อยถ้าไม่มีคนละครึ่งคนก็ไม่กล้าใช้เงินเพราะว่าตอนนี้ก็ให้เยอะอยู่นะ60 40เนี่ยคือรัฐบาลก็ให้เยอะอยู่คนก็กล้าใช้เงินกล้าใช้อะไรอย่างงี้ไงก็กระเตื้องอยู่ดีมากก็อยากจะให้มีต่อก็ถามลูกค้าบอกอยากจะให้มีต่ออย่าเพิ่งนั่นอย่าเพิ่งหยุดโอ้ก่อนมีนิ่งน้ำนิ่งเลยพอมีโครงการปุ๊บก็เพิ่มเลยก็ยังดีขึ้นมาเลยสักประมาณสัก 55% ก็ดีหน่อย
1: ขณะที่ร้านขายน้ำชงและข้าวกล่องก็ระบุว่าภาพรวมยังคึกคักพร้อมเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และอยากให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องส่วนเจ้าของร้านอาหารอีกรายก็มองนะครับว่าโครงการช่วยเพิ่มยอดขายได้ประมาณ 10% และเห็นว่าการจำกัดวงเงินทำให้บรรยากาศนั้นคึกคักในเฉพาะช่วงต้นเดือนจึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มวงเงินหรือว่าการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยตรง
7: ช่วงที่เข้าร่วมโครงการเขาจะมาใช้เยอะหน่อยแต่ก็อีกนะเพราะว่าเป็นร้านกาแฟร้านเล็กๆใช่ไหมล่ะบางคนเขาก็จะไปใช้ร้านที่แบบว่าราคาแบบว่าแต่ยังช่วยลดได้อันนี้ก็ประหลาดประลายแต่ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะที่ถามน้องนะค่ะ
1: ด้านประชาชนที่มาใช้บริการก็ระบุว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยนำไปใช้ทั้งค่าเดินทางรถไฟใต้ดินและซื้ออาหารพร้อมกับมองอีกว่าวงเงินวันละ200บาทและวงเงินเดือนละ 1,000 บาทอยู่ในระดับที่เพียงพอและช่วยเหลือประชาชนได้หลายกลุ่ม
8: ก็ได้เยอะนะคะในแต่ละเดือนมันก็ช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายของเราได้ระดับหนึ่งละค่ะส่วนใหญ่แกก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็อาจจะอาหารนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้หมดภายในวันเดียวว
9: ันละ200เนี่ยถือว่าจำกัดการใช้จ่าย
8: ไม่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยากได้เงินสดหรืออยากได้เต็มลิมิตกว่านี้แต่ว่าแกคิดว่า200นี่ก็พอดีนะคะเพราะบางคนเราก็ไม่ได้ใช้เยอะ
3: รัฐบาลสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วนะคะเพื่อออกปฏิบัติการล่าจับและควบคุมปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดอยู่ใน21จังหวัดพร้อมเตรียมงบกลางค่ะเพื่อสนับสนุนงานควบคุมและแก้ไขปัญหาเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลในปัจจุบันยังคงพบปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงการพิเศษขึ้นมาเพื่อมาแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือ Task Force ใน21จังหวัดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจนและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีถือเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้นะคะที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่าเพื่อควบคุมปริมาณจำนวนปลานำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักปลาป่นเพื่อสร้างรายได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปแหล่งน้ำใหม่ดึงชาวบ้านร่วมเป็นหูเป็นตาใช้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA และนำระบบ tracking มาใช้ติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จนอกจากนี้รัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทนะคะแต่ว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดถือว่าเป็นวงกว้างมากขึ้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งปูพรมตรวจโรงงานกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาครป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยเน้นเฝ้าระวัง3แนวคลองสำคัญอย่างคลองภาษีเจริญคลอง4ปวาภาสวัสดิ์คลองเอกชัยหลังมีประชาชนร้องเรียนเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่มันเสื่อมโทรมลงรวมถึงมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องดร.สุรินทร์วรกิจธรรมตรงที่บดีกรมควบคุมมลพิษก็เปิดเผยว่าจังหวัดสมุทรสาครนั้นเบื้องต้นมีแผนตรวจสถานะประกอบการและโรงงานกลุ่มเสี่ยง36แห่งโดยระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนที่ผ่านมาตรวจแล้ว25แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบนครอบคลุมกิจการแปรรูปอาหารแปรรูปสัตว์น้ำฟอกย้อมหล่อหลอมและชุบโลหะขณะที่ทางด้านของสำนักงานในส่วนของภาค5เองก็จะเดินหน้าสนับสนุนการตรวจสอบคำแนะนำทางวิชาการและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการปัญหามลพิษทางน้ำโดยเฉพาะคลองสีวาภาสวัสดิ์ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่กรมควบคุมมลพิษให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชนจัดมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะเปิดแผนเชิงรุกทุกหน่วยงานต้องทำงานเร็วขึ้นค่ะไม่ปล่อยให้ประชาชนรอความยุติธรรมจนสายเกินไปพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงทิศทางการทำงานที่ผ่านมาผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินย้ำชัดเจนนะคะว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมจึงวางกรอบเวลาทำงานเข้มข้นใน7นโยบายหลักเพื่อให้ทุกกรมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องแรกคือเรื่องของความเท่าเทียมทางกฎหมายด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือค่าทนายและเงินประกันตัวให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยพร้อมส่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสายด่วนเข้าไปดูแลเพื่อเปิดโอกาสให้คนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ต่อสู้คดีตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
1: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
2: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่แน่ใจว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
1: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแค่การบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะคร
2: ับ
1: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
2: ์
1: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้
0: ส่วนเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจเข้มที่บริเวณรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำสกัดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าหลายพันล้านเม็ดไม่ให้ข้ามพรมแดนควบคู่กับการตัดวงจรผู้มีอิทธิพลยึดทรัพย์และเปิดศูนย์บำบัดรักษา1อำเภอ1ศูนย์การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ได้ตั้ง7ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบแก๊งออนไลน์นอมินีและการฟอกเงินหลังพบกลโกงเปลี่ยนไปใช้บัญชีนิติบุคคลแทนบัญชีม้าบุคคลทั่วไปพร้อมดึงระบบศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์อายัดบัญชีให้ไวที่สุดล่าสุดสามารถยึดทรัพย์และเฉลี่ยเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาท
1: ตอนนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเพราะรู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะครับโอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถว1ก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
2: ครับ
1: ปัญหาคือตัวเนี้ยทางตำรวจน่ะก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
2: ครับ
1: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลามีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตรงนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
2: ครับ
1: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง DSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะมาเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย์ในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายๆนะครับก็เป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปง.นะครับก็ดำเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายท่อตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
2: ๆครับ
1: พอขายท่อตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
0: ขณะที่นโยบายด้านปากท้องค่ะมีการจับมือกับสถาบันการเงินจัดมหากรรมแก้หนี้ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้สิน23ครั้งทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนสำเร็จกว่า 40,000 รายมูลค่าทรัพย์สินกว่า 8,000 ล้านบาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านไปกว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยกตัวอย่างเคสจริงที่ช่วยเจรจานะคะเช่นค่างวดรถจากเดิมเดือนละ 15,000 บาทลดเหลือเพียง 1,500 บาทหรือหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาทเจรจาปิดจบเหลือ 15,000 บาทช่วยให้คนค้ำประกันและลูกหนี้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตได้อีกครั้งพร้อมประกาศเดินหน้าจัดงานแก้หนี้สินต่อเนื่องทั่วประเทศ
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมองการใช้วาทกรรมระบอบสีน้ำเงินนำมาโจมตีฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่าเป็นขบวนการเพื่อจะดิสเครดิตทางการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Today Live ตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยที่กำลังถูกฝังความเชื่อด้วยคำว่าระบอบสีน้ำเงินโดยได้ตั้งคำถามกลับว่าประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่แล้วแต่ว่าวาทกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อดิสเครดิตทางการเมืองหลังจากที่บางพรรคการเมืองนั้นขับเคลื่อนแคมเปญปราบกลุ่มทุนสีเทาไม่สำเร็จจึงมีการเปลี่ยนเป้าหมายใหม่หันมาเรื่องของการบริหารงานการเมืองในสภาไปจนถึงข้อกล่าวหาเรื่องการหัวสวเข้าด้วยกันเพื่อสะสมความไม่พอใจของสังคมเอาไว้ใช้ในการเลือกตั้งรอบหน้าส่วนข้อกล่าวหาหัวสวนั้นโฆษกรัฐบาลระบุว่าหากมีหลักฐานควรส่งเข้ากระบวนการตามกฎหมายไม่ใช่เลือกเปิดข้อมูลบางส่วนเพื่อหวังผลชี้นำสังคม
0: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571นะคะโดยประกาศใช้มาตรฐานสากลนี้เป็นตัวเร่งในการยกเครื่องการบริหารประเทศทั้งระบบทั้งมิติเศรษฐกิจราชการและการศึกษานางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยขณะนี้ไทยได้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเชิงเทคนิคแล้วภายหลังจากที่ได้ส่งบันทึกเบื้องต้นไปเมื่อปลายปี2568โดยปัจจุบันคณะกรรมการของ OECD จำนวน25คณะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกฎหมายและนโยบายของไทยในทุกมิติซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้34หน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นเอกภาพซึ่งมีเป้าหมายคือการยกระดับประเทศทั้งการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมลดขั้นตอนและภาระของภาคธุรกิจทำให้ระบบราชการคล่องตัวและโปร่งใสขึ้นรวมถึงพัฒนาคนไทยให้มีทักษะพร้อมสำหรับเศรษฐกิจใหม่โดยหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จที่เห็นผลเป็นรูปธรรมคือผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือปีซ่าประจำปี2025ที่ OECD เพิ่งประกาศผลเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาซึ่งพบว่านักเรียนไทยมีคะแนนปรับตัวสูงขึ้นจากปี2022ครบทั้ง3ด้านได้แก่ทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และทักษะด้านการอ่านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับนะคะว่าแม้ทิศทางคะแนนจะดีขึ้นแต่ภาพรวมยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD โดยเฉพาะสัดส่วนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะขั้นพื้นฐานรัฐบาลจึงเตรียมนำผลประเมินนี้มาต่อยอดเพื่อปิดช่องว่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่เนื่องจากคุณภาพการศึกษาคือสิ่งที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีโลกในระยะยาว
2: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติวกสทช.ก็ร่วมกับกองทุนกทบกทปสนะครับและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดตัวโครงการประกวดนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเปิดทางให้กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุตลอดจนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้อย่างเท่าเทียมนายชันทพัฒน์คำโคกรวดรักษาการรองเลขาธิการกสทช.พร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาหรือกทปส.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมเปิดตัวโครงการ Thailand Accessible Innovation Challenge InnoAct 2026 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีนักวิจัยและกลุ่มสตาร์ทอัพให้นำแนวคิด

0: ดีไซน์มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้งานได้จริงด้านคณะผู้จัดงานก็คาดหวังว่าเวทีนี้จะก่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบอย่างน้อย10ผลงานพร้อมสร้างเครือข่ายนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า100คนเพื่อยกระดับให้เป็นมาตรฐานในการออกแบบเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต
1: โครงการนี้นะคะเป้าหมายคือเราคาดหวังว่าเราจะได้ต้นแบบนวัตกรรมนะคะที่สามารถที่จะตอบโจทย์เพนพอยต์ให้กับกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสนะคะได้เท่าถึงกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมค่ะโดยเราจะคาดหวังว่าเราจะได้ต้นแบบผลงานนวัตกรรมเนี่ย10ผลงานในรอบสุดท้ายซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็จะมีเครือข่ายผู้พัฒนานวัตกรรมหรือเรียกว่าเครือข่ายนวัตกรนะคะจาก100คนทั่วประเทศนะคะท้ายสุดเนี่ยเราต้องการจะเสริมสร้างเกิดคอมมูนิตี้หรือสังคมของนวัตกรรมสำหรับคนกลุ่มนี้ค่ะ
0: สำหรับนักวิจัยสตาร์ทอัพหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศเงินสด 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายโดยโครงการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วไปจนถึงวันที่20กันยายน2569และจะประกาศผล50ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกในวันที่22กันยายนนี้เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาแนวคิดเชิงลึกต่อไป
2: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องที่บริเวณจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยวันนี้มีตัวแทนนักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายนำจ่ายให้ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยหนึ่งในตัวแทนนักเรียนทุนได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกฎหมายโดยพระปรีชาสามารถและความเสียสละเพื่อสังคมพร้อมทั้งตั้งปณิธานว่าจะเจริญรอยตามพยุคลบาทนำความรู้ด้านกฎหมายไปใช้พดุงความยุติธรรมและช่วยเหลือสังคมต่อไป
3: พระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นทรงเป็นนักกฎหมายที่มีพระปรีชาสามารถค่ะแล้วก็มีความเสียสละเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างให้พวกเราที่เป็นนักเรียนทุนในฐานะนักเรียนทุนก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็อยากจะดำเนินรอยตามพระองค์ท่านในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะเพื่อที่จะใช้ความยุติธรรมในฐานะนักกฎหมายอย่างพวกเราอยากจะใช้ความยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือกับสังคมในปัจจุบันให้มากที่สุดค่ะ
2: ขณะที่ประชาชนจากจังหวัดนครราชสีมาได้บอกเล่าถึงความประทับใจในพระกรณียกิจโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงและสตรีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
4: ประทับใจที่ว่าองค์พาน่ะเรียนด้านกฎหมายแล้วก็ได้ไปช่วยผู้ต้องขังผู้หญิงนะคะที่ผู้หญิงอื่นๆที่ว่าไม่ได้ต้องขังก็แล้วแต่ที่ว่ามีปัญหาเรื่องว่าโดนรังแกโดนข่มเหงทางอะไรเงี้ยพระองค์ก็จะไปแนะนำให้ความช่วยเหลือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนผู้หญิงทุกคนที่บางทีก็จะเสียเปรียบเห็นว่าผู้หญิงเป็นคนอ่อนแออย่างเงี้ยท่านก็จะช่วยอันนี้ซาบซึ้งใจมากเลยค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาคือ 8:15 น.ถึง 9:15 น.11:00 น.ถึง 13:15 น. 15:00 น.ถึง 16:00 น. 17:30 น. ถึง 18:30 น. และ19:30 น. ถึง 20:00 น. โดยจุดคัดกรองเริ่มเปิดในเวลา 7:45 น. และปิดในเวลา 19:00 น.
0: ชื่อนี้ไปติดตามการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษนะครับกับ NBT World Brief ครับ
5: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Natnaka Visut. In our first story this afternoon, Thailand is pushing ahead with plans to join the Organization for Economic Cooperation and Development by 2028, using the process to drive broad reforms across the economy, public administration and education. Deputy Government Spokesperson Dalida Preut Wivatthana revealed that Thailand has now entered the technical review stage after submitting its initial memorandum late last year to join the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD. 25 OECD committees are reviewing Thailand's laws and policies across a wide range of areas, while 34 government agencies have been tasked with coordinating efforts to accelerate legal and regulatory reforms. The government aims to use the process to promote fairer competition, reduce regulatory burdens on businesses, and make the public sector more efficient and transparent. It also aims to strengthen the skills of Thai workers to prepare them for the changing economy. One measure of progress highlighted by the government is the latest program for International Student Assessment, or PISA. The OECD's 2025 results, released on September 8th, showed Thai students improved their scores from 2022 in all three areas tested, namely science, mathematics and reading. However, Ms. Lalida acknowledged that Thailand's overall performance remains below the OECD average, particularly in the proportion of students reaching basic proficiency levels. The government plans to use the findings to identify remaining gaps and improve education outcomes, which it sees as closely linked to workforce productivity and Thailand's long-term competitiveness. The government has set 2028 as its target for completing Thailand's OECD accession process. The Ministry of Natural Resources and Environment is stepping up inspections of high-risk factories in Samut Sakhon province to prevent illegal wastewater discharges into public waterways, following complaints over deteriorating water quality. Minister of Natural Resources and Environment Suchat Chomklin has instructed the Pollution Control Department, together with the Samut Sakhon provincial authorities and relevant agencies, to carry out inspections of high-risk factories and businesses. The operation is focusing on three major canals, following complaints from local residents about waste also been raised by members of parliament and relevant house committees. Pollution Control Department Director General Dr. Surin Warakit Thamrong said 36 high-risk factories and businesses have been identified for inspection. Between September 8th and 10th, officials inspected 25 establishments in the province, covering food processing, seafood processing, dyeing, metal casting and metal plating operations. The Environment and Pollution Control Office 5 will continue supporting the inspections, providing technical advice and gathering information to help address water pollution. Meanwhile, water quality in Klong Siwa Pasawat remains a particular focus due to its ongoing environmental risks and the need for continued monitoring and corrective action. The Justice Ministry is stepping up efforts to help people resolve their legal and financial problems, with the Justice Minister pledging faster action to help reduce wait time in the judicial processes. Speaking on the talk with the Anutin Cabinet Program, the Minister of Justice, Police Lieutenant General Ruttapon Nawarat, has outlined key policy areas with tighter working timelines to ensure government agencies respond more quickly to public needs. The Justice Minister said the Ministry is using the Justice Fund to help low-income people cover legal fees and bail, while community justice centers and hotlines are being used to provide additional assistance to people who cannot afford legal support. On drug suppression, the ministry is working with neighboring Laos and Myanmar to strengthen checkpoints around the Golden Triangle and prevent precursor chemicals from being smuggled across

จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันพร้อมกล่าวถึงความจำเป็นในการทำสงครามกับอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเข้าร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันที่อนุสรณ์สถานกระทรวงกลาโหมรัฐเวอร์จิเนียได้กล่าวสุนทรพจน์ว่าเขาจะไม่วันลืมเหตุการณ์ความสูญเสียใหญ่หลวงครั้งนั้นซึ่งเกิดจากฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายและยังบอกอีกว่าเวลานี้สหรัฐยังคงทำสงครามปราบปรามการก่อการร้ายอยู่ซึ่งเขาระบุว่านั่นคือสงครามอิหร่านดังนั้นเขาจึงถือโอกาสนี้กล่าวสดุดีทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อทำให้อิหร่านไม่มีโอกาสในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้สัมภาษณ์แก่สื่อว่าเขาไม่เสียใจที่สั่งการทำสงครามอิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องจากการปล่อยปละละเลยให้อิหร่านนั้นถือครองอาวุธนิวเคลียร์คือสิ่งที่เลวร้ายกว่า
1: สำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงอัสตริดพัชเชตภัคคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้ขณะมีพระชนม์อายุ94พรรษาหรือหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5เพียง2วันนับเป็นข่าวเศร้าซ้ำสองสำหรับประสบกรณิกรชาวนอร์เวย์ในแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ยังได้ระบุถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ว่าเจ้าหญิงอัสตริดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระราชวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

0: อีกทั้งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: 16สิงหาคมที่ผ่านมาหลักมีความวิตกกังวลว่าจากนี้อาจเกิดสถานการณ์โรคระบาดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นน้ำขังและการจัดการขยะที่ยังไม่มีประสิทธิภาพส่วนการกู้ภัยที่ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1,400 รายและเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกกว่า 5,600 คนซึ่งเป็นตัวเลขรวมกันระหว่างพื้นที่ประสบภัยในเนปาลและเขตทิเบตของจีนด้านการฟื้นฟูพื้นที่เสียหายรัฐบาลเนปาลระบุว่าอาจต้องใช้งบประมาณสูงเกือบ 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอาจจะร้องขอจากประชาคมโลกในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติต่อไป
0: สมาชิกของครอบครัวลีจกหยานและโจหังถุงได้แสดงความผิดหวังต่อเหตุการณ์ที่ศาลฮ่องกงตัดสินจำคุกทั้งสองคนคนละ7ปีฐานความผิดยุยงในการให้เกิดล้มล้างการปกครองกรณีที่จัดกิจกรรมเมื่อปี2563เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ปราบปรามผู้ประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อ37ปีก่อนโดยทั้งสองจัดกิจกรรมขึ้นโดยไม่สนใจต่อคำสั่งห้ามของทางการฮ่องกงจึงถูกจับกุมดำเนินคดีอย่างไรก็ตามลีจกหยานและโจหังถุงนั้นถูกควบคุมตัวในเรือนจำมาตั้งแต่ปี2564ซึ่งก็เท่ากับว่าทั้งสองจะเหลือเวลารับโทษอีกคนละไม่ถึง2ปี
1: กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมที่พยายามผลักดันให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของ AI และระบบอัตโนมัติต่างๆที่มีต่อตลาดแรงงานได้นำหุ่นยนต์ราว30ตัวออกมารวมตัวประท้วงที่หน้าอาคารกระทรวงกิจการดิจิทัลในกรุงวอร์ซอของโปแลนด์เพื่อเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นในการกำกับดูแลและควบคุม AIโดยหุ่นยนต์เหล่านี้ยังได้ถือธงและตะโกนข้อความว่าอย่ารอช้าพวกเราต้องการกฎหมายทั้งนี้ประเด็นภัยคุกคามจาก AI กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอีกครั้งหลังจากที่เจคอบและโคซอนอดีตวิศวกรที่เพิ่งลาออกจาก Anthropic ได้ออกมากล่าวหาว่าทั้ง Anthropic และ OpenAI ต่างกำลังเร่งพัฒนาความก้าวหน้าด้าน AI อย่างขาดความรับผิดชอบซึ่งก็มีนักวิจัยของ Anthropic ที่ได้แสดงความเห็นสมทบด้วยว่าสิ่งที่โคซอนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
0: ศาลฎีกาของอินเดียมีคำสั่งให้รัฐบาลต้องสั่งการให้บรรดาผู้ผลิตสินค้าดำเนินการติดฉลากคำเตือนอาหารบนผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อต่างๆภายใน10วันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอาหารที่ไม่ปลอดภัยโดยเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารของอินเดียได้เสนอโครงการติดฉลากคำเตือนในหมวดหมู่อาหารที่มีน้ำตาลเกลือและไขมันอิ่มตัวเกินปริมาณที่กำหนดและเพิ่มกฎระเบียบเข้มงวดอื่นๆให้แก่สินค้าเหล่านั้นซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่ต้องเผชิญกับกระแสคัดค้านจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของอินเดียที่มองว่าอาจทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภคได้
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเวียดนามส่งออกกาแฟในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยปริมาณสูงเกือบ 1.7 ล้านตันเพิ่มขึ้นกว่า 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่กว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 11.2% เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงส่วนตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม3อันดับยังคงเป็นเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นคิดเป็นสัดส่วน 13.2% 8.2% และ7.1%ของการส่งออกทั้งหมดตามลำดับอย่างไรก็ตามทางสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามคาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามตลอดปีนี้จะเพิ่มขึ้น 10% โดยได้รับแรงหนุนจากการผลิตกาแฟฤดูกาลใหม่ซึ่งจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
0: ในค่ายผู้ลี้ภัยในฉนวนกาซาก็มีปัญหาเรื่องของวิกฤตเกี่ยวกับโรคอีสุกอีใสที่ระบาดนะครับติดตามได้จากรายงานครับ
2: เด็กหญิงรูบาซาเดวัย8ขวบต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานภายในเต็นท์พักพิงในฉนวนกาซาที่เธออาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวทั่วทั้งร่างของเธอเต็มไปด้วยตุ่มพองสีแดงที่เกิดจากการอักเสบท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคอีสุกอีใสครอบครัวผู้พลัดถิ่นในกาซาเปิดเผยว่าโรคติดต่อร้ายแรงนี้ได้แพร่ระบาดหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากภัยสงครามได้บีบบังคับให้ชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่เบียดเสียดโดยไม่มีแม้กระทั่งน้ำสะอาดสำหรับรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานแต่คุณหมอก็ต้องทำความสะอาดร่างกายให้หนูน้อยทุกวันและต้องแยกกักตัวหนูน้อยจากสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆของเธอ องค์การยูนิเซฟระบุว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้บันทึกสถิติพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออิสุอิสัยแล้วมากกว่า 9,300 คนทั่วฉนวนกาซาเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบาดหนักที่สุดในเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ซึ่งราเอลซาริยาแพทย์ผิวหนัง

0: จากสมาคมเสี้ยววงเดือนแดงแห่งปาเลสไตน์ได้ชี้ว่าการขาดแคลนพื้นที่แยกกักตัวผู้ป่วยคือปัจจัยหลักที่ทำให้โรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสำนักข่าว AFP ได้เผยภาพแอ่งน้ำที่ขังเน่าเสียและเต็มไปด้วยขยะรายล้อมเต็นท์ที่พักชั่วคราวโดยมีเด็กๆ เดินเท้าเปล่าไปมาตามแนวเต็นท์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสุขอนามัยที่เลวร้ายของเด็กๆในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นเหมือนการบ่งบอกว่าน่าจะเป็นการยากลำบากอย่างยิ่งต่อการที่จะควบคุมโรคระบาดใดๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีลักษณะเช่นนี้อาลาพี่สาวของรูบากล่าวโทษว่าการแพร่ระบาดเกิดจากความแออัดในเต็นท์และความจริงที่ว่าเราได้รับน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้งแถมยังเป็นน้ำเค็มและไม่สะอาดนอกจากนี้เธอยังเสริมว่าครอบครัวของเธอต้องดิ้นรนอย่างยากลำบากเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขั้นพื้นฐานและครอบครัวของเธอต้องใช้ชีวิตเช่นนี้มานาน3ปีแล้วตามภาวะสงครามอีกทั้งยังได้ตัดพ้อว่าพวกเธอทำผิดอะไรจึงต้องมาใช้ชีวิตเช่นนี้ในสภาพที่มีผื่นขึ้นเต็มตัวไปหมดบรรดาแพทย์ระบุว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้เน้นย้ำถึงความท้าทายด้านสาธารณสุขที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสำหรับประชาชนผู้พลัดถิ่นในกาซาซึ่งในปัจจุบันการป้องกันการติดเชื้อนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากลำบากพอๆกับการรักษาโรคเนื่องจากเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ขาดแคลนอย่างหนักและนอกจากอิสุอิสัยแล้วผู้พลัดถิ่นเหล่านี้ก็ยังต้องเผชิญกับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงและในตอนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนต่างรายงานว่าพบโรคผิวหนังหมัดเหาและหิดอีกด้วยที่ผ่านมาระบบสาธารณสุขของกาซาเสียหายหนักจากการที่อิสราเอลได้ยิงถล่มโรงพยาบาลต่างๆโดยอ้างว่าเป็นกบฏที่กบดานของกลุ่มติดอาวุธดังนั้นบรรดาแพทย์จึงมองว่าเมื่อโรงพยาบาลไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วก็จำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยการขนส่งยาเข้าสู่พื้นที่ให้ได้มากขึ้นไม่ฉะนั้นระบบสาธารณสุขของกาซาก็ถือว่าใกล้ล่มสลายลงอย่างแท้จริง
1: เข้าดาวสู่เอเชียนเกมแล้วนะครับติดตามจากคุณโก้ขจพลครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีสองท่านนะครับเหลือ7วันเท่านั้นนะครับเอเชียนเกมจะมาถึงแล้ววันนี้มีความพร้อมของทีมฟุตบอลหญิงไทยรวมถึงฮอกกี้สาวไทยด้วยครับ
1: เชิญครับ
2: เชิญครับ
3: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งก็พร้อมลงทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026เรียบร้อยแล้วครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียครับหรือว่า OCA นะครับจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนะครับซึ่งรายการดังกล่าวฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ครับร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและก็เวียดนามจะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มครับผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปในงานแถลงข่าวครั้งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยส่งทางด้านของโค้ชอัลเฟรดครับเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเข้าร่วมงานนะครับซึ่งโค้ชอัลเฟรดก็กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่มีโอกาสมาร่วมการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นที่นี่มีวัฒนธรรมและระบบการจัดการที่ดีมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยรวมถึงความใส่ใจในการดูแลและให้ความสำคัญกับนักกีฬาและทุกทีมเป็นอย่างดีนะครับตอนที่เคยเป็นนักกีฬาก็มีโอกาสเดินทางมาแข่งขันที่ญี่ปุ่นหลายครั้งครับรวมถึงการแข่งขันซูเปอร์คัพที่โยโกฮาม่าซึ่งทุกครั้งที่มาที่นี่ก็รู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพและระบบการจัดการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมครับเราพยายามเตรียมนักกีฬาให้มีแรงกระตุ้นและมีความพร้อมมากที่สุดเพราะการได้ลงเล่นกับทีมระดับโลกอย่างญี่ปุ่นสำหรับนักกีฬาบางคนอาจมีความกดดันอยู่บ้างแต่ก็พยายามเปลี่ยนความกดดันให้กลายเป็นแรงกระตุ้นครับเพื่อให้นักกีฬามีความมุ่งมั่นและสนุกกับการได้ลงแข่งขันกับทีมญี่ปุ่นอย่างเต็มที่เป้าหมายคือการเล่นให้เต็มร้อยครับเพราะไม่ใช่ทุกวันที่เราจะมีโอกาสได้แข่งขันกับทีมระดับท็อปของโลกดังนั้นจึงอยากใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ที่สุดเพื่อเรียนรู้พัฒนาตนเองและก็พัฒนาทีมให้ดีขึ้นต่อไปครับนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยนะครับให้โอวาทนักกีฬาก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับ นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสรัญรังคศิริผู้จัดการทีมฮอกกี้หญิงและนางนฤมลศิริวัฒน์ครับผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายเปิดคุ้มขุมพลให้โอวาทนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนจะออกเดินทางในเช้ามืดวันที่14กันยายนนี้นะครับนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยก็หวังว่านักกีฬาทุกคนจะมีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจและมีใจที่สู้ครับเพื่อสร้างผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ให้ดีกว่า4ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะทีมชายถือว่าได้โอกาสที่ดีได้เข้าร่วมเล่นอย่างเป็นทางการครับและหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จโดยทางสมาคมนะครับก็ตั้งเป้าทีมชายไว้อันดับที่9สำหรับทีมหญิงต้องดีกว่าครั้งที่แล้วครับก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ในลำดับที่5นะครับส่วนมาดามมนครับหรือว่านางนฤมลศิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ทีมไทยนะครับก็เปิดเผยว่านักกีฬาได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมสุดท้ายใน12ทีมของเอเชียนเกมโดยโค้ชทีมชายก็มีเทคนิคการฝึกซ้อมที่ดีครับตั้งเป้าว่าครั้งนี้จะทำผลงานด้วยการจบอันดับที่9สิ่งที่อยากเตือนทั้งทีมชายและหญิงก็คือการใช้สารต้องห้ามครับถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดโดยเฉพาะการใช้ยาหรือว่าป่วยหากนักกีฬาบาดเจ็บหรือป่วยครับให้แจ้งทีมงานโดยด่วนอย่าทานยาเองเพราะหากถูกจับได้อาจโดนปรับแพ้ทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับกีฬาฮอกกี้ในเอเชียนเกม2026จะแข่งขันระหว่างวันที่18กันยายนถึง3ตุลาคมครับโดยทีมชายไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับปากีสถานมาเลเซียจีนโอมานอุซเบกิสถานส่วนทีมหญิงไทยก็อยู่ในสาย B ครับร่วมกับอินเดียญี่ปุ่นสิงคโปร์อินโดนีเซียอุซเบกิสถานครับขณะที่ทัพแบดมินตันไทยก็พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมก็หวัง 1-2 เหรียญครับนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์พร้อมกับประกาศเล่นทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวและประกาศความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนะครับชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยครั้งนี้ส่งไป20คนทั้งชายและหญิงและก็เจ้าหน้าที่อีก8คนครับฝ่ายชายก็นำมาโดยวิวกุลวุฒิวิทิศสารพานิชพลธีรรัศกุลนะครับแล้วก็เดชพลพัววรานุเคราะห์ส่วนทีมหญิงก็มีจอมเก๋านำทีมมาโดยเมรัชนกอินทนนท์ครับมิวพรปวีช่อชูวงศ์และก็สุพนิดาเกตทองส่วนในด้านของความพร้อมหลายคนลงเล่นระดับอาชีพมาต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ก็กังวลเรื่องสภาพร่างกายที่กรำศึกหนักมาหลายรายการติดต่อกันครับต้องเช็คกันเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดพร้อมมั่นใจก็มีลุ้น 1-2 เหรียญจากทั้งบุคคลและก็ประเภททีมนะครับขณะที่เมรัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวขวัญใจชาวไทยก็พยายามฟื้นฟูร่างกายเรียกความฟิตครับเพิ่งจะหายเจ็บจากศึกชิงแชมป์โลกโดยเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่26ก็ชิงชัยระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นส่วนผลงานทัพนักตบลูกหางโจเกมส์ครับคว้ามาได้1เหรียญทองแดงในประเภททีมหญิงครับไปดูทัพ U22 ในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามจากรายงานนี้ครับ

0: ่สูทีมชาติไทยภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมพร้อมเดินหน้าสู่เวทีแห่งความฝันกับเป้าหมายที่ชัดเจนคือการคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ให้ได้โดยเอเชียนเกมที่นาโกย่าครั้งนี้ยูยิสูมีแข่งขันเนวาซ่าหรือจับล็อกประเภทเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกจังหวะทุกเทคนิคและทุกวินาทีสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ซึ่งประเทศไทยส่งจอมล็อกร่วมล่าเหรียญรางวัลทั้งหมด15คนแบ่งเป็นชาย9คนและหญิง6คนล่ะครับ
1: กีฬายูยิสูเนี่ยมีในเวิลด์เกมเอเชียนเกมนะครับแล้วก็มีระดับโลกวันนี้นะครับก็นักกีฬาได้ลองสนามก่อนไปเหมือนวอร์มครับก่อนไปเจอเอเชียนเกมสนามจริงนะครับอย่างนี้ครับเราหวัง1เหรียญทองครับพูดเลยแล้วก็มีหวังเหรียญย่อยด้วยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นกีฬาต่อสู้นะครับผมมองว่าผมหวังอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ซึ่งหน้าซึ่งจะเจอกันเนี่ยในเวลาแข่งขันเนี่ยมันเกิดได้ตลอดนะครับก็ทำให้ดีที่สุดแต่ว่าหวัง1เหรียญทองครับผม
0: การชิงชัยในเวทีระดับเอเชียครั้งนี้นักกีฬาทุกคนผ่านการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและที่สำคัญสมาคมกีฬายู

0: ยิสูแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานถึง1เดือนประสบการณ์จากการฝึกซ้อมในต่างแดนกลายเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญเพิ่มทั้งความแข็งแกร่งเทคนิคและความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามแข่งขันจริงรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับคือความหวังเหรียญทองทั้งเพชรดาเคซีตันเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วและมิยูซูซูกิดาวรุ่งดีกรีไม่ธรรมดานะครับคว้าแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีมาแล้วจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ผสมพลังของดาวรุ่งกลายเป็นความหวังใหม่ของทัพยูยิสูไทยแหละครับ
1: ครับสำหรับนักกีฬายูยิสูนะครับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็เราก็เตรียมตัวมานะครับต่อเนื่องซ้อมต่อเนื่องมาจากซีเกมปีที่แล้วนะครับก็มีความพร้อมนะครับพร้อมที่จะสำหรับเอเชียนเกมปีนี้นะครับนักกีฬาก็สภาพร่างกายก็สมบูรณ์ดีครับสำหรับเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับ3ครั้งก็มีแค่อีเวนต์เดียวก็คืออีเวนต์ของจับล็อกนะครับเนวาซ่านะครับก็ส่วนอีเวนต์อื่นที่เราก็มีนักกีฬาที่มีความสามารถก็มีไม่ได้อยู่ในเอเชียนเกมนะครับแต่ว่าในรุ่นในประเภทเนวาซ่าเราก็มีนักกีฬาความหวังนะครับปีนี้ก็มีนักกีฬาจากชุดเยาวชนที่ขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่นะครับเราก็เป็นนักกีฬาความหวังเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าเราจะทำผลงานได้ดีครับ
0: ขึ้นชื่อว่าเอเชียนเกมไม่มีคำว่าง่ายนะครับผู้ต่อสู้ต่างเตรียมความพร้อมมาเพื่อชัยชนะแต่ทัพยูยิสูไทยก็พร้อมเช่นเดียวกันจากการเตรียมตัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าทัพยูยิสูไทยกำลังเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงและนำเหรียญทองกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนล่ะครับมณิษฐ์ภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน
2: กลับมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลลีกไทยนะครับการท่าเรือ FC เปิดบ้านเอาชนะลำพูนวอลเลอร์2ประตูต่อ1เก็บชัย2เกมรวดขึ้นเป็นจ่าฝูงไทยลีก1ครับฟุตบอล BYDC แลนซิกลีก1ฤดูกาล 2026-2027แข่งขันเกมที่2ของฤดูกาลครับราชันมังกรราชบุรี FC เปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดเกมนี้เริ่มไปแค่13นาทีราชบุรีขึ้นนํา1-0นะครับจากการทำประตูของบรูโน่เมนเดสครับหลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มครึ่งแรกราชบุรีนำอยู่1-0เข้าสู่ครึ่งหลังเริ่มเกมไปเกือบ10นาทีก็ต้องมีการหยุดเกมการแข่งขันชั่วคราวครับเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักก็ทำให้เกมล่าช้าไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับกลับมาแข่งขันต่อก็มีจังหวะทำประตูกันหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มจบเกมราชบุรีเอาชนะไป1-0เก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลนี้ได้สำเร็จครับไปดูคู่ต่อมาแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประเดิมโค้ชคนใหม่ครับมาริโอซินวานะครับเปิดสนามช้างอารีนาเจอกับกวางซงเชียงรายยูไนเต็ดครึ่งแรกผ่านไป32นาทีบุรีรัมย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากลูกยิงของกิโยโมบิสโซลีครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครึ่งหลังนาทีที่77ทีมเยือนเชียงรายได้เฮบ้างครับโรบินโยจูเนียร์ได้โอกาสยิงนะครับแล้วก็เป็นประตูตีเสมอ1-1ครับให้กับเชียงรายท้ายเกมนาทีที่88บุรีรัมย์พลาดโอกาสได้ประตูที่2ครับอลิซันดรูทูโดรี่นะครับส่งบอลเข้าประตูไปแล้วแต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับก็ไม่ได้ประตูนี้สุดท้ายจบ90นาทีเสมอกันไป1-1เชียงรายครับแบ่งแต้มจากแชมป์เก่าบุรีรัมย์ได้สำเร็จปิดท้ายกันอีก1คู่ครับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของราชันโคขาวลำพูนวอลเลอร์สนะครับเริ่มเกมไป14นาทีท่าเรือขึ้นนำครับจากการสังหารจุดโทษของอิซัมอัลซาบีกองหน้าจากโอมานนะครับเป็นประตูเดียวในครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังลำพูนตีเสมอได้จากโรดิโก้มารันเยาครับนาทีที่61สกอร์มาเท่ากัน1-1กระทั่งนาทีที่76เจ้าบ้านการท่าเรือได้เฮครั้งครับธีรศักดิ์เผยพิมายยิงสุดคมครับลูกนี้เข้าประตูไปการท่าเรือขึ้นนำเป็น

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คุณผู้ชมครับจังหวัดพะเยาถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์ของคนล้านนาได้เป็นอย่างดีเลยครับวันนี้รายการเช็คอินถิ่นเหนือนะครับจะได้พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวหลายๆอำเภอของจังหวัดพะเยากันครับหมุดหมายแรกของเราในวันนี้นะครับคือวัดป่าพุทธชินวงศ์สารามอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเสร็จแล้ว EP นี้เราจะไปพักแบบโฮมสเตย์ไปจิบกาแฟแล้วก็ไปไร่ส้มครับถือว่าเป็นรูทที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับการมาท่องเที่ยวมาเช็คอินที่จังหวัดพะเยาครับ

0: มาเที่ยวมาสักการะมาขอพรวัดของ
1: วัดป่า3เขตนายกเอกนะ
0: ครับ
1: เขตที่2เขตธรรมวาสเขตที่3ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยเทพเทวดา
0: ครับ
1: เขตพุทธวาสนั้นก็คือเป็นพระปางเปิดโลกนะเมื่อโยมเดินทางมาภายในวัดป่าพุทธชินวงศารามก็จะเห็นพระพุทธรูปที่อยู่กลางด้านหน้าภายในวัด
0: ครับ
1: ด้านหน้าภูเขาแห่งนี้ฉะนั้นคนก็จะต้องไปอธิษฐานเปิดบุญเปิดบารมีเปิดอำนาจวาสนาเปิดทรัพย์สินเงินทองเปิดความเป็นมงคลในชีวิต
0: ครับ
1: เรียกว่าพระปางเปิดโลกเมื่อเปิดความเป็นมงคลแล้วก็นะเข้ามาในเขตธรรมสถานก็คือสถานลานธรรมก็จะมี2ถ้ำสองถ้ำถ้ำแรกก็คือถ้ำมหาจักรพรรดิคลังมหาสมบัติ
0: ครับ
1: ถ้ำที่สองก็คือถ้ำภาวนาโพธิญาณสองถ้ำนี้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและในขณะเดียวกันสองถ้ำนี้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ก็ยังเป็นสถานที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยเทพเทวดา
0: ครับ
1: นะนั่นก็คือถ้ำภาวนาโพธิญาณก็คือถ้ำที่เรานั่งอยู่ตรงนี
0: ้
1: ที่เรานั่งอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: นะเป็นถ้ำโถงใหญ่มีขนาด30คูณ30เมตรเบื้องหลังของเราก็คือหลวงพ่อสมปรารถนา

0: ด้านหลังนี
1: ้ครับ
0: นะถ้ามาในถ้ํานี้มาขอพรมีคลิปเปิดโลก
1: ครับ
0: มาด้านในสมปรารถนาหลวงพ่อสมปรารถนานี้เป็นพระพุทธรูปองค์ที่2องค์แรกของวัดคือพระปางเปิดโลกองค์ที่2คือหลวงพ่อสมปรารถนา
1: ครับ
0: เมื่อคนเข้ามาในถ้ํานี้มาขอพรหลวงพ่อสมปรารถนาเสร็จใครที่เป็นลูกเป็นหลานที่มีความศรัทธาเหล่านาคีนาคาเหล่าพญานาคถ้ำแห่งนี้นะประดิษฐานองค์พญานาคทั้งหมด11องค์
1: 11องค์เลยแล้ว
0: องค์ที่1
1: ครับ
0: องค์ท้าววิรูปักโข
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นราชาแห่งพญานาคซึ่งเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง4
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีคู่บารมีของท่านองค์พระแม่นพเกตนาคเทวีเป็นภรรยาของท้าววิรูปักโขนาคราช
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีกษัตริย์แห่งพญานาคมีทั้งหมดอีก9ก็เรียกว่า9นาคาธิบดี
1: ครับ
0: แล้วก็ไปจบที่องค์การนาคราชซึ่งอยู่หน้าประตูถ้ำ
1: ครับ
0: ต้นแรกองค์สีดำ
1: อง
0: ค์นั้นเป็นพญานาคที่รู้ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นบนโลกเป็นพญานาคนอนหลับไหลจะตื่นก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู
1: ้
0: เป็นพญานาคที่รู้ก่อนเทวดาและมนุษย์ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นเราจะเห็นพุทธประวัตินั้นก็คือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระพุทธองค์ได้เสี่ยงทายถาดทองคำนั้นหมายถึงอธิษฐานถาดทองคำลอยลงสู่แม่น้ำหากข้าพเจ้าจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ําแล้วก็ถาดนั้นก็ลอยทวนกระแสน้ําจมลงไปใต้พิภพพญานาค
1: ครับ
0: แล้วไปกระทบอีก3ถาดก็คือ3ถาดของพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วและเมื่อกระทบดังกิ้งพญานาคก็ตื่นเลยบัดนี้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นแล้วองค์พญานาคนี้อยู่ด้านหน้าถ้ําแห่งนี
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นจึงได้กล่าวว่าถ้าบุคคลใดที่ได้มาถ้าได้มาครบทั้ง3โซนที่จริงมีทั้งหมด7โซนแต่พระอาจารย์ก็ขอให้แนะนํา3โซนหลัก
1: ๆครับ
0: นะถ้า7โซนต้องมา3วัน
1: โหอยู่3วันแต่ที่นี่เรามีที่พักด้วยพระคุณเจ้าใช่มั้ย
0: เจริญพร
1: ครับ
0: ในอีกส่วนหนึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะก็คือองค์สตนาคราชพญามุจลินที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดพะเยา
1: ครับ
0: หรือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรืออาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้ก็คือองค์สตนาคราชพญามุจลินความยาว909เมตรสร้างเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์บอกว่าถ้ำสองถ้ำนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
1: ครับ
0: แต่เมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จก็ไปนอนอยู่ในลำตัวพญานาค111ห้องห้องละ3คนก็บรรจุได้ประมาณ300กว่าชีวิต
1: โอ้ครับคุณผู้ชมก็ถ้ามีโอกาสมาจังหวัดพะเยาครับมาไหว้พระขอพรที่นี่ได้นะครับอยู่ที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวปักหมุดมาครับขับรถแป๊บเดียวก็จะได้มารับบุญอิ่มบุญกันที่นี่นะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสก็สามารถแวะมาเช็คอินที่นี่ได้เลยนะครับ

0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้อิ่มบุญแล้วก็ขอพรจากพระคุณเจ้าไปยาวเหยียดแล้วนะครับเราก็ออกจากวัดครับแล้วก็มาที่ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับที่ตั้งก็คือบ้านปางปูเลาะเอกมั่นใจว่าหลายๆคนก็เคยจะได้ยินอยู่บ้างนะครับว่าบ้านปางปูเลาะที่นี่เพราะว่าที่นี่คือธรรมชาติคือกาแฟคือโฮมสเตย์ครับวันนี้เราก็เลยจะมาฮิวใจกันอีกครั้งหนึ่งกับการมาท่องเที่ยวกันที่นี่นะครับและอยู่กับพี่เหมยซึ่งเป็นชุมชนที่นี่ด้วยพี่เหมยสวัสดีครับจริงๆบ้านปางปูเลาะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะไรพี่เหมยครับ
1: คนเยาค่ะ
0: เป็นเยาใช่ไหมครับ
1: หรือเราเรียกตัวเราว่าเมี่ยนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบนี้ผู้ชายก็แต่งอย่างนี้เลย
1: ใช่ค่ะผู้หญิงก็จะเป็นที่หลักๆก็คือผู้แดง
0: ครับ
1: แล้วพื้นส่วนใหญ่เสื้อผ้าก็จะเป็นพื้นดำเหมือนกัน
0: แต่จริงเอกเห็นแบบบางทีมีหมวก
1: มีค่ะ
0: ใช่ไหมครับก็คือแล้วแต่ว่าจะใส่ไปงานอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: ปางปูเลาะเขามีอาชีพอะไรเป็นส่วนใหญ่ครับพี่เหมยครับ
1: ปางปูเลาะเราลิ้นจี
0: ่ครับ
1: มีลิ้นจี่มีกาแฟแล้วก็ยางพาราค่ะ
0: ตอนนี้มียางพาราด้วย
1: มีค่ะ
0: ลิ้นจี่ก็ดังเพราะอยู่ที่แม่ใจเราขึ้นชื่อลิ้นจี
1: ่ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็แต่ละปีก็มีงานเทศกาลลิ้นจี่อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ครับแล้วก็มีกาแฟ
1: กาแฟ
0: พันธุ์อะไรครับพี
1: ่อาราบิก้าค่ะ
0: อาราบิก้า
1: ใช่ค่ะ
0: ลิ้นจี่ยังพอนึกออกว่าเรามีตลาดรองรับแต่ถ้าเป็นกาแฟพี่เหมยครับเราปลูกแล้วเราส่งไปที่ไหนยังไงฮะ
1: อาราบิก้าของเราเนี่ยจะปลูกมาจากบ้านเราเนาะส่วนใหญ่อะจะเป็นโรงครัวพะเยาเขาก็จะมารับเพราะว่าโรงครัวพะเยาเขาก็จะมาคอยดูแลตั้งแต่ต้นเลยก็คือการป้องกันมอดการใส่ปุ๋ยที่ดีให้เป็นอินทรีย์อะไรเนี่ยค่ะ
0: โอ้คือให้คำแนะนำเราตั้งแต่เริ่มต้นเหรอครับเริ่มต้น
1: ตั้งแต่2-3 ปีมาแล้วค่ะเขามาคอยดูแลตลอดแล้วก็คอยแนะนำว่าโรคนี้นะเราควรดูแลยังไงก็อยากให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพดีค่ะ
0: งั้นแสดงว่าคือชาวบ้านก็จะมีรายได้ตลอดทั้งปี
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงลิ้นจี่ก็ลิ้นจี่แต่กาแฟก็คือได้ตลอด
1: ได้ตลอด
0: มีที่รองรับก็คือโรงคั่วกาแฟ
1: ใช่ค่ะ
0: ของพะเยาของเราครับแล้วก็มีโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: ครับโฮมสเตย์ของเรานี่คือถ้าทั้งชุมชนนี่มีเยอะไหมครับพี่เหมยครับ
1: ทั้งชุมชนตอนนี้มีอยู่6จุดค่ะ
0: ตอนนี้นะครับ
1: ตั้งแต่ภูเลาะเดอะฟินปางเลาะ
0: ครับ
1: แล้วก็แสงสกาวเฮือนดินแล้วก็ลินดามี6ที่ค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมผมว่าเราชีวิตในเมืองอ่ะเราอยู่กับหน้าคอมเราอยู่กับตึกสูงๆเราอยู่กับรถติดเป็นซะส่วนใหญ่ครับผมว่าเรามาฮิวใจกับธรรมชาติแบบนี้มันทำให้เราเหมือนกลับมาชาร์จแบตจริงๆนะครั้งนี้ที่เอกเลือกมาปางปูเลาะก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะรู้สึกว่าตลอดทั้งปีเอกอยู่กับหน้าจอคอมอยู่ตลอดเวลาก็เลยแบบอยากมาพักแบบโฮมสเตย์อยากไม่เห็นวิถีชีวิตของชนเผ่าอยากมาสัมผัสคุณผู้ชมดูวิวคือวิวดีมากแล้วอากาศเย็นด้วยตอนนี้ครับ
1: เพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือเรารักษาพื้นป่าเนาะเราทําพื้นที่การเกษตรของเราเนี่ยคือเฉพาะในเขตเราจะไม่ลุกล้ําป่าเพราะป่าก็คือชีวิตจิตใจของเราถ้าป่าดีเราก็อยู่มีความสุขมีต้นน้ําที่ดีค่ะ
0: ครับพอยิ่งมีลิ้นจี่มีกาแฟแน่นอนเราไม่เผาป่าเราไม่ทําลายป่าเราต้องแบบใช้พื้นที่ตรงนี
1: ้
0: ได้ปลูกผลผลิตของเราตลอด
1: ใช่ค่ะเราดูแลเหมือนเราดูแลป่าป่าก็ดูแลเรา
0: จริงๆแล้วขับรถมาก็ไม่ได้ยากคุณผู้ชมครับจากใครที่ขับรถมาเองแต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยมาตอนกลางวันจะปลอดภัยสุดนะครับแต่มันก็ได้บรรยากาศมันลุ้นอยู่ตลอดเหมือนกันนะสําหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับที่บ้านปางปูเลาะตําบลสีถ้อยอําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับ

0: เราเจอเจ้าของสวนอีกท่านนึงที่มาร่วมรายการกับเราสวัสดีครับแม่ทองสุขสวัสดีจริงๆต้องพูดว่ายังไงครับ
1: เซาะเอี้ยค
0: ่
1: ะ
0: เซาะเอี้ยก็คือสวัสดี
1: เมื่อมัวต่อย
0: จะขออนุญาตให้แม่พาทัวร์สวนกาแฟครับแม่คนในเมืองอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นชินไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แม่ปลูกกาแฟเยอะไหมครับ
1: เยอะค่ะ
0: ครับพันก็คืออาราบิก้า
1: ค่ะ
0: นี่จะบอกว่านี่คือพรีเซนเตอร์นะคุณผู้ชมในซองกาแฟเราเห็นตัวจริงแล้ววันนี้ก็คือกาแฟกับลิ้นจี่เราก็ปลูกรวมกันได้เลยเหรอฮะ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: แต่เราก็คือมันก็จะเป็นช่วงๆบางช่วงกาแฟก็คือจะประมาณช่วงนี้แหละที่เก็บกาแฟกันประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาประมาณนี้ที่เก็บกาแฟ
1: คร
0: ับกาแฟกับลิ้นจี่อันไหนที่ดูแลยากง่ายกว่ากันคะแม
1: ่ลิ้นจี่ค่ะ
0: ลิ้นจี่ใช่ไหมครับกาแฟกับลิ้นจี่อันไหนที่ทำเงินได้มากกว่ากัน
1: กาแฟค
0: ่
1: ะ
0: กาแฟเหรอฮะอ๋อจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: แต่มันทำยากกาแฟมันงานมันแบบว่าเก็บมาต้องคัดต้องล้างต้องอะไรค่ะแต่ลิ้นจี่นี่เก็บมาได้ขายแล้วค่ะ
0: อ๋อเออเนาะลิ้นจี่เก็บใส่ลังขายเลยแต่กาแฟกว่าจะเป็นเชอร์รี่กว่าจะเอาไปตากโอ้กว่าจะได้กินมันก็หลายขั้นตอนเหมือนกันเนาะโหอันนี้คือโหแม่สุดยอด
1: กับอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอันนี้มันสุกก่อนก็เก็บแล้วต้นนี้
0: อันนี้คือจริงๆเก็บได้เลยใช่มั้ยครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: แต่ยังชิมไม่ได้ใช่มั้ย
1: ได้ค่ะ
0: เอาล่ะฮะ
1: ชิมรสชาติ
0: รสชาติเป็นยังไงครับ
1: อันนี้มันจะหวานค่ะ
0: มันหวานเหรอแม่จริงแม่เอกกําลังนึกถึงตะขบเลยอ่ะเออเหมือนตะขบมั้ยอ่ะ
1: หวานค่ะ
0: อ๋อจริงด้วยแต่จริงๆอ่ะโทษทีนะครับคุณผู้ชมกาแฟเรากินอันนี้มันหรือว่าอะไรครับ
1: กาแฟอยู่ข้างในค่ะ
0: กาแฟอยู่ข้างใน
1: อันนี้มันเป็นกะลาค่ะ
0: ครับตอนนี้เราเรียกว่ากะลาอยู
1: ่ค่ะ
0: อ๋อแต่ที่หวานๆเนี่ยมันคือ
1: น้ำหวานค่ะ
0: น้ำหวานจากข้างนอกมาอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: เปิดประสบการณ์ใหม่คุณผู้ชมครับกินกาแฟถึงต้นเลย
1: ค่ะ
0: เหมือนจริงๆมันเหมือนตะขบเนาะ
1: ค่ะ
0: อ๋อมันมีสีเหลืองอ่ะแม
1: ่มีค่ะสีเหลืองก็มี
0: พันเดียวกันเหรอฮะหรือว่ามัน
1: คนละพันค่ะ
0: อ๋อนี่เราต้องมีพร็อพคุณผู้ชมครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับแม
1: ่เจค่ะ
0: เจ
1: ค่ะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะ
0: อ๋ออ
1: ย่างนี้แล้วก็เก็บค่ะ
0: อ๋ออย่าง
1: นี้ยัง
0: ไงฮะ
1: อย่างนี้เก็บเลยค่ะ
0: เก็บได้เลย
1: ค่ะเก็บแล้วก็
0: อ๋อเราก็คืออย่างนี้เลยอ๋อภูมิปัญญาของ
1: นี้ค่ะ
0: ท้องถิ่นเลยคุณผู้ชมอย่างนี้เลย
1: ค่ะเก็บแล้วก็ปล่อยค่ะ
0: ครับนี่ครับคุณผู้ชมเปิดประสบการณ์ใหม่พามาเก็บกาแฟพอเราเก็บเสร็จก็ไปตากก่อนใช่ไหมแม่
1: เอาไปสีค่ะ
0: เอาไปสีสีต้องสดๆอย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: ค่ะล้างแล้วก็สีค่ะ
0: ครับพอเก็บเสร็จเอาไปล้างเอาไปสี
1: ค่ะ
0: แล้วขั้นตอนต่อไป
1: สีแล้วก็หมักไว้คืนนึงพรุ่งนี้เช้าก็ล้างค่ะ
0: ครับ
1: ล้างแล้วก็เอาไปตากค่ะ
0: ล้างแล้วก็ปล่อยตากนานไหมครับ
1: เพราะว่าบนดอยมันไม่ค่อยมีแดดนะคะ
0: อ๋อเนาะครับ
1: หลายวันอยู่ค่ะ
0: อืมพอตากเสร็จแล้วก
1: ็ใส่ถุงแล้วค่ะใส่ถุง
0: ก็คือส่งลงขั้วเลยเหรอครับ
1: ค่ะถ้าลง
0: คุณผู้ชมอาจดูกี่ขั้นตอนแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นกาแฟให้เรากินในแต่ละวันในแต่ละแก้วขั้นตอนคือเยอะมาก
1: ต้องคัดอยู่ถ้ามีสีเขียวร่วงนี่ต้องคัดค่ะ
0: ครับ
1: คัดออกค่ะ
0: เราปลูกประมาณกี่ปีแม่มันถึงจะต้นออก
1: 3ปีก็ออกแล้วค่ะ
0: 3ปีใช่มั้ยครับ
1: เพาะแล้วปลูก3ปีก็ออก
0: ครับคุณผู้ชมเราเก็บกาแฟให้รู้ว่าการเก็บกาแฟเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ผมมั่นใจว่าเพื่อนร่วมงานผมน่าจะตั้งเตาหมูกระทะที่โฮมสเตย์ไว้แล้วล่ะแม่เอกหิวมากตอนนี
1: ้หิวมาก
0: ใช่เดี๋ยวเราจะไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ด้วยการกินหมูกระทะนะครับแล้วก็พักโฮมสเตย์กันครับคุณผู้ชมครับ

0: คุณผู้ชมครับเราขับรถออกมาจากปางกุเลาะนะครับมาตรงนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเจอสวนส้มภูจันทราแล้วก็นัดกับคุณยามไปด้วยคุณยามสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวนกว้างมาก
1: กว้างค่ะ
0: ส้มก็เยอะมากแล้วปีนี้ก็ดอกด้วย
1: ค่ะ
0: เป็นส้มสายพันธุ์อะไรครับยาม
1: สายน้ำผึ้งค่ะ
0: สายน้ำผึ้งคือนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาก็สามารถมาเก็บส้มด้วยตัวเองมาชิม
1: ได้เลยค่ะ
0: กับต้นได้เลยแล้วก็จุดเช็คอินคือเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นส้มสายพันธุ์สายน้ำผึ้งใช่ไหมครับก็คือสามารถมีพร็อพแบบนี
1: ้
0: คุณแยมจะเตรียมพร็อพไปให้เยอะมาก
1: ได้เลยมีพร็อพให้ถ่ายรูปฟรีเลย
0: ครับมีตะกร้าเลือกได้ว่าเอาตะกร้าแบบไหนแล้วก็เตรียมพร้อมกับกรรไกรได้เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ครับเก็บแบบถึงต้นแบบนี้แล้วคิดบริการยังไงครับแยม
1: ถ้าตัดเองจะกิโลกรัมละ50บาทค่ะสามารถตัดที่นี่ได้แล้วก็เอาไปชั่งตรงหน้าสวนได้เลย
0: อ๋อจะตัดมากตัดน้อยแล้วแต่เลย
1: แล้วแต่เราได้เลยค่ะ
0: แต่ถ้าจะถ่ายรูปก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับทีนี้เราเปิดมานานแล้วยังครับสวนส้มจันทรา
1: เปิดให้เที่ยว4ปีค่ะแต่อายุส้มจริงๆ7ปีค่ะ
0: อ๋องั้นแสดงว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องเป็นช่วงพฤศจิกาธันวาแต่ละปี
1: ค่ะสวนจะเปิด2เดือนเท่านั้นค่ะก็คือธันวานะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมจนถึง31มกราคมของอีกปีนึง
0: อ๋อในแต่ละปีคุณผู้ชมก็สามารถปักหมุดแล้วก็ทํากําหนดการมาเที่ยวที่นี่ได้เอาจริงๆคือถ้าออกมาจากแม่ใจจากตลาดมาปักหมุดมาที่นี่จะใกล้จะง่ายกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถึงจะไปปางปูเลาะดีกว่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าหากจากแม่ใจมาก็ประมาณกี่กิโล9โล
1: 9โลค่ะถึงสวนเลย
0: ก็ขับรถแป๊บเดียวคุณผู้ชมใช้เวลาไม่นานนะครับซึ่งเห็นเขาบอกว่าตรงนี้นอกจากจะมีส้มดกๆเยอะๆแบบนี้แล้วส่วนของเราก็มีดอกไม้ด้วย
1: ใช่ค่ะวันนี้ดอกไม้บานเต็มสวนแล้วค
0: ่
1: ะสามารถเข้ามาถ่ายรูปเช็คอินกันได้เลย
0: กําลังจะแนะนําว่าถ้าเวลาโพสต์ต้องแยกกันส้มก็น่าจะเป็นช่วงนึง
1: ได้เลย
0: แล้วก็แบ่งเป็นดอกไม้อีกต่างหากหรือจะใช้วิธีการเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้เหมือนกันเอาวิธีการเก็บส้มคือเราสามารถแบบดูยังไงว่าอันไหนที่มันเก็บได
1: ้ถ้าเต็มที่เราจะดูตรงที่ก้นตรงเนี้ยค
0: ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นรอยบุบเข้าไปเอง
0: อย่างลูกนี้คือได้เลยใช่มั้ยฮะแล้วเราตัดยังไงฮะ
1: สามารถตัดตรงชิดตรงนี้ได้เลยค่ะ
0: อ๋อครับ
1: ค่ะอ
0: ย่างนี้ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้
1: เพราะว่าถ้าเราตัดสูงเกินไปเดี๋ยวมันจะไปชนกับลูกอื่นในตะกร้าด้วยกัน
0: ก็คือถ่ายภาพตรงนี้ได้ถ่ายภาพถ่ายคลิปตรงนี้ได้ EP นึงแล
1: ้
0: วแล้วก็ยังมีตรงสะพานตรงบึงตรงหนองน้ํากับสวนดอกไม้อีก
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูดอกไม้กันครับ

0: สาเหตุที่บอกว่าถ้ามาสวนส้มภูจันทราให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาด้วยเพราะมันก็จะต่างกัน
1: ใช่
0: จากเมื่อสักครู่เราเก็บส้มเราก็ได้อีกคลิปนึงแล้ว
1: ค่ะ
0: มาถึงตรงนี้ก็คืออยู่มวลเมฆดอกไม
1: ้
0: สวยงามครับยาม
1: คร
0: ับ
1: จะมีทั้งดอกเสี้ยนนะคะแล้วเสี้ยนฝรั่งแล้วก็ดอกกระดาษดอกดาวเรืองอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายสี
0: อันนี้ก็คือเป็นพื้นที่เดียวกันกับสวนส้ม
1: ใช่ค่ะทั้งหมด20ไร่ค่ะ
0: ทั้งหมด20ไร่ที่มีทั้งส้มทุเรียนดอกไม
1: ้ค่ะ
0: ครับก็อยู่ในการบริการเดียวกันหมายความว่าเข้ามาปุ๊บก็คือมีค่าบริการแค่ท่านละ50บาท
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่เราก็แลกน้ำส้มได้
1: ใช่ค่ะ
0: ครับดื่มน้ำส้มหรือจะซื้อเก็บส้มไปด้วยก็ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เราเปิดถึงกี่โมงครับยาม
1: เปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 5:00 นค่ะ
0: อือแต่ดอกมันได้ตลอดเลยเนาะตอนเช้าก็ได้บรรยากาศตื่นเช้ามาหรือว่าจะมาแสงในช่วง 4:00 น 5:00 นก็น่าจะกําลังดี
1: ใช่ค่ะถ้ามาช่วงเช้าก็จะมีไอน้ําขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ําตรงนี้ด้วยค
0: ่ะสาวๆแนะนําเลยครับคุณผู้ชมบอกไว้เลยนะครับว่ามาแม่ใจแล้วคือติดใจแน่นอนครับ

0: มันก็จะเจอหมอก
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ช่วงเช้ามันมีหมอกขึ้นออกมาจากน้ำด้วย
0: ครับอันนี้อ่างเก็บน้ำเราเรียกว่าอ่างเก็บน
1: ้ำห้วยต้นยาง
0: อ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางแต่ว่าตรงนี้เราจะได้เห็นวิวของหน้าผาผาแดงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะผาแดง
0: ครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เห็นสถานที่สำคัญของอำเภอแม่ใจกันเยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อตรงนี้เห็นว่าเขาตกปลาได้ด้วยเหรอยะ
1: ใช่ค่ะมีคนมาตกปลากันด้วยค่ะ
0: โหแสดงว่าคือได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับคุณผู้ชมผมว่ามาเที่ยวที่นี
1: ่ใช
0: ่ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเนา
1: ะ
0: ทั้งคนที่ชอบกินส้มจะได้มาเก็บส้มด้วยตัวเองเลยคนที่ชอบถ่ายภาพมีคอนเทนต์ต่างๆก็คือบรรยากาศได้ทั้งสวนดอกไม้
1: ได้เลย
0: ใครที่ชอบตกปลาก็มาตรงนี้ได้เลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหวิวดีนะเนี่ยกำลังนึกถึงแบบถ่ายพรีเวดดิ้งอ่ะยาม
1: ได้เลยค่ะช่วงเช้าหมอกขึ้นกำลังสวยเลยค่ะ
0: อ่ะจริงๆเรามีเพจยามแนะนำเพจฝากเพจได้เลยครับ
1: เพจชื่อเพจสวนส้มภูจันทราค่ะเข้าติดตามกันได้ค่ะก็จะมีรูปภาพสวยๆจากลูกค้าแล้วก็ทางเราด้วยค่ะ
0: สวนส้มภูจันทราอยู่ที่อำเภอแม่ใจนะครับจังหวัดเชียงจังหวัดลำพูนจังหวัดพะเยาซึ่งเอาง่ายๆผมว่าถ้าเราออกจากแม่ใจเรามาที่นี่ก่อนก
1: ็
0: 9กิโลแล้วจากที่นี่ไปปางปูเลาะก็ไม่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงทำรูทแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับการมาให้ธรรมชาติหิวใจกันที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาขอบคุณแยมนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เอก
0: คุณผู้ชมครับคุณอาร์ตชลกฤตนะครับเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพะเยาคืออย่างนี้อาร์ตเมื่อวานน่ะพี่เอกไปเจอแม่ทองสุกกับพี่เหมยมาไปเก็บกาแฟกันในสวนเลยครับแล้วคุณแม่ทองสุกบอกว่ากาแฟที่เขาเก็บมาผ่านกระบวนการต่างๆแล้วสุดท้ายก็มาสิ้นสุดที่นี่ก็คือโรงคั่วกาแฟพะเยาเราก็เลยตามมาเช็คอินที่นี่แล้วจะได้มาชิมกาแฟว่าที่นี่รสชาติกาแฟเป็นยังไงกันบ้าง
1: ครับครับได้ครับพี่เอกก็ที่นี่คือโรงคั่วกาแฟพะเยานะครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นให้พี่เอกได้ชิมเมนูซิกเนเจอร์ที่เตรียมไว้ให้ก่อนเลยตัวนี้นะครับมันชื่อว่าเมนูว่าพะเยาซ่า
0: พะเยาซ่า
1: พะเยาซ่าก็คือพะเยาเนี่ยจะมีชื่อเรื่องผลไม้ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างก็คือลิ้นจี่ซึ่งเมื่อวานพี่เอกไปน่าจะได้เห็นแล้วส่วนลิ้นจี่ก็เราเอากาแฟเนี่ยมาผสมลิ้นจี
0: ่
1: แล้วก็เติมโซดาก็จะออกแนวสปาร์คกิ้งหน่อยให้ลองชิมก่อนเลย
0: ถือว่าเป็นเวลคัมดริง
1: ค์เวลคัมดริงค์ก่อนเลยลองชิม
0: ชื่อเมนูว่า
1: พะเยาซ่า
0: พะเยาซ่า
1: พะเยาซ่าม
0: ีความกาแฟมีความลิ้นจี
1: ่แล้วก็ซ่านิดนึง
0: ซึ่งละมุนกัน
1: ครับผม
0: คือเมื่อวานน่ะแม่ทองสุกกับพี่เหมยก็จะเล่าให้ฟังว่า
1: ครับ
0: กาแฟกว่าที่จะเก็บมาก่อนที่จะแบบผ่านกระบวนการขั้นตอนเยอะๆพอเราส่งรับจากตรงนู้นแล้ว
1: ครับผม
0: มาถึงของคุณอาร์ตเราต้องผ่านอะไรอีกครับ
1: ครับก็จะเข้าที่เนี่ยเราจะเรียกว่ากระบวนการกะลาแห้ง
0: ครับ
1: นะครับก็จะมาในกระสอบตะข่ายสีแดงๆแบบนี้นะครับแล้วก็นําเข้าสู่กระบวนการสีก็จะสีกาแฟตัวกะลาแห้งเนี้ยออกมาเป็นตัวสารกาแฟแล้วก็นําสารกาแฟเนี้ยไปร่อนไซส์เพื่อแยกเป็นไซส์ต่าง
0: ๆครับ
1: นะครับแล้วก็เอาไปกระบวนการขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือการยิงสีเพื่อแยกเม็ดสีดํากับสีเขียวออกจากกันเพราะเม็ดสีดําอาจจะเป็นเม็ดที่ไม่ดีเป็นก้อนหินอะไรเงี้ยครับ
0: ก็แยกจากเครื่อง
1: แยกโดยเครื่อง
0: แล้วก็กลับมาแยกกับสี
1: ครับ
0: แล้วก็กับคนอีก
1: คนเนี่ยคือขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องใช้คนเนี่ยเพราะว่าบางทีอ่ะครับตัวก้อนหินเนี่ยมันสีคล้ายเม็ดกาแฟมากเลยสีมันเขียวๆอมเขียวๆคือไอ้ตัวเครื่องยิงสีเนี่ยครับมันแยกไม่ออกว่าอันไหนกาแฟอันไหนหินมันก็อาจจะติดมาเราก็เลยต้องใช้มนุษย์เนี่ยแยกด้วยตา

0: ุกนี่นี่นี่ที่เราเจอเมื่อวาน
1: อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่ากาแฟพิเศษที่เราบรรดาพ่อแม่ที่ร่วมโครงการกับเราเนี่ยแล้วเขาพัฒนากาแฟในมิติต่างๆ
0: ส่งมาให้เราพรีเซนเตอร์ไปด้วย
1: ใช่เราก็จะทำหน้าเขาเป็นพรีเซนเตอร์และไม่ใช่แค่ต่างกันแค่หน้านะครับรสชาติของกาแฟแต่ละซองก็คนละโทนกัน
0: ของแม่ทองสุกก็จะเป็นอีกโทนนึง
1: ใช่ครับแต่โทนจะไม่เหมือนกัน
0: อ
1: ๋อใช่ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เขาทำแล้วส่งมาให้เรา
0: ของฝากคุณผู้ชมแวะมาพะเยานอกจากจะเอาของฝากเป็นปลาส้มแล้วกาแฟก็น่าจะถูกใจทั้งคนรับและคนให้
1: ครับผม
0: โรงคั่วกาแฟเรามีกี่สาขาครับ
1: ตอนปัจจุบันนี้มี2สาขาครับที่ตรงนี้นะครับก็คือที่โรงคั่วกาแฟพะเยาตรงนี้เป็นบ้านป๋องนะครับแล้วก็อีกที่นึงที่โครงการจูนมาร์เก็ต
0: ครับ
1: มันจะเป็นเหมือนห้างเล็กๆแล้วก็จะมีสาขาของโรงคั่วกาแฟพะเยาอีกสาขานึง
0: แต่ถ้าหากว่าอยากเห็นกระบวนการในการคั่วกาแฟก็ต้องมาที่นี
1: ่ใช่เลย
0: แล้วก็อาหารตามสั่งมีแล้วดีด้วยคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ซุกี้แห้งข้าวผัดปลาหมึกอันนี้ผมก็มาหลายครั้งเขาก็แบบเราก็ลองดูแล้วและเมนูอย่างที่บอกว่าอันนี้คือ
1: พะ
0: เยาซ่า
1: ใช่ครับหรือให้แฟนกาแฟร้อนแนะนำเมนูนี้ครับเพิ่งมาใหม่เปิดตัว
0: อ
1: ัน
0: นี้เหรอ
1: ที ่แล้วเลยครับซูเปอร์สโลว์ไดคือปกติตากกาแฟเนี่ยครับเขาจะตากกันประมาณ7วันคือแห้งอันนี้ตากประมาณ 30-40 วันคือค่อยๆให้มันแห้งพอมันค่อยๆแห้งมันจะค่อยๆสะสมความฉ่ำความหวานแต่การทำมันยากเพราะว่าถ้าควบคุมไม่ดีเน่า
0: ครับแต่เอกก่อนที่จะมาถ่ายรายการคุยกับคุณพ่อคุณพ่อบอกว่ากาแฟถ้าแบบใหม่ๆมันก็จะคือกลิ่นก็จะดี
1: ครับ
0: ครับ
1: ประมาณคุณพ่อหมายถึงว่าถ้าคั่วเสร็จนะครับ
0: ถ้าคั่วเสร็จนี่นะ
1: ครับกินใหม่ก็จะเป็นเขาถึงได้เรียกกาแฟสดเนี่ยครับถ้าเกิดเก็บไอ้เม็ดที่คั่วเนี้ยไว้เป็นปีหรือหลายปีเนี่ยไม่อร่อยแล้ว
0: ครับ
1: แต่ถ้าอันนี้คือกระบวนการแปรรูปที่ว่าต้องนานเหมือนหมักไวน
0: ์ครับก็ต้องแบบนี้เลย
1: ใช่ครับซุปเปอร์สโลว์ดาว
0: กาแฟพะเยาฉ่ำหวาน
1: ใช
0: ่ครับ
1: รูปเลย
0: ก็แวะมาเช็คอินที่นี่ได้คุณผู้ชมครับอยู่ในอำเภอเมืองหาไม่ยากนะครับก็อย่างที่บอกว่ามากันได้ทั้งครอบครัวเพราะว่ามีขนมมีกาแฟมีเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารและบรรยากาศดีทีเดียวคือได้กลิ่นกาแฟตั้งแต่มาถึงที่จอดรถแล้วนะครับที่โรงคั่วกาแฟพะเยาของดีจังหวัดพะเยาขอบคุณคุณอาร์ตครับ
1: ขอบคุณพี่ครับ

0: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเมืองไทยที่ดีในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าการท่องเที่ยวที่เป็นมากกว่าการเช็คอินนั่นก็คือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลบ่อสวกอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านแห่งนี้ค่ะเขาได้รวบรวมทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่น่าสนใจเอาไว้เยอะแยะมากมายหลากหลายกิจกรรมคุณผู้ชมจะได้เห็นเรื่องของวิธีการทำการชิมการลงมือสัมผัสได้ด้วยตนเองหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผาบ่อสวกค่ะคุณผู้ชมติดตามทั้งหมดได้ในรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้ค่ะ

0: ณพงษ์คะศาลเจ้าหลวงปู่ห้อมีความสําคัญยังไงกับบ้านบ่อสวงคะ
1: คือศาลเจ้าหลวงปู่ห้อเราถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตําบลบ่อสวงเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าท่านเป็นชาวจีนห
0: ้อ
1: นําเอาภูมิปัญญาเรื่องเครื่องเคลือบมาตั้งรกรากถิ่นฐานแหล่งผลิตเครื่องเคลือบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือเราก
0: ็
1: เราก็เลยใครคณะไหนจะมาท่องเที่ยวบ่อสวกหรือว่าแขกบ้านแขกเมืองมาเราต้องมาพามากราบไหว้เจ้าหลวงปู่ห้อเพื่อเป็นการขอพรท่านก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก
0: ็
1: ตามความเชื่อที่คนในชุมชนเราเคารพนับถือ
0: โอ้นี่ถือได้ว่าเป็นจุดแรกเลย
1: ใช่จุดแรกแล
0: ้
1: วก็จะลงเส้นทางตามเส้นทางการท่องเที่ยวของเรา
0: จะมาบ้านบ่อสวกต้องมาเริ่มที่จุดน
1: ี้ก่อนมาเริ่มที่จุดนี้ก่อน
0: เพื่อความเป็นสิริมงคล
1: เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นจุดแรกที่เราชื่อถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีเราเอาแหล่งโบราณคดีไปเชื่อมต่อกับวิถีวัฒนธรรมของชุมชนบ่อสวก
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะพงษ์พูดได้น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของผู้บุกเบิกเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเคลือบโบราณก็คือศาลเจ้าหลวงปู่ห
1: ้
0: อทีนี้แสดงว่าที่นี่เนี่ยต้องมีเครื่องเคลือบที่มีการขุดพบด้วย
1: มีการขุดค้นพบนะครับแล้วก็มีเตาเผาโบราณนะครับมีหลายจุดในพื้นที่แห่งนี้แต่ว่าถ้าเป็นเตาที่สมบูรณ์ก็อยู่ที่บ้านลุงจ่ามนัสนะครับเพราะว่า

0: ังนะครับเป็นลายฮินูลายนกฮูกจากนั้นมาปั๊บลงทอผ้าเขาไปถอดลายปากหม้อปากไหโบราณไปลงผ้าถุงไปเลี้ยงลายเสื้อเป็นแบรนด์หน้าเนื้อเจ้าไปแล้ว
1: ทีนี้อยากเห็นแล้วค่ะว่าลวดลายบนเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผานั้นที่ขุดพบที่บ้านบ่อสวกนี้จะมีความสวยสดงดงามยังไงบ้างไปชมกันเลยไหมคะ
0: ครับผมยินดีครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ครับ

0: ับตรงนี้ก็เป็นศูนย์รวมนะครับพิพิธภัณฑ์เรื่องเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผาที่เราขุดค้นเจอที่ในพื้นที่ตำบลบ่อสวกโดยเฉพาะตรงนี้ก็เป็นของพื้นที่ดงปู่ห
1: ้อ
0: นะครับรวบรวมไว้เพราะว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเครื่องเคลือบบ่อสวกเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นในเรื่องของสีแล้วก็ในเรื่องของลวดลายนะครับลวดลายของบ่อสวกนี่จะเป็นลายปั้นแปะนะครับซึ่งต่างจากที่อื่นนะครับจากการขุดค้นเจออายุก็750ปีถึง800ปีตามที่เอาขม่าวดินจากเตาเผาโบราณไปพิสูจน์หลายๆประเทศนะครับทั้งโครงการปรมาณูแล้วก็ถึงออสเตรียนะครับก็บอกว่าอายุราว750ปีถึง800ปีนะครับก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชุมชนบ่อสวกเรา
1: เห็นว่าเมื่อกี้นะพงบอกว่าเอกลักษณ์ก็คือการปั้นแปะ
0: ลายปั้นแปะ
1: ลายปั้นแปะ
0: ลายบ่อสวกซึ่งจะมีอยู่2ลายคือลายอินเทอร์โนหมายถึงลายอำนาจวาสนาเหมาะสมสำหรับข้าราชการลายนกฮูกหมายถึงการมีวิสัยทัศน์เพราะนกฮูกมองทะลุปลุกโปร่งในตอนกลางคืนนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับ
1: ตัวไหนคะ
0: นี่ลายอินเทอร์โน
1: อ๋อนี่คือลายอินเทอร์โน
0: เพราะถือว่าเป็นลายที่เหมาะสมกับข้าราชการซึ่งเป็นอำนาจวาสนาบารมีนะครับลายปากหม้อปากไหโบราณเราถูกเป็นของที่ระลึกของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผานะครับเป็นเรื่องราวเครื่องรางของขลังปลุกเสกเรียบร้อยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเราไปต่อถึงกลุ่มทอผ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นันรีมซึ่งทอผ้ามาตั้งแต่วัย6ขวบนะครับปัจจุบันก็เป็นตัวหลักของโรงทอผ้าเขาเป็นคนออกแบบลายปากหม้อปากไหโบราณเนี่ยไปสู่ผ้าถุงแล้วเป็นลายเสื
1: ้
0: อต่างๆในรูปของแบรนด์นั่นเนื้อเจ้า
1: ตอนนี้ก็นี่หมายถึงว่าเขาแกะลาย
0: แกะลายลงไปสู่ลายผ้าแล้วแล้วเป็นลายบ่อสวกลายตอนแรกบ่อสวกแล้วจดทะเบียนลิขสิทธิ
1: ์
0: ลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1: หนึ่งเดียวในประเทศไทยขอชมแบบใกล้ๆดูลายละเอียดสักหน่อยนะ

0: อดสวก
1: ใช่ค่ะเป็นลายบอดสวกเลยนะคะทีนี้ค่ะไม่ได้แค่ในเรื่องเห็นผลของความสำเร็จที่มันทำให้หล่อเลี้ยงจิตใจคนในชุมชนและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจด้วยซึ่งรางวัลที่ชุมชนบ้านบอดสวกได้นั้นนี่คุณผู้ชมดูซะก่อนว่าเขาการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศมาแล้ว
2: กินรีนะครับกินรีตัวแรกก็ปี2560แหล่งท่องเที่ยวเดียวชุมชนดีเด่นนะครับแล้วปี2564นี่คือกินรีหรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยอดเยี่ยมนะครับที่สำคัญที่สุดที่เราชื่นชมรางวัลอื่นๆเราเป็นหมู่บ้านเดียวในประเทศไทยที่ไปปักหมุดเป็นหมู่บ้านเครือข่ายการท่องเที่ยวชนหมู่บ้านขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
1: โอ้โห
2: Best Tourism Village ที่เราได้รับ
1: นี่นะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยคือที่บ้านบ่อสวกจังหวัดน่านแห่ง
2: เกณฑ์มาตรฐานเขาก้าวด้านนี้เขารวมทั้งสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
1: โอ้โห
2: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมทำกิจกรรมสนุกๆไปด้วยกันเพราะการมาที่นี่ของรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้ค่ะเราจะเป็นมากกว่าการเช็คอินเท่านั้นแต่เราจะได้ไปทดลองเรียนรู
2: ้ลงมือทำ
1: ลงมือทำ
2: ฟังเรื่องเล่าสตอรี
1: ่นั่นแหละ
2: ครับ
1: และชิมด้วย

0: จุดแรกค่ะคุณผู้ชมกิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรท้องถิ่นที่บ้านบ่อสวกจังหวัดน่านค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่จุดนี้เรามีวิทยากรด้วยซึ่งวิทยากรท่านนี้เนี่ยมีความชำนาญการด้านสมุนไพรเป็นพิเศษด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเจ้า
0: แม่ภาพใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: แนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆได้รู้จักสักนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีเจ้าชื่อแม่ภาพนะเจ้าหรือนางสิริมาศเลื้อนอุ่นเจ้าเป็นประธานวิสาหกิจชมรมแพทย์แผนไทยตำบลบ่อสวกและประธานอสมตำบลบ่อสวกเจ้า
0: โอ้โหมีการันตีเรื่องของตำแหน่งด้วยนะเป็นประธานอสมซะด้วยแสดงว่าเรามีเรื่องของหน้าที่ภารกิจด้านการแพทย์สาธารณสุขการันตีด้วยใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: ค่ะ
1: ก็ซึ่งมาตัวของแม่เนี่ยเนาะได้มีโอกาสได้เข้าไปประกวดอสมดีดินซึ่งของแม่เนี่ยไปในสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพซึ่งในปี68เนี่ยแม่กระจกดีได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นอสมดีดินระดับชาติสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นเจ้า
0: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาทำกิจกรรมที่จุดนี้การันตีได้เลยเรื่องของสมุนไพรได้มาตรฐานอย่างแน่นอนเพราะมีแม่ประธานอสมอย่างไม่ภาพคอยให้คำแนะนำอยู่ตรงนี้จุดตรงนี้ค่ะกิจกรรมถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวที่ท่านสนใจอยากจะมาร่วมทำกิจกรรมตรงจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: ก็กิจกรรมตรงนี้ของแม่ก็คือจะมีแชร์เท้าด้วยสมุนไพรสดเนา
0: ะ
1: แล้วก็จะเป็นสุ่มยาด้วยสมุนไพรสดเจ
0: ้
1: าจะเอาสมุนไพรในชุมชนหรือในครัวเรือนของเฮาเนี่ยมาเป็นตัวสมุนไพรตีหื้อบริการกับทุกๆท่านที่เข้ามาที
0: ่
1: พิพิธภัณฑ์ดงปัวฮอหรือฐานกิจกรรมของแม่นี่นะเจ้า
0: ค่ะมีสมุนไพรชนิดไหนบ้างอันแน่ๆแล้วมีมะกรูด
1: เจ้า
0: ค่ะมี
1: ไพร
0: ไพรมี
1: ขมิ้น
0: ขมิ้น
1: อ่ะ
0: ตรงนี้ใบมะขามอ่อนใช่ไหมคะ
1: ใบมะขามใบส้มปล่อย
0: โอ้โห
1: ใบเป้าใบหนาบ
0: อ่
1: ะตะไคร
0: ้ค่ะนี่ต้มยำได้เลยนะคะไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ

0: ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคือโรงทอผ้าบ้านซาวหลวงนะคะและเราก็จะได้มาพูดคุยกับปราดแห่งการทอผ้าที่บ้านซาวหลวงแห่งนี้ค่ะซึ่งเขามีเพียงอายุ28ปีเท่านั้นเองสวัสดีค่ะน้องดรีม
1: สวัสดีครับผม
0: อายุ28จริงๆหรอ
1: ครับผม

0: เป็นยังไงมายังไงอายุเท่านี้ถึงได้มาสืบสานเรื่องของการทอผ้าต่อคะ
1: ก็คืออยู่คุกคีกับโรงทอผ้ามาตั้งแต่เด็กๆ
0: ค่ะ
1: เริ่มทอผ้ามาตั้งแต่6ขวบครับ
0: โอ้
1: ก็คือนั่งกี่ได้เลย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็สืบทอดเรื่องผ้าทอบ้านซาวหลวงแล้วก็ทำรถลายใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับโรงท
0: อ
1: กระจายรายได้ให้กับแม่ๆช่างทอแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับน้องๆเด็กเยาวชนในชุมชนด้วยครับ
0: จุดเริ่มต้นจริงๆเกิดจากการคุกคีหรือเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราถึงมานั่งกี่และทอผ้า
1: ก็จุดเริ่มต้นน่าจะคุกคีก่อนมาอยู่กับป้าตั้งแต่เด็กๆเนาะเล่นตามพื้นกี
0: ่แ
1: ล้วก็เห็นป้าทอผ้าเราก็อยากทอจนทดลองขึ้นนั่งกี่จริงๆเนี่ยกี่ใหญ่ของป้านแต่มันก็ทอไม่ได้ขามไม่ถึง
0: ตอนนั้นยังเด็กเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ป้าก็เลยทำกี่เล็กๆให
0: ้ค่ะ
1: ก็ขึ้นทอเป็นผ้าเช็ดหน้าอะไรก่อนเล็กๆเป็นผ้าพันคอผ้าขนาอะไรเล็กๆก่อนแล้วก็ทำลวดลายป้าก็สอนทีละสเต็ปทำลายน้ำไหลเกาะล้วงอะไรต่างๆ
0: จากผ้าลายต่างๆที่ถือได้ว่าผ้าที่มีลายเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่บ้านซาวหลวงบ้านบ่อสวกเองแนะนำหน่อยได้ไหมคะน้องดรีมว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่สนใจในงานผ้าทอมือถ้ามาที่บ้านบ่อสวกจังหวัดน่านเนี่ยต้องมาชมหรือว่ามาจับจองเป็นเจ้าของลายผ้าอะไรบ้าง
1: ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเราว่าบ้านซาวหลวงจะเป็นลายบ่อสวกก
0: ็
1: คือลายที่แกะจากปางไหเตาเผาโบราณแกะจากปางไหลงมาสู่ผืนผ้าแล้วจะเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเนา
0: ะ
1: ก็จะมีที่กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวงเป็นลายที่พี่นุ่งเลย
0: นี่ลายนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมีความสวยงามจริงๆแล้วก็ละเอียดด้วย
1: ครับผม
0: เห็นว่าทอยากมากเลยนะคะนี่มีลวดลายแบบนี้ใช่ไหม
1: ครับใช่คร
0: ับ นี่คือลายเอกลักษณ์เขาเรียกว่าลายบ่อสวกนะคะ

คุณผู้ชมคะจากกิจกรรมที่จุดแรกคือจุดสมุนไพรใช่ไหมคะเราต่อเนื่องกันมาที่โรงทอผ้าบ้านซาวหลวงทั้งสองกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกันค่ะคือเรื่องของสมุนไพรนั่นเองและจุดที่3ดูจากเวลาก็ช่วงพักเที่ยงพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแวะทานข้าวและทำกิจกรรมเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรอยู่ในนั้นค่ะนั่นก็คือไส้อั่วใบเมี่ยงกันที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์พอดีฟาร์มแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของกรรมวิธีและเราจะมาอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารท้องถิ่นที่มีใบเมี่ยงเป็นส่วนผสมค่ะ

0: หลังจากที่เราได้ทานมื้อเที่ยงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมดั้งเดิมของตำบลบ่อสวกแห่งนี้ค่ะนั่นก็คือกลุ่มจักษานนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะแม่ศรีพัน
1: ธ์สวัสดีค่ะ
0: นี่แม่เป็นประธานเลยใช่ไหมคะ
1: ประธาน
0: เอาแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ศรีพันธ์กันตาค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจจักษานบ้านต้ามค่ะ
0: ถามนิดนึงค่ะบรรดาเพื่อนๆสวยเสียเปรี้ยระเบิดของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้คือกลุ่มอาชีพหลักเลยหรือเปล่าคะ
1: เป็นอาชีพหลักแล้วค่ะตอนนี
0: ้
1: ได้มาเป็นอาชีพหลักเลย
0: ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะอยากให้แม่เล่าให้ฟังหน่อย
1: ก่อนหน้านี้เราก็ทําเป็นแบบเป็นสินค้าในครัวเรือนเนาะของใช้เป็นเช่นกระด้งกระบุงตะกร้าใหญ่ๆ
0: ค่ะ
1: พอหลังๆมาเราก็เริ่มทําเป็นของที่ระลึกหรือของเป็นของฝากอะไรเงี้ย
0: สวยสวยแบบนี
1: ้เป็นของตกแต่ง
0: ก็คือสามารถนำไปใช้ได้เลยไปห้อยประดับตกแต่งได้เลย
1: ก็เปลี่ยนไปเยอะเนาะเนี่ยก่อนนี้พอเราทำแล้วเงินอะไรก็ไม่ได้เราขายก็ไม่ออกขายไม่ได้ราคาอะไรตอนนี้เราทำขึ้นมาเป็นสินค้าที่หลากหลายเนาะคือว่ามีออเดอร์เข้าเยอะมากค
0: ่ะ
1: ตอนนี้แล้วก็ส่งตามออเดอร์เลยค่ะ
0: ก็เรียกว่าลืมตาอ้าปากได้ว่าอย่างนั้นเถอะกลับมายิ้มได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะหนึ่งในกิจกรรมที่คุณแม่บอกว่าไม่ได้มาเนี่ยเพื่อที่จะมาดูงานจักษานดูเหมือนมันธรรมดาเกินไปค่ะคุณผู้ชมถ้าใครที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ตำบลบ่อสวกแห่งนี้แน่นอนว่าจะต้องได้ลงมือทำกิจกรรมเรื่องของงานจักษานด้วยตัวนี้ทำยากไหมคะ
1: ก็ไม่ยากค่ะ
0: ตัวนี้น
1: ะเป็นตัวมาทำ
0: แน่ใจนะว่าไม่ยาก
1: นักท่องเที่ยวมาเราก็สอนให้ค่ะ
0: จริงเหรอคะ
1: แม่สอนทำ
0: ถ้าประหนึ่งว่าพิธีกรเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งสามารถทำได้เลยไหมคะ
1: ค่ะทำได้
0: จริงเหรอคะถ้างั้นเราเริ่มเลยไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: วิธีการเราเริ่มจากยังไงบ้างคะ

0: คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ตำบลบ่อสุกแห่งนี้นะคะมาแล้วไม่ทำไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผานั่นเองค่ะเหมือนอย่างที่ไก่ๆกำลังทำอยู่ณขณะนี้ซึ่งจุดนี้นะคะทุกคนจะได้รับการถ่ายทอดข้อมูลความรู้เรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผาจากคุณแม่วิไลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณแม่ทำมานานหรือยังคะ
1: 10กว่าปีแล้วค่ะทำอยู่ตรงนี้10
0: กว่าป
1: ี
0: แล้วนะคะคุณแม่เป็นยังไงมายังไงถึงมาทําเครื่องปั้นดินเผาตรงนี้ได้
1: เป็นมายังไงที่นี่ทําเครื่องปั้นดินเผาที่นี่แม่เป็นคนที่นี่เนาะ
0: ค่ะ
1: เกิดที่นี่ที่บ่อสวก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถามว่าถ้าบ่อสวกก็เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ของจังหวัดน่านตั้งแต่สมัยโบราณมาเนาะ700กว่าปีมีดินเหนียวเฉพาะตัวที่มาปั้นเครื่องปั้นดินเผา
0: ค่ะใครไปใครมาก็จะได้ทํากิจกรรมเหมือนอย่างที่ทางรายการเมืองไทยดีๆได้มาทําแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดเลยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ค่ะทีนี้อยากรู้ค่ะว่าอะไรคือเป็นซิกเนเจอร์เป็นความแตกต่างเครื่องปั้นดินเผาบ่อสวกไม่เหมือนที่ไหนไม่เหมือนใครมาก่อน
1: ไม่เหมือนใครมาก่อนถ้าถามแม่ถ้าเครื่องปั้นดินเผามีอยู่ทุกภาคของประเทศแต่ว่าที่บ่อสวกไม่เหมือนใครก็ว่าดินเหนียวที่บ่อสวกเนาะก็บอกทั้งอาจารย์จากจุฬามาเอาดินไปวิจัยให้ก็บอกว่าดินเหนียวที่บ่อสวกเป็นดินเหนียวที่ดีที่สุดเผาออกมาแล้วแข็งแกร่งแข็งแกร่งมากแล้วก็ที่มีเอกลักษณ์เป็นลายเฉพาะตัวมีลายบ่อสวกค่ะเหมือนที่แม่แฝงอยู่ตรงเนี้ยลายตรงนี้ก็ติดกับเตาเผาโบราณมาตั้ง700กว่าปีเป็นลายเฉพาะที่นี่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่

ุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ต้งชมจันทร์ค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเป็นกิจกรรมส่งท้ายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมเรื่องของการทำลูกประคบและจะให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับเกษตรในเรื่องของเกษ

เตทพอเพียงค่ะที่นี่คุณผู้ชมจะได้เห็นเลยนะคะว่าภาพบรรยากาศทุ่งนาพืชผักสวนครัวหรือแม้แต่ปลาหรือแม้แต่เรื่องของการเลี้ยงไก่การเก็บเห็ดการเก็บพริกคุณผู้ชมจะได้สัมผัสทั้งหมดเลยค่ะที่ต้องชมจันทร์แห่งนี้ซึ่งกิจกรรมที่นี่เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทำลูกประคบจิ๋วกันก่อนตามเก๋ไก่มาเลยค่ะ

0: บุญค่ะเรื่องของการทำลูกประคบเนี่ยค่ะที่ของบ้านบ่อสวกเองตำบลบ่อสวกเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะ
1: ที่ตำบลบ่อสวกเราก็คือใช้สมุนไพรที่เป็นกลุ่มของสรรพากรแปลงใหญ
0: ่
1: ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานหมดแล้วค่ะ
0: ค่ะอ๋อเหรอคะเราจะประกอบด้วยพืชสมุนไพรชนิดไหนยังไงบ้างคะพี่
1: จากพืชสมุนไพรที่เราปลูกในชุมชนก็จะมีไพรมีขมิ้นมีตะไคร้
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเตยหอมค่ะที่ขาดไม่ได้คือใบเปล้าใหญ่
0: ใบอะไรนะคะ
1: ใบเปล้าใหญ
0: ่ใบเปล้าใหญ
1: ่จ
0: ้ะอ๋อให้สรรพคุณอะไรคะเนี่ย
1: ตัวนี้จะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ทำให้ผิวกระชับค่ะนุ่ม
0: ทำให้ผิวกระชับ
1: จ้ะ
0: นั่นหมายถึงว่าก็จะเป็นเรื่องของการเสริมความงามไปในตัวด้วยดูแลปรนิบัติผิวพรรณด้วยนะคะ
1: หลังคลอดแล้วก็ต้องอบด้วยใบเปล้า
0: อ๋อ

0: คุณพ่อระยะคุณแม่จันตาสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะแม่ทั้งสองท่านขออนุญาตลุกไปสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยเพราะว่าที่ต้องชมจันแห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลบ่อสวกจริงๆแล้วก็เป็นรถทริปที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ไม่มาไม่ได้นะถามถึงเรื่องแรงบันดาลใจแล้วก็จุดเริ่มต้นของต้องชมจันมีที่มาที่ไปยังไงคะคุณ
2: แม่แต่พอดีชอช่องอยู่ปี2565เนาะมีโควิด
3: เป็นโควิด
0: อ๋อช่วงนั
2: ้
0: น
2: ครับผมก็เลยหนีจากโควิดมาหนีจากบ้านมา
0: ค่ะ
2: ก็ยังมาอยู่กันสองตาใหญ่เนี่ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่สุดท้ายมากับบ่อปุ้น
0: ค่ะ
2: ขอมาตัวหาแอลหาม
3: ีคนไม
2: ่แต่กับบ่ได้เป็นโควิดนะครับบ่ติดโควิดเลย
0: ค่ะ
2: มาเริ่มต้นกับมีพัฒนาที่ดินมาปั๊บจากนาแปลงเล็กเป็นนาแปลงใหญ
0: ่โอ้
2: ครับผมแล้วเสร็จแล้วผมก็มีความคิดว่าจะต้องทำอย่างสักอย่างนึงที่มันพาครอบครัวอยู่รอดได
0: ้ครับ
2: แรงบันดาลใจก็คือปลูกกระต๊อบหลังนี้น้อยก่อน
0: ก็คือหลังนี้แหละไม่เล็กนะคะ
2: ใช่เลยครับปลูกผัก
3: ปล
2: ู
3: กพ
2: ริ กปลูกมะเขือนี่แหละครับ
0: ค่ะ
2: คือมันบรรเทาบรรทังประทังชีวิตไปวันๆอย่างเงี้ยก็อยู่แบบสบายๆ
0: ตอนนั้นก็ถือได้ว่าในช่วงของโควิดแล้วก็วิกฤตเราก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ปักหลักที่นี่แหละจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือที่ดินที่นาแล้วก็พืชผักสวนครัวโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปรับใช้จนถึงทุกวันนี้เป็นรูปเป็นร่างนี่ยิ่งใหญ่มากนะคุณผู้ชมอยากจะให้เห็นถึงบรรยากาศแล้ววิวดีสวยมากแค่มานั่งทอดอารมณ์ชมบรรยากาศก็ฟินสุดๆไปเลยแต่ว่าไม่มีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมที่ต้องชมจันทร์ที่นี่เขายังมีหลากหลาย

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้เที่ยวเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุนทรีกับรายการแว่วหวานตำนานเพลงทาง NBT ภาคเหนือช่อง11สำหรับรายการนี้ค่ะทาง NBT ภาคเหนือช่อง11ของเราได้ร่วมกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รวบรวมและคัดสรรบทเพลงอันไพเราะและทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะแว่วหวานตำนานเพลงของเรามาในชื่อตอนว่าบทเพลงลีลาศและแน่นอนค่ะจะไม่ใช่บทเพลงลีลาศเป็นแบบวอลซ์ธรรมดาวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปขยับร่างกายกันในบทเพลงลีลาศที่มีจังหวะสวิงชัดๆช่าแมมโบสนุกสนานไม่แพ้ใครเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรับชมในช่วงแรกกับบทเพลงเมื่อไหร่จะได้พบขับร้องโดยคุณมฤทิดาบุญมงคลและบทเพลงห่วงอะไรโดยคุณณัฐดนัยวงศ์วรสันต์จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมมีความสนุกสนานตั้งแต่ช่วงแรกเลยใช่ไหมล่ะคะช่วงต่อไปค่ะก็จะมีความสนุกสนานไม่แพ้กันเลยค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรับชมบทเพลงจากศิลปินหญิงกันบ้างจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับบทเพลงแรกสวรรค์สวิงแค่ชื่อเพลงสวรรค์สวิงแน่นอนว่าจะต้องเป็นบทเพลงลีลาศที่มีจังหวะสวิงสนุกสนุกแน่นอนค่ะเพลงสวรรค์สวิงค่ะขับร้องโดยคุณนฤมลสมหวังบทเพลงต่อไปค่ะกบใต้กอบัวบทเพลงนี้ค่ะขับร้องโดยคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการและอีกบทเพลงค่ะบทเพลงอย่ามารักฉันเลยขับร้องโดยคุณสุริพรกลางสะอาดจะมีความสนุกสนานขนาดไหนศิลปินหญิงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเราจะขับร้องออกมาให้มีความสนุกสนานน่าเต้นน่าโยกตามขนาดไหนไปรับชมกันค่ะ

คุณผู้ชมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะบทเพลงที่เรานำมาฝาก3บทเพลงในช่วงกลางมีความสนุกสนานแอบเห็นนะคะว่าคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยมีการโยกตามหน้าทีวีกันด้วยเพราะบทเพลงที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยเป็นบทเพลงลีลาศที่สนุกจริงๆค่ะแต่น่าเสียดายค่ะคุณผู้ชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วแต่ก็ยังไม่พอค่ะเราจะฝากคุณผู้ชมส่งท้ายรายการกับอีก2บทเพลงค่ะกับบทเพลงมนรักบ้านนาโดยคุณวัชริศวัชรสริตและบทเพลงไม่มีหวังโดยคุณตรีระดาสิงห์ทานขับร้องร่วมกับศิลปินชายวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรับรองว่าสนุกทิ้งท้ายแน่นอนสำหรับวันนี้ดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์และรายการแว่วหวานตำนานเพลงขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าทาง NBT ภาคเหนือช่อง 11สวัสดีค่ะ

0: climb to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: สวัสดีค่ะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะวันนี้เคลียร์คัดชัดเจนเหมาะมากสำหรับสายปาร์ตี้หมูกระทะหรือว่าคนที่ยังกินลาบหมูดิบก้อยดิบล่าเลือดหมูอย่างนี้เนี่ยนะคะหรือแม้แต่คนที่สัมผัสหมูคนที่มีความใกล้ชิดกับหมูจับหมูหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสหรือการรับประทานวันนี้อยากให้ติดตามรายการเคลียร์คัดชัดเจนค่ะเพราะเราจะคุยกันถึงเรื่องของไข้หูดับยังคิดว่าหลายท่านอาจจะรู้จักโรคนี้เคยได้ยินโรคนี้โรคนี้ใกล้ตัวกับเรามากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ท่านจะติดเชื้อได้เหมือนกันถ้าหากว่าท่านยังคงรับประทานหมูอยู่แล้วก็ยังสัมผัสหมูอยู่คนที่ทำกับข้าวอย่างนี้เนี่ยนะคะวันนี้มันมีหลายประเด็นมากๆที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะติดเชื้อของโรคไข้หูดับได้วันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องนี้กันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นนทพัฒน์ลีราชนะคะจากสาขาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ค่ะโรคไข้หูดับคือถึงว่าน่าจะเป็นโรคที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็เชื่อมโยงไปกับเรื่องของหมูจริงๆโรคนี้มันมีความน่ากลัวขนาดไหนคะอาจารย
1: ์จริงๆโรคนี้ถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้รับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีหลายอาการมากไม่ว่าจะเป็นไข้สูงหนาวสั่นและที่สำคัญไปทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบและรุนแรงไปกว่านั้นก็คือไปทำลายหูชั้นในแล้วทำให้หูหนวกบางรายพิการถาวรได้ครับ
0: โอ้โหแล้วเสียชีวิตล่ะคะ
1: เสียชีวิตก็มีเช่นกันครับถ้าเกิดว่าติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงก็เข้าสู่ภาวะช็อกหรือว่าเซปติกช็อกตามมาได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์ตอนนี้โรคไข้หูดับสำหรับคนไทยเนี่ยมันมากขึ้นมันน้อยลงสถิติเป็นยังไงคะ
1: เมื่อเทียบจาก5ปีที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มที่จะค่อนข้างสูงขึ้นครับคุณหญิงครับ อย่างในปีเองเนี่ยพบว่าในช่วง

0: 1มกราถึงช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยพบติดเชื้อไปแล้วประมาณ40กว่ารายแล้วก็จากวันนั้นจนมาถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยพบว่ามียอดผู้ป่วยสะสมเนี่ย600กว่ารายแล้วเสียชีวิตเกือบ40รายเลยครับ
1: ถือว่าเยอะมาก
0: พอสมควรเลยครับ
1: อาจารย์ทั้งที่เราก็พูดถึงโรคไข้หูดับแล้วก็มีข่าวว่าคนเสียชีวิตจากโรคไข้หูดับกันเยอะแต่ทำไมคนไทยถึงยังมีติดเชื้อนี้กันเยอะมากขึ้นคะอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไร
0: อาจจะเป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารในบางภูมิภาคหรือว่าบางภาคโดยเฉพาะภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะนิยมการบริโภคหมูดิบอย่างเช่นลาบดิบลู่ดิบแล้วก็รับประทานคู่กับสุราเลยมีความเชื่อว่ารับประทานคู่กับสุราซึ่งมีแอลกอฮอล์อาจจะฆ่าเชื้อได้อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดแล้วก็ทำให้คนยังรับประทานหมูดิบอยู่แล้วก็เห็นเคสมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: อ๋อสรุปแล้วกินเหล้าขาวกับหมูดิบเนี่ยไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ในเหล้าไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อ ใช่ไหม
0: ไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อครับคือความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยไม่ได้สูงพอเมื่อเทียบกับแอลกอฮอล์ที่ใช้ในทางการแพทย์ซึ่งมีความเข้มข้นสูงถึง 70-75% ครับ
1: งั้นหนิงถามอาจารย์อีกอันนึงที่มันอาจจะเป็นความเชื่อเนาะคนกินหมูดิบบอกบีบมะนาวลงไปยำยำยำให้มันแซ่บๆแล้วบีบมะนาวแล้วหมูพอมันเปลี่ยนสีแปลว่ามันสุกแล้วจริงๆใช่ไม่ใช่คะ
0: จริงๆความเป็นกรดของมะนาวเนี่ยไม่เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อไปได้ทั้งหมดการที่บีบมะนาวใส่เราไม่ได้ใส่ไปเยอะขนาดนั้นใส่เพียงแค่เพิ่มรสชาติอาหารแล้วก็สีของหมูที่เปลี่ยนไปเนี่ยเกิดจากกรดของมะนาวเนี่ยไปทำปฏิกิริยากับหมูทำให้ไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนของหมูทำให้โปรตีนเนี่ยเกิดการสูญเสียสภาพแล้วก็เปลี่ยนสีไปแต่เชื้อก็ยังคงอยู่ในอาหารจานนั้นอยู่เหมือนเดิมครับ
1: สรุปแล้วไม่ได้ทำให้หมูสุกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ปลอดภัยมากขึ้นด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะทีนี้ย้อนกลับมาทำความรู้จักกับโรคไข้หูดับกันนิดนึงค่ะอาจารย์เชื้อมันคือตัวอะไรที่มันเข้าไปทำให้เกิดผลกระทบแล้วก็ทำให้เราเป็นไข้หูดับเนี่ยค่ะ
0: จริงๆไข้หูดับอีกชื่อนึงก็คือไข้หมูดิบเนาะเกิดจากการรับประทานหมูที่ดิบซึ่งโรคนี้เกิดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่าสเตปโตคอคคัสซูอิสสเตปโตคอคคัสเนี่ยเป็นจีนัสของเชื้อเนาะซึ่งมีขนาดเล็กระดับไมครอนเท่านั้นเองเพราะส่องดูใต้กล้องเนี่ยจะเห็นเป็นตัวกลมๆเรียงกันอยู่แล้วคำว่าซูอิสเนี่ยเป็นภาษาละติน
1: ค่ะ
0: ซึ่งแปลว่าหมูหรือว่าเกี่ยวข้องกับหมูเพราะฉะนั้นสเตปโตคอคคัสซูอิสเนี่ยมักจะพบอยู่ในหมูเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: หมูทุกตัวจะมีเชื้อนี้ไหมคะอาจารย์
0: ไม่จำเป็นต้องทุกตัวครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะมีเนื่องจากเชื้อชนิดนี้เนี่ยเป็นเชื้อประจำถิ่นที่พบภายในหมูอยู่แล้วซึ่งเชื้อมักจะอยู่ที่บริเวณต่อมทอนซิลทางเดินอาหารหรือว่าทางเดินหายใจส่วนบนแม้แต่ระบบสืบพันธุ์ของหมูเองก็ตามเพราะฉะนั้นในสมมติอย่างเช่นแม่สุกรที่กำลังตั้งครรภ์แล้วก็คลอดลูกมาลูกอาจจะได้รับเชื้อจากระบบสืบพันธุ์ของแม่สุกรตามมาได้ครับ
1: อ๋อก็อาจจะติดจากแม่สู่ลูกได
0: ้ได้ครับ
1: แล้วการที่หมูอยู่ในฟาร์มเดียวกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะติดเชื้อถึงกันได้ด้วยไหมคะ
0: มีโอกาสสูงมากครับอย่างที่แจ้งไปว่าเชื้อเนี้ยจะอยู่ที่บริเวณทางเดินหายใจส่วนบนของหมูเป็นหลักแล้วการเลี้ยงหมูในฟาร์มเลี้ยงสุกรในฟาร์มเนี่ยหมูจะมีการสัมผัสกันอยู่แล้วเอาจมูกมาชนกันหรือว่ากินหรือว่ามีการขับถ่ายของเสียออกมาภายในฟาร์มเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงมากที่จะติดจากแค่ตัวเดียวแล้วก็ทำให้ทั้งฟาร์มติดได้ครับ
1: อาจารย์หนิงถามเป็นความรู้นิดนึงว่าปกติอย่างฟาร์มที่ได้มาตรฐานก่อนที่เขาจะเชือดหมูแล้วเอาหมูมาขายเนี่ยให้กับเราเขาจะมีกระบวนการในการตรวจเพื่อสร้างความมั่นใจให้เราไหมว่าหมูตัวนี้เนี่ยปลอดภัยจากเชื้อไข้หูดับเนี่ยค่ะ
0: จริงๆมีการสุ่มตรวจแต่ไม่สามารถตรวจได้ทั้งหมดอย่างเช่นในฟาร์มที่ได้มาตรฐานก็จะมีการสุ่มตรวจว่ากรมปศุสัตว์ก็จะลงตรวจแล้วก็ verify ว่าปศุสัตว์โอเคนั่นหมายความว่าหมูชิ้นนั้นเนี่ยปลอดเชื้อ
1: เฉพาะชิ้นนั้น
0: เนื่องจากมีการสุ่มตรวจไม่สามารถตรวจทั้งหมดได้เนื่องจากเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นในฟาร์มอย่างเช่นตามต่างจังหวัดหรือว่าปศุสัตว์ไม่สามารถเข้าถึงหรือว่าแอบเชื่อหรือว่าลักลอบนำเข้าตรงนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะมีการผลิตเนื้อสุกรแบบไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็มีโอกาสสูงที่หมูที่ออกมาสู่ท้องตลาดเนี่ยจะมีการปนเปื้อนกับเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสครับ
1: เพราะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเลี้ยงหมูเองก็มี
0: ถูก

0: ต้องใช้ความร้อนให้ถึงครับอย่างกรมควบคุมโรคก็พยายามถึง3นาทีให้หมูสุกทั่วทั้งชิ้นแต่ว่าชิ้นใหญ่ๆก็จะต้องใช้เวลานานขึ้นในการที่จะปรุงอาหารให้สุกบางคนเนี่ยพอเอาไปต้มแล้วรู้สึกว่าหมูเปลี่ยนสีแล้วอาจจะสุกแล้วแต่ข้างในพอผ่าดูยังมีสีชมพูหรือว่ามีสีแดงมีเลือดอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะกำจัดเชื้อไปไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยจะต้องต้มให้สุกทั่วทั้งชิ้นไม่มีสีชมพูปนอยู่ถึงจะมั่นใจได้ว่ากำจัดเชื้อออกไปแล้วก็จะไม่ก่อโรคครับ
1: ค่ะต้องผ่าดูข้างในด้วย
0: ถูก
1: แล้วถ้าข้างในยังมีชมพูอมชมพูนิดๆเนี่ยหลายคนแบบกำลังนุ่มอร่อยเลยอันนี้อันตรายมากๆอันตรายมากๆอาจารย์ถามนิดนึงว่าอย่างเราเรียกว่าโรคไข้หูดับเนี่ยคนที่รับเชื้อเข้าไปแล้วจะต้องหูดับกันทุกคนไหมคะ
0: ไม่จำเป็นต้องทุกรายครับถ้าเกิดว่าเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีคือดีอย่างคือโรคเนี่ยสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวน
1: ะ
0: แต่ว่าต้องเป็นยาปฏิชีวนะที่สั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะเข้ามารักษาเองนะคะ
1: ค่ะทีนี้คนที่มีอาการเริ่มต้นมันคืออะไรคะ
0: อาการเริ่มต้นก็จะมีตั้งแต่ปวดศีรษะอย่างรุนแรงมีไข้สูงหนาวสั่นอ่อนเพลียบางรายอาจจะเกิดอาการอาเจียนหรือว่าท้องร่วงได
1: ้
0: ซึ่งสังเกตดูว่าในช่วงแรกเนี่ยอาการจะคล้ายกับไข้หรือว่าอาหารเป็นพิษเพราะนั้นคนจะรู้สึกชะล่าใจแล้วก็ซื้อยามากินเองถ้าซื้อยามากินเองแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการสุดหนักไปมากกว่าเดิมก็ได้ครับ
1: ถ้าเราซื้อยามากินเองโดยที่เราก็เข้าใจว่าโอ้มันก็แค่เป็นไข้ท้องเสียก็ซื้อคาร์บอนซื้ออะไรมารับประทานถ้าเรากินยารักษาด้วยตัวเองเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราจะเป็นยังไงคะ
0: อย่างแรกเลยคนไข้อาจจะเกิดอาการแพ้ยาได้แล้วก็ได้ยาผิดขนาดได้ยาผิดโดสก็คือพอได้ยาเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปทำลายเชื้อได้โดยตรงอาจจะไปแค่กดไข้เราทำให้รู้สึกสบายตัวขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเชื้อก็ยังคงแบ่งตัวเพิ่มจำนวนแล้วยังวิ่งไปที่สมองแล้วทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือว่านอกจากนั้นมันยังสามารถซีคูเลตไปได้ทั่วทั้งร่างกายถ้าไปอยู่ที่ข้อก็ทำให้เกิดปวดข้อหรือว่าไปอยู่ที่หัวใจก็ทำให้เกิดลิ้นหัวใจอักเสบได้ด้วยเช่นกันครับ
1: คืออาการมันก็จะหนักมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: จนกระทั่งไปถึงอาการหูดับ
0: ถูกต้องครับ
1: มันอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่อาจารย์ไขความนิดนึงว่านอกจากที่มันจะเกิดผลกระทบกับหูแล้วเนี่ยมันจะไปกระทบกับส่วนอื่นๆของร่างกายยังไงอีกบ้างไหมคะ
0: หูชั้นในเนี่ยนอกจากจะทำหน้าที่รับการได้ยินแล้วเนี่ยยังควบคุมการทรงตัวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าหูชั้นในโดนทำลายไปเนี่ยนอกจากจะสูญเสียการได้ยินบางรายที่รุนแรงมากๆก็จะสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรไปเลยแล้วก็มีบางรายแม้ว่าจะรักษาหายดีแล้วเชื้อหมดไปจากร่างกายแล้วก็ยังคงมีอาการทรงตัวได้ไม่ดีซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานซึ่งตรงนี้ก็ต้องติดตามแล้วก็รักษากันต่อไปครับ
1: ถ้าเรารับเชื้อของไข้หมูดิบมาเนี่ยนะคะมันจะใช้เวลากี่วันกว่าที่จะมันจะแสดงอาการคะ
0: ต้องเรียนให้แจ้งว่าขึ้นกับปริมาณของเชื้อที่ได้รับถ้าเกิดว่าได้รับเชื้อในปริมาณที่สูงมากก็มีตั้งแต่หลักชั่วโมงอย่างเช่น18ชั่วโมง20ชั่วโมงหรือว่าถ้าได้รับปริมาณเชื้อที่ไม่ได้มากพอแต่ภูมิคุ้มกันของเราก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะช่วงนั้นอาจจะอาศัยเวลาสักประมาณสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ก็ได้นะครับแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยอาการส่วนใหญ่จะแสดงอาการให้เห็นในช่วง3วันถึง4วันแรกก็จะมีอาการละครับ
1: ค่ะแต่อาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาการเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นอาการแบบทั่วไปมากๆเลยอ่ะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ไปหาหมอ
0: ถูกครับ
1: แต่พอเราไปหาหมอปุ๊บเนี่ยคุณหมอจะทราบทันทีเลยไหมว่าอันนี้มันเป็นเกิดจากเชื้อสเตปโตคอคัสซูอีสแล้วก็จะได้ให้ยาให้แบบตรงจุดแล้วรวดเร็วอะค่ะ
0: คุณหมอจะไม่ได้ทราบทันทีจะต้องเริ่มจากการซักประวัติก่อนซึ่งคีย์เวิร์ดที่สำคัญเนี่ยจะต้องบอกคุณหมอว่ามีประวัติการสัมผัสหมูดิบหรือว่ากินหมูดิบมาตรงนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้เร็วแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้นครับ
1: โอ้โหซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะอาจารย์โดยเฉพาะถ้าหากว่ามันทิ้งระยะไปสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เน
0: ี่ยคนไข้ก็อาจจะลืมว่าเคยสัมผัสหมูมา
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์พูดคำว่าสัมผัสหมูยิ่งขอถามเพิ่มเติมเพราะว่าเรามักเข้าใจว่าไข้หูดับเกิดจากการที่เรากินหมูดิบเข้าไปสัมผัสหมูก็ด้วยเหรอคะ
0: มีเคสที่ติดเชื้อไข้หูดับจากการสัมผัสหมูเช่นเดียวกันครับหลายๆคนอาจจะละเลยความใส่ใจไปนิดนึงอย่างเช่นเกิดแผลเล็กนิดเดียวหรือแม้แต่จมูกเล็กลอกที่ดึงออกไปแล้วมีเลือดซึมออก

0: มานิดๆตรงนั้นเนี่ยก็เป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้เช่นเดียวกันครับ
1: คือสมมติเราทำกับข้าวแล้วมือคนทำกับข้าวเนาะก็อาจจะมีแผลมีอะไรหรือแม้แต่เล็บก็อาจจะจมูกเล็บก็จะลอกอะไรบ้างทำกับข้าวแล้วปกติเราก็ไม่ค่อยจะได้ใส่ถุงมือสักเท่าไหร
0: ่ครับ
1: การที่เราจับหมูดิบหั่นหมูแล้วหมูชิ้นนั้นมีเชื้อเนี่ยเชื้อก็สามารถเข้าสู่
0: เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ครับ
1: โอ้โหถ้างั้นอาจจะแนะนำได้ไหมว่าแล้วอย่างนี้เราควรจะทำยังไงทั้งในมุม เรื่องของการดูแลสุขอนามัยด้วยป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัสด้วยอะค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าใครที่มีแผลที่มือก็อยากให้ปิดพลาสเตอร์ปิดแผลให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องทำกับข้าวหรือว่าหั่นหมูในช่วงที่มีแผลแล้วก็หลังจากเสร็จก็อยากแนะนำให้ล้างมือด้วยสบู่ให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าจำเป็นต้องใช้พื้นที่เดียวกันอย่างเช่นในคอนโดจะมีซิงค์แค่ซิงค์เดียวในการล้างผักแล้วก็ล้างเนื้อสุกรก็อยากให้จัดลำดับในการแบ่งการล้างให้ดีอย่างเช่นอาจจะต้องล้างผักก่อนแล้วเก็บผักไว้หลังจากนั้นถึงจะล้างเนื้อหมูเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากเนื้อหมูมาสู่ผักซึ่งผักเราอาจจะรับประทานผักดิบตรงนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเข้ามาเช่นเดียวกันครับ
1: หมายความว่าเอากรณีของการล้างหมูก่อนนะคะอาจารย์สมมติเราล้างหมูที่มีเชื้อก่อนเชื้อมันจะอยู่ในซิงค์
0: น้ำที่เหลือจากการล้างหมูก็จะกระเด็นแล้วก็เกาะตามขอบซิงค์หรือตามภายในซิงค์แล้วเวลาคุณหญิงเอาผักไปล้างก็มีโอกาสสูงที่ผักจะได้รับเชื้อที่ติดอยู่ซิงค์แล้วก็รับประทานผักดิบแล้วก็สามารถรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ครับ
1: โอ้โหมันแบบมันเล็กน้อยขนาดนั้นซึ่งหญิงเชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำไปว่าเชื้อมันกระเด็นไปติดตามขอบซิงค์แล้วเราก็ไปล้างหรือไปทำอะไรแล้วมันอาจจะติดเชื้อสู่ตัวเราก็ได้
0: ครับ
1: งั้นเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราสัมผัสหมูเราควรจะล้างมือด้วยสบู่สามารถฆ่าเชื้อได้ไหมคะ
0: สบู่สามารถฆ่าเชื้อได้ครับแต่ต้องล้างหลายรอบหน่อยครับเพื่อกำจัดเชื้อคือการล้างเนี่ยนอกจากจะฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยยังอาศัยแรงของน้ำในการฉาบเชื้อออกจากมือได้ด้วยเช่นกันครับ
1: ค่ะเราล้างแบบที่เราเคยล้างตอนโควิดอะไรอย่างได้ไหมคะพอได้ไหมคะ
0: พอได้ครับก็คือตามหลักมาตรฐานในการล้างมือก็จะมีประมาณ7ขั้นตอนเนา
1: ะ
0: ในการล้างมือที่ในสื่อก็จะเผยแพร่กันอยู่ครับ
1: โอ้ผมว่านะใส่ถุงมือนะจะง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าครับ
1: ง่ายกว่าเยอะเลยเพราะเราไม่รู้ว่าที่มือเราเนี่ยจะมีช่องทางอะไรที่เชื้อจะเข้าไปด้วยหรือเปล่านะคะและถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องจับหมูจริงๆนะคะย้อนกลับมาที่เรื่องของอาการหน่อยค่ะอาจารย์สิ่งที่คนเป็นกันมากก็คืออาการของหูดับพอเราเข้าสู่การดูแลของแพทย์แล้วทำการรักษาแล้วเนี่ยอาการหูดับมันจะหายไปอย่างถาวรไหมหรือว่ามันจะมีอาการอะไรที่หลงเหลือค้างไว้อยู่ไหมคะ
0: อาการที่อาจจะหลงเหลือค้างอยู่ก็คือการได้ยินที่ลดลงนะครับถ้าเกิดว่าการได้ยินลดลงเนี่ยสามารถในบางรายสามารถใส่เครื่องช่วยฟังไว้ได้แต่ถ้าเกิดว่าในรายที่สูญเสียแบบถาวรเนี่ยแพทย์ก็อาจจะพิจารณาผ่าตัดแล้วก็ฝังประสาทหูเทียมเข้าไปแต่ว่าราคาเนี่ยก็หลายแสนไปจนถึงหลักล้านบาทนะครับซึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทำได้ต้องขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ด้วยเช่นกันครับหรือว่าในรายที่การทรงตัวผิดปกติไปไม่สามารถเดินหรือทำงานได้อย่างปกติก็จะต้องเข้ารับการกายภาพบำบัดเพื่อให้อาการดีขึ้นครับ
1: คือเรื่องใหญ่เลยถ้าเทียบกับการต้มหมูให้สุกอันนี้ง่ายกว่าเยอะมากๆเลยนะคะอาจารย์ในบรรดาคนกลุ่มไหนคะที่น่าจะมีความเสี่ยงที่สุดที่เมื่อรับเชื้อไปแล้วเนี่ยมันจะแสดงอาการแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตหรืออาการรุนแรงได้มีกลุ่มไหนที่เสี่ยงมากๆไหมคะ
0: จากรายงานก็จะมีกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานผู้ที่ดื่มสุราเรื่อยๆแล้วก็กลุ่มคนที่สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันอาจจะไม่แข็งแรงเท่าคนหนุ่มสาวนะครับกลุ่มคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะมีอยู่ในช่วงอายุ50ปีถึง60ปีหรือว่า60ปีขึ้นไปก็มี40ถึง50ปีก็มีแต่อัตราการเสียชีวิตในปีนี้เนี่ยเห็นจากที่ข่าวที่มีการรายงานออกมาเนี่ยพบว่าอายุต่ำสุดที่เสียชีวิตคือ5ปีครับ
1: ฮะ5ปี
0: 5ปีครับใช
1: ่5ปีแล้วเขาทานหมูดิบเหรอคะอาจารย์
0: เคสนั้นน่าจะเป็นการทานหมูดิบครับอาจจะเป็นครอบครัวปรุงอาหารแล้วก็รับประทานพร้อมกัน
1: ซึ่งเด็กๆก็ภูมิคุ้มกันก็
0: ไม่ได้แข็งแรง
1: แล้วนะคะ

0: มาที่อีกกลุ่มนึงค่ะซึ่งคนไทยนิยมมากกับการกินหมูกระทะนะคะอาจารย์พอเราคนไทยเรานิยมหมูกระทะมากขึ้นเนี่ยมีสถิติอาการป่วยเพิ่มมากขึ้นไหมคะอาจารย
1: ์สถิติในกลุ่มคนหมูกระทะตอนนี้ยังไม่ได้สูงขึ้นมากนักเนื่องจากคนอาจจะมีการตระหนักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทางร้านหมูกระทะเนี่ยจะมีตะเกียบคู่เอ็กตร้ามาให้เราในการที่จะแยกระหว่างของดิบกับของสุกแล้วก็อาจจะใช้ครีมที่คีบในการคีบระหว่างหมูดิบเพื่อมาย่างให้สุกนะครับแต่ว่าก็จะมีบางเคสเนี่ยใช้ตะเกียบคีบคือแยกกันอย่างดีน
0: ะ
1: ก
0: ็
1: คือใช้ตะเกียบคีบหมูที่สุกแล้วเข้าปากแต่ว่าเผลอเอาตะเกียบอันเดิมเนี่ยไปจิ้มหมูดิบเพียงแค่ 3-4 วินาทีแล้วก็รู้สึกตัวได้ว่ารีบดึงขึ้นมาแล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไร
0: เชื้อโรคคงยังไม่รู้ตัวหรอก
1: ถูกต้องแต่จริงๆตอนนั้นอาจจะได้รับเชื้อโรคติดที่ปลายตะเกียบมาแล้วก็ได้ครับ
0: มีไหมคะมีใครที่มักทำแบบนี้ไหมคะเผลอไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้อย่างที่อาจารย์บอกเดี๋ยวนี้ร้านขายบุฟเฟ่หมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีตะเกียบต่างหากหรือแม้แต่ที่คีบต่างหากให้เพื่อเรื่องของสุขอนามัยและความปลอดภัยแต่เราเองต่างหากที่เรามักจะเผลอแต่อาจารย์หนิงเรียนถามอาจารย์เวลาแล้วที่เราเผลอเนี่ยอันนี้หนิงเป็นนะพอเราเผลอปุ๊บแบบอุ๊ยตายละพอเรากินหมูกระทะเนี่ยข้างๆมันจะมีน้ำซุปที่มันก็จะเดือดๆหน่อยก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวเราเอาตะเกียบเราไปแช่ในน้ำซุปหน่อยกันละกันเผื่อว่ามันจะเชื้อมันก็จะตายถ้าเราทำแบบนั้นทำได้ไหมคะ
1: จริงๆทำได้แต่ต้องมั่นใจว่าน้ำซุปเดือดแล้วก็แช่ไว้ระยะหนึ่งก็คือสักประมาณ5นาทีให้เชื้อตายไปก่อนครับไม่ได้หมายความว่าเอาไปจุ่มไว้สัก 10-20 วินาทีแล้วเชื้อจะหายอันนี้เชื้อยังไปไม่หมดครับเชื้อยังมีหลงเหลืออยู่ครับ
0: ตายแล้วนี่อาจารย์หนิงปกตินี่ก็จะแบบว่าจุ่มสักประมาณ15วินาทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วล่ะต้อง5นาทีเป
1: ็
0: นอย่างต่ำเลย
1: ครับ
0: แล้วน้ำต้องเดือดมากๆด้วย
1: น้ำต้องเดือดมากๆด้วยเช่นกันครับ
0: เพราะฉะนั้นทิ้งอะค่ะตะเกียบเนี่ยทิ้งไปเถอะถ้าบังเอิญว่าไปเผลอไผลแบบนั้นนะคะหรือแม้แต่ใช้ที่คีบของสดต่างหากอันเนี้ยน่าจะช่วยทำให้เรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเรารับประทานหมูนะคะแล้วก็ เริ่มมีอาการเริ่มต้นอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยสักมาประมาณสักวัน2วันนะคะเริ่มมีอาการคือพยายามหายากินเองแล้วยังไม่อาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยพอเราไปหาหมอปุ๊บสิ่งที่เราควรจะทำหรือว่าให้ข้อมูลกับคุณหมอเนี่ยคืออะไรคะ
1: ให้ข้อมูลกับคุณหมออย่างตรงไปตรงมาครับก็คือบอกอาการคุณหมอให้ชัดเจนและที่สำคัญต้องบอกคุณหมอด้วยว่ามีประวัติกับการสัมผัสหมูหรือว่าประวัติการรับประทานหมูดิบมาครับตรงนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยแล้วก็เริ่มต้นการรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: งั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมฟังดูอยู่แล้วบอกว่าอุ๊ยตายเมื่อคืนฉันก็แอบไปกินหมูดิบมาหรือไปกินหมูกระทะแล้วหมูมันยังไม่ค่อยสุกดีสักเท่าไหร่ไปกินมาเมื่อคืนแล้ววันนี้มาฟังอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะว่าควรจะทำยังไงหรือว่าจะหายาหรือจะไปหาหมอเลยหรือยังไงดีคะ
1: แนะนำว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกครับแล้วก็อย่าเพิ่งหายาปฏิชีวนะทานเองในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้ให้เฝ้าระวังอาการตัวเองดีกว่าถ้าเกิดว่ามีอาการไข้สูงปวดตัวเริ่มมีอาการจะอาเจียนอ่อนเพลียตรงนี้ให้รีบไปโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบครับ
0: แปลว่าถ้าหากว่าเรามีอาการแล้วเราไปหาคุณหมอทันทีเนี่ยโอกาสที่เราอาจจะไม่เกิดแบบไข้หูดับหรือว่าอาการหนักหน่วงมากไปกว่านั้นก็มีโอกาสที่จะ
1: ม
0: ี
1: โอกาสครับมีโอกาสหายได้แล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องสูญเสียการได้ยินแล้วก็ไม่ไปอาจจะไม่ไปถึงเยื่อบุสมองอักเสบด้วยถ้าเกิดว่ารักษาได้อย่างได้ทันท่วงทีครับ
0: ค่ะถ้ารักษาได้ทันท่วงทีเนี่ยมันจะหายขาดเลยไหมคะหรือมันจะมีอาการอะไรหลงเหลืออยู่ไหมคะอาจารย์
1: ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางหรือว่าหูชั้นในสูญเสียเนี่ยอาการก็จะหายปกติได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบังเอิญได้ไปรับประทานหมูดิบเนี่ยสังเกตอาการของตัวเองให้ดีกันแล้วกันนะคะถ้าหากว่ามีอาการเนี่ยก็รีบไปหาคุณหมอแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คืออย่ารับประทานเลยอันเนี้ยน่าจะปลอดภัยที่สุดอาจารย์มีคำแนะนำฝากไปถึงคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่อาจจะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านที่จะต้องไปช้อปปิ้งไปซื้อหมูสดเนี่ยนะคะว่าจะมีหลักการในการเลือกยังไงคะ
1: จริงๆก็อยากแนะนำให้เลือกหมูจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นปศุสัตว์โอเคหรือว่าถ้าจำเป็นต้องไปซื้อตามตลาดสดก็พยายามเลือกหมูชิ้นที่สดที่มีสีชมพูสดตามธรรมชาติ ไม่ใช่แบบหมูที่มีสีแดงช้ำหรือว่าสีคล้ำเกินไปหรือว่ามีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นเริ่มส่งกลิ่นคาวเนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงครับ
0: ค่ะแล้วก็สุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมที่อาจจะยังนิยมเมนูสุกๆดิบๆอยู่เนี่ยนะคะจะยังติดใจกับเมนูเหล่านี้อยู่ว่าควรจะตระหนักถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะ
1: ครับก็อยากฝากไปถึงประชาชนที่อาจจะยังรับประทานหมูดิบอยู่นะครับก็คือสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือทำให้หมูสุกหลีกเลี่ยงการทานหมูดิบถ้าเกิดว่ามีแผลที่มือเนี่ยก็พยายามปิดแผลหรือว่าใส่ถุงมือให้เรียบร้อยหรือว่าถ้าจำเป็นต้องล้างผักในซิงค์หรือว่าในอ่างเดียวกันก็จะพยายามล้างผักก่อนที่จะล้างหมูหรือว่าหั่นหมูต่อไปแล้วก็แยกระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้หั่นหมูดิบแล้วก็หั่นหมูสุกเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคไข้หูดับได้ครับ
0: ค่ะวันนี้หวังว่าจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นได้ตระหนักถึงเรื่องของโรคไข้หูดับหรือว่าไข้หมูดิบกันมากยิ่งขึ้นมันใกล้ตัวเรามากๆเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็มีวิธีการในการป้องกันที่ง่ายมากๆด้วยเช่นเดียวกันแค่ทำให้มันสุกแล้วก็รับประทานแบบสุกให้แบบสุกจริงๆอ
1: ัน
0: นี้ก็จะช่วยป้องกันโรคนี้ได้อย่างแท้จริงแบบ 100% ค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นนทภัทรลีราชค่ะจากสาขาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอบพระคุณอาจารย์นะคะหมดเวลาของเคลียร์คัดชัดเจนค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

ขอเชิญพี่น้องเพื่อนพ้องไกลๆฟังเอียวสุรชัยได้มาจ่าอูสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ชมมาติดตามรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับเป็นประจำหน้ากู้วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเฮามีนัดมาปากันตั้งหน้าจอโทรทัศน์ที่นี่นะครับตั้งช่อง11NBT ภาคเหนือนะครับพอก้อยกันได้เนอ18จังหวัดเลยนะตั้งแต่ลพบุรีโพดไปแผ่จังหวัดเชียงรายนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนพดมาแผ่ภาคเหนือตอนบนบ้านเฮานะครับไอเอียวสุรชัยอู้จ่าเป็นภาษากำเมืองมีหลากหลายเรื่องราวสปะเรื่องแท้ๆมาให้ได้พอได้ก้อยกันนะครับเพลงม่วนๆก็มีครับเพลงจากศิลปินภาคเหนือบ้านเฮานะครับเนาะเพลงกำเมืองพ่องกำไทยพ่องก็แล้วแต่แต่จะได้ก็เป็นศิลปินทางภาคเหนือบ้านเฮามีให้ได้มาพอมากอยกันนะครับส่วนเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยไข่อู้ไข่เล่าก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับบอกว่าจะเป็นในส่วนของเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ก็จะนำมาอู้มาจ๋าเล่าสู่กันฟังนะครับตั้งละปูนก็มีนะครับเนาะโอ้ที่ไหนแหมละตั้งเชียงใหม่ก็มีหลากหลายเรื่องนะครับไปพอดอกไม้ไปพอต้นไม้นะครับแล้วก็เชิญชวนมาแอวงานที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ติดตามกันนะครับเนอส่วน NBT Review นะครับวันนี้มีของกินของว่าแบบฉบับของคนเมืองบ้านเฮานะครับวันนี้เป็นแอปหมูนะครับเนอโอ้จอมบี้ชวนหิวนะปนแปงแอปหมูเดี๋ยวสักกำหนึ่งไอเอียวสุรชัยจะเอามาฮื้อพอฮื้อก่อยในรายการนะครับแล้วก็สุภาษิตกำข้าวกำบะเก้าล้านนากับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับสุภาษิตตั้งแต่ป้าอุ้ยแม่หมอนมาสอนจิตสอนใจมู่เฮาเดี๋ยวต้องติดตามกันในรายการนะครับเอาเป็นว่าช่วงแรกนี้เฮาไปติดตามเพลงม่วนๆกันก่อนนะครับชื่อเพลงว่าจะอี้จะอั้นนะครับของน้องเตวิชนะครับเนอ

0: เพลงม่วนๆนะครับจากน้องเตวิชนะครับจะอีจะอันมูเฮาเป็นคนเมืองต้องส่งเสริมศิลปินล้านนาบ้านเฮานะครับเนาะโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยที่ช่วยกันสืบสานกำอู้กำจาภาษากำเมืองเฮาก็ต้องช่วยกันโปรโมทนะครับเนาะติดตามกันได้ครับไอเอียวสุรชัยก็จะนำเพลงม่วนๆมิวสิกวิดีโอที่น่าสนใจมาให้ได้พอได้กอยกันในรายการนะครับมาถึงความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่กันพ้องนะครับในรอบสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮามีอะหยังที่น่าสนใจพ้องไปติดตามในเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการร้อยใจรักขับเคลื่อนข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีศรได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนำผลประเมินโครงการร้อยใจรักของคณะวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ไปขับเคลื่อนพร้อมติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะพื้นที่โครงการร้อยใจรักเชียงใหม่ผนึกกำลังยกระดับเฝ้าระวังผู้พ้นโทษป้องกันการกระทำความผิดซ้ำโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีศรนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษระดับพื้นที่ร่วมกับทุกจังหวัดผ่านระบบซูมมิทติ้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานที่ส่วนกลางปัจจุบันก็พบว่าปัญหาการทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดร้ายแรงโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศเมื่อพ้นโทษแล้วยังมีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมากระทำความผิดซ้ำได้อีกโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเครือข่ายจิตอาสาเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบปะพูดคุยกับเครือข่ายองค์กรสาธารณกุศลและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กรณีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินถล่มและภัยพิบัติต่างๆเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเครือข่ายจิตอาสาและองค์กรสาธารณกุศลที่พร้อมเข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติพร้อมแจ้งแนวทางและระเบียบการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเป็นระบบปลอดภัยและสามารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเชียงใหม่เร่งแก้ปัญหาคลองแม่คาเดินหน้าจัดการน้ำเสียปรับปรุงภูมิทัศน์แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองมุ่งพัฒนาคลองตลอดทั้งสายผู้ว่ารัฐพลนราดีศรประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่คาทั้งการจัดการน้ำเสียการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียการปรับปรุงระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดจนตรวจสอบแนวเขตที่ดินและการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเพื่อให้การพัฒนาคลองแม่คาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมตลอดทั้งสายให้คลองแม่คากลับมามีความสะอาดสวยงามและเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวครับเจ้าคณะภาค6 7ธรรมยุทธ์ได้มีการจัดประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ประจำปี2569เสริมความรู้การบริหารงานด้านพระพุทธศาสนาโดยมีรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอุปัชฌาย์หัวหน้าผู้ปกครองที่พักสงฆ์และพระเลขานุการทุกระดับชั้นในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธ์โดยผู้ว่ารัฐพลได้ขอความเมตตาจากพระสังฆาธิการได้ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆสอดแทรกในการเทศนาของพระสงฆ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ปัญหายาเสพติดการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยและดื่มไม่ขับสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยมีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ สำนักงานพระคลังข้างที่จัดการประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งไทยร่วมสมัยสานต่อมรดกเพลงไทยเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดง

ศักยภาพผู้ว่ารัฐพลก็ได้ไปเป็นประธานในการเปิดการประกวดสืบสารรักเพลงไทยจัดโดยสำนักงานพระคลังข้างที่เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของเพลงไทยซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความงดงามทางภาษาและภูมิปัญญาของคนไทยผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage เยาวชนสืบสารเพลงไทยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไอเอียวสุรชัยประมวลมานำเสนอให้ได้พอได้ก่อยกันนะครับนอกจากนี้ยังมีแห่งหลากหลายเรื่องเล่าที่ไอเอียวสุรชัยไข่อู้ไข่เล่านะครับอ่ะไปกันที่จังหวัดลำปูนครับโอ้จังหวัดลำปูนเพิ่นมีรถ EV บัสเนอร์รถพลังงานไฟฟ้านะครับเพิ่นบริการรอบเมืองลำปูนโพสต์ไปแผ่วที่นิคมอุตสาหกรรมก่อนนะจะเป็นจะได้ลองไปพอก้อยกันเหรอท่านผู้ชมครับจังหวัดลำปูนเนี่ยนะตอนนี้เพิ่นมีการเปิดเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า EV ที่เพิ่นฮ้องว่า EV Shuttle Bus นะครับเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกสำหรับการเดินต้าเดินตางนะครับช่วงที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเพิ่นก็ได้เป็นประธานในการเปิดเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนหรือว่าอบจ.ลำปูนต้องบอกว่าขึ้นฟรีเนอร์ฟรี6เดือนแรกนี้คือตั้งแต่8กันยายนเป็นต้นมาแล้วนะแล้วก็จะไปถึง8มีนาคม2570ช่วงนี้บริการฟรีพี่น้องลำปูนใครได้ลองแล้วพ้องนะครับโดยอบจ.ลำปูนเนี่ยเปิ้นมีการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางอากาศสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาเมืองลำปูนให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่เปิ้นฮ้องว่าสมาร์ทซิตี้จัดทำโครงการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยเนาะโดยจัดหารถมา6คันเนอะตอนนี้นี่นะเพื่อบริการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตีห้าโอ้แจ้งบัดแจ้งกับวิ่งแล้วนะครับไปจนถึง3ทุ่มนะครับโดยมีความถี่ในการออกเครื่องบริการทุก30นาทีขึ้นฟรีตั้งแต่8กันยายนเป็นต้นมาแล้วนะครับเนาะคือพี่น้องคนละปูนได้มาใช้บริการกันนะครับโอ้น่าสนใจแต่แต่เลยนะครับเนาะอ้อยังคนที่อื่นเนี่ยไอเอียวคนเชียงใหม่ถ้าไปตังหลับปูเนี่ยไปขอขึ้นรถบัส EV ฟรีนี่ได้ก่อนในช่วงนี้เนี่ยหรือว่าเพิ่นเฮือก็คนหลับปูหาอันต้องลองไปแล้วนะครับเนาะหลับปูก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วเพิ่นเป็นเมืองอุตสาหกรรมเพิ่นก็อยากเป็นอุตสาหกรรมสะอาดเนี่ยที่บ่มีมลพิษเนาะมีรถ EV มาวิ่งบริการนะครับเชิญชวนกันไปขึ้นรถไฟฟ้าที่หลับปูได้นะครับเนาะเป็นรถบัสเนอะไปตังเมืองจีนกันพ่องบ่โอ้บ่ใจไข่ที่ไหนนะครับสื่อตังเชียงใหม่สื่อตังพิษณุโลกเอาเป็นว่าสื่อของภาคเหนือบ้านเฮานะครับได้เดินทางไปที่เมืองจีนนะครับไปพอไปกอยว่าโอ้ตังจีนเนี่ยเปิ้นมีการพัฒนาด้านสื่อสารมวลชนเปิ้นใช้ AI มีความก้าวหน้าไปขนาดไหนนะครับเปิ้นก็เดินทางกันไปไอเอียวสุรชัยบ่ได้ไปกับเปิ้นนะกะแต่ขอนำภาพแล้วก็นำเรื่องมาเล่าให้ได้พอได้กอยกันนะครับท่านผู้ชมครับสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่โอ้เปิ้นริเริ่มโครงการพัฒนาสังคณะผู้บริหารและก็สื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่เดินทางศึกษาดูงานที่เซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปนะครับหรือว่า SMG ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3แล้วก็นางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นำทีมคณะผู้บริหารในสังกัดและก็ตัวแทนสื่อมวลชนโดยเฉพาะตังจังหวัดเชียงใหม่นี่นะก็ร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการสื่อสารการเสาะแสวงหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนร่วมกันนะครับโอ้ปันเดกไปพอกระบวนการทำงานของเซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปนะครับซึ่งเพิ่นเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนแบบครบวงจรเลยนะโอ้เป็นชั้นนำของจีนเลยเนอะมีตึงสถานีวิทยุมีตึงสถานีโทรทัศน์มีตึงทีมที่สร้างหนังสร้างละครนะครับมีทีมสื่อใหม่นอกจากนี้เพิ่นก็มี

0: มีเคเบิลทีวีแบบดิจิตอลนะครับหนังสือพิมพ์เพื่อกระแปลงอยู่นิตยสารเพื่อกระแปลงอยู่นะครับบัดเดี๋ยวนี้เพิ่นมีโทรทัศน์ในสังกัดนะ8ช่องนะครับแล้วก็มีสถานีวิทยุแห่ง8คลื่นแล้วก็ช่องโทรทัศน์แบบบอกครับสมาชิกแบบดิจิตอลแห่ง11ช่องนะครับนักแตะนักว่านะครับเนาะเปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนไทยได้ไปแอลพอโมเดลการบริหารจัดการสื่อยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาคของจีนนะครับหวังว่าจะเอามาปรับในการยกระดับผลิตภัณฑ์คอนเทนต์แล้วก็บริการจัดการสื่อใหม่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นนะครับตังปูนนี่เปิ้นเนี่ยอันยังก็ใหญ่เนาะโอ้อลังการประโต๊กไปเสียงนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะที่คณะสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่จากจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้เดินทางไปร่วมคณะในเตือนนี้ได้หูได้หันหลากหลายสิ่งนะครับเฮาแต่ก็บ่ได้ไปกับเปิ้นแต่ได้หันที่เปิ้นถ่ายมาเฮือพอเฮือก้อยกันก็น่าตื่นตาชื่นใจดีจัดนักเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะจากเมืองจีนปิกมาที่เชียงใหม่แห่งกรรมค่อยปาไปแอลพอบนดอยนะครับนะที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมอำเภอแม่ริมครับโอ้ตัดหันนี่มันมีพันไม้หลากหลายนานาพันธุ์ครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันมีดอกกระเจียวแล้วก็ปทุมมาครับวันนี้กำลังเบ่งบานนี่นะงามแตะงามว่าเพิ่นว่าแล้วอยากจะเชิญชวนให้ไปพอไปก้อยกันอ่ะไปเด็กให้หันแล้วเอาไปพอฮูบกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับที่นี่เลยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนพ่อกอยดอกกระเจียวแล้วก็ดอกประทุมมากว่า 50,000 ดอกนะครับ 50,000 ต้นเนาะแต่ดอกออกแต่บ่ครบ 50,000 เด้อนะครับเนี่ยก็เริ่มผลิบานแล้วนะครับเน้อจะงามงามในช่วงนี้เลยนะครับช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยนะทุ่งดอกกระเจียวแล้วก็ดอกประทุมมา 50,000 ต้นนะครับจาก18สายพันธุ์ครับทยอยผลิบานนะครับในพื้นที่จัดแสดงของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โอ้บรรยากาศนี่เหมือนทุ่งดอกไม้ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนาะโดยนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถจะไปพอความงามความหลากหลายของดอกกระเจียวและก็ดอกปทุมมาที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเฮียนฮู้ทางด้านพฤกษศาสตร์นะครับโดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติเดินทางไปสัมผัสความงดงามพร้อมใจช่วงเวลาแห่งการพลีบ้านนี้นะเป็นโอกาสที่หมู่เฮาจะไปแอลพอไปพักผ่อนเฮียนฮู้ธรรมชาติสัมผัสกับความงดงามของพันไม้บรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร์ช่วงปลายฤดูฝนนะครับตึงเขียวขจีดอกไม้ก็งามบรรยากาศก็ดีมีเมฆมีหมอกเลยเนาะเป็นดีเข้าไปแอลแตะแอลว่านะครับเนาะแถมนึ่งตี้นะครับอันนี้ยังบ่เริ่มเตื้อไอเอลสุรชัยได้ร่วมประชุมกับเปิ้นก็เลยนำมาอู้มาเล่าเพื่อเตรียมความพร้อมกันนะครับนั่นก็คืองานฤดูหนาวและงานของดีเมืองเชียงใหม่นะครับฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่แล้วของดีเมืองเชียงใหม่เนาะเปิ้นรวมหลายอย่างไว้ในงานนี้นะครับปีหน้านี้จัดแน่นอนนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเลยนะท่านผู้ชมครับการจัดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2570นะครับจะจัดช่วงวันที่8ถึง22มกราคมรวม15วันเนอะนะมกราคมปี70เนี่ยนะที่ผ่านมาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็หน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเปิ้นกับประชุมอู้จ่ากันว่าโอ้ปีนี้เราจะจัดงานเหมือนเดิมนะครับเนาะยิ่งใหญ่กว่าเดิมนี่นะที่ลานกิจกรรมด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วก็แถมหนึ่งกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เนาะนั่นก็คือการสลากการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะหารายได้สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยแล้วก็เหตุจำเป็นต่างๆนะครับเบื้องต้นนี่นะเปิ้นก็จะมีการจัดพิมพ์สลากซองแสนฉบับนะครับเหมือนกับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเปิ้นก็ว่างนะครับว่างานนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็เพิ่มเติมช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนสร้างรายได้การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่สร้างความสุขความประทับใจคือกับพี่น้องประชาชนและกับนักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนก็ตักว่าเอ๊ะนั่นอย่างมาจัดข้ามปีไปเลยนะครับตั้งแต่สิ้นปีเดือนธันวาคมข้ามไปจนถึงเดือนมกราคมโอ้บ่ได้นะครับช่วงนั้นเนี่ยนะเปิ้นก็จะมีการจัดงานชาร์มิ่งเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามของอบจ.เชียงใหม่จะให้สถานที่ใกล้เคียงกันเนี่ยที่เดียวกันเนี่ยนะครับโอ้อันนั้นเพิ่งจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนข้ามปีไปจนถึงเดือนมกราคมนะครับเนอะหลายวันขนาดไป 2-3 เดือนปุ้นนะครับหลังจากนั้นพอแล้วงานชัมมิ่งแล้วนะครับเพียวสถานที่จัดสถานที่ใหม่จัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดแฮมนะครับโอ้สปาตะแต๊คึกคักขนาดโอ้แล้วป่ายบปอนะช่วงเดือนตุลาคมนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการจัดงานลานนาเอ็กซ์โปงานมหกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งมีถึงเชียงใหม่ละปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับอันนี้ก็จัดบอกไกลกันนะครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษารับรองว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนบรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีดีนะครับเนาะรับรองว่าม่วนงานกันกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะครับไอเอ๋วสุรชัยก็เลยมาใครอู้ใครเล่าเพื่อกับหมู่เฮาได้ติดตามกันนะครับเนอะเอาละอู้ไปก็ขยะกินข้าวแล้วเนาะเสียงก็จะแหบพ่องแล้วเนี่ยเติมพลังกันก่อนบอในช่วง NBT Review นะครับโอ้วันนี้มีของกินของว่าแบบฉบับคนเมืองบ้านเฮาเนาะวันนี้จะเป็นแอปหมูนะครับแอปหมูตำห้าของจอมบี้ชวนหิวนะครับเพิ่นจะมีวิธีการทำจะได้จะน่ากินจะได้พ่องแล้วเฮาจะทำตัวได้ก่อนไปติดตามกันนะครับ
1: บอกกันไปสอบไปตองมาได้เมนูที่ขึ้นถึงอันดับแรกกะตึงหนีบ่ป่นเมนูแอปหมูกำแล้วกะจะว่าน้อเวลาเนี่ยเองมันหอมเครื่องสมุนไพรดีแน่และแถมยางแอปหมูห่อ1จิ้นหมูนี่มาแบบแน่นๆเลยกะตึงว่าซาใจกว่าไปซื้อกินแต้หนาและวิธีการย่างเมนูนี่บอกเลยว่าตึงบ่อยากสักน้อยคือเน้นเครื่องสมุนไพรหลายๆซะอีเด้อน่าจะล้ำอัตราส่วนอันหยังที่ใส่ไปกะตามที่ขึ้นไว้เฮ้อเลยบอกกันในส่วนของพี่แกงเซ็ตแล้วจะเอาไปผสมกับหมูซับต่อเลยหมูซับตีใจกะจะประมาณครึ่งโลนึงแล้วกำนี่กับจรวดปรุงรสด้วยรสดีและกับซีอิ๊วขาว2อย่างตามด้วยออยจะไข่ซอยใบมะกรูดซอยตอกไข่ลงไปสัก2แกนจากนั้นกับบะเลงก้นทุกอย่างเข้ากันดีๆเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปห่อกับใบตองกันใบตองก็จะเอามาใส่กับอิงไฟให้เรียบร้อยนึงแล้วก็ตักหมูวางไปเลยสักทัพพีนึงจากนั้นก็ฮือห่อตามในคลิปได้เลยจ้าห่องามผ่องบ่งามผ่องอันนี้ก็ตามความสามารถของตัวเองได้เลยเสร็จแล้วก็กัดไม่จิ้มฟันไปหย่ามันกระตึงบ่อีเนาะแอปหมูที่ได้วันนี้ก็จะประมาณ7ห่อขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะเอาไปย่างในหม้อหอดในน้ำมันกันถ้าว่าบ้านไผมีเตาถ่านย่างเตาถ่านเอาหนาจะหอมกว่าส่วนไฟที่ใจย่างก็จะประมาณ150องศา30นาทีลองเตะพอก็ได้เน้อถ้าว่าใครมันยังบ่ค่อยสุกเตี่ยก็ให้ย่างต่อแหมสักข้าง10นาทีส่วนหม้อทอดบ้านนี่ย่างออกมาก็จะพอดีเลยก็จะได้แอปหมูสีเหลืองน่ากินประมาณนี้เลยจ้าบอกการแก้พอปุ๊บหือกินนี่ย่างหอมว่าแล้วก็ลองเอาไปย่างกันพอเนื้อเจ้าเมนูนี่บ่ยากเลยกินไปตังใดกับป้าแต่หมูเน้นๆอยากมาได้กระตึงถูกอกถูกใจขนาดลำแต่เจ้า
0: ขอบคุณนะครับจอมบี้ชวนหิวสี่แปงก็จะมันยากเนาะเออมีหมูบดหมูซับเหี่ยมีเครื่องเทศเครื่องปรุงมันเหี่ยนะครับมีไข่เห็นเนาะแล้วมาผสมไปเตอร์กันเนี่ยนะซอบใบตองมาแล้วก็มาห่อๆแล้วก็เอาไปแอบปิ้งเอาข้อนึ่งเนอถ้าจะเหมาะขนาดเลยนะครับเนาะน่าสนใจแต่เลยนะครับส่วนครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะยังต้องติดตามถ้าพอถ้าก้อยกันเนอเอาละครับในช่วงนี้เราจะมาส่งท้ายกันที่สุภาษิตกำข้าวกำบักเก้าล้านนากับท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทร์ศรีนะครับคำสอนของป้าอุ้ยแม่หม่อนนะครับท่านอาจารย์ควันชัยนำมาแต่งเป็นคำข้าวแปลเป็นคำเมืองให้หมู่เฮาได้ติดตามพอก้อยกันไอเอียวสุรชัยหยิบยกมาให้ได้พอได้ก้อยนะครับเด้อ
2: สุภาษิตกำข้าวกำบักเก้าล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอคำว่าแมวกับหัวป๋าหมากับหนูปุ๊กก็สุดที่อันของลำก่อนกำจ๋ากะลากู้ไว้โบราณแต่ไทยเปิ้นว่ากู้กัน กู้กันแล้วบอกแค้วแปรผันซึ่งมีสักวันป๊ากันจนได้แมวกับหัวป๋าใครจะบอกให้แต่ไหนแต่ไรชอบมักถึงบทวะตุ่มของห่มของฮักไฟมักชอบสู้ดูลำหมากับหนูปุ๊กลู่ซุกลู่หวามจู่มือวันยามไล่วกไล่ตอนของมันกู้กันสัมพันธ์หน่วงค่อนมีแต่เดิมอ่อนก่อนไทยสัตตาหันเลียวพันแต่ไซเอาจนได้ดาต่ำหมากับหนูปุ๊กหัวป๋าแมวหวามสุดตี้ของลำไล่หำจนได้ของชอบของมักชี้จักหมายใจหันเมื่อใดติเอาจน

0: กับหนูปุกกระสุดตีอันของลำความหมายของคู่กันเหมาะสมเปิงกวนกับกันอุปมาเหมือนดั่งโบราณเปรียบเทียบว่าแมวมักกินป๋าหมามักกินหนูปุกเมื่อแมวหันใส่หัวป๋าหมาหันใส่หนูปุกเมื่อใดก็จะรีบเร็วพลันขจัยย่ามยับมากินจนได้คติสอนใจของชอบของฮักของมักของลำของเหล่านี้แล้วแต่จิตไผ่ใจมันสุภาษิตกำข้าวกำเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ
1: ขอบคุณจังนักเลยครับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับมีสุภาษิตกำข้าวสอนจิตสอนใจมูเฮากูวันกูวันเนาะในรายการนี้หยิบยกนำมาเสนอนะครับไอเอลสุรชัยฝากกันไว้ตัวเนอร์นอกจากทางหน้าจอที่เฮาหันกันกูวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีรายการตั้งวิทยุวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่3ทุ่มน้อยๆไปจนถึง4ทุ่มนะครับตั้งสวทเชียงใหม่ FM 93.25 จะมีเรื่องราวรอบวันของจังหวัดเชียงใหม่มาบอกมาเล่าตั้งหน้าปัดวิทยุและเปิดเพลงในยุค90ยุค80เป็นเพลงไทยสากลคือได้ติดตามฟังกันตัวนะครับนะเอาเสียดายครับวันนี้ตั้งหน้าจอเวลาหมดเวลาเหแล้วนะครับบ่ต้องเปลี่ยนช่องไปตั้งไหนนะครับติดตามรายการที่น่าสนใจติดตามข่าวสารต่างๆของตั้งช่อง11 NBT ภาคเหนือกันต่อนะครับไอเอียวสุรชัยขอตัวละเนอะแล้วก็ปิ๊กมาปากันเนาะสวัสดีครับ

0: ราแล้วก็คนพร้อมแล้วมันก็
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยจ้าปุ๊บป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮ
4: ืออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์
5: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.

0: 10 นาทีถึง16 นาฬิกาและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา13 นาฬิกาถึง13 นาฬิกา 30 นาที
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

PDT Go Out ครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านแม่โถอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับพามาเที่ยวทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างเราจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปเที่ยวบนดอยแม่โถกันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คล้ายกับทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไกลแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเนี่ยต้องได้สูดอากาศบริสุทธิ์มาชาร์จพลังก่อนที่จะกลับไปทำงานอย่างแน่นอนนะครับวันนี้จะพาไปดูกันว่าดอยแม่โถเนี่ยบรรยากาศจะดีแค่ไหนนะครับ

การเดินทางมาที่บ้านแม่โถเดินทางสะดวกมากเลยนะครับขับรถใช้เส้นทางฮอดแม่สะเรียงห่างจากตัวอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ70กิโลเมตรพอถึงหมู่บ้านกองลอยก็เลี้ยวขวาตามเส้นทางไปเรื่อยๆเลยนะครับพอมาถึงหมู่บ้านแม่โถแล้วเราจะต้องขึ้นรถของชาวบ้านขึ้นไปไม่แนะนำให้ขับรถขึ้นไปบนยอดดอยเองนะครับเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยเป็นเลนเดียวแล้วก็แคบมากบางช่วงเองก็อันตรายนะครับทำให้คนไม่ชินเส้นทางเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ระยะทางจากตัวหมู่บ้านขึ้นไปยังทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า360องศาประมาณ4กิโลเมตรนะครับผ่านสวนผ่านไร่กะหล่ำปีผ่านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอด2ข้างทางเลยแหละครับ

ันนี้เป็นเส้นทางที่เราจะขึ้นไปบนดอยแม่โถนะครับพี่เขาแนะนำว่าให้ใช้รถฟูลวิวเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นไปได้นะครับดูเส้นทางด้านหลังของเราซึ่งถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยก็ไม่แนะนำให้เราขึ้นมาทางบนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่ไปแบบไปไล่ไปสวนของชาวบ้านนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่อาจจะไม่ได้ราบเรียบทางสัญจรที่ต้องหลบรถที่จะสวนมาตลอดเวลานะครับตอนนี้เราถึงบริเวณจุดที่เป็นจุดชมวิวของดอยแม่โถแล้วนะครับซึ่งด้านบนนี้บรรยากาศดีมากนี่ถ้าใครมาช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขากำลังปลูกกะหล่ำกันแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยปลายฝนต้นหนาวหรือว่าช่วงหน้าหนาวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะนิยมมากางเต็นท์นอนชมวิวด้านบนนี้กันนะครับเดี๋ยวเราเดินพาขึ้นไปด้านบนแต่ยังไม่ใช่ยอดของดอยแม่โถนะแต่เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้แบบ360องศาเลยนะครับนี่ตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงด้านบนนะครับของดอยแม่โถนี่บรรยากาศโดยรอบคือเขียวแล้วก็สบายตามากนะครับนี่สมแล้วที่ด้านบนนี้เป็นวิวแบบ360องศาเลยใครที่จะมาเนี่ยแนะนำว่าให้มาช่วงแบบเช้าๆแบบนี้นะครับอากาศดีมาก

หญ้าที่ดอยแม่โถมักเรียกติดปากกันนะครับว่าทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าซึ่งเกิดจากระบบนิเวศบนดอยที่เป็นยอดดอยโล่งทำให้มีลักษณะเป็นพื้นที่กว้างร่มไม้ก็ไม่มีนะครับเมื่อขึ้นไปแล้วก็จะได้ชมวิวแบบ360องศามีทุ่งหญ้าปกคลุมทั่วทั้งภูเขาครับถ้าใครอยากเดินทางมาเห็นภาพเขียวๆของทุ่งหญ้าป่าเขาต่างๆ

แนะนำว่าให้มาในช่วงหน้าฝนนะครับหรือว่าปลายฝนต้นหนาวก็ได้จะได้เห็นความเขียวและสายหมอกยามเช้าแถมอากาศดีทั้งวันเรียกได้ว่าสดชื่นมากๆเลยครับได้สูดอากาศแบบเต็มปอดกันเลยทีเดียวครับ

0: ใครที่มาเที่ยวด้านบนนี้นะครับอยากจะให้เก็บขยะไปทิ้งด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่าเราขนขึ้นมาได้เราก็ต้องขนกลับไปทิ้งได้ด้วยนะครับเพื่อไม่ทำลายพวกธรรมชาติต่างๆนะครับเพราะด้านบนเนี้ยวิวสวยงามมากแต่มันสะดุดตาตรงที่มีขยะจากนักท่องเที่ยวบางคนบางกลุ่มเนี่ยที่ทิ้งไว้แล้วไม่เอาไปทิ้งข้างล่างนะครับ
1: จากตัวเมืองเชียงใหม่ครับมาถึงตรงนี้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเรามาหน้าฝนฮะให้เตรียมไอ้เสื้อกันฝนเนาะเป็นร่มก็ได้เสื้อกันฝนก็ได้แล้วก็รองเท้าก็ควรจะเป็นรองเท้าที่แบบเดินลุยโคลนได้ครับเพราะว่าทางขึ้นมันลื่นเนาะถ้าเป็นรถ 4x4 หรือว่า 4wheel เนี่ยก็ขี่ขึ้นมาได้เลยครับแต่ถ้าเป็นรถที่ไม่ใช่ 4wheel ก็คือแนะนำว่าให้เช่ารถชาวบ้านครับผมเดินทางไปกลับทุ่งหญ้าสวรรณา700บาทครับแต่ถ้าไปยอดดอย360องศาเนี่ยประมาณ 1,000 ครับผมเชิญชวนครับทุกๆคนมาเที่ยวที่ดอยแม่โถนะครับก็จะมีที่ท่องเที่ยวให้เราถ่ายรูปกับวิวสวยๆนะครับทุ่งหญ้านะครับแล้วก็มีสำหรับสายที่แบบชอบเดินป่านะครับก็เดินไปที่ดอยยอดดอย360องศาได้ตอนนั้นก็จะเป็นที่ที่แบบสำหรับเดินป่าเลยนะครับผมเพจชื่อดอยแม่โถทุ่งหญ้าสวรรณาดอย360องศาแม่โถครับติดต่อโทรหาก็เบอร์0987589919ครับ

ใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้นสายเชียงใหม่แม่เสลียงเนี่ยจะเจอหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่เป็นหมู่บ้านที่น่ารักมากนี่อยู่ด้านหลังของเรานะครับนี่คือบ้านกองลอยที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จะเห็นว่าบ้านเรือนของแต่ละหลังตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาตั้งแบบว่าเรียงรายลดหลั่นกันไปแล้วจากที่มองเห็นก็คือเป็นชุมชนที่เงียบสงบแล้วก็น่ารักมากนะครับแต่ก็ต้องแบบว่าใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นเส้นทางที่เป็นถนนถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพให้อยู่บนที่เป็นทางเท้าจะดีกว่านะจ๊ะอยู่ริมถนนสายฮอดแม่เสลียงเลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้เป็นปากทางเข้าบ้านแม่โถที่เราไปมานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ใครที่มาเชียงใหม่สายใต้ก็สามารถมาแวะถ่ายภาพกันได้นะครับมาชมวิถีชีวิตชมบรรยากาศในหมู่บ้านโซนทางใต้นี่นะครับ

ตอนนี้เราอยู่อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับถ้าใครมาทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่มาที่อำเภอฮอดเนี่ยต้องห้ามพลาดที่นี่เลยที่นี่คือสถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้วหรือว่าที่เขาเรียกติดปากกันว่าสวนบ่อแก้วนะครับที่นี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นสถานที่ที่มีการทำวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกพันธุ์พืชนะครับแล้วก็ยังมีไฮไลท์ก็คือเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกันสุดโรแมนติกเลยนะครับที่สำคัญอากาศดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าจะสวยแค่ไหนสำหรับสวนสนบ่อแก้วนะครับ

็ถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยทีเดียวครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ใครขับรถผ่านเส้นทางขจีของผืนป่าและความสดชื่นของอากาศที่บริสุทธิ์ที่สำคัญเลยคือเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยครับ PDT Go Out ตอนต่อไปจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะครับ

0: โอ้ยไอ้ปันอันนี้ควันรถกับเครื่องพ่นยายุงเนี่ยอย่ามาควันหน้าเต้นนักว่า
1: โอ้แก้วบ่ขนาดนั้นหรอกก็แค่รถไอ้เก่าหน่อยเดียวบ่ได้หรอ
0: รถเก่าบ่แว่นนะไอ้แล้วควันดําอ่ะพอยังฝุ่น PM 2.5 เหม็นตึ้งเหม็นตึ้งเนี่ยแล้วรถไอ้อ่ะควันดําขนาดนี้เคยเอาไปตรวจสภาพรถของกับเจ้า
1: ฮะตรวจสภาพต้องตรวจสภาพด้วยกะ
2: ใช่แล้วครับการตรวจสอบสภาพรถและบำรุงรักษาเครื่องยนต์คือดีอยู่เสมอนั่นจะไม่ย่างคือรถมีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องตามที่กำหนดมันทำความสะอาดกองอากาศเหมือนให้มีการอุดตันการตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำปรับแต่งหัวฉีดคือเครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์จำย่างคือเกิดควันดำการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงคือดีอยู่เสมอนะครับที่สำคัญก็คือการเอารถไปใช้นั่นยาบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็การออกตัวรถยังนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
1: อ๋อครับอันไอเอารถไปศูนย์ตัวสภาพรถและฮอกไปเอวกันเน
0: า
1: ะ
0: อีกาหล่อตึงคนตึงรถแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมไปนะเจ้า
3: ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีลดมลพิษลด PM 2.5 เพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น

ดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลำปางก็พามาสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวเนาะก็คือกะกองต้านะคะแต่ว่าครั้งนี้เราจะพามากินกินกินแล้วก็กินอย่างเดียว

0: ค่ะข้าวแวะมาดูก่อนว่าร้านคาเฟ่ที่เราชอบมากๆชื่อว่าร้านป้าป้าคราฟค่ะเป็นร้านคาเฟ่ที่มีของคราฟขายแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ด้วยไม่รู้ว่าปิดหรือยังยังไม่ปิดทุกคนยังไม่ปิดโชคดีมากป้าป้าคราฟนะคะ
1: และที่ป้าป้าคราฟนี้ค่ะตั้งอยู่ใกล้ๆกับกาดกองต้าเลยเขาเป็นแกลเลอรี่กึ่งคาเฟ่แล้วก็ทำเครื่องประดับหนังคราฟอยู่ภายในบริเวณร้านด้วยแล้วเขาไม่ธรรมดานะเพราะว่างานคราฟของเขาเนี่ยได้ไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าแฮนด์เมดนานาชาติของประเทศเกาหลีในปี2019ด้วย
0: บรรยากาศดีมากทุกคน

0: ลืมบอกไปค่ะว่าวันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าเมย์ชวนคนที่บ้านมาเที่ยวด้วยกันเพราะว่ากาดกองต้านจะเปิดในช่วงเย็นถึงค่ำของวันเสาร์อาทิตย์เนาะส่วนทริปนี้ก็อาจจะได้เจอทั้งเพื่อนร่วมงานของเมย์แล้วก็คนที่บ้านของเมย์ด้วยค่ะเรากลับกันมาที่ป้าป้าคราวก่อนวันนี้เมนูที่สั่งเนี่ยมี3อย่างเลยค่ะของเมย์เป็นนี่เลยชาเย็นของโปรดของเมย์เลยเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับบิสกิต2ชิ้นนะคะถ้าเป็นแก้วเทคเอาเวย์เนี่ยก็จะคิดเพิ่ม5บาทค่ะจะได้เป็นแบบนี้เลยส่วนอันนี้เป็นคาปูชิโน่ร้อนแล้วก็ที่เด็ดเลยค่ะต้องแก้วนี
1: ้ทุกคนสิ่งนี้อร่อยมากมากอร่อยมากมากลองมากินนะคะชื่ออะไรนะคะเบอร์รี่บลูมลองมากินนะคะใช่จะหมดแก้วแล้วแป๊บเดียวแก้วเขาก็สวยอ้ำ

คยได้ยินกันไหมคะว่าเมนูที่คนอื่นสั่งอ่ะมักจะอร่อยกว่าเสมอแต่ว่าอร่อยจริงๆนะอันเนี้ยอร่อยมากอยากให้มาลองกันที่นี่เลยค่ะที่ป้าป้าคราฟต์

0: งๆที่มาวันนี้เนี่ยเมย์มีเป้าหมายอยู่3อย่างนั่นก็คือ 1. เป็นขนมที่คล้ายๆกับขนมถ้วยเมย์ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าต้องไปติดตามดูในคลิปเนาะคือเขาจะวางเรียงกันเยอะๆแล้วเราก็จะไปนั่งแกะกินกันตรงนั้นเลยส่วนอันที่2เนี่ยคือไข่ออนเซ็นน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนส่วนอย่างสุดท้ายเป็นของโปรดเมย์เลยค่ะจิ้นเกลือหรือว่าเมย์มักจะเรียกติดปากตั้งแต่เด็กๆแล้วอะว่าอันเนี้ยคือจิ้นแดงเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเอาอีกแล้วค่ะดูนี้สักก่อน
1: เอาล่ะทุกคนดูเมฆคุณคิดว่าดิฉันจะรอดจากสถานการณ์นี้หรือไม่มาลุ้นกันเนี่ยคำถามว่าส่งไปสามไม้เลย

0: มีเจ้าอื่นอีกไหมกินไหม
1: ไม่แน
0: ่อันนี้ขนมถ้วยทุกคนใช่ไหมขนมถ้วยขนมอะไรอ่ะข้าวปั้นโบราณเอาชุดหนึ่งเจ้าเอาชุดหนึ่งค่ะ
2: เอากลับบ้านแหละ
0: เอากินนี่เลยเจ้า
2: หวังว่าจะโตกับเจ้ายังไงอ่ะ
0: อันนี้กินยังไงอะคะ
2: ไม่ขายฟักแบ่งสีนะใช่ชอบด้วยกันเจ้า
1: ไม่ขาย
2: ไม่ขายค่ะเชฟโป๊กระเทียมพริกไทยน้ำอ้อยแล้วก็ช้อนตักดีไหมคะ
3: นี้ค่ะทุกคนเรียกว่าขนมข้าวปั้นโบราณวิธีกินของเขาก็คือจะใช้ไม้พายที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ตัดแบ่งเป็น4ชิ้นแล้วก็ตัดหัวไชโป๊กระเทียมเจียวแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสแบบนี้เลยรสชาติก็จะมีความมันๆเป็นแป้งแล้วก็จะได้รสชาติเค็มๆจากทั้งซอสแล้วก็ตัวไชโป้ด้วยถือว่าอร่อยมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าเสียดายจริงๆทุกคนที่เราไม่ได้นั่งกินกันต่อเพราะว่าฝนดันตกลงมาซะก่อน
0: เรียบร้อยจ้ะฝนตกจ้ะไหนๆก็ติดฝนเห็นหน้าไหมไหนๆก็ติดฝนแล้ว

0: หลังจากที่รอฝนตกกันมาประมาณหนึ่งค่ะแต่ไม่นานนะทุกคนไม่นานเลยหลังจากหยุดตกแล้วเนี่ยเมย์ก็มาเดินเล่นในบริเวณกาดกองต้ากันต่อเนาะที่นี่ก็จะมีอาหารหลากหลายมากๆทั้งลูกชิ้นเอ่ยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเอ่ยมีอะไรให้เราเลือกกินเต็มไปหมดน้ำชาก็มีเสื้อผ้าก็มีขายด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราต้องมามองหาสิ่งที่เราตามหากันก่อนแล้วสุดท้ายก็มาเจอค่ะไข่ออนเซนน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนเขามีเมนูให้เลือกเยอะมากไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง
1: ไข่น้ำแดงที่เราตามหาไข่น้ำแดง
2: ขอบคุณเจ้าคงไฟงามนะฮะเนาะ
3: เป็นคนที่จินตนาการสูง
2: จินแดงจินแดงที่ตามหาจินนี่ขายยังไงเจ้าม
4: ีละ4จิน5ไม้ละ10ค
2: ่ะไม้ละ10จินแดงเป็นหมูเน
5: าะจินแดงจินเกลือ
2: จินเกลือจินเกลือ
5: จินเกลือ
2: จินเกลือ ทอดเลยทอดเลย
4: พอด
2: ี
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ร้อนร้อนครับร้อนร้อนครับขอบคุณค่ะ
0: เอาละค่ะภารกิจที่กาดกองต้าสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จเราได้ทำตามเป้าหมายกันครบทั้ง3อย่างเลยแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ค่ะเราจะยังอยู่ที่จังหวัดลำปางกันต่อเพราะว่าเมย์ยังต้องพาทุกคนไปกินข้าวซอยป้าบุญเป็นข้าวซอยชื่อดังของลำปางเลยก็ว่าได้พามาทำความรู้จักแล้วก็มาดูว่าข้าวซอยที่นี่น่ากินขนาดไหนแล้วทำไมถึงได้ขึ้นชื่อขนาดนั้นไปดูกันค่ะ
2: ขอบคุณเจ้าอันนี้อย่างก็
6: อ
2: ัน
6: นี้เนื้อ
2: ไก่เนื
0: ้อที่ร้านข้าวซอยป้าบุญเนี่ยเขาก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อราคาไม่แพงเลยค่ะทุกคน40บาท50บาทได้ข้าวซอยมาแบบจุกจุกเน้นเน้นเต็มถ้วยแล้วก็น่ากินมากทุกคนคือที่ร้านเขาจะใส่เป็นน้ำแกงข้าวซอยก่อนแล้วจากนั้นก็จะมีท็อปปิ้งด้วยกะทิน่าจะเป็นหัวกะทิทุกคนแล้วก็โรยด้วยข้าวซอยกรอบแบบนี้เลยโอ้น่ากินมาก
2: มันกันเนื้อชิ้นละลายหายไปเลยก็ไม่ถึงขั้นละลายแต่ก็แบบมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวแต่ไม่เหนียว
0: คือต้องบอกว่าอร่อยมากจริงๆค่ะทุกคนที่เห็นกินอยู่นี่โอ้คือเยอะมากๆด้วยเห็นไหมเต็มถ้วยอ่ะนี่ขนาดกินไปบ้างแล้วนะทุกคนแล้วที่เห็นแบบว่าโอ้โหขมวดคิ้วขนาดนี้นี่ไม่ใช่อะไรเลยคือกำลังสงสัยว่าเขาทำออกมาอร่อยขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วไม่ไปอยู่ไหนมาทำไมถึงเพิ่งรู้จักข้าวซอยป้าบุญที่ลำปางทำไมถึงเพิ่งรู้จักในทริปลำปางที่เมย์เอามาฝากให้กับทุกๆคนนะคะคือลำปางเนี่ยอาจจะเป็นเมืองเล็กๆที่ช่วงกลางคืนอาจจะเงียบเหงาหน่อยแต่ว่าเมืองนี้มีอะไรเยอะแยะเลยที่รอให้ทุกคนมาค้นพบแล้วก็จะบอกว่าคาเฟ่ขึ้นใหม่ที่ลำปางก็ไม่น้อยหน้าคาเฟ่ในจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะทุกคนแวะมาเที่ยวลำปางกันได้นะคะไม่ว่าจะตั้งใจมาหรือว่าผ่านมาเมย์เชื่อว่าชาวลำปางเนี่ยน่ารักแล้วก็ยินดีที่จะต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่นแน่นอนสำหรับทริปนี้ก็ปิดไปด้วยภาพการกินแบบนี้เลยอยากให้ทุกคนไปตามกันมากจริงๆค่ะสำหรับทริปการท่องเที่ยวเต็มอิ่มในจังหวัดลำปางสำหรับวันนี้บ๊ายบาย

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือน

ต้นเจ้าวันใหม่ด้วยความสุขใจกับการน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตกับรายการสารธรรมนำสุข NBT North ช่อง11ภาคเหนือแนะนำวัดและศาสนสถานในภาคเหนือน้อมนำธรรมะข้อคิดจากพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขอย่างยั่งยืนสารธรรมนำสุขกู้วันตี5ถึงตี5เกิงทาง NBT North ช่อง11

0: ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ที่สุโขทัยหวังยกระดับเกษตรกรไทยลำปางเดินหน้าพัฒนาแม่น้ำวังสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่รองรับการท่องเที่ยวน่านเปิดเทศกาลหัตถกรรมเมืองน่านเชื่อมงานคราฟกับคาเฟ่สร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชน
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือทาง NBT ภาคเหนือช่อง11นะคะพบกันวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่12กันยายน2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับคุณอารินทิพย์ยานะและดิฉันจันจิราอ่อนๆค่ะ
2: ยังมีข่าวภาคเหนือที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันในชั่วโมงนี้นะคะทาง Digital TV หมายเลข11และทางเพจ Facebook อีก1ช่องทางนะคะ NBT ภาคเหนือนั่นเองค่ะยิ่งในช่วงนี้ยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเนื่องด้วยนะคะ
1: วันนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเหมือนกันนะคะตอนเช้ามืดเห็นว่ามีฝนตกหนักใช่มั้ยคะช่วงบริเวณสีปิงเมืองของเราก็มีน้ําท่วมขังรอระบายแต่ว่าตอนนี้แห้งสนิทแล้วนะคะตอนนี้แดดแรงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะเดินทางไปที่ไหนนะคะก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยมวลอากาศค่อนข้างที่จะเย็นลงแล้วนะคะมีอากาศหนาวปกคลุมทางภาคเหนือแล้วค่ะก็ท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนานแล้วก็สบายใจแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศด้วยเพราะว่ายังมีฝนอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นเรื่องของสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะคะหลายท่านหลายคนนะคะช่วงนี้ก็เป็นหวัดกันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเข้าข่าวของเรากันเลยนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามและเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทศที่โรงเรียนปลายวิทยาคารอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทศรุ่นที่16ถึง18พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้โรงเรียนปลายวิทยาคารมีนักเรียนทุนพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น3รายได้แก่นางสาวภูริชยาสิริโมชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1รุ่นที่16นางสาวนักขวัญตานันชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1รุ่นที่17และนายสุภนัทปวงฟูชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1รุ่นที่18
1: จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุนพระราชทานทั้ง3รายเพื่อพบปะพูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่บริบทสภาพแวดล้อมและผลการเรียนตลอดจนให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตและการศึกษาต่อพร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนและครอบครัว
2: ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องนักเรียนทุนการศึกษาทั้ง3ท่านด้วยนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับน้องๆกันด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนที่จังหวัดลำปางนะคะก็ได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ค่ะทางจังหวัดลำปางได้จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะนายพัชรสิมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายปกรณ์กันวัลลีปลัดจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเพื่อนำบริการภาครัฐและงานบริการของหน่วยงานต่างๆลงสู่พื้นที่โดยตรงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการของประชาชนและได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในระดับหมู่บ้านชุมชน
2: สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้มีนิทรรศการการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านกฎหมายการให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพอนามัยการฝึกอาชีพรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกธงฟ้าการบริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงวัยบริการตัดผมฟรีและการแนะแนวอาชีพบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการออกหน่วยให้บริการให้กับประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงบริการของภาครัฐนะคะ
2: โ
1: ดยที่ประชาชนค่ะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็เดินทางลำบากบางท่านเป็นผู้สูงอายุนั่นเองนะคะแล้วก็มีการให้บริการตรวจวัดสายตาเนี่ยผู้สูงวัยเขาจะชอบมากๆเลย
2: ใช่ค่ะยิ่งทางจังหวัดออกหน่วยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะไปกันที่จังหวัดลำปางกันบ้างค่ะจังหวัดลำปางเดินหน้าพัฒนาแม่น้ำวังนำจิตอาสาพัฒนาริมฝั่งสร้างสวยงามสู่แหล่งท่องเที่ยวนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่วัดเกาะวาลุการามอำเภอเมืองลำปางโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดเกาะวาลุการามรวมทั้งร่วมกันปลูกดอกไม้หลากสีบริเวณทางเข้าวัดและริมฝั่งแม่น้ำวังนะคะด้านหลังวัดช่วยสร้างสีสันอย่างสวยงามและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ตลอดจนฟื้นฟูภูมิทัศน์ริมแม่น้ำวังให้สะอาดเป็นระเบียบและมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่พักผ่อนของประชาชน
1: ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาแม่น้ำวังของจังหวัดลำปางโดยมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำวังใหเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนและนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชนในระยะต่อไปค่ะยังอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะซึ่งทางจังหวัดลำปางค่ะได้มีการเปิดงานมหกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในงานวันเยาวชนแห่งชาติ41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติค่ะนายรณรงค์เทพรักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนวันเยาวชนแห่งชาติ41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางเข้าร่วมงานกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์อำเภอเมืองลำปางทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมพร้อมทั้งสร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนรวมถึงการสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
2: ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิบูธนิทรรศการการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางและพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดลำปางประจำปี2569สำหรับวันที่20กันยายนของทุกปีคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี2พระองค์ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าก็ยังมีกิจกรรมข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมในข่าวภาคเหนือค่ะ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ติดตามรับชมข่าวภาคเหนือในช่วงนี้กันต่อค่ะ
1: ค่ะมาดูในเรื่องของการพัฒนาตลาดยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะที่จังหวัดเชียงรายค่ะได้มีการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตลาดยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2นายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตลาดยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลภายใต้กิจกรรมพัฒนาและยกระดับการตลาดยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลโครงการบูรณาการการค้าการลงทุนกิจกรรมอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรมเดอะเฮอริเทจเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายแพร่พะเยาและจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
0: ทั้งนี้เพื่อมุ่งถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่การสร้างแบรนด์การผลิตสื่อเพื่อการขายการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียและการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำองค์ความรู้เครื่องมือเทคโนโลยีและดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ชุมชนงานหัตถกรรมอาหารและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางการตลาดพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
1: ตอนนี้นอกจากจะต้องแข่งขันในเรื่องของพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วนะคะเราต้องมีการพัฒนาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ต้องมีการคิดคอนเทนต์ตลอดเวลานะ
0: เ
1: พื่อให้สินค้าของเราเนี่ยค่ะเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่จดจำในโลกของออนไลน์นั่นเองตอนนี้เขาก็มีการไลฟ์สดขายของออนไลน์กันเยอะมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเพรา
1: ะ
0: ฉะนั้นอย่างเช่นเรื่องของการโพสคลิป
1: ใช่
0: แต่ละคลิปเขาก็มีช่วงเวลาที่แบบคนจะดูเยอะมากๆอย่างนี้ค่ะเฟซบุ๊กก็จะมีช่วงเวลาก็จะมีช่วงเวลาเนี่ยค่ะก็จะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราได้ง่ายแล้วก็มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได
1: ้
0: ให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยนะคะไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของอาหารกันบ้างนะคะจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ารับรองร้านอาหารคิวสร้างความมั่นใจผู้บริโภคเลือกกินอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการตัดสินใจให้การรับรองภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้าคิวคิวมาร์เก็ตและโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวคิวเรสตอรองประจำปี2569เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณารับรองร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์โดยพิจารณาเห็นชอบการต่ออายุป้ายรับรองให้กับร้านอาหารคิวจำนวน12ร้านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้มีการต่ออายุป้ายทุก3ปีพร้อมทั้งพิจารณาร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก2ร้านได้แก่ร้านวีระลาบเป็ดตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่และร้านบัตสมูทตี้ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ซึ่งผ่านการลงพื้นที่ตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจรับรองเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โดยละเอียดอีกครั้งก่อนมอบป้ายสัญลักษณ์ร้านอาหารคิวเพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานและขยายผลการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบเพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีวัตถุดิบปลอดภัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานสำหรับโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวหรือร้านอาหารคิวของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีร้านที่ยังคงดำเนินกิจการและอยู่ในระบบฐานข้อมูลร้านอาหารคิวอยู่จำนวนทั้งสิ้น61ร้าน
0: โอ้โหต้องไปตามรอยกันแล้วนะคะทีน
1: ี
0: ้มองดูภาพข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็มีอาหารหลายอย่างเลยนะคะ
1: น่าทานทั้งนั้นเลยนะ
0: น่าทานทั้งนั้นเลยมีทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานด้วยนะคะยิ่งในช่วงนี้ก็ต้องสายดูแลรักษาสุขภาพอยากจะไปทานอาหารนอกบ้านก็สามารถทานได้แล้วก็เลือกร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์คิวก็ได้เช่นเดียวกัน
1: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีโครงการไทยช่วยไทย plus แบบฟู้ดเดลิเวอรี่สามารถสั่งมาได้ด้วยนะ
0: คะ
1: ซึ่งวันนี้เองค่ะ โครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงของเราวันนี้มีร้านมาแนะนำด้วยนะน่าสนใจมากๆจะได้ไปตามรอยกันค่ะกับในช่วงปักหมุดไทยช่วยไทยค่ะวันนี้ทีมข่าวพาไปร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวพะเยาค่ะอยู่ที่ถนนราชเชียงแสนใจกลางเมืองเชียงใหม่นี่เองค่ะซึ่งอัดแน่นไปด้วยเมนูพื้นเมืองกว่า20ชนิดเลยนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะเริ่มต้นที่30บาทเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพค่ะเอาใจคนรักอาหารเหนือและผู้บริโภคยุคประหยัดค่ะกับร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวพะเยาย่านถนนราชเชียงแสนซอย1คอข้างวัดดาวดึงใจกลางเมืองเชียงใหม่นี่เองค่ะยกความอร่อยสไตล์พื้นเมืองล้านนาแบบแท้ๆเลยนะคะมาเสิร์ฟในราคาสบายกระเป๋าค่ะเริ่มต้นเพียง 30-50 บาทพร้อมเปิดให้ความอร่อยทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นนางเครือวันขันแข่งบุญเจ้าของร้านค่ะก็ได้เปิดเผยถึงแนวคิดในการเปิดให้บริการว่าทางร้านมีความตั้งใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับชาวบ้านและประชาชนทั่วไปในยุคปัจจุบันจึงได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีมาปรุงเป็นอาหารรสอร่อยมีเมนูหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมากกว่า20เมนูต่อวันเพื่อให้ลูกค้าได้อิ่มท้องในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะ
0: สำหรับเมนูไฮไลท์ของทางร้านนอกจากขนมจีนน้ำเงี้ยวรสชาติดั้งเดิมแล้วยังมีก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยไก่หมูรวมถึงอาหารพื้นเมืองอีกหลากหลายรายการและปิดท้ายด้วยของหวานรวมมิตรคลายร้อนนะคะทั้งนี้ทางร้านยังเข้าร่วมรองรับโครงการภาครัฐโดยเปิดให้บริการรับสิทธิ์ผ่านระบบไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการอีกด้วย
2: ร้านน้ำเงี้ยวพะเยานะเจ้าลาดเชียงแสนซอย1คอเปิดขายบริการขายน้ำเงี้ยวทุกวันนะเจ้า 8:00 นเจ้าถึง 20:00 นราคาเริ่มต้นก็มี30บาทถึง50บาทแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเจ้าแล้วก็มีอาหารพื้นเมืองกับข้าวมีอย่างน้อยมี20กว่าเมนูขึ้นไปนะคะทางร้านก็ยังเปิดไทยพาสตามนโยบายของรัฐบาลอยู่นะเจ้า
1: น่าสนใจมากๆเลยนะคะ
0: เห็นแล้วหิวเลยด้วย
1: ตอนนี้กลิ่นลอยมาถึงนี่เลยนะคะใครที่ได้ไปตามรอยตามที่ NBT ภาคเหนือของเราเนี่ยนะคะปักหมุดให้ท่านแต่ละหลายๆร้านก็ไปตามรอยกันได้นะคะหรือว่ามีร้านที่ไหนที่แนะนำส่งเข้ามาแนะนำเราได้เดี๋ยวเราจะพาทีมข่าวเนี่ยแหละค่
0: ะ
1: ไปติดตามแล้วก็จะได้เช็คอินแล้วก็จะได้รับประกันด้วยนะว่าอร่อยจริงไหมราคาถูกประหยัดจริงไหมแล้วใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้จริงหรือเปล่าตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะคะเกือบครึ่งเดือนแล้วนะ
0: เดือนสุดท้ายแล้วเนาะ
1: เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะใครที่ยังเหลือไทยช่วยไทยพลัสก็ไปซื้อหาไปหาของอร่อยๆแบบนี้มาฝากกันได้ส่งภาพมาอวดกันได้นะคะในเพจ NBT ภาคเหนือของเราค่ะ
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่น่าสนใจอีกหนึ่งร้านซึ่งทาง NBT เชียงใหม่ของเราก็ไปมาหลายร้านเหมือนกันนะคะที่ผ่านมาทุกท่านก็สามารถติดตามกันได้เลยนะคะไปกันที่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันบ้างค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแม่ฮ่องสอนนอกจากธรรมชาติที่สวยงามยังมีซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมที่ทรงพลังอย่างเสื้อไทยใหญ่นะคะซึ่งวันนี้ก็ถูกยกระดับจากเอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่ชุดร่วมสมัยที่สามารถที่จะสวมใส่ได้ทุกวันค่ะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงาน
3: พูดถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและสะดุดตาของผู้มาเยือนเสมอคือเสื้อไตหรือเสื้อไทยใหญ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เพียงแต่เป็นอาภรณ์สวมใส่ในชีวิตประจำวันแต่ในวันนี้เสื้อไตกำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนเสื้อไทยใหญ่ชายหญิงมีการตัดเย็บเฉพาะตัวจุดเด่นคือกระดุมคอร์ดทำมือรูปทรงดอกไม้และลวดลายปักดอกไม้เอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างดอกบัวตองและดอกกระพี้จันทร์ที่เล่าถึงเรื่องราวแม่ฮ่องสอนผ่านผืนผ้า
4: ชุดไทยใหญ่ดั้งเดิมจะเป็นเสื้อเดี่ยวๆนะคะแขนเลยไม่ต่อไหล่ตะเข็บจะมีด้านข้างสองข้างนะคะหน้าป้ายหรือว่าภาษาทางนี้เรียกว่าเสื้อหน้าแวดค่ะสวมใส่กับผ้าถุงและมีหลากสีนะคะคือสีจะมีทุกสีเลยเราจะใช้ผ้าฝ้ายนะคะ เย็บกันเองค่ะเพราะว่าเสื้อไทยใหญ่ดั้งเดิมเนี่ยสามารถเย็บมือด้นมือได้ค่ะลักษณะเด่นก็คือกระดุมทำมือนะคะกระดุมจะเป็นคล้ายๆกระดุมจินขอดดอก
3: เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เร่งผลักดันเสื้อไทยใหญ่ให้เป็นอัตลักษณ์สร้างรายได้เริ่มจากการรณรงค์ให้สวมใส่ทุกวันศุกร์การปรับดีไซน์ให้ร่วมสมัยตลอดจนการขยายตลาดโอท็อปสู่งานระดับประเทศและการปั้นเยาวชนรุ่นใหม่สืบสานภูมิปัญญา
5: เสื้อไทยใหญ่ของชาวแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นอัตลักษณ์ของคนแม่ฮ่องสอนพัฒนาชุมชนนะคะก็เล็งเห็นว่าเสื้อไทยใหญ่สามารถเป็นจุดที่จะขายให้กับนักท่องเที่ยวได้นะก็เลยมีการรณรงค์และอนุรักษ์ต่อยอดมีการพัฒนาเสื้อไทยใหญ่จากดั้งเดิมนะคะให้ร่วมสมัยมากขึ้นให้ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ใส่ได้ทุกโอกาสก็มีการเอาแบบร่วมสมัยนะคะมาผสมผสานนะคะดีไซน์ให้ถูกใจคนรุ่นใหม่มากขึ้นช่องทางการตลาดก็ตามจุดที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเราก็จะมีเสื้ออัตลักษณ์ของไทยใหญ่ที่เป็นเสื้อร่วมสมัยของเราแล้วก็เสื้อดั้งเดิมด้วยไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวทุกจุดนะคะแล้วก็รวมถึงการส่งเสริมออกไปสู่ตลาดภายนอกนะซึ่งในขณะนี้ก็จะมีตลาดที่สำคัญก็คือตลาดที่โอท็อปเมืองทองธานีนะ
4: เท่าที่เป็นวิทยากรผู้สอนมานะคะลูกศิษย์ที่ไปประกอบอาชีพแล้วก็สามารถทำได้จนถึงปัจจุบันนี้มีประมาณ30กว่าคนแล้วค่ะที่เขายึดอาชีพนี้คือตัดเย็บเสื้อผ้าทำผ้าไทยใหญ่แล้วก็ส่งผ้าส่งงานให้ค่ะจนถึงปัจจุบันก็มีงานทำอยู่ตลอดค่ะ
3: ตลาดที่ขยายตัวสร้างงานจริงให้ชุมชนมีผู้ยึดเป็นอาชีพหลักแล้วกว่า30รายและยังส่งต่อถึงยังโอท็อปอย่างนัดดาในเยาวชนวัย18ปีผู้ที่ฝึกตัดเย็บตั้งแต่อายุ12ปีจนเปิดร้านออกแบบและพร้อมต่อยอดเสื้อไทยใหญ่สู่แฟชั่นระดับสูง
6: เราเป็นคนตัวใหญ่และทีนี้หาเสื้อผ้าใส่ยากครับและทีนี้ตอนเป็นนักเรียนครูอารีเป็นคนตัดชุดไปแล้วก็มันมีโลโก้ติดข้างหลังของเสื้อครับก็เลยโทรไปเบอร์นั้นก่อนว่ายังรับแบบนักเรียนอยู่ไหมหรือว่ารับผู้ช่วยไหมอย่างเงี้ยตอนนี้ตัดเย็บด้วยทำกระดุมด้วยแล้วก็รับออกแบบตัดเย็บทั้งบุคคลทั่วไปและบุคคลราชการอยากเปิดเป็นห้องเสื้อเฉพาะเสื้อไทยใหญ่แต่ว่าให้เป็นให้ลูกค้าออกแบบให้ว่าอยากได้แนวราตรีอยากได้แนววิวางเงี้ยครับแต่ยังคงแบบความดั้งเดิมของเสื้อ
3: จากชุดผ้าฝ้ายดั้งเดิมสู่ชุดสวมใส่ร่วมสมัยเสื้อไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนวันนี้จึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีชีวิตสานต่อภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดสืบสานและสร้างรายได้หมุนเวียนให้คนในพื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืนณัฐวุฒิมหาธรรมมงคลถ่ายภาพวัฒินีบุญเก่งทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
0: ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแม่ฮ่องสอนเลยนะคะเสื้อไตนั่นเอง
1: ใช่
0: มีทั้งแบบผู้หญิงแล้วก็แบบผู้ชายแบบผู้หญิงก็จะเข้าจะใส่เป็นชุดสวยงาม
1: ใส่คู่กับสิ้นลุนตยา
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็สวยงามอีกแบบนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่เราต้องจับจองมาเป็นเจ้าของให้ได้นะ
0: สักหนึ่งชุด
1: สักหนึ่งชุดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีเวนต์เยอะแยะมากๆเลยค่ะในพื้นที่ภาคเหนือของเราให้คุณผู้ชมได้ติดตามว่ามีที่ไหนกันบ้างค่ะ
0: ค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อค่ะ
1: ในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างนะคะที่จังหวัดน่านค่ะจังหวัดน่านเปิดเทศกาลหัตถกรรมเมืองน่านเชื่อมงานคราฟต์กับคาเฟ่สร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนที่เฮือนหางต่อกาแฟน่านอำเภอเมืองน่านนางวิไลวรรณบุตรดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานเทศกาลหัตถกรรมเมืองน่านน่านคราฟต์เฟสติวัล for all district ภายใต้แนวคิดคราฟต์แอนด์คาเฟ่เชื่อมโยงงานหัตถกรรมเข้ากับร้านกาแฟและพื้นที่สร้างสรรค์ในจังหวัดน่านโดยมีนายดนัยไทยดีผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนศิลปินช่างฝีมือผู้ประกอบการสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
0: ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินช่างฝีมือและผู้ประกอบการได้นำเสนอผลงานถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าและอัตลักษณ์ของงานหัตถกรรมเมืองน่านรวมถึงกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้

0: เรียนรู้และลงมือสร้างสรรค์งานหัตถกรรมด้วยตนเองงานเทศกาลหัตถกรรมเมืองน่านจะมีการจัดงานจำนวน5ครั้งระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569และครั้งต่อไปจะจัดระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนณจางน่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะ
1: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานของจังหวัดน่านที่น่าสนใจหากว่าคุณผู้ชมได้ไปท่องเที่ยวยังพื้นที่จังหวัดน่านก็สามารถไปเที่ยวชมงานได้ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะไปเที่ยวกันต่อที่จังหวัดแพร่กับงานประเพณีหนึ่งเดียวในท้องถิ่นค่ะจังหวัดแพร่ร่วมสืบสานงานประเพณีตาลสลักข้าวหม้อวัดพระธาตุช่อแห่ประเพณีท้องถิ่นหนึ่งเดียวในโลกอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงอำเภอเมืองแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางสาวทิติมาสุภาพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่นำพุทธศาสนิกชนและคณะศรัทธาร่วมสืบสานประเพณีตาลสลักข้าวหม้อประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดพระธาตุช่อแห่ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรม14ค่ำเดือน9ใต้หรือเดือน11เหนือเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับสะเดาะเคราะห์และเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมทำบุญ
1: ภายในงานมีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์ตาลข้าวตาลสลักข้าวหม้อพิธีเวนตาลสลักข้าวหม้อและถวายตาลสลักข้าวหม้อพิธีประเคนเส้นสลักอุปโลกและพิธีอุปโลกสลักพัดจากนั้นพระสงฆ์ตัวแทนจากวัดต่างๆจับสลักพัดตัวแทนคณะศรัทธาจะนำสลักข้าวหม้อถวายแด่พระสงฆ์และพระสงฆ์อนุโมทนาเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับประเพณีตาลสลักข้าวหม้อนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นของวัดพระธาตุช่อแฮและยังเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานชาวบ้านจะใช้หม้อดินเผาเป็นภาชนะบรรจุเครื่องทายธรรมอาทิพริกข้าวสารเกลือหอมเมี่ยงหมากไม้ขีดไฟและอาหารคาวหวานรวมถึงผลไม้ก่อนที่จะนำมาถวายแด่พระสงฆ์ในรูปแบบสลักพัดเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและเป็นการตาลไปภายหน้าเพื่อความสุขความเจริญและเพื่อความเป็นสิริมงคลไปกันที่จังหวัดลำพูนค่ะปิดท้ายข่าวในช่วงนี้นะคะจังหวัดลำพูนเตรียมพร้อมคิกออฟจัดใหญ่6อีเวนต์ลำพูน Living Series ชูเสน่ห์ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ชุมชนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วิถีล้านนาประจำปีงบประมาณ2569เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ภายใต้แนวคิดลำพูน Living Series ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูจำนวน6ครั้ง6ทีมเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของเมืองลำพูนผ่านวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่พร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางเกตกนกเด็ดมาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าว
0: โดยกำหนดจัดกิจกรรมบุญสลากวิถีศรัทธาล้านนาวันที่24ถึง25กันยายน2569หัตถศิลป์ล้านนาคราฟต์ร่วมสมัยวันที่30ถึง31ตุลาคมแสงโคมศรัทธาเมืองลำพูนวันที่13ถึง14พฤศจิกายนลำพูนลำแต้กาดกินวิถีถิ่นวันที่20ถึง22พฤศจิกายนหนาวนี้ที่ลำพูนแคมปี้แสงดาววันที่25ถึง26ธันวาคมค่ะและละอ่อนลำพูนปล่อยของม่วนใจวันที่8ถึง9มกราคม2570ณถนนอัฏฐารสตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นถิ่นและของดีเมืองลำพูนมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานโลคอลคราฟต์ตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นำอัตลักษณ์ของลำพูนมาต่อยอดให้เข้ากับวิถีชีวิตร่วมสมัยค่ะ
1: น่าสนใจมากๆคุณผู้ชมก็สามารถไปเที่ยวกันได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวภาคเหนือในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทาง NBT เชียงใหม่นั่นเองนะคะช่วงต่อไปค่ะเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้พบกับคุณศักดิ์สิทธิ์พิมลและคุณรวรรณรัตน์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: สวัสดีค่ะ สวัสดีทั้งสองท่านเช่นเดียวกันนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเปิดงาน Agri Innovation Forum สุโขทัยนะคะมุ่งดันสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ค่ะให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านของการเกษตรสมัยใหม่อย่างมีคุณภาพค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับทั้งสองท่านนะคะสำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าว MBT เชียงใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรับไม้ต่อจากเชียงใหม่นะคะเรายังอยู่กันในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างกับเราทั้งสองคนค่ะดิฉันสสิพิมลคำสุขดีค่ะ
3: ดิฉันลวรัตน์บุญจิตค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็มีข้อมูลหลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันของดิฉันมีเรื่องของภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
3: ค่ะของดิฉันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ได้มีการจัดแข่งเรือยาวประเพณีชูศรัทธาวัฒนธรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะ
0: ค่ะก็ปีนี้บอกว่ามีไฮไลท์ไฮไลท์จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคะไปดูกับข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์จัดนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทางด้านของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้มีการจัดนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนายวิทูลงามนิธิจารุเมธีผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้นำผู้บริหารและนักเรียนเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เป็นการนำเสนอพระราชประวัติพระจริยวัตรและโครงการพระราชดำริต่างๆให้บุคลากรและนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานพระราชพิธีให้เข้าถึงได้อย่างกว้างขวางพร้อมทั้งเปิดโอกาสแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยในครั้งนี้โดยภายในนิทรรศการนั้นก็ประกอบไปด้วยสื่อวิดิทัศน์พระราชประวัติโครงการพระราชดำรินิทรรศการตามรอยสมเด็จพระพันปีหลวงณจังหวัดนครสวรรค์พร้อมทั้ง QR code และเทคโนโลยีดิจิทัลในสื่อนิทรรศการอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ
3: ทางด้านนายวิทูลงามนิธิจารุเมธีผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์และกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้มีการตั้งนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงซึ่งจะทำให้บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนได้มาศึกษาเรียนรู้และถ่ายภาพในโครงการพระราชดำริต่างๆพร้อมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยทางโรงเรียนนครสวรรค์ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสถาบันหลักของชาติอีกทั้งทางโรงเรียนจะใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเสียงตามสายและให้ครูประจำชั้นประชาสัมพันธ์การนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเองนะคะก็มีอีกหนึ่งภารกิจที่น่าติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะมอบบ้านตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่บางกระทุ่มค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569ณบ้านนายเกษมแก้วกำเนิดหมู่ที่5ตำบลบางกระทุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนายวรวงศ์พงษ์สบุตรนายอำเภอบางกระทุ่มพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะสำหรับครอบครัวของนายเกษมแก้วกำเนิดเดิมทีเนี่ยมีบ้านพักอาศัยอยู่ที่ที่เดนของตนเองค่ะ
2: แต่ประสบอัคคีภัยจนบ้านนั้นได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยนะคะเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกก็เลยได้ให้การสนับสนุนก่อสร้างบ้านหลังใหม่ขณะที่อำเภอบางกระทุ่มเทศบาลตำบลห้วยแก้วกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จค่ะ
3: จากนั้นค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานมอบบ้านให้แก่ครอบครัวนางสาวลำดวนอู่ไทย

0: ณบ้านเลขที่24/1หมู่ที่4ตำบลบ้านไร่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเนื่องจากบ้านเดิมมีสภาพทรุดโทรมและไม่มั่นคงแข็งแรงโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ร่วมกันซ่อมแซมจนแล้วเสร็จในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบบ้านและกล่าวให้โอวาทพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจดำเนินโครงการและอวยพรให้ครอบครัวได้พักอาศัยในบ้านที่มีความมั่นคงปลอดภัยมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรามาพูดถึงเรื่องของแข่งเรือกันบ้างนะคะจากจังหวัดพิจิตรตอนนี้มาถึงที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วค่ะจังหวัดพิษณุโลกเตรียมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้บริเวณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนั่นเองค่ะที่สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะคะนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะพร้อมด้วยนายสิริชินหานพิทักษ์พงศ์นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกคุณวิเชียรน้อยน้ำใสประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวัดพริกและนายชวริตฉายกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รวมแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569สำหรับการแข่งขันในปีนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณบริเวณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่นั่นเองนะคะของจังหวัดพิษณุโลกเราปีนี้เนี่ยจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวโดยใช้ระยะทางการแข่งขันประมาณ400ถึง450เมตรการแข่งขันแบ่งออกเป็น8ประเภทด้วยกันประกอบด้วยเรือยาวใหญ่ฝีพายตั้งแต่41คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน55คนค่ะเรือยาวกลางฝีพายตั้งแต่31คนแต่ไม่เกิน40คนเรือยาวเล็กประเภทกอฝีพายไม่เกิน30คนเรือยาวเล็กประเภทก2ฝีพายไม่เกิน30คนเรือยาวเล็กภายในจังหวัดพิษณุโลกฝีพายไม่เกิน30คนเรือสิงห์2แควฝีพาย7คนเรือจิ๋วฝีพาย12คนเรือท้องถิ่นฝีพายอีก3คนนะคะนอกจากความสนุกสนานและก็ความเข้มข้นของการแข่งเรือยาวแล้วนะคะคุณผู้ชมปีนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญทางวัฒนธรรมนะคะโดยจะมีขบวนเรือผ้าป่าและผ้าห่มของชาวบ้านเพื่อนำไปถวายแด่พระพุทธชินราชสะท้อนพลังแห่งศรัทธาตลอดจนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและชุมชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
0: ขณะที่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะคะนั่นก็คือการแสดงด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองค่ะชุดหน้านาทีราชศรัทธาซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวของแม่น้ำน่านวิถีวัฒนธรรมและความศรัทธาของชาวเมืองสองแควผ่านการแสดงบนท้องฟ้าสร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานการจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูส่งเสริมสืบทอดและรักษาประเพณีการแข่งขันเรือยาวซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกให้คงอยู่สืบไปพร้อมกันนี้ค่ะยังมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันและวัฒนธรรมริมแม่น้ำน่านรวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่นั่นเองค่ะ
1: กีฬาทางน้ำการแข่งขันทางน้ำกันไปแล้วคุณพาไปดูทางบกบ้างดีกว่าค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเริ่มแล้วนะคะกับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ค่ะนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยที่บึงสีไฟอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรทั้งนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดพิจิตรกำหนดจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช าชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569สำหรับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบในวันนี้ได้รับความสนใจจากนักกีฬาจักรยานจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย

0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันค่ะ
1: งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ L เป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่สป라이ดและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: สิบหกนาฬิกา44นาทีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะไปติดตามกันกับภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านเปิดงาน Agri Innovation Forum สุโขทัยมุ่งดันสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ค่ะวันนี้นะคะนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจังหวัดสุโขทัยก็เป็นการเดินหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการยกระดับภาคการเกษตรไทยพร้อมกับมอบแนวทางแก่กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเศรษฐกิจแล้วก็สภาพภูมิอากาศนะคะทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่านโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็มุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับภาคการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรนั้นมีความเข้มแข็งมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้นจำเป็นจะต้องพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์และอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเชิงรุกด้วยนะคะ
3: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำค่ะว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องไม่หยุดอยู่แค่การเพิ่มพูนทักษะแต่ต้องสร้างกลไกที่เชื่อมโยงเกษตรกรนะคะเข้าสู่กับโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวให้คุณพาไปดูกับอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับสคบตอนนี้เนี่ยสคบเขาก็ดำเนินการเชิงรุกเป็นอย่างมากเลยนะเกี่ยวกับการดูแลผู้บริโภค
3: ใช่แล้วค่ะทางด้านของสคบนะคะเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคุมสัญญาธุรกิจติดตั้งโซลาร์เซลล์มุ่งสร้างความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคค่ะณห้องประชุมสุวิทย์ศักดานนท์โรงแรม TK Palace and Convention ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ซิสเต็มเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญารวมถึงร่างแบบสัญญามาตรฐานสำหรับการรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และนายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการคุ้มครองผู้บริโภค3ขออภัยค่ะผู้อำนวยการคุ้มครองผู้บริโภค3กล่าวรายงานการเปิดเวทีครั้งนี้รับฟังความเห็นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักเกณฑ์การทำสัญญาให้มีความชัดเจนเหมาะสมเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างรอบด้านค่ะ
0: ทั้งนี้นะคะมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางของสคบในการยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค

0: ภคในธุรกิจพลังงานทางเลือกโดยมุ่งให้ผู้บริโภคนั้นได้รับข้อมูลแล้วก็เงื่อนไขสัญญาที่ชัดเจนลดปัญหาความไม่เป็นธรรมจากการทำสัญญาและสร้างมาตรฐานที่เหมาะสมระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ขณะนี้เองเนี่ยพลังงานทดแทนแบบนี้เนี่ยนะก็กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนมากมายในหลากหลายสาขาอาชีพเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดูแลเกี่ยวกับการคุ้มครองสัญญาให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดนะคะถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจมากๆเลยนะคะไปดูกันกับอีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็นำพุทธศาสนิกชนทำบุญวันพระหรือว่าวันธรรมสวนะนะคะพร้อมสรุปปิดโครงการปี2569แล้วก็กล่าวอำลาเตรียมย้ายไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วค่ะที่วัดหนองแดนตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนรวมพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการจังหวัดกำแพงเพชรพาทำบุญในวันธรรมสวนะโดยมีพระสมุนรงค์ขันติโกเจ้าวัดวัดหนองแดนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนเลยที่ร่วมสืบสานกิจกรรมกันมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับประกาศปิดโครงการประจำปีงบประมาณ2569โดยกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะ
1: โอกาสนี้ค่ะทางด้านของนายชาทิพย์ก็ได้กล่าวอำลาประชาชนชาวโกสัมพีนครหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569พร้อมฝากผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่สานต่อโครงการเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนค่ะ
0: ก็มีการปิดโครงการกันไปในหลายๆสำนักงานและหลายๆหน่วยงานนะคะสำหรับในแต่ละปีนะคะปปช.ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะทางด้านปปช.ประจำจังหวัดพิจิตรแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะนางสาวธนกรแตงจันทร์รักษาการขออภัยค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิจิตรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณห้องประชุมสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรโดยผลการดำเนินงานที่สำคัญคือด้านการดำเนินงานปราบปรามทุจริตพบว่ามีการตรวจรับคำกล่าวหาเรื่องร้องเรียนปีพุทธศักราช2569จำนวน114เรื่องโดยพฤติการข้อกล่าวหาแบ่งออกเป็นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จำนวน77เรื่องใช้อำนาจในการตำแหน่งมิชอบโดยจำนวน7เรื่องร่ำรวยผิดปกติจำนวน1เรื่องฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจำนวน2เรื่องจัดซื้อจัดจ้างจำนวน19เรื่องความมั่นคงและการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจำนวน1เรื่องและเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์จำนวน7เรื่องค่ะ
0: ค่ะด้านการดำเนินงานตรวจสอบทรัพย์สินผลการยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยบัญชีของผู้บริหารท้องถิ่นได้แก่รับบัญชีใหม่จำนวน410บัญชีเปิดเผยบัญชีจำนวน112บัญชีค่ะและพบเหตุผิดปกติลักษณะความผิดปกติอยู่ที่จำนวน10บัญชีด้วยกันนะคะด้านการดำเนินงานป้องกันการทุจริตก็มีการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยก็มีการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดจำนวน56แผนงานนะคะรวมทั้งขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับสถานศึกษาและการขับเคลื่อนร่วมกันกับหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนปปช.อีกด้วยค่ะสำหรับจังหวัดพิษณุโลกเองนะคะก็มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเสริมสมรรถนะการทำงานร่วมกันมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่วนธารารีสอร์ทอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสมรรถนะให้บุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายอธิปไตยไกรราชหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนี้เองจัดขึ้นในช่วงของวันที่11ถึง12กันยายน2569โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการพนักงานราชการแล้วก็ลูกจ้างสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน60คนเพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ความสามัคคีและเจตคติที่ดีในการทำงานร่วมกันอันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของจังหวัดอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะ
1: นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดพิษณุโลกให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ถ่ายทอดแนวคิดและแนวทางการทำงานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวให้คุณพาไปดูวังส้มซ่ากันบ้างเขาบอกว่าวังส้มซ่าที่นี่ซ่าจริงของดีจริงต้องไปวังส้มซ่าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเปิดสำรับวังส้มซ่าแซ่บส้มซ่ารังสรรค์หลากหลายเมนูจากส้มซ่าดรอปค่ะผู้สื่อข่าวนะคะรายงานว่าที่วังส้มซ่าตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นการหมู่บ้านท่องเที่ยวนะคะชูจุดเด่นการอนุรักษ์ส้มซ่าพื้นถิ่นโบราณการแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มและเมนูอาหารชุมชนอย่างกะหล่ำปลีไข่ตุ๋นสะท้อนอัตลักษณ์วิถีเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมาตรฐานระดับประเทศมาหลายปีล่าสุดค่ะในปีนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่าได้รังสรรค์เมนูเด็ดนะคะที่ท้าให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปชิมโดยเฉพาะค่ะโดยมีเมนูหลักนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่ซั่วที่มีให้เลือกทั้งแบบน้ำและแบบแห้งกะหล่ำปลีไข่ตุ๋นต้มยำนะคะที่เพิ่มความพิเศษด้วยส้มซ่าปอเปี๊ยะทอดไส้หมี่ซั่วต้มยำรสจัดจ้านหมูสามชั้นตุ๋นพะโล้และขนมลืมกลืนส้มซ่าที่จัดมาเพื่อรับประทานคู่กันในเซตอย่างลงตัวค่ะ
0: ทางด้านของอาจารย์สรัญพรเกิดเกาะนะคะอาจารย์ประจำวิชาวิทยาลัยนานาชาติที่ปรึกษาวิชาขออภัยค่ะที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่านะคะท่านบอกว่านอกจากอาหารคาวแล้วนะคะก็ยังมีการใช้นวัตกรรมถนอมอาหารเพื่อที่จะจัดการกับผลผลิตตามฤดูกาลโดยการทำส้มซ่าดรอปหรือน้ำส้มซ่าสกัดเข้มข้นด้วยเอนไซม์แล้วก็เป็นเครื่องระเหยสุญญากาศเพื่อนำมาหยดเพิ่มความหอมในขนมหวานอย่างขนมทุกๆอย่างเนี่ยนะอย่างกลมกลืนเลยทีเดียวนะคะในส่วนของเครื่องดื่มเองก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่าก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ชิมอย่างเป็นทางการในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 92 929ค่ะ1745นะคะทั้งทางด้านของเมนูอาหารของชุมชนหรือว่าอยากจะไปเที่ยวแบบชมวิถีวัฒนธรรมของหมู่บ้านหรือว่าอยากไปดูต้นส้มซ่าเนี่ยนะคะก็สามารถไปดูกันได้เลยนะคะนี่โดยเฉพาะกะหล่ำปลีเนี่ยนะที่ฉันบอกเลยกะหล่ำปลีข้างในเนี่ยนะเขามีไข่ตุ๋นด้วยนะคะบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนแล้วก็อร่อยมากๆอยากให้ไปชิมค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วดิฉันและคุณละวันรัตน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทายค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการแวะเที่ยวอ้อมพร้อมทีมงานมารายงานตัวกับทุกคนแล้วค่ะพบกับอ้อมแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนวันนี้นะคะจะพาทุกคนค่ะไปเที่ยวกันที่อำเภอวัดโบดนะคะซึ่งเป็นอำเภอแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะอำเภอแห่งนี้นะคะมีความพิเศษนั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวของเขาและวิถีชีวิตตลอดจนความน่ารักของชาวบ้านชาวอำเภอวัดโบดนะคะสถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่จะสวยงามขนาดไหนได้พบกันแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวนะคะพาทุกคนมาพบกับผู้ร่วมรายการของเรากันดีกว่านะคะอ้อมนัดกับเขาไว้เอาไว้ที่ไหนรู้ไหมที่หน้าอำเภอเขายืนรออ้อมอยู่แล้วอยากรู้ว่าเป็นใครตามมาค่ะคนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีคร
0: ับ แหมคุณผู้ชมแอบตกใจอ้อมนัดกับใครเอาไว้ที่หน้าอำเภอนัดกับท่านนายอำเภอวัดโบดนั่นเองนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับผมนายอำเภอวัดโบดครับก็มีความยินดีที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวในพื้นที่อำเภอวัดโบดตามโครงการของท่านอธิบดีกรมการปกครองคนปัจจุบันครับท่านนฤชาโกษาศิวิไลนะครับผมท่านก็ได้อยากจะให้ทุกอำเภอเนี่ยได้มีการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนะฮะวันนี้เราจะมาทำการสร้างสตอรี่เทลลิ่งกันว่าวัดโบดเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมีท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีอาหารการกินมีของฝากติดไม้ติดมืออะไรที่เป็นมีชื่อเสียงนะครับของอำเภอวัดโบด
0: และต้องบอกคุณผู้ชมว่าเปิดตัวทริปนี้ที่นี่ที่แรกกับรายการแวะเที่ยวของเราท่านในอำเภอเปิดตัวให้เราในรายการนี้เลยนะและวันนี้ท่านในอำเภอจะพาอ้อมและคุณผู้ชมไปเที่ยวตรงไหนบ้างคะ
1: ครับเดี๋ยวไปเที่ยวเราจะมีวันนี้เรามีเวลาในจำนวนหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่าจริงๆที่เที่ยววัดโบดมีมากกว่าในวันนี้แน่นอนแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปชมในที่ที่เป็นไฮไลท
0: ์
1: ของวัดโบดนะครับก็จะเริ่มต้นจากเราต้องไปสร้างความอะไรนะเป
0: ็
1: นสิริมงคลให้กับชีวิตนิดนึงนะครับไปวัดนะฮะที่มีชื่อเสียงมากๆของพื้นที่วัดโบดคือวัดเสนาธเราไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุ 1,300 ปีกันนะครับผมนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปพักสักนิดนึงไปชิมกาแฟอร่อยๆไปชิมไปดูบรรยากาศของคาเฟ่ที่สวยงามมากเป็นสไตล์โฮมเมดนะครับผมกับร้านอยู่นาคาเฟ่นะครับผมเสร็จแล้วเราจะไปเที่ยวนะฮะชุมชนที่เขากำลังทำเป็นชุมชนท่องเที่ยวนอวิถีนะครับผมกับชุมชนบ้านน้ำคบหมู่ที่4ตำบลบ้านยางนะครับไปดูว่าเขามีทำเป็นชุมชนท่องเที่ยวยังไงนะครับผมไปจบปิดท้ายไฮไลท์มาวัดโบสถ์ต้องห้ามพลาด
0: ที่ไหนคะ
1: ครับผมเราจะไปนั่งสบายๆนะฮะริมท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนกับกิจกรรมโครงการนั่งแคร่แช่น้ำแควน้อยครับ
0: แค่พูดก็มีความสุขแล้วนะคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นเราพร้อมท่านในอำเภอนะคะไปเที่ยวกันเลยค่ะ

0: และขณะนี้นะคะท่านนายอำเภอก็พาอ้อมพร้อมคุณผู้ชมนะคะมาสถานที่ท่องเที่ยวที่แรกของเราในวันนี้แล้วค่ะนั่นก็คือวัดเสนา
1: ธใช่
0: นะคะท่านนายอำเภอเปลี่ยนชุดมาเลยเรียบร้อย
1: ใช่วันนี้ต้องเปลี่ยนชุดมาเพราะว่าที่ต้องเปลี่ยนชุดเพราะวันนี้เป็นวันดี
0: ค่ะ
1: มีเป็นงานประเพณีประจำปีของที่วัดซึ่งเราจะทำการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาต
0: ุ
1: ซึ่งจริงๆเป็นจุดมุ่งหมายที่เราจะมากราบสักการะเลยนะครับผมเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่มีอายุกว่า 1,300 ปีนะวันนี้ก็จะอัญเชิญท่านลงมานะครับแล้วก็ประจำที่บุษบกนะครับที่ชาวบ้านได้ทำนะครับประดับนะครับแล้วก็จะมีการแห่รอบพระอุโบสถนะครับให้ชาวบ้านได้ทำการส่งน้ำ
0: ก
1: ็
0: แจกความสิริมงคลให้ผู้ชมผ่านทางหน้าจอของเราในวันนี้เลยนะ
1: ใช่ครับผม
0: วัดแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอวัดโบดจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรากับท่านนายอำเภอนะคะพาทุกคนเดินขึ้นด้านบน

0: พันธุ์ที่ขึ้นมานะครับตรงนี้จะอยู่ในบริเวณของพระมหาเจดีย์ของที่วัดซึ่งก็เห็นว่าจำลองมาจากพระปฐมเจดีย์ของที่จังหวัดนครปฐมนะครับผมก็ขึ้นมานะครับแล้วก็มากราบสักการะเป็นสิริมงคลกับชีวิตได้ที่วัดเนี่ยยังมีต้นตะเคียน
1: ว้าว
0: 2ต้นด้วยกันต้นแรกนะครับขุดจากต้นเดอต้นเดียวเลยนะฮะทำเป็นเรือแข่งเรือยาวนะคะใช้ในการแข่งเนี่ยชื่อว่าเรือพญาอินทรีนะฮะแต่ตอนนี้ปลดระวางแล้วนะแต่ว่าเป็นแชมป์มาหลายสมัยเลยนะครับผมก็ชาติเชื่อว่าบัตรเคียนที่ทำเรือเนี่ยนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอยู่ก็จะมากราบไหว้ขอโชคขอลาภขอพรได้นะครับและอีกจุดนึงที่วัดนี้ดังเรื่องไม้ตะเคียนนะฮะเป็นไม้ตะเคียนขนาดยักษ์เลยนะครับเห็นว่าล่องมาตามแม่น้ำแควน้อยแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่ท่าน้ำของที่วัดเสนาธ
2: ค่ะส
0: ัง
2: เกตได้ชัดเจนนะคะว่าคนวัดโบสถ์เนี่ยมีวิถีชีวิตคู่กับริมแม่น้ำ
0: ใช่ครับผมนะฮะก็จะเป็นแม้จะเป็นวัดวาอารามหรือบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะปลูกติดอยู่ข้างๆริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย
2: ก็เลยเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอวัดโบสถ์นั่นเองนะคะท่านในอำเภอพาเที่ยววันนี้ไม่ได้พามาที่เดียวแน่นอนเกิดไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะว่าวันนี้ทุกคนจะได้เที่ยวอำเภอวัดโบสถ์แบบจุใจเลยนะคะจุดต่อไปของเราคือที่ไหนคะท่านในอำเภอคะ
0: ครับอีกจุดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปพักสักนิด
2: อุ้ยพักเบรก
0: เบรกสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราไปเริ่มต้นที่อำเภอมาแล้วที
2: ่
0: การอำเภอแล้วมาที่วัดเสนาซึ่งเป็นอยากให้มาขอพรไปสิริมงคลก่อนเริ่มต้นไปที่ต่างๆต่อไปนะครับผมไปพักกินกาแฟสักนิดนึง
2: ว้าวถูกใจ

0: เดินเข้ามาหน้าร้านว่าสวยแล้วเข้ามาข้างในร้านสวยกว่าเลยค่ะท่านนาย
1: ก
0: คะ
1: ใช่ครับผมครับนะก็ที่บอกเมื่อกี้เป็นเค้กสไตล์โฮมเมดนะทุกอย่างนี่เกิดจากการทำโดยเจ้าของร้านทั้งหมดนะทำเองเลยนะฮะ
0: และวันนี้ท่านแอมเภอสั่งมา4เมนูเด็ดของที่นี่มีอะไรบ้างคะ
1: ใช่ครับผมนะมาเริ่มต้นด้วยอันนี้เลยครับอันนี้พระเอกของที่ร้านนะครับผมเป็นชีสเค้กลอนตาลทำไมถึงเป็นลอนตาลเพราะว่าต้นตาลตะโนดเนี่ยของพื้นที่วัดโบสถ์เนี่ยปลูกกันมากที่นี่วัตถุดิบต่างๆเราก็จะใช้นำมาเป็นส่วนประกอบของว่าจะเป็นขนมหรืออาหารก็ตามนะครับเนี่ยเป็นที่มาของชีสเค้กลันตาลนะครับผมตามมาด้วยอันนี้เลยครับอันนี้เป็นชีสพายมะม่วงมะม่วงก็เป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นพืชที่ปลูกมากในพื้นที่ของวัดโบสถ์ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับผมนำมาทำเป็นหน้าเค้กนะสวยงามน่าทานมาก
0: น่าทานมากท้องร้องอยู
1: ่ค่ะตามมาด้วยนี่ครับอันนี้เป็นเค้กเนื้อสปันนะครับสปันมะพร้าวอ่อนนะครับผมต้องลองนะครับผมและอันนี้สตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับผม
0: ท่านแ
1: อมอันนี้ทุกร้านต้องมีแต่ร้านนี้เนี่ยจะแตกต่างคือโหดูสตรอเบอรี่สิ
0: ดูสิตรงลูกช่ำๆตัวโตเลยค่ะดูความชีสเค้กของเขาและใสๆนั่นคือลอนตาลมาค่ะ
1: มา
0: จริง
1: ชนนิดนึงครับผม
0: สดชื่น
1: เป็นไงกินแล้วเมื่อกี้
0: สดชื่นความหอมของลอนตาลความหนึบความหนักและชีสเค้กเขารสชาติหอมละมุนกำลังดี
1: ใช่ครับ
0: แล้วเคี้ยวรวมกันแล้วแบบ
1: จะบอกเวลานี้เป็นร้านประจำผมก็พามาที่นี่ฮะเพราะจริงเค้กเขาอร่อยจริงอยากจะเชิญชวนคนที่ได้รับชมนะครับมาที่ร้านเลยอยู่นาคาเฟ่ครับ

0: ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านน้ำครบหมู่ที่4ตำบลบ้านยางอำเภอวัดโบดครับ
1: ค่ะมาที่นี่จะได้พบกับอะไรบ้างคะ
0: นี่เลยนะฮะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นของดีนะครับที่ทำจากวัตถุดิบที่เราบอกไปเมื่อกี
1: ้
0: ต้นตาลตะโนดอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะแกะกล่องเลยแล้วครับ
1: น่าตาน่ารักมากคืออะไรคะ
0: ใช่นะฮะแล้วตอนนี้ขายดีมากนะครับผมเจลลี่น้ำตาลสด
1: คือสามารถพกขึ้นเครื่องได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้
0: ใช่นะครับผม
1: สวยมาก
0: อันนี้ผ่านกับวิธีในการทำเนี่ยมาหลายรอบนะครับจนเกิดเป็นเพลชนีขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับน้ำตาลสด
1: ว้าว
0: ซึ่งเราก็นำมาใส่น้ำแข็งเตรียมไว้ให้คุณอ้อมได้ลองชิมดูแล้ว
1: โอ้ยชื่นใจคุณผู้ชมอยู่ใต้ต้นไม้ลมเย็นๆแล้วก็ได้ชื่นน้ำตาลสด
0: นะครับ
1: ชื่นใจเอาอะไรมาแลกก็ไม่
0: น้ำตาลสดแท้ไม่มีผสมน้ำตาลอื่นแน่นอนนะครับมาที่นี่ได้กินของแท้นะครับผมนะฮะแล้วก็จะมาถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากตาลนะครับผมมาที่นี่เลยครับนี่เราใช้ต้นตาล นะฮะต้นตาลมาทำฐานรองในการดิฟกาแฟนี่อันนี้ขายดีมากนะครับต้องสั่งนะฮะมันไม่ได้มีนะครับต้องสั่งทำจริงๆหมู่บ้านนี้นะครับที่บอกว่าเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปวิถีนะครับสินค้าโอท็อปต่างๆตรงนี้แล้วยังสามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้อีกท่องเที่ยวด้วยการมาทำเวิร์กช็อปต่างๆสินค้าต่างๆเหล่านี้ที่เห็นครับท่านจะได้มาเรียนรู้วิธีการทำ
1: ท่านอำเภอแนะนำทีมงานหน่อยค
0: ่ะใช่นะครับอันนี้เป็นทีมงานของอำเภอวัดโบดนะครับประกอบด้วยท่านข้างๆผมนะครับท่านพัฒนาการอำเภอวัดโบด
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมและก็ทีมงานน้องๆพัฒนากรของพื้นที่นะครับผมมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางเจ้าของพื้นที่ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4

0: บ้านน้ำคบนะครับผมนะฮะและตอนนี้นะครับมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำคบมาอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งผู้อำนวยการเนี่ยก็จะมีส่วนทีมงานของน้องๆถ้าเกิดมาทำการเวิร์กช็อปที่นี่ก็จะมีน้องๆเนี่ยนางรำนะครับผมในคณะมังคละเนี่ยมาต้อนรับด้วยนะครับผม
1: มากๆเลยสร้างความประทับใจ
0: ครับครับผมครับมาเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับผมทีนี้จะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับว่าอันนี้จะเป็นการปั๊มผ้านะครับด้วยสีอะคริลิกนะครับผมแต่อุปกรณ์ปั๊มเนี่ยแกะสลักมาจากไม้ตาลแท้ๆ
2: มีที่รู้กันเนาะเจอโควิดเจออะไรต่างๆก็ซบเซาไปจนประมาณปลายปีที่แล้วคุณอ้อมแล้วก็ท่านนายอำเภอพาไปชมเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ที่เราทำกิจกรรมเวิร์กช็อปอยู่ตอนนี้ก็เป็นผ้าที่ย้อมจากใบตาลก็เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่มาจากตาลทั้งต้นผลิตเป็นผ้านะคะยังมีเวิร์กช็อปจักสานนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาน้อยก็อยากมาเที่ยวอยากมาทำเวิร์กช็อปเรามี10เวิร์กช็อปเลือกได้ว่าอยากจะมาเรียนอะไรมาเรียนทำขนมตาลหรืออยากจะมาทำกิจกรรมแฮนด์เมดแบบที่ท่านนายอำเภอทำนะคะแล้วก็อยากจะมาดริปกาแฟมาดูวิถีตาลตะโหนดมาชมการปีนตาลตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเอาน้ำตาลสดลงมาเคี่ยวจนได้น้ำตาลปึกเขาทำกันยังไง
1: ครบจบ
2: ได้เห็นทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนส่งไปถึงปลายน้ำมือผู้บริโภคเลย
1: เพียงแค่คุณติดต่อมาเท่านั้นนะคะ
0: ใช่ครับผมติดต่อที่ไหนได้ครับท่านผู้ใหญ่ครับเชิญครับ
3: สามารถติดต่อได้ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านน้ำคบเบอร์โทรศัพท์นะครับ0872100945ครับผมผู้ใหญ่ไล่คงสินครับผม
1: ค่ะติดต่อกันมาได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะอ้อมพร้อมท่านอำเภอและก็ทีมงานนะคะขออนุญาตทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จก่อนเสร็จแล้ว
0: จริงๆเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วโอ้โหไวมาก
0: ขอโชว์หน่อยไม่รู้ว่าศิลปะจะได้หรือเปล่านะ
1: โชว์เลยโชว์ค
0: ่ะนี่
1: ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเย้สวยมากงานแฮนด์เมดที่มีชิ้นเดียวสำหรับใครนะคะที่อยากมีงานแฮนด์เมดสวยๆแบบนี้กลับบ้านไปฝากคนที่เรารักก็สามารถมาเที่ยวกันได้ที่นี่นะคะและที่สุดท้ายที่ในอำเภอจะพาไปคือ
0: ไปที่สุดท้ายที่เป็นไฮไลท์แล้วนะครับผมนั่งแคร่แช่น้ำแควน้อย
1: ชื่อก็ฟินแล้วค
0: ่
1: ะ
0: จะพาตอนนี้อากาศยังไงฮะ
1: ร้อน
0: ร้อนมากเราไปแช่น้ำกันดีกว่าว่าจะเย็นชื่นใจขนาดไหน
1: ได้เลยค่ะไปกันต่อค่ะทุกคน

0: มื่อนี้ไม่ได
1: ้และตอนนี้เราสองคนก็เดินทางมาถึง
2: นั่งแคร่แช่น้ำแม่น้ำแควน้อย
1: ค่ะที่อำเภอแปลงร่างมาเรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแม่เดี๋ยวไม่เข้าบรรยากาศเมื่อกี
1: ้ต้องเข้าบรรยากาศสักนิดนึงต้องถามในอำเภอก่อนเลยเพราะว่าใครต่อใครก็บอกกันนะคะว่าที่นี่กิจกรรมนั่งแคร่แช่น้ำเนี่ยถ้าไม่ได้มาถือว่ามาไม่ถึงวัดโบสถ์จริงไหมคะ
2: จริงครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้เรามีแค่จำกัดเวลานะเรามีแค่2เดือนในช่วงฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาเมษายนของทุกปีนะครับผมก็จริงๆเนี่ยอยากจะพยายามอยากจะทำให้เนี่ยเทศกาลนั่งแคร่แช่น้ำแควน้อยเนี่ยเป็นเหมือนกับแบบคุณต้องบุ๊กในปฏิทินการท่องเที่ยวในแต่ละปีนะแล้วต้องรู้เลยว่าช่วงมีนาเมษาเนี่ยต้องมาเที่ยววัดโบสถ์นะครับผม
1: เดี๋ยวเราไปเดินดูชมบรรยากาศ

0: ด้านข้างด้านหลังของเรากันดีกว่านะคะ
1: ใช่นะครับผม
0: นี่คือเป็นบรรยากาศจริงๆถ้าคุณผู้ชมมาใน2เดือนนี้จะได้เห็นบรรยากาศที่โหประชาชนมาคลายร้อนกัน
1: ใช่ครับผม
0: มีบริการแบบว่ามากมายแล้วก็คือดูสิ
1: เรามีการพัฒนาขึ้นตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแคร่ที่เห็นเราเริ่มต้นจากการเป็นแคร่ไม้ไผ่นะ
0: ใช่สมัยก่อน
1: นะครับผมตอนนี้ทำไม้เอาไม้ทรงไม้สักไม้อะไรมาทำเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงเมื่อก่อนมีแต่ห่วงยางแบบเล็ก
0: ๆ
1: เดี๋ยวนี้มีเป็นไง
0: รูปสัตว์น้อสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับห่วงยางเป็ดน้อยอะไรเงี้ยนะครับผมรวมถึงห่วงยางที่เป็นออริจินอลเป็นแบบห่วงยางกลมๆมานะครับก็ยังมีให้ใช้บริการอยู่เพราะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นท้ายเขื่อนคลองน้ำบำรุงแดนนะครับกระแสน้ำเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเล่นแล้วมันสนุกนะครับผมนะมีโขดหินต่างๆ ในบริเวณที่น้ำผ่านนะครับก็จะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาที่พื้นที่นี้นะครับ
0: และอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ท่านนายอำเภอนะคะเน้นย้ำนั่นคือมาที่นี่ต้องเที่ยวอย่างสนุกและก็ปลอดภัย
1: ใช่นะครับผมก็เราจะมีการตรวจที่นี่จะมีร้านอาหารอยู่มากมายนะครับที่ให้บริการเนาะที่มาใช้บริการที่นี่เราจะมีการตรวจหาสารปนเปื้อนนะครับผมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกสารฟอร์มาลีนบอแลกสารฟอกขาวต่างๆเหล่านี้นะครับเรามีการสุ่มตรวจทุกร้านเลยนะครับซึ่งถ้ามีสารพวกนี้เกิดขึ้นในอาหารเนี่ยเราจะทำการงดขายสำหรับร้านนั้นไปเลยฉะนั้นร้านที่มาทุกๆร้านจะต้องปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับแล้วก็เรียนเชิญมาเที่ยวกันเยอะๆครับ
0: ค่ะร้อนจากไหนมานะคะมาคลายร้อนกันได้ที่อำเภอวัดโบสถ์ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวมากมายรอให้คุณผู้ชมได้เดินทางมาสัมผัสกันนะคะท่านในอำเภอวัดโบสถ์การันตีว่าสนุกแน่นอนค่ะ
1: แน่นอนครับ
0: สำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านในอำเภอมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะพาอ้อมพร้อมคุณผู้ชมได้มาเที่ยวอำเภอวัดโบสถ์แบบจุใจเลยแล้วค่ะครั้งต่อไปจะมีอะไรที่น่าสนใจในพื้นที่นี้อีกก็ต้องรอในการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้อ้อมพร้อมท่านในอำเภอนะคะแล้วก็ทีมงานขอตัวคุณผู้ชมไปนั่งแคล้แช่น้ำกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี

0: กวันทำไมมันสกปรกจังวะเนี่ย
1: สกปรกวะเนี่ย
0: เอ้ากินอะไรก่อนไหมอ่ะลูก
1: งูไม่เอาแล้วแม่ผมสายแล้ววันเนี้ยแม่อยู่บ้านก็อยู่ปิดบ้านดีๆนะถ้ามีอะไรน่าสงสัยยังไงก็โทรหาผมเลยนะแม่นะ
0: ได้ได้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวแม่โทรหารีบไปทำงานเดี๋ยวลูกเดี๋ยวสาย
1: แม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีลูกเจริญเจริญนะใครโทรมาตั้งหนาเนี่ยฮัลโหลที่นั่นที่ไหนใครโทรไปแค่นี้นะ
2: แค่นี้ก็ได้ครับคุณป้า
3: คุณป้าเฮ้ยที่ผมโทรหาคุณป้าที่ผมจะคุยกับคุณป้านะครับเนี่ย
0: จะคุยอะไรอ่ะลูก
3: ผมอยากจะคุยกับคุณป้าไม่งั้นผมไปที่อื่นนะครับ
0: โอ้เพิ่งคุยกับป้าแป๊บเดียวเองจะวางอีกแล้วไอ้ผัวป้าเนี่ยมันก็ตายไปตั้งนานแล้วดูสิป่านี้มันยังไม่กลับมาเลยแล้วป้าเนี่ยก็มีเงินตั้งหลายล้านป้าก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเนี่ย
3: ป้าง, งั้นผมไม่ไปไหนแล้วครับคุณป้าครับผมขอสอบถามข้อมูลนิดหนึ่งนะครับคุณป้าชื่ออะไรครับ
0: อะไร
3: คุณป้าชื่ออะไรครับ
0: อะไร
3: นี่ผมถามตรงๆนะตอบผมดีๆหน่อยสิครับ
0: ป้าชื่ออะไร
3: โอ้นามสกุลล่ะครับ
0: บอกไปแล้ว
3: จะไปบอกตอนไหนล่ะครับป้าเพิ่งคุยกัน
0: บอกไปแล้ว
3: เฮ้ยอะไรของคุณป้าเนี่ย
4: ป้าเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลบอกไปแล้ว
3: ผมร้อยตำรวจเอกสยบจ้องปราบปรามตำรวจปราบปรามยาเสพติด
5: ไม่ทราบว่าป้าเคยเอาบัตรประชาชนไปทำธุรกรรมอะไรบ้างไหมครับ
0: เฮ้ยเคยจ้ะลูก
3: เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าป้าไม่ได้ฟอกเงิน
0: อุ๊ยตายเงินป้าเนี่ยมันเก่าแก่ป้าไม่เคยเอาไปล้างไปฟอกหรอกลูก
3: คุณป้าต้องเอาเงินในบัญชีมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับโดยการโอนมาให้ผมไม่งั้นคุณป้าจะมีความผิดในมาตรา212 224 236 248มีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเลยนะครับ
0: ได้โอนไปหมดเลยนะลูก
3: จำหมดเลยครับอย่าให้เหลือสักบาทนะครับ
0: เอาไม่ให้เหลือสักบาทเลยโอนไปแล้วนะลูกหมดบัญชีเลย
3: อ๋อเหรอครับคุณป้าล้านหนึ่งใช่ไหมครับเอาคุณป้าน ี่มันร้อยเดียวนี่คุณป้านี
0: ่เอาก็ได้บัญชีป้ามันมีร้อยเดียวอะลูก
3: โอ้ยแล้วล้านหนึ่งของคุณป้าล่ะครับ
0: ไอ้ที่บอกมีเป็นล้านเนี่ยมันอยู่ในกระสอบ
3: คุณป้าก็เอาเงินน่ะไปเข้าบัญชีแล้วโอนมาให้ผมนะฮะเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจครับคุณป้าและที่สำคัญนะครับป้าจะได้ค่าเสียเวลาจากราชการด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวกันเดี๋ยวป้ารีบเอาเงินเข้าบัญชีเลยนะไปธนาคารเดี๋ยวนี้เลย
3: รีบไปเลยนะครับคุณป้าโอเค
6: เอาอะไรออกมาเนี่ย
0: เฮ้ยกระถุงเงินบ่อยเองที่เก็บไว้อะสิ
6: เอาออกมาทำไมเนี่ย
0: เด็กอะเรื่องมันเศร้ามากเลยแล้วเรื่องมันก็ยาวมากไปนั่งเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟัง
6: ยังไง
0: คือคุณตำรวจอะเขาโทรหาแม่ลูกเขาบอกว่าให้แม่เนี่ยส่งเงินไปให้เขาตรวจสอบเพราะแม่เนี่ยไปพัวพันคดียาเสพติดแม่ก็เลยจะเอาเงินเนี่ยไปฝากธนาคารเพื่อส่งไปให้เขาตรวจสอบลูก
6: มันไม่ใช่ตำรวจอะไรแล้วเป็นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์มันเป็นตำรวจจริงๆเขาบอกว่าทำไมไม่โอนไปเนี่ยแม่จะติดคุก
6: แม่ไม่เชื่อใช่ไหม
0: ไม่เชื่อ
6: ถ้างั้นถามตำรวจเลยไหม
0: ตำรวจเหรอ
6: เออคุณตำรวจครับ
0: โอ้ยอย่างเท
7: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: คุณตำรวจครับ
7: ครับ
6: พอดีมีตำรวจโทรมาหาแม่ผมครับแล้วบอกว่าแม่ผมเนี่ยพัวพันกับยาเสพติดให้โอนเงินเข้าไปตรวจสอบแบบนี้ตำรวจจริงตำรวจปลอมครับ
7: ปลอมแน่นอนครับผมพวกนี้ที่เล่ามาเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับเขาจะโทรมาเนี่ยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งว่าแม่เนี่ยมีพัสดุผิดกฎหมายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเกี่ยวพันกับยาเสพติดหรือฟอกเงินสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะอ้างแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยโอนเงินให้เขาตรวจสอบ
0: ใช่เลยค่ะ
7: แบบเนี้ยมันเป็นตำรวจปลอม 100% ตำรวจจริงเนี่ยเขาจะใช้วิธีออกหมายเรียกครับให้ไปพบเขาที่สถานีตำรวจครับผมยิ่งถ้าให้โอนเงินมาให้เขาเนี่ยปลอม 100% ครับ
6: เกือบไปแล้วนะแม่โชคดีที่ไม่เอาเงินใส่กระสอบไว้เนี่ยถ้าอยู่ในธนาคารคงหมดไปแล้วแน่เลยเนี่ย

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ลูกประใจเข้านึ่งเฮาคนบ้านเฮาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้รายการเพลงฮักห้องดอยมาแล้ว
1: ทาง NBT ช่อง11ภาคเหนือนะ
2: ครับผม
0: ยังอยู่ในช่วงของลำลึกจรัญมโนเพชร25ปีครับวันนี้ไอ้กิจามโนเพชรครับน้องบ่าวไอ้จรัญเฮา
1: ดีครับครับ
0: บทเพลงที่นำเสนอไปโอ้เพลงนี้เพื่อนห้องว่า
3: เอกลักษณ์
0: เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเพลงถ้างานคาร์บอยอ่ะงานคาร์บอยนะจะต้องมีเพลงนี้ลูกเขาหนึ่งครับผมเป็นบลูแกรสบลูแกรส
1: ถ้าเล่นตัวบลูแกรสเขานะมือยังเป็นเกลนี่ครับต้องมือแต่นี้ก่อน
0: เพื่อนถึงบอกว่าอย่างบลูแกรสเนี่ยมันถึงบ่มีกองบ่มีอย่างมันจะมีโบเจน
1: เบนโจ
4: มากันงงนะ
2: นี่มันเครื่องดนตรีชนิดใหม
1: ่ต้องไปเสิร์ชใน Google นะ
2: Google
0: ครับแล้วก็มีซึ้งหลวงดุบดุบดุบดุบดุบดุบดุบ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เบส
0: ครับเบสสองตัว
4: ซึ่งพลัง
1: ดับเบิ้ลเบสแมนซึ่งพลัง
3: ดับเบิ้ลเบส
0: ก็ดับเบิ้ลเบสก็ซึ่งสองตัวนั่นกัน
1: แมนแมน
0: ครับผม
1: สองคือดับเบิ้ลเนาะโอเคเข้าใจครับ
0: เข้าใจแล้วครับวันนี้ครับมาหอมซองเดินทางมาถึงตรงนี้แล้ว
2: ใช่
1: เพลงฮักห้องดอยครับ
4: เออนั่น
1: เออนั่นเอาศิลปินเขาไปบ้างอ่ะไอ้กีจาร์พะเออนั่นแล้วเอาเฮามันยี่ใดบ้าง

0: าทินงานแล้วกัน
1: ครับผมกับบทเพลงที่มีชื่อว่าลูกข้าวนึ่งครับไอ้น้องนั้นที่อยู่ใน MV เพลงที่รถติดไฟแดงนั่นน่ะปุชีที่สี่แยกก็เป็นลูกข้าวนึ่งเหมือนกัน
2: ผมจะโฆษณาดูผม
3: ที่เปิดไปตุ้มเมียเพื่อนน่ะ
1: เอ๊ะต่ะนั้นเป็นเบาหวานแค่ออกยา
3: ได้ดูเตื้อก็อ่านไปดูได้ใน YouTube นะครับ
1: กิจติดตามไอ้กิจกรรมมโนเพศในช่องทางของ Facebook Fanpage แล้วก็ทาง YouTube โดยในโลกโซเชียล
3: ชื่อ Facebook เป็นภาษาไทยนะครับ
0: ถ้ากด YouTube ก็กดว่ากิจกรรมมโนเพศมันก็จะออกเป็น
1: ครับผมครับ
3: ครับครับ
1: ครับผมแล้วก็ยังมีผลงานต่างๆแล้วก็มีนี่อกิจยาอยู่ที่บ้านปาลาน
0: ครับ
1: นี่ทำคุณประโยชน์ทำอย่างหนึ่งครับเรื่องกับผู้สูงอายุครับผมเอาผู้สูงอายุมานั่งไปตอกกันก็ครับ
3: นั่งไปตอกอีกว่าปุ้นว่าทำเครื่องจักสานอีกอะละออนบ้านเฮาจะได้ฟัง
4: ดูแน่นี่จะอย่างเงี้ยอยู่ดูดูแน่นี่จะเอาคนเท่าตักแดด
1: อ
4: ัน
1: นี้เอาเป็นแต้เป็นว่าอกิจยาครับอยู่ที่บ้านปาลาน
0: นี่ประจุคนเท่าเมาเนี่ย
1: อยู่ที่ปลาเน่ไอ้กิจการเนี่ยจะเอาผู้สูงอายุมาออกกำลังกาย
0: เป็นทุ่งเฮียนนะเทศบาลทุ่งต้อมฮะ
1: ครับผมอ๋อเทศบาลทุ่งต้อม
0: อ๋อเพิ่นมีทุ่งเฮียนผู้สูงอายุครับ
1: ครับผม
0: ก็60ขึ้นไปนะฮะ
5: ครับอันแสดงว่าพ่อครูท้าทายกับไปได้เนาะ
3: โอ้อันนี้รอดหมอกกันเนี่ยล้ำไปละ
1: เขามาแน่อู้เรื่องนี้เลยกระทบเปียวฮาวเวกับ
5: ตะฟุ้นที่ดักฟิงเนี่ย
3: ตัวเก่าก็เข้าทางเนี่ยตัวเก่านะ
1: ถ้ามันกระทบมาเอะมันอายุเท่าแล้วสิ่งที่จะมีไว้คือตำเมิน
3: ตำนานครับ
1: ตำนานครับตำนานมีบทเพลงแถมบทเพลงหนึ่งครับที่หมู่เฮาเขาเล่นกันไว้แล้วก็หลายๆท่านอยากจะฟังกันเฮาก็เลยบอกว่าใกล้ๆถึงงานจรัญมโนเพชรเฮาจะเอาเพลงนี้ออกมาเพราะว่าตอนนั้นประสมบูรณ์เตี้ยตอนนี้ก็สมแบบแล้วครับที่ผมแขวนนี่ครับภาพขุนแผนนี้ออกมาจากวัดมัวลายหัดแก้วสีสว่างมาฟังบทเพลงตำนาน
3: ตำนานจรัญนะครับวันนี้เอายิบเอาเพลงจากอันเพื่อนฝูงกันที่เพิ่นจากไปแล้วเพิ่นก็ตั้งใจเขียนให้จรัญเหมือนกันนะฮะพอเพิ่นมาอยู่แล้วก่อนเพิ่นจะจากไปตอนเพิ่นป่วยเพิ่นก็ฝากเอาไว้กับหมู่เฮานะฮะก็เลยมาทำในนามของมาฮอมซองกันเช่นเดิมนะครับตำนานจรัญครับ

0: ันที่3กันยาได้ฟังเพลงนี้แน่นอนนะฮะ
1: วันนี้ผมได้ฟังแต่ก่อน
0: แล้วก็เพลงของไอ้ฉันนะครับฟังอันนี้ตัวอย่างนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ยังบัดแต้เตื้อแล้วก็แต่ครูจรัญนะครับบัดดี้ลืมอันห้องไปวักหนึ่งเนอะนะฮะ
2: ครับผมไปยังหากันได้ครับตีน้ำทงคาเฟ่หมู่เฮาเขาทำเปิ้นห้องว่าล้อมวงเล่ากันกับตำนานครูเพลงของเฮาม
0: ีโซดาด้วยเหรอ
2: มีแล้วก
0: ็
2: เล่าขานเล่าขวดนะครับผม
1: เล่าถึงตำนาน
2: ใช่ยังตำนานของ
0: กองยิ้มเลยอ่ะ
2: แม่นและตำนานของ
3: ไอ้เบิ้มกันเดียว
2: มีตำนานของผมเนี่ยจะไปหยิบยกเอาบุคลากรที่เปิ้นอยู่ในเหตุการณ์จะขายหน้าซื้อกาวาสักการแต่ก่อนรถเอ็นเตโลเนี่ยกว่าจะได้ขี
3: ่มา
0: ตำนานที่มีจริงนะครับผมตำนานที่มีจริ
2: งรถคาวากันนี้ก็ยังอยู่เป็นรถของท่านสจ.พันละดอนมนติกุลและยุทธยาสีเขียวกันนะครับแล้วก็
0: พ
2: ี่
0: แจ๊กก็จำได้เนาะ
2: พี่สาวครับพี่สาวคนนี้ท่านนี้ก็ยังอยู่คือปี้อินทิพาแฟนของท่านสจ.พันละดอนเอง
0: อ๋อแล้วเป็นยังไงที่ไปของเพลงอันสามมอเตอร์ไซค์เนี่ย
2: ใช่เป็นที่เพลง
3: พี่สาวครับ
0: อ๋อพี่สาวครับกะ
2: ติปถึงสองเพลงนะ
0: สองเพลงเลย
2: อยู่ด้วยกันเพราะว่าเปิ้นจะอู้กันที่ร้านข้าวต้มแดงข้างวัดแสนฝาง
3: ว่าแต่ก่อนเปิ้นร้านเปิ้นอยู่ที่ร้านท่าแพธนาคารนะ
0: เดี๋ยวกับฟังอู้หมดเตือนเฮาเกิดให้ฟังก่อนเดี๋ยววันที่3ไปฟังของจริงกันนะฮ
2: ะ
0: มีศิวนาพร้อมกับบรรเลงนะครับ
4: น่าจะเล่ากันกี่โมง
2: ครับผม
0: ประมาณเที่ยงวันไปต้นไปครับยันเที่ยงคืนครับเล่าเล่ายาวขนาด
1: เล่าอย่างเดียวผมมีเล่นดนตรีแล้วก็เล่าอย่างเดียวยาวเลย
3: กับแก้มเนี่ย
2: มันต้องเล่าม
0: ันต้องมีครบหมดครับ
2: ครับผมเล่าไปเล่นไปแล้วก็คนเฮาจะได้ฮู้ถึงว่ากว่าจะออกมากลั่นออกมาเป็นเพลงที่ฮูมูเฮาได้ฟังกันเนี่ยมันมีความลำบากยากเข็ญแค่ไหนแล้วมันผ่านชีวิตอย่างมาพ้องนะครับมันเหมือนชีวิตของคนเฮาอ่ะมันต้องมีลุ่มๆดอนๆมันบ่มีไฟมีชีวิตที่สมหวังมาตลอดแม่นครับงานไหนก็จ้างถ้าบ่มีอุปสรรคงานนั้นจะสำเร็จไปบ่ได้วันนี้เพลงฮักข้อมดอยดีใจขนาด

0: หูจักกันทั่วประเทศทั่วโลกเลยครับ
1: คนช่างฝัน
0: และก็ประกอบกับภาพยนตร์จอเงินจอแก้วเนาะจอเงินแม่นก่อนเพื่อนเขาว่าจอเงินกันเนาะ
1: จอเงิน
2: จอเงินครับถ้าจอแก้วนี่ทีวี
0: ครับผมถ้าจอเงินนี่คือ
1: นางกำแพ
3: งภาพยนตร์
0: นางขยา
1: ภาพยนตร์
0: มีหลายๆเรื่องครับดินนะบทเพลงนี้ไปประกอบเขาก็บอกว่าครูเพลงเขาพึ่งขึ้นได้ยิ่งได้รางวัลเดี๋ยวคนช่างฝันไว้ก่อนฝันไว้ก่อนได้บ่ได้เ
3: พ
0: รา
3: ะ
0: กำฝันแน่แต่บ่แป๊ดลูกหมุนพอปูนน้อยลุ้นหรือแค่เตี่ยวก้อมอันนั้นฝัน
1: อันนั้นมันหอยอ
0: แม่น
1: หอย
4: ออันนั้นฝันเชียง
0: แม่นก็หวังดีกับหอยหวังรวยกับพ่อเมียหยักมันจะอยู่ได้ผ่านก่อนครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ฝากเตือนกันโดยมากับโรคภัยต่างๆยุงลาย
1: มากับน้ำนะฮะ
0: ครับผมยุงลายมาแล้วใครเลือกออก
1: ลายมาเขาก็ตอบไปค่ะ
0: ครับผมลายมาอันนั้นลายลองตอบสักคำค่ะคนเป็นไข้อายะที่คุณย่าอย่างไรที่คัน
1: ห
0: มดเตียนยุงยา
1: คร
0: ับระมัดระวังกันไว้แล้วก็ระมัดระวังเรื่องการกินด้วยพยายามครับลดหวานมันเค็มพอเตอะของไอ้เบิร์มคลิปที่ต่อต้านเรื่องโรคไตมีนักขนาดครับแล้วแพทย์ภาษาไทยตายแล้วครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของ NBT ช่อง11ภาคเหนือรายการเพลงคักข้อมดอยจันทร์สุขปุ๊ดของเฮา
1: ปุ๊ดสุข
0: ฮะ
2: จันทร์สุขปุ๊ดอยู่ด่ะ
0: มี FC นักขนาดเลยก็ติดตามเข้ามาวันก่อนผมไปเล่นที่ไหน

0: ก็ว่าโอ้ก็พอแล้วบ่เดียวนะมีนี่แหละครับขอบคุณจันนะครับที่ติดตามกันนะครับทีวีบ้านเฮาโทรทัศน์บ้านเฮาหมู่เฮาถ้าบ่ฮักกันแล้วไผอย่ามาฮักเขาเนี่ยเป็นความบทเพลงแถมบทเพลงหนึ่งติปกาปะทูจังไปกายปะทูแล้วไปเอิญเปิด
1: ลูกค้าปะทูก็พอกันนักนะ
0: กะ
1: ปดโทษเปิ้นท้ายจอทีวีมือ
2: พอกัน เอฟซี
0: นี่
2: เอฟซี
0: ครับผมตั้งได้ติดได้อยู่ตั้งแม่เมย
1: ฮะแม่เมยศพเมยพวกอ่ะแม่เล็กพวกอ่ะ
3: เพื่อไปตั้งแต่เพิ่นหล่นหนีมาจังไ
2: งแสดงว่าตั้งแต่ปูนที่เพิ่นพอเขาหน้าขนาดเนาะ
1: หน้าขนาด
2: สักวันจะไปปลากระตัวที่ท่านนะฮะหมู่เฮานะฮะ
0: ครับผมก็จะไปปลาดุกตัวที่ท่านเหมือนกัน
2: ปลากดกับปลากดกับปลาดุกมันใหญ่ไปหน่อย
0: นะฮะปลาอะไรเอ่ยไม่กินเบ็ด
2: ปลา
0: อ๋อล่ะมืนตืบกันล่ะ
1: ปลาทูนะกะ
0: ฮะมาใจ
2: ปลากระต้อง
0: มาใจปรากฏว่ามันเป็นหอย
2: มาเล่นเพลง
0: มาเล่นเพลงเพลงนี้ครับถ้าใกล้น้ำเราไปแอวดอยวันนี้เราจะส่งท่านเข้านอนกันด้วยบทเพลงที่มีความสุขความสามารถเกี่ยวกับเมืองเหนือบ้านเฮาเงาเสียงของครูทูลทองใจซึ่งอาจารย์แมงมันจอมได้กลิ่นไปเรียบร้อยแล้ว หนึ่งในอดีตของนักร้องศรีสุเพชรและบุคลากรที่มีผลงานนักขนาดทางโลกโซเชียลทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube บทเพลงของอาจารย์นี่อย่างก็ยองใกล้เมียนะครับบัดคนตุกบัดคนยากแล้ววันนี้ผมเบิ้มการันตีครับ
4: ผมเชนราเชนครับ
5: ผมสันลุศิชนครับ
6: จันแมงมันจอมครับ
0: ครับผมอากิจแกมโนเพชร
2: ครับผม
0: น
2: ้องเบนบ้านสวนนะฮะ
0: น้องเบนบ้านสวนครับผมต้องนำรายการลาไปก่อนครับแล้วก็
2: ส่งข้านอนด้วยเพลงนี้
0: ส่งข้านอนด้วยบทเพลงที่เบื่อลำน้ำเฮาไปแอวดอย
2: นี่ราดเวียงพิงคร
0: ับ อ๋อครับผมบทเพลงนี้ครับ

0: ขอบคุณ
1: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้เที่ยวเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: เรื่องง่ายไม่ใช่ก็ปิด
2: เรื่องง่ายไม่ใช่ก็ปิด
3: เรื่องง่ายไม่ใช่ก็ปิด
4: เรื่องง่ายไม่ใช่ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
7: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิต
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ระหน้าที่ของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขของประชาชนนั้นนับว่าเป็นงานที่หนักและต้องอาศัยกำลังอันกล้าแข็งอย่างมากทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาทุกคนจึงจำเป็นต้องมีเครื่องยึดมั่นในใจตนที่เรียกว่าอุดมคติหรือแบบอย่างอันสูงสุดสำหรับยึดถือเป็นหลักชัยในการปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแต่ละคนทำงานอย่างมีอุดมคติก็จะเล็งเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติภารกิจทุกอย่างให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญโดยไม่หวั่นไหวย่อท้อไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามากเพียงใดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: ข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้ติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะหลังจากตำรวจจับกุมนายกเพ็งอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ต่อมาก็มีการขยายผลไปพบความเชื่อมโยง2เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มีส่วนร่วมกระทำผิดจนนำไปสู่การจับกุมซึ่งล่าสุดตำรวจให้ประกันตัวทั้ง2คนนะคะด้วยเงินสดคนละ 200,000 บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขคือห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนก็คือนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวด้วยวงเงินสดคนละ 200,000 บาทเนื่องจากต้นสังกัดคือ DSI มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจึงทำให้ไม่สามารถใช้ตำแหน่งในการยื่นขอประกันตัวได้เบื้องต้นผู้ต้องหาให้ความร่วมมือพนักงานสอบสวนจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและห้ามข่มขู่พยานแต่หากพบพฤติการดังกล่าวก็จะยื่นถอนประกันตัวทันทีส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากการกระทำความผิดพนักงานสอบสวนได้ส่งให้ปปง.ดำเนินการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินแล้วแต่หากมีการยักย้ายถ่ายเทไปให้บุคคลอื่นผู้ที่รับซื้อไปก็อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วยทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้งสองถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายหรืออาศัยอิทธิพลของตนให้กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด
1: ส่วนคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ฝากขังไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้นะครับราชทัณฑ์ได้เผยผลตรวจร่างกายอดีตพระโชติแล้วก็สีกาเอหลังจากรับตัวเข้าเรือนจำจังหวัดสระบุรีก็พบว่าทั้งสองคนไม่ได้มีความผิดปกติอะไรนะครับแต่ว่ามีอาการวิตกกังวลเล็กน้อยสามารถรับประทานอาหารได้แล้วก็นอนหลับได้ตามปกติครับนายนาวินแก้วจันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีรายงานผลการรับตัวนายอติโชติทันประเสริฐหรืออดีตพระโชติและนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือสีกาเอเข้าคุมขังในเรือนจำเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจากการตรวจร่างกายนายอติโชติไม่พบความผิดปกตินะครับปฏิเสธโรคประจำตัวส่วนการประเมินสุขภาพจิตก็พบว่าวิตกกังวลเล็กน้อยครับด้านนางสาวปุญญวีผลตรวจร่างกายก็ไม่พบความผิดปกติและปฏิเสธโรคประจำตัวเช่นกันการประเมินสุขภาพจิตก็พบว่ามีความกังวลเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับทั้งนี้การรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ก็ดำเนินการตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์มีการแยกกักโรคเป็นเวลา5วันแล้วก็มีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในด้านการใช้ชีวิตในเรือนจำทั้ง2คนก็รับประทานอาหารได้ตามปกติครับมื้อเย็นเมื่อวานเป็นแกงมะเขือไก่ส่วนเมนูเช้านี้เป็นแกงจืดลูกชิ้นหมูสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษแต่อย่างใดส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือกรณีอดีตพระโชติทำผิดวินัยของสงฆ์ยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ไปออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดและส่วนที่2ก็คือตรวจสอบหาเส้นเงินเชื่อมโยงผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยครับมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคเงินแล้วก็ใบอนุโมทนาในเกาะในการออกใบเช่าพระรวมถึงยังมีใบอนุโมทนาร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า92ล้านบาทคาดว่านะครับจะมีบุคคลที่3เพิ่มมาอีกเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนส่วนที่ว่านี้จะเป็นสีกาหรือจะเป็นพระยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมขณะเดียวกันได้ส่งเอกสารให้ปปง.เรียบร้อยแล้วครับเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตว่าไปเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องใครอีกหรือเปล่า
0: ยังต้องเตือนภัยจากพวกมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันต่อเนื่องนะคะล่าสุดศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ได้เปิดปฏิบัติการเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาสาวค่ะที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกว่าได้ทุนไปเรียนต่างประเทศแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลอกให้เหยื่อนั้นโอนเงินไปมากกว่า 1,780,000 บาทค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาสาววัย22ปีหลังถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกอ้างว่าเป็นตำรวจเสนอทุนเรียนต่อต่างประเทศก่อนที่เธอจะสูญเงินไปรวมกว่า 1,780,000 บาทคือพฤติการของมิจฉาชีพแก๊งนี้นะคะเขามาหลอกว่าเป็นตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรแล้วก็แจ้งว่าผู้เสียหายเนี่ยมีคนนำสำเนาบัตรประชาชนไปใช้เปิดบัญชีธนาคารและยังมีส่วนพัวพันกับคดีฟอกเงินแล้วก็ออกอุบายให้ผู้เสียหายพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการโอนเงินไปให้1ล้านบาทพอผู้เสียหายโอนเงินไปให้มิจฉาชีพหลายครั้งครอบครัวก็เลยเกิดความสงสัยไปตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่จะให้ทุนพบว่ารายละเอียดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจึงเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่กระทั่งมีการประสานงานกันระหว่างศูนย์ ACSC กับชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค1และตำรวจจาก2โรงพักในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจนพบตัวผู้เสียหายที่ไปแอบซ่อนตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะเนื่องจากหวาดกลัวมิจฉาชีพเจ้าหน้าที่จึงเร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็นำตัวผู้เสียหายไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
1: สลับมาดูการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลายภาคส่วนก็ยังคงเดินหน้าหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขล่าสุดทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.ได้เปิดเวทีให้ประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมกันเสนอแนวคิดแล้วก็กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่จากมุมมองของคนในพื้นที่เองครับนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เปิดกิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมสะท้อนปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะหาทางร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยลดช่องว่างและความหวาดระแวงทางสังคมสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจระหว่างประชาชนกับภาครัฐโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเวทีนี้ก็จะถูกรวบรวมและสังเคราะห์เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการขับเคลื่อนแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสำหรับการดำเนินกิจกรรมกำหนดจัดเวทีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาและสตูลโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทั้งผู้แทนภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและส่วนราชการมาร่วมกันเสนอแนวคิดและกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่จากมุมมองของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงครับ
0: ไปติดตามภารกิจเสริมความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมเดินหน้ารั้วชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดนราธิวาสซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสามารถช่วยสกัดการขนย้ายอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและภัยแทรกซ้อนได้ติดตามจากรายงานค่ะ
2: ภายใต้ร่มเงาเทือกเขาบูโดและสายน้ำที่ทอดยาวจังหวัดนราธิวาสยังเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมแม้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ้างแต่พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงใช้ชีวิตร่วมกันด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเหมืองทองคำและสวนผลไม้ที่เลื่องชื่อความเหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสการเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดีกลไกภาคประชาชนทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาตรวจสอบและแจ้งเตือนกลไกเหล่านี้เปรียบเสมือนรั้วความมั่นคงที่มีชีวิตที่คอยปกป้องบ้านเกิดของตนเองและเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับแนวพ้นเขตแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจึงได้บูรณาการแผนงานขับเคลื่อนโครงการสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีหมุดหมายแรกจะเริ่มนำร่องที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากแผนงานรวมทั้งหมด9แผนงานตลอดแนวชายแดนโดยมียกเว้นเพียงพื้นที่เดียวคือบริเวณเทศบาลเมืองตากใบที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นผังเมืองหน้าด่านไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งโครงการขนาดยักษ์นี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น749ล้านบาทเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสกัดกั้นลักลอบขนย้ายอาวุธกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่จะถูกนำมาก่อเหตุในพื้นที่รวมถึงการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนจากขบวนการค้าของเถื่อนและยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
3: พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีพื้นที่ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพร้อมหุ่นวัฒนธรรมแล้วก็แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งในอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุด
4: ตรงข้ามนะครับจะเป็นฝั่งประเทศไทยตรงนี้จะเป็นฝั่งมาเลเซียนะครับในการสร้างรั้วจะสร้างบนเขื่อนป้องกันตะลิ่งนะครับเพื่อวางรากฐานหน้าดินให้แข็งแรงก่อนจากนั้นจะทำรั้วตาข่ายขึ้นมานะครับสูง3เมตรนะครับในเรื่องของแบบแปลนทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับรองแบบแปลนแล้วว่าเขื่อนป้องกันตะลิ่งที่ว่าได้ก่อสร้างไปแล้วนั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ครับ
5: ในพื้นที่แหวงนี่ระยะก่อสร้างรั้วทั้งหมดเท่าไหร่คร
4: ับ ระยะทาง12กิโลกับอีก400เมตรครับก็ได้มีการทำเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางนี้หน่วยก็จะลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในการพิจารณาจุดเข้าออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าไม่ให้กระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการวางระบบมาตรการควบคุมในการเข้าออกอีกครั้งครับ
6: มีทั้ง3ฝ่ายนะครับไปร่วมพิจารณาม
2: ิติความมั่นคงต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของประชาชนโครงการนี้ได้ผ่านกระบวนการทำประชาคมและฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่อย่างรอบด้านแล้วโดยฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการสร้างรั้วจะไม่ตัดขาดวิถีชีวิตดั้งเดิมจะมีการเปิดจุดใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคพร้อมจัดระเบียบท่าข้ามทางธรรมชาติเพื่อวางมาตรการควบ

0: คุมการเข้าออกให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทันทีที่ได้รับอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาระหว่างกรมน.กับผู้ประกอบการเพื่อลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแบบแผนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยคาดการว่ากำแพงความมั่นคงแห่งนี้จะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน2ปีซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับการควบคุมพื้นที่รอยต่อชายแดนโดยเฉพาะในแถบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบให้มีประสิทธิภาพคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญอื่นๆกันต่อครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชนจัดมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเปิดแผนเชิงรุกทุกหน่วยงานต้องทำงานเร็วขึ้นและไม่ปล่อยให้ประชาชนรอความยุติธรรมครับพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยทิศทางการทำงานผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินย้ำชัดเจนว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมจึงวางกรอบการทำงานเข้มข้นใน7นโยบายหลักเพื่อให้ทุกกรมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องแรกครับก็คือความเท่าเทียมทางกฎหมายด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมมาช่วยเหลือค่าทนายและเงินประกันตัวให้กับผู้มีรายได้น้อยพร้อมส่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสายด่วนเข้าไปดูแลเพื่อเปิดโอกาสให้คนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ต่อสู้คดีตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
1: คือคำพูดนี้ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
2: ครับ
1: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
2: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่แน่ใจว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ไง
1: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแค่การบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับ
2: ครับ
1: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้
0: ส่วนการปราบปรามยาเสพติดก็ได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจเข้มบริเวณรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำสกัดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าหลายพันล้านเม็ดไม่ให้ข้ามแดนควบคู่กับการตัดวงจรผู้มีอิทธิพลยึดทรัพย์และเปิดศูนย์บำบัดรักษา1อำเภอ1ศูนย์ในส่วนการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ครับได้ตั้ง7ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบแก๊งออนไลน์นอมินีแล้วก็การฟอกเงินหลังพบกลโกงเปลี่ยนไปใช้บัญชีนิติบุคคลแทนบัญชีม้าบุคคลทั่วไปพร้อมกับดึงระบบศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์อายัดบัญชีให้ไวที่สุดล่าสุดก็ได้ยึดทรัพย์แล้วก็เฉลี่ยเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาทขณะที่นโยบายด้านปากท้องก็ได้จับมือกับสถาบันการเงินลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้สิน23ครั้งทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนสำเร็จกว่า 40,000 รายมูลค่าทรัพย์สินกว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านได้กว่า 5,000 ล้านบาทครับ
1: อธิบดีคุ้มครองสิทธิ์และอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้งนะ
2: ครับ
1: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็มาโคบูต้าก็มา
2: ครับ
1: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
2: ครับ
1: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
2: เยอะมาก
1: ครับผมพอผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะคร
2: ับคือถ้าไปเปิดงานด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
1: ก็ลงไปคุย
2: กับพี่น้องประชาชนด้วยกับกลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
2: ้ครับ
1: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
2: ครับ
1: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำ
2: กัน
1: ค้ำกัน3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
2: โอ้
1: ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยกตัวอย่างเคสจริงที่ได้ลงไปช่วยเจรจาด้วยตัวเองอย่างที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ฟังนะครับค่างวดรถจากเดิมเดือนละ 15,000 ลดลงไปเหลือ 1,500 หรือหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาทเจรจาปิดจบเหลือแค่ 15,000 บาทช่วยให้คนค้ำประกันและลูกหนี้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตได้อีกครั้งแล้วก็ประกาศนะครับว่าจะเดินหน้าจัดงานแก้หนี้สินแบบนี้ต่อเนื่องทั่วประเทศครับ
3: ประธานองคมนตรีให้โอวาทในงานสัมมนาของนยปสรุ่นที่17นะคะโดยชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของประเทศที่มุ่งเน้นแต่การปราบปรามแต่ว่าละเลยการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันจึงย้ำว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเริ่มต้นจากใจที่ซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารทุกภาคส่วนค่ะในการสัมมนาสาธารณะและวิพากษ์ยุทธศาสตร์หัวข้อ Utilizing Good Governance ปฐมบทแห่งความถูกต้องสู่ธรรมาภิบาลที่แท้จริงจัดโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนยปสรุ่นที่17พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้เชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2512ตอนหนึ่งว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงมีความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศแต่ว่าสิ่งที่บ้านเมืองยังมีจุดอ่อนก็คือการป้องกันเพราะที่ผ่านมาเน้นการปราบปรามมากกว่าการป้องกันและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องเริ่มต้นจากการมีจิตใจที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตหากไม่เริ่มแก้ที่จิตใจการวางมาตรการป้องกันภายนอกก็จะได้ผลน้อย
4: ไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามแต่การป้องกันเราไม่ค่อยได้มุ่งเน้นในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามเวลาพูดแล้วมันก็ดูต่อเนื่องสอดคล้องกันแต่ว่าถ้าเราแยกเราก็จะเห็นว่ามันเป็นการกระทำที่ต้องแยกออกจากกันแล้วก็มีการเตรียมการตั้งแต่เบื้องต้นนะครับการป้องกันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีการเตรียมตัวเราจะต้องมีการเตรียมตัวการเตรียมตัวนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมใจใจของผู้ที่จะทำในเรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นใจที่ท่านได้ยกคำขวัญขึ้นมาแล้วนั่นก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริต
3: พลเอกสุรยุทธ์ยังชี้ให้เห็นว่าการต่อต้านทุจริตเป็นหน้าที่ทุกภาคส่วนที่จะต้องสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินบนหลักธรรมาภิบาลและนิติธรรมพร้อมมุ่งหวังให้ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ของหลักสูตรนยปสรุ่นที่17ถูกนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยอย่างแท้จริง
0: กระทรวงอวจับมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินหน้าไปในรูปการศึกษาไทยจัดงาน ED Quality Fair 2026มุ่งเปลี่ยนบทบาทห้องเรียนจากแค่ท่องจำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน ED Quality Share and Learn ShareAnd Learn Fair 2026จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ยังมีการประกวดนวัตกรรมจากทั่วประเทศรวม134ผลงานโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมตัดสินและมีการมอบรางวัลดีเด่นรวม15รางวัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยต่อไปโดยรองนายกได้กล่าวถึงการศึกษาไทยครับว่าต้องเร่งปรับตัวจากเดิมที่เน้นถ่ายทอดเนื้อหาไปสู่การสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่วัดผลแล้วก็ขยายผลได้จริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ได้กล่าวชื่นชมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาตรฐานระดับสากล300แห่งแรกในไทย
5: สิ่งที่พยายามจะทำในครั้งนี้นะครับทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาเราเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการวิธีต่างๆของการศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องดูเรื่องบริบทของพื้นที่ดูเรื่องบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองครับงานจัดกิจกรรมวันนี้ก็หนึ่งก็คือสร้างงานวิจัยทางการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างครูเรื่องเกี่ยวกับการสร้างก็เป็นออกเป็น3แนวทางนะครับอย่างแรกนะครับตัวนวัตเครื่องมือดีๆไปสู่โรงเรียนได้นะครับด้วยการเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐไปสุดท้ายคือกลไกทางนิติบัญญัตินะครับทำยังไงเราถึงจะสามารถทำเรื่องนี้แล้วก็บรรจุเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรบการศึกษาแห่งชาติที่เราสามารถที่จะผลักดันสิ่งดีๆเข้าไปในระบบต่างๆแล้วก็สามารถที่มีสวัสดิการและทำให้การศึกษาเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศไทยครับ
0: ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมของคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตทั้งจากศูนย์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์นวัตกรรมเพื่อช่วยชุมชนและสังคมนวัตกรรมจากการเรียนรู้ของหลักสูตรต่างๆเช่นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษและนวัตกรรม First Tech Challenge Robot ครับ
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่ปีการศึกษาใหม่นะคะมอบผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศปรับบทบาทสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงพร้อมเตรียมสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยค่ะนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจาก245เขตทั่วประเทศระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีโดยเน้นย้ำเรื่องการปรับตัวให้ทันกับทิศทางการศึกษาของโลกโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับบทบาทจากผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุนปรับการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์แทนการท่องจำส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนรวมถึงเตรียมสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง

0: รองอย่างเหมาะสมส่วนผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือปีซ่าขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ประเทศไทยขยับจากอันดับ58ในปี2022มาเป็น53ในปี2025ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็ต้องกลับมาพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องพัฒนาด้วย
1: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่อันนี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของผมได้กราบเรียนผู้บริหารว่าในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจนะครับอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องที่3ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลก
2: ส่วนทางด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าDEก็ผนึกกำลังกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือDPAและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ลงนามความร่วมมือ Grow with Digital เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนไทยให้พร้อมรับมือกับโลกในอนาคตครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ Coding for Better Life ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของเยาวชนซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวข้ามขีดจำกัดการศึกษารูปแบบใหม่เป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนำทักษะโคดดิ้งและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริงสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคตนอกจากนี้ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Grow with Digital ระหว่างDPAกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับกำลังคนและบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับความต้องการของโลกยุคใหม่ขณะเดียวกันยังได้มอบชุดสถานีตรวจวัดสภาพอากาศให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเก็บข้อมูลสภาพอากาศจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันค่ะ

0: ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร
1: ถ้าหอมจะไปประกวดนางงามแล้วต้องใส่ชุดราตรีใช่ไหมในชุดราตรีมันมีทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาถามถึงชุดราตรีชุดราตรีเราก็จะใส่ชุดราตรีเกาะอกก็ได้เกาะอกนะเกาะอกสีช็อกกิ้งพิงค์ช็อกกิ้งพิงค์ต่ำลงไปงี้สีช็อกกิ้งพิงค์กระโปรงบาง

0: อุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
0: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ารด้วยกับคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่าบอร์ด EV ประเทศค่ะดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยย้ำว่ามติบอร์ด EV เมื่อวันที่10กันยายนซึ่งเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้รถยนต์ที่ผลิตและใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศในระดับสูงได้รับอัตราภาษีต่ำกว่ารถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปที่จะเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นก็จะช่วยสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนผลิตจ้างงานและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทยอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับให้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์แห่งอนาคตซึ่งหากมีการลงทุนการผลิตการใช้ชิ้นส่วนไทยการจ้างงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีมากก็ควรได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามหอการค้าไทยเสนอให้ภาครัฐเร่งกำหนดรายละเอียดสำคัญให้ชัดเจนโดยเฉพาะสัดส่วน local content ไทย content หรือว่าการใช้ชิ้นส่วนในประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์การนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปซึ่งควรมีเพดานปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมพร้อมจัดสรรสิทธิตามระดับการลงทุนและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ผู้ผลิตแต่ละรายสร้างให้กับประเทศนอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการรักษาฐานการผลิตรถยนต์ที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วโดยเฉพาะรถกระบะซึ่งเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและ SME ไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน
1: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปิดการอบรมหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือว่า NICE ในรุ่นที่4ครับพร้อมนำเสนอข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์พลิกเกม EV ไทยต่อภาครัฐดร.ปิยนุชพุทธิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร NICE ภายใต้โครงการการสร้างความเข้าใจประโยชน์ของ FTA สร้างเครือข่าย FTA Club รุ่นที่4ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้นรวม43คนโดยมีตัวแทนนำเสนอยุทธศาสตร์พลิกเกม EV ไทยจากความท้าทาย FTA อาเซียนจีนต่อกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลเพื่อให้ไทยก้าวข้ามจากฐานการประกอบรถ EV ไปสู่ฐานการสร้างเศรษฐกิจได้จริงผ่าน4ยุทธศาสตร์ได้แก่การรักษาฐานการผลิตเดิมการเพิ่มศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนใหม่ๆดึงการลงทุนเทคโนโลยีที่สำคัญและเชื่อมการลงทุนต่างชาติกับผู้ประกอบการไทยเพื่อให้เกิดการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรม EVส่วนกรณีค่ารถยนต์ญี่ปุ่นในไทยเรียกร้องให้ทบทวนโครงสร้างและลดภาษีนำเข้ารถยนต์ให้มีความเท่าเทียมกับรถ EV จากจีนที่ได้สิทธิประโยชน์ภาษีนำเข้านั้นต้องเร่งวางฉากทัศน์ไว้ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเจรจาไปสู่ทางออกร่วมกันในการสร้างสมดุลการค้าและการผลิตรถ EV ในไทยภายในงานยังมีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระยะเวลา5ปีระหว่างปี2569ถึง2574ระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนการสนับสนุนทางการเงินและการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานพร้อมต่อยอดเครือข่าย FTA Club เพื่อขยายผลองค์ความรู้และสร้างแต้มต่อทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายกระดับมาตรการปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีโดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลลงลึกตรวจสอบไปถึงการถือครองที่ดินและอาคารชุดค่ะนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมการขออภัยค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมที่ดินตรวจสอบการถือครองที่ดินและอาคารชุดของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนพบว่ามีนิติบุคคลจำนวน 125,622 รายที่มีการถือครองอ

0: ังหาริมทรัพย์ด้วยแบ่งเป็นการถือครองโฉนดที่ดินรวมกว่า 1,260,000 แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวมกว่า 4,500,000 ไร่ในจำนวนนี้เป็นส่วนของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน 36,277 รายซึ่งถือครองโฉนดที่ดินรวมกว่า 300,000 แปลงคิดเป็นเนื้อที่กว่า 1 ล้านไร่พื้นที่ที่มีการถือครองที่ดินโดยนิติบุคคลต่างชาติกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดสำคัญทางเศรษฐกิจได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีระยองพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีส่วนการถือครองอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมของนิติบุคคลรวมกว่า 240,000 ห้องคิดเป็นพื้นที่กว่า13ล้านตารางเมตรเดี๋ยวเป็นสัดส่วนของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 7,000 รายซึ่งถือครองห้องชุดรวม 76,840 ห้องข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์และตรวจสอบเพื่อสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวสำคัญเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการไทย
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะครับคุมเข้มการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำธุรกิจในไทยโดยเฉพาะ7อาชีพสงวนไม่เปิดทางให้ชาวต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยอย่างแน่นอนครับนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชี้แจงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและเป็นการเผยแพร่เฟกนิวส์หรือว่าข่าวปลอมใน7ธุรกิจบริการที่คนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาตได้แก่โรงแรมนำเที่ยวร้านอาหารขายของที่ระลึกบริการด้านกีฬาโรงเรียนสอนภาษาและธุรกิจบริการอื่นที่กำหนดยืนยันนะครับว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงครับสำหรับกฎกระทรวงดังกล่าวในความเป็นจริงครอบคลุมเพียง8ธุรกิจซึ่งถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรกก็คือธุรกิจที่มีกฎหมายและหน่วยงานเฉพาะกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วได้แก่ธุรกิจบริการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจการให้กู้ยืมเงินที่มีหลักประกันและธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าหรือผู้จัดการเงินทุนครับ
2: มีสำนักงานกสทช.ที่เขากำกับดูแลพอเราถอดออกจากท้ายบัญชีซึ่งต่างด้าวจะต้องมาขออนุญาตและเราบอกว่าไม่ต้องมาขออนุญาตนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วทำได้เลยไม่ต้องขออนุญาตไม่ใช่นะครับมันมีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะก็คือกสทช.ก็คือถ้าคุณเป็นต่างชาติหรือเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนี่ยคุณแค่ไม่ต้องขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแต่คุณต้องไปขออนุญาตกสทช.เป็นการเฉพาะ
1: ส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือธุรกิจบริการที่ให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือเดียวกันเท่านั้นเช่นบริการบริหารจัดการด้านธุรการทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศส่วนกลุ่มที่3ก็คือธุรกิจที่จำกัดขอบเขตบริการเฉพาะกลุ่มเช่นบริการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสำหรับพนักงานในบริษัทและธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียมซึ่งก็เป็นกิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงใช้เงินลงทุนมหาศาลแล้วก็ยังไม่มีผู้ประกอบการไทยให้บริการครับ
0: กระทรวงพลังงานตรวจความพร้อมสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะที่จังหวัดสงขลานะคะเร่งยกระดับโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและเชื่อมโยงพลังงานกับมาเลเซียเพื่อรองรับเศรษฐกิจภาคใต้ที่เติบโตและขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางพลังงานอาเซียนค่ะนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของภาคใต้และเป็นจุดเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับมาเลเซียที่มีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันมาตั้งแต่ปี2545ปลัดกระทรวงพลังงานระบุว่าสถานีไฟฟ้าแห่งนี้ทำหน้าที่ส่งจ่ายพลังงานระหว่างภาคกลางและภาค

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาทวงพระครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้หลักมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็จานป่วยก็มาเยี่ยมไง

0: ประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาต่อเนื่องตลอดทั้งวันประชาชนต่างรู้สึกโศกเศร้าอาลัยอย่างชาวจังหวัดชลบุรีท่านนี้เติบโตมาพร้อมกับการเห็นพระองค์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์และประทับใจในพระกรณียกิจต่างๆที่พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้มาโดยตลอดจึงตั้งปณิธานว่าจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้เห็นตั้งแต่จอทีวีตั้งแต่ท่านองค์เล็กๆผมก็ตัวเล็กๆเป็นกับท่านนะครับแล้วก็ระยะก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนก็เขาจะชอบวิ่งใช่ไหมครับผมก็ไปเจองานวิ่งอยู่บ่อยๆก็เหมือนรู้สึกว่าเราผูกพันกันไม่ว่าจะหน้าจอหลังจออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะระลึกถึงแล้วก็จะทำความดีเป็นการตอบแทนต่อไปจนกว่าชีวิตของผมจะหาไม่ครับ
2: เราก็ซาบซึ้งปิติอย่างยิ่งที่ว่าองค์ท่านเนี่ยทุกอย่างในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยดีทุกอย่าง
3: ประทับใจองค์ท่านไหนเป็นพิเศษ
2: ของของเนี่ยผู้ต้องขังแล้วก็เพื่อนลูกพายังยากทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ามาองค์ท่านทำ
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะใน5ช่วงเวลาคือ8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองเริ่มเปิดในเวลา7นาฬิกา45นาทีและปิดในเวลา19นาฬิกาก
4: รมการศาสนาจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิที่วัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยมุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตใจประชาชนพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิระดับสากลค่ะนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีรัตนธรรมารามและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวาระสำคัญแห่งการฉลองพระชนมายุ99พรรษารวมถึงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาภายในงานมีกิจกรรมสวดมนต์เจริญภาวนาการแสดงพระธรรมเทศนาและการบรรยายหัวข้อ

0: รรมะผ่านเลนวิทยาศาสตร์เยียวยาตนเยียวยาโลกรวมถึงนิทรรศการส่งเสริมการปฏิบัติสมาธินอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านการฝึกสมาธิให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศโดยปีนี้จัดกิจกรรมที่วสิรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของกรมการศาสนา
1: ก็ได้เริ่มโครงการมาจากต่อเนื่องนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมสมาธิธรรมะปน้ำนมนะครับธรรมะไวสายและธรรมะสุขังสานะครับรวมถึงการขยายนะครับไปสู่สุมาธรรมสถานที่ฝึกสมาธิต่างๆนะครับไปทั่วประเทศนะครับ
0: ด้านนายณรงค์แซ่วีหรือรุ่งสุริยาอดีตนักร้องชื่อดังซึ่งเป็นลูกศิษย์ของวัดและเป็นจิตอาสาได้กล่าวว่ามาเรียนหลักสูตรครูสมาธิจบตั้งแต่ปี2560และเห็นว่าสมาธิช่วยฝึกจิตใจให้เกิดความสงบและความสุขพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีวิทยากรให้คำแนะนำและนำปฏิบัติขณะที่น้องปาลินนานาพรายเยาวชนวัย11ปีบอกว่าเรื่องทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากนอกจากจะช่วยให้จิตสะอาดแล้วก็ยังมีสมาธิในการเรียนและช่วยให้คิดก่อนลงมือทำพร้อมบอกว่าการมาวัดทำให้มีความสุขได้ทำบุญและได้ฝึกสมาธิไปพร้อมกัน
2: เองเนี่ยนะครับก็เป็นลูกศิษย์และเป็นศิษยานุศิษย์ในจำนวนของสมเด็จพระญาณสังฆราชพระอาจารย์หลวงพ่อพยัคฆ์ศิริ
3: พลังจิตานุภาพนะครับที่สาขา143ซึ่งอยู่ที่วัดศรีรัตนธรรมารามนะครับแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งส่งเสริมเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธินะครับเผยแผ่สมาธิให้กว้างขวางตามดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับซึ่งได้อยากจะเผยแผ่วิชาสมาธิให้ไปเข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกกลุ่มนะครับหรือว่าทั่วประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับ
4: ทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นค่ะมีสมาธิในการคิดก่อนที่จะทำอะไรค่ะอยากค่ะเพราะว่าทำให้มีสมาธิขึ้นและดีต่อผลการเรียนด้วยค่ะ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเวที Agri Innovation Forum ที่จังหวัดสุโขทัยครับเดินหน้ายกระดับ Smart Farmer และอย่าง Smart Farmer ไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ครับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้าง Smart Farmer รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum จัดขึ้นวันที่11-13กันยายนณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจังหวัดสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับภาคการเกษตรไทยและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศนางสาวปิยรัตน์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีความรู้ทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเชิงรุกเพื่อก้าวจากผู้ผลิตที่มีความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงตลาดอย่างเป็นระบบภายในงานมีทั้งนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรการเสนอประสบการณ์ของ Young Smart Farmer Idol Showcase จำนวน6รายและการจัดแสดงสินค้าเกษตรมูลค่าสูงรวมถึง Smart Farmer Forum และกิจกรรม Agri Business Matching ผ่าน3ฐานสำคัญได้แก่ Technology Connect Zone Finance Connect Zone และmarket connect zone โดยเน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องเป็นมากกว่าการเพิ่มทักษะแต่ต้องสร้างกลไกเชื่อมโยงสู่โอกาสทางธุรกิจจริงเพื่อให้องค์ความรู้และนวัตกรรมสามารถต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม
0: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับแผนบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตเปิดตัวกลไก JICC เชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและนำไปสู่ความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตผ่านระบบซูมซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาครัฐโดยมีบุคลากรจากส่วนกลางและภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมมีความเข้าใจแผนฉบับใหม่ร่วมกันและ

0: ามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้โดยการปรับแผนในครั้งนี้ตั้งเป้ายกระดับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC ไปสู่ระบบ JICC ซึ่งขยายขอบข่ายการทำงานครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและการประสานการสื่อสารอย่างเป็นระบบเพื่อรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นการประชุมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติโดยเปิดโอกาสให้ระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันออกแบบแนวทางการทำงานทั้งวิทยุโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์สำหรับข้อคิดเห็นและผลการฝึกปฏิบัติจะถูกนำไปต่อยอดเป็นแผนปฏิบัติการจริงมุ่งให้กลไก JICC ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดข้อมูลที่ถูกต้องสื่อสารทันเวลาสังคมปลอดภัยในทุกสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจและเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบนโยบายยกระดับการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่พร้อมติดตามความพร้อมของการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายโสพลเคี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5และคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ติดตามความพร้อมของศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดานอกจากนี้ยังได้พบปะให้กำลังใจบุคลากรพร้อมรับฟังผลการขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ตลอดจนมอบนโยบายและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขรวมถึงเน้นย้ำการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถรองรับภารกิจสำคัญระดับประเทศและเป็นสื่อทางที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารภาครัฐส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
0: มีการแชร์ข้อมูลกันนะคะว่าชาวภูเก็ตรวมตัวไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกจากตำแหน่งเรื่องนี้จริงหรือไม่ไปตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

ตรวจสอบแชร์บอกต่อว่าชาวภูเก็ตลุกฮือไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกจากตำแหน่งตรวจสอบให้แล้วแชร์นี้มัวนิ่มค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนปัจจุบันยังคงปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนนโยบายดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตามปกติค่ะการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาพลักษณ์และภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางการของจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเท่านั้นนะคะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรพร้อมจ้า
2: พร้อมจ้า
1: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: ต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำสหรัฐได้ไปเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันพร้อมกล่าวถึงความจำเป็นในการทำสงครามกับอิหร่านค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐซึ่งเข้าร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันที่อนุสรณ์สถานกระทรวงกลาโหมรัฐเวอร์จิเนียกล่าวสุนทรพจน์ว่าเขาจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งเกิดจากฝีมือกลุ่มก่อการร้ายและยังบอกว่าเวลานี้สหรัฐก็ยังคงทำสงครามปราบปรามการก่อการร้ายอยู่ซึ่งเขาระบุว่านั่นก็คือสงครามอิหร่านดังนั้นจึงถือโอกาสนี้กล่าวสดุดีทหารหานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้อิหร่านไม่มีโอกาสได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาไม่เสียใจที่สั่งการทำสงคราม

0: อิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากการปล่อยปละละเลยให้อิหร่านถือครองอาวุธนิวเคลียร์คือสิ่งที่เลวร้ายกว่า
1: แหล่งข่าวในรัฐบาลซาอุดิอาระเบียรายงานว่ามีการสั่งระงับใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันตกตะวันออกซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของซาอุดิอาระเบียในการลำเลียงน้ำมันหลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสหลังจากที่ท่อส่งในพื้นที่ถูกโดรนที่มาจากอิรักโจมตีแต่ก็เชื่อว่าเป็นโดรนจากกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านการโจมตีเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามอิหร่านและความล้มเหลวในการเจรจายุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐซึ่งส่งผลกระทบทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางในตะวันออกกลางหยุดชะงักโดยท่อส่งที่ซาอุดิอาระเบียเพิ่งจะสั่งระงับมีระยะทาง 1,200 กิโลเมตรสามารถลำเลียงน้ำมันได้วันละ 4-5 ล้านบาร์เรลหรือคิดเป็น 4-5% ของอุปทานน้ำมันโลก
0: สำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงอัสตริดพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้ขณะมีพระชนมายุ 94 พรรษาหรือหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพียง2วันนับเป็นข่าวเศร้าซ้ำสำหรับพระสุขนิกรชาวนอร์เวย์และในแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ยังระบุถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีฮากุนที่8ว่าเจ้าหญิงอัสตริดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระราชวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
1: คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้แถลงว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่เมืองวอนซานทางตะวันออกของประเทศไปตกในน่านน้ำทางตะวันออกแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขีปนาวุธเหล่านั้นเป็นชนิดใดบ้างทำให้ต้องมีการจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเชื่อว่าเกาหลีเหนือจะยิงขีปนาวุธในวันอื่นๆอีกและในระหว่างนี้ทางการเกาหลีใต้ได้ติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตรอย่างสหรัฐและญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความพร้อมทางทหารในระดับสูงความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือมีขึ้นเพียง1วันหลังเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐได้เสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมเพื่อทดสอบความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนืออ้างว่าจำเป็นต้องพัฒนาอาวุธเหล่านี้เพื่อป้องกันการถูกคุกคาม
0: ความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ MV จูนแอสเตอร์ที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น35คนทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่เรือบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม134คนในจำนวนนี้17คนเป็นลูกเรือออกเดินทางไปจากท่าเรือในกรุงมะนิลากระทั่งเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในช่วงที่เรือเดินทางใกล้ถึงจุดหมายโดยในช่วงเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ชายฝั่งสามารถช่วยเหลือไว้ได้43คนและพบร่างผู้เสียชีวิต5ศพก่อนพบเพิ่มอีก30ศพล่าสุดเท่ากับว่ายังเหลือผู้สูญหายในเวลานี้อีกกว่า50คนคาดว่าทั้งหมดยังติดอยู่ในซากเรือ
1: เนปาลเร่งดำเนินการฆ่าเชื้อโรคตามพื้นดินและซากปรักหักพังในเขตนูวาโกตโดยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในช่องเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาหลังมีความวิตกกังวลว่าจากนี้อาจเกิดสถานการณ์โรคระบาดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นน้ำขังและการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพส่วนการกู้ภัยที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1,400 คนและเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกกว่า 5,600 คนซึ่งเป็นตัวเลขรวมกันระหว่างพื้นที่ประสบภัยในเนปาลและเขตทิเบตของจีน
0: ช่วงนี้ติดตามรู้รอบโลกกับอมรจากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับเวลาได้ยิน RNC เนี่ยพวกเราอาจจะงงนะครับว่า RNC เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทางสหรัฐอเมริกามีการประชุมนานาชาติหรือว่าเรียกกันว่าเป็นการประชุมระดับชาติแล้วกันนะฮะ RNC นี่ก็เป็นการประชุมของพรรคที่สำคัญพรรคหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคงทราบว่าตัว R ก็คงนึกออกนะครับเพราะว่าในสหรัฐอเมริกามีความสำคัญอยู่2พรรคที่เป็นพรรคใหญ่ๆนะฮะซึ่งก็มีพรรคอื่นด้วยครับแต่ว่าพรรคที่มีบทบาทนำทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาก็คือ Republican แล้วก็เป็น Democrat อยู่ในขณะนี้นะฮะมี2พรรคการเมืองใหญ่ๆแล้วก็พรรค Republican ในขณะนี้ฮะเป็นพรรคของโดนัลด์ เจ ทรัมป์ครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นสมัยที่2แล้วนะครับซึ่งการ ประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าในสถานีโทรทัศน์ที่ก็ถ่ายทอดในเวลาพามไทม์ด้วยนะครับคนจะต้องมาคอยดูจดจ้องอยู่หน้าจอทีวีแต่ปรากฏว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าการเลือกตั้งแล้วก็ผลการเลือกตั้งจะว่าไปแล้วนะฮะมันในพรรครีพับลิกันนั้นมันมีผลไม่ค่อยสู้ดีนักจนกระทั่งก่อนหน้าทรัมป์จะมาช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไปได้นะฮะแต่ตอนก่อนหน้าที่โดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยค่อนข้างแย่ครับก็คงรู้ฮะประมาณ 2-3 สมัยได้ที่เดโมแครตต่อเนื่องกันมานะครับก็เรียกว่าหลังจากจอร์จบุชแล้วเนี่ยมีใครฮะหลังจากจอร์จ W. Bushนะครับท่านชมคงทราบในช่วงที่นายวันเหตุการณ์นายวันที่ว่าเนี่ยก็เพิ่งผ่านพ้นไปประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คงทราบดีครับนายวันเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการจี้เครื่องบินแล้วก็เอาไปพุ่งชนตึก World Trade Centerนะฮะซึ่งเป็นตึกแฝดแล้วก็ในวันนี้ไม่มีสภาพของตึกแฝดอยู่แล้วนะครับก็เป็นกราวซีโร่ในบริเวณนั้นก็เป็นที่เพื่อที่จะให้ระลึกถึงนะครับทางการของสหรัฐอเมริกาต้องการให้คนที่พบเห็นกราวซีโร่ที่ว่าอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการทดแทนหรือว่าเป็นการรำลึกถึงผู้ที่สูญเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ตึกแฝดดังกล่าวนะครับซึ่ง World Trade Center เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2001ท่านผู้ชมคงทราบหนึ่งเป็นเรื่องราวทางสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าจะต้องจดจำไปไว้ในประวัติศาสตร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีเรื่อยมาครับโดนัลด์ทรัมป์เป็นสมัยที่2แล้วนะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าหากเป็นสมัยที่2แล้วสมัยที่3สมัยที่4คือเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นประเทศแบบประเทศที่สังคมนิยมหรือว่าอาจจะเป็นประเทศที่ผู้นำยิ่งใหญ่คิดอะไรทำอะไรก็ถูกต้องไปหมดนะฮะเรื่องราวแบบนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ ทรัมป์พอถึงสิ้นสุดฤดูกาลก็จะต้องจากไปนะฮะแล้วก็มีการสร้างตัวแทนขึ้นมาตัวแทนของโดนัลด์ เจ ทรัมป์ทุกคนก็ทราบกันดีครับนั่นก็คือรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันนั่นเองนะครับก็คือเจดีแวนส์เนี่ยเจดีแวนส์นอกจากเป็นประธานาธิเป็นรองประธานาธิบดีแล้วนะครับก็ยังมีชื่อเสียงกิตติศัพท์ในแง่ของการเป็นแฟมิลี่แมนครับแฟมิลี่แมนก็คือคนรักครอบครัวแล้วก็คนที่ใส่ใจใยดีกับครอบครัวตัวเองพอสมควรนั่นเป็นคำชมนะฮะก็หมายความว่าการไปพูดในเวทีของ RNC ครั้งนี้เนี่ยทั้งโดนัลด์ เจ ทรัมป์แล้วก็ทั้งโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีทางพลพรรคของเดโมแครตหลายทางรีพับลิกันหลายคนด้วยกันครับรีพับลิกันก็อย่างเจดีแวนก็ไปพูดด้วยแล้วเจดีแวนนี่ก็ไปพูดในพานไทม์ของ RNC ซึ่งการพูดปราศัยของเจดีแวนเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นรองกับโดนัลด์ทรัมป์เล็กน้อยนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะค่อนข้างจะปลุกระดมแล้วก็จะให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นต่างโดนัลด์ทรัมป์ก็จำได้ครับว่าเหตุการณ์มันผ่านไปอย่างนี้นะฮะอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้มีความรู้สึกว่าต้องกระตุ้นเตือนกันหน่อยกระตุ้นประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองก็บอกกับประชาชนไปว่าคิดซะว่าวันนี้เนี่ยชื่อของเขานะฮะคือโดนัลด์ เจ ทรัมป์เนี่ยอยู่ในบัลลอตของการเลือกตั้งก็แล้วกันก็คือมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อการเลือกตั้งคนต่างๆก็จะได้มีความรู้สึกคึกคลื้นแล้วก็เตรียมใจรับมือกับคู่ต่อสู้ของฝ่ายตรงของฝ่ายเขานะฮะก็คือพรรคเดโมแครตนั่นเองครับเป็นพรรคที่เรียกว่าสูสีคู่ขี้กันมาโดยตลอดครับท่านผู้ชมครับ
1: ที่ฟิลิปปินส์มีศูนย์ให้บริการไล่ผีด้วยนะครับแล้วก็มีการฝึกอบรมไล่ผีที่เปิดทำการอย่างเป็นทางการเลยจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ
3: ในยุคที่โลกก้าวไปข้างหน้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่เรื่องไสยศาสตร์และโลกของวิญญาณไม่เคยจางหายไปจากความเชื่อในสังคมชาวฟิลิปปินส์เห็นได้จากการที่กรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงได้เป็นที่ตั้งของศูนย์เซนต์ไมเคิลเพื่อการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณและการไล่ผีและที่นี่คือศูนย์ฝึกอบรมการไล่ผีเฉพาะทางเพียงแห่งเดียวในเอเชียสร้างขึ้นเพื่อบ่มเพาะบาทหลวงให้มีวิชาในการไล่ผีโดยเฉพาะ ที่นี่เป็นอาคาร2 ชั้นสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของครอบครัวที่เคยผ่านความทุกข์ทรมาน

0: านจากเรื่องศิลปศาสตร์ภายในมีห้องพักรับรองสำหรับบาทหลวงที่มารับการอบรมโดยจะมีทางเดินเชื่อมไปยังโบสถ์หลังเล็กๆซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเก่าแก่กว่า400ปีที่นี่บาทหลวงฝึกหัดจะได้เรียนรู้การประกอบพิธีกรรมเพื่อการไล่ผีบาทหลวงโฮเซ่ฟรานซิสโกซิโกเอียบอกว่าศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากพบกรณีคนที่ถูกคุกคามจากสิ่งลี้ลับและพูดผีปีศาจเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าประชาชนควรมีสถานที่เฉพาะที่สามารถเป็นที่พึ่งพิงจากปัญหาที่โลกวิทยาศาสตร์ให้คำตอบไม่ได้บาทหลวงซิกุเอียกล่าวว่าศูนย์แห่งนี้มีความโดดเด่นตรงที่น่าจะเป็นศูนย์ฝึกการไล่ผีที่เปิดอย่างเป็นทางการเพียงแห่งเดียวในโลกและจากบทบาทความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆได้ทำให้มีบาทหลวงจากหลายประเทศอาทิสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาและอินเดียเดินทางมาขอรับการฝึกอบรมด้วยแม้ศูนย์นี้จะดำเนินงานโดยไม่มีการควบคุมดูแลจากสำนักวาติกันแต่ก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดั้งเดิมของศาสนาจักรอย่างเคร่งครัดอีกทั้งมีขั้นตอนคัดกรองอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาคลินิกจิตแพทย์และแพทย์ระบบประสาทถึงอย่างนั้นบัตรหลวงซิกุเอียก็ยืนยันว่าเขาสามารถรับรู้ได้ทันทีหากมีกรณีการถูกผีสิงเกิดขึ้นจริงโดยสังเกตจากพฤติกรรมและจิตสำนึกที่เปลี่ยนไปมันมีบางอย่างเข้ามาควบคุมร่างกายอย่างไรก็ตามการปราบผีเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ให้การยอมรับอย่างคริสโตเฟอร์เฟรนซ์นักจิตวิทยาและศาสตราจารย์กิตติคุณจากมหาวิทยาลัยลอนดอนได้เตือนว่าหากมีการวินิจฉัยผิดพลาดว่าผู้ที่มีอาการของโรคจิตเภทไปจนถึงกลุ่มอาการทูเรตคือผู้ที่ถูกผีเข้าอาจทำให้ผู้ป่วยรายนั้นๆพลาดรับการรักษาอย่างที่ไม่น่าให้อภัยท่านี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าฟิลิปปินส์มีจิตแพทย์เพียง1คนต่อประชากร 200,000 คนและบางพื้นที่ไม่มีจิตแพทย์เลยนอกจากนี้ยังพบว่าผู้คนยังมีทัศนคติที่ว่าการไปพบจิตแพทย์เป็นเรื่องน่าอายจึงไม่แปลกสำหรับรายที่มีความผิดปกติทางจิตมักเลือกที่จะไปพบหมอพื้นบ้านหรือหมอผีก่อนเป็นลำดับแรกสำหรับบาทหลวงซิกุเอียนั้นท่านเชื่อว่าวิทยาศาสตร์และความศรัทธาสามารถอยู่ร่วมกันได้และมองว่าหากประเทศมีการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตและอารมณ์อย่างถูกต้องกรณีการไล่ผีก็น่าจะลดลงซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของเขาได้เช่นกัน
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศในสถานีอากาศ NVT ค่ะ
2: สวัสดีครับช่วงนี้ฝนตกกระจายในตอนเช้าและฟ้าโปร่งในยามบ่ายภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่ต้องเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากำลังทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14 กันยายนนี้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นก็จะส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีหมอกบางและอากาศเย็นในตอนเช้านะครับส่วนตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลงไปจนถึงภาคใต้มีฝนตกกระจายพื้นที่เสี่ยงจะเจอฝนตกหนักมากในวันพรุ่งนี้เลยก็คือที่จังหวัดจันทบุรีตราดระนองแล้วก็พังงาครับต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับทีนี้ไปดูสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับ

0: ขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะอยู่ที่ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตกหนักมากได้บางแห่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะเหมือนกันนะครับอยู่ที่ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตกหนักมากได้บางแห่งที่ระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พรุ่งนี้ติดตามข่าวกีฬาจากคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: เชิญเลยครับ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเตรียมทำศึกกีฬาเอเชียนเกมส์นัดแรกครับที่ชิซูโอกะนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังจากเดินทางถึงญี่ปุ่นครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยทีมหญิงไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม E ทีมก็ปรับตัวได้เพราะว่าที่จังหวัดที่เราอยู่ตอนนี้สูงอยู่สูงกว่าน้ำทะเลพอสมควรครับทุกคนพยายามปรับตัวซ้อมมาตั้งแต่ที่เมืองไทยเชื่อว่าทุกคนจะพยายามเรียนรู้กับแทคติกของโค้ชให้ดีที่สุดมีความรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับตอนนี้ก็มีความบาลานซ์พอสมควรทั้งนักเตะจอมเก่ารวมถึงรุ่นน้องที่ขึ้นมาจากยู20ครับก็ว่าจะต้องชนะและคว้าแชมป์ให้ได้นะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงร่วมกับไต้หวันคีกิสถานมองโกเลียโดยนัดแรก16กันยายนพบมองโกเลียเวลาไทย14นาฬิกาครับขณะที่ทีมเทคบอลไทยก็ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายและก็หวังคว้า3เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับความเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเทคบอลถูกบรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งแรกโดยไทยส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน3จาก5รายการประกอบด้วยคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทธงกับสุภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมพักพงเดชเจริญและสุภาวดีวงคำจันทร์และคู่ชายสรศักดิ์เทาสรีและจิรติจันเลียงการแข่งขันเทคบอลนั้นจะมีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่นักกีฬาไทยก็จะออกเดินทางในคืนวันที่14กันยายนส่วนการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายเน้นไปที่ระบบการเล่นแท็กติกและการสร้างความคุ้นเคยกับกติกาใหม่โดยทีมเทคบอลไทยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ที่เมืองซันย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพักพงเดชเจริญและสภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมทีมชาติไทยเผยว่าขณะนี้สภาพร่างกายและความพร้อมอยู่ที่ 100% โดยเฉพาะการแข่ง
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมอายหลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา15

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับยังอยู่ที่เรื่องราวของกีฬาเอเชียนเกมส์นายกสมาคมกีฬา MMA ของไทยก็หวังคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ในการแข่งขันครั้งนี้ครับการแข่งกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ Mixed Martial Artหรือ MMA นะครับจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บรรจุชิงเหรียญในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ซึ่งทีมไทยได้โควต้าเข้าร่วมชิงชัย2คนในประเภทโมเดิร์น MMA ก็คือแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงและติ๊กศักดิ์สิทธิ์จันหอมรุ่น78กิโลกรัมชายโดยมีโค้ชเคียวณัฐธรธรรมปิยานันท์ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคอยติวเข้มอย่างใกล้ชิดล่าสุดได้ฝึกซ้อมอยู่ที่ T1 Stadium แคมป์ซ้อมของสมาคมซึ่งสนามได้มาตรฐานแบบเดียวกับที่ใช้แข่งขันความพร้อมทีมสมบูรณ์ค่อนข้างฟิตสมบูรณ์ไม่มีใครบาดเจ็บและเรื่องจิตใจค่อนข้างดีทำให้นายกสมาคมกีฬา Mixed Martial Arts แห่งประเทศไทยมั่นใจโอกาสลุ้นเหรียญค่อนข้างสูงโดยเฉพาะความหวังจากกันจุธาแชมป์โลกในปี2025ที่บราซิลแชมป์ SEA Games และล่าสุดแชมป์เอเชียในปีนี้ที่มาเลเซียเมื่อเดือนสิงหาคมครับ
1: เรื่องของสภาพความพร้อมเวลาที่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเองก็มีเรื่องฝนตกเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีตลอดการเดินทางครับ
2: เกี่ยวเรื่องของการบาดเจ็บไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีเลยครับตอนนี้เคลียร์หมดทุกอย่างแล้วเรื่องการบาดเจ็บไม่มีแล้วก็ได้เรื่องของการเสริมสร้างเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเรียกว่าพรีแฮบเพิ่มเข้าไปด้วยขอแรงใจแรงเชียร์จากคนไทยนะครับช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์ทีมกีฬามิกมาเชลอาร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมด้วยนะครับก็จะทำอย่างเต็มที่ครับแสดงศักยภาพให้คนในเอเชียได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นไม่เป็นรองใครนะครับในเรื่องกีฬามิกมาเชลอาร์
0: ทางด้านโค้ชเคียวณัฐธรธรรมปิยานันท์ได้อัปเดตความพร้อมของทีมซ้อมต่อเนื่องตั้งแต่จบ SEA Games เมื่อเดือนธันวาคมพร้อมมองศักยภาพไทยยังอยู่ระดับกลางของเอเชียแต่ด้วยศักยภาพผู้เล่นไทยมั่นใจมีลุ้นเหรียญแต่ไม่อยากกดดันนักกีฬาครับและห่วงเรื่องสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นกลัวนักกีฬาเจ็บป่วยนะครับ
3: ด้วยศักยภาพของแอมด้วยแล้วก็ด้วยผลงานที่ผ่านมาที่แอมทำมาตั้งแต่4 เกมครับ4 เกมชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์เอเชียอีกของรายการหนึ่งแล้วก็เนี่ยครับเอเชียนเกมก็เลยเป็นมีความหวังแต่คือก็ไม่ได้ให้ตัวแอมเขาเองแบบกดดันตัวเองเยอะมากครับทุกวันนี้ก็พยายามซ้อมเนี่ยพยายามให้นักกีฬาเนี่ยผ่อนคลายให้มากที่สุดผ่อนคลายที่แบบไม่อยากให้เขาไปเครียดของเรื่องผลงานเรื่องเหรียญทองอยากให้เขาโฟกัสในการทำหน้าที่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์การแข่งเทคนิคมากกว่าอย่างเงี้ยครับผม
0: สำหรับทัพ MMA ไทยจะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่16กันยายนก่อนลงแข่งขันวันที่20ถึง22กันยายนที่นางโอย่าซิตี้อินาเอะสปอร์ตเซ็นเตอร์ครับทางด้านทีมยูจิสุไทยก็ตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไปติดตามความพร้อมได้จากรายงานครับ

0: ยูยิสูทีมชาติไทยภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมพร้อมเดินหน้าสู่เวทีแห่งความฝันกับเป้าหมายที่ชัดเจนคือการคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ให้ได้โดยเอเชียนเกมที่นาโกย่าครั้งนี้ยูยิสูมีแข่งขันเนวาซ่าหรือจับล็อกประเภทเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกจังหวะทุกเทคนิคและทุกวินาทีสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ซึ่งประเทศไทยส่งจอมล็อกร่วมล่าเหรียญรางวัลทั้งหมด15คนแบ่งเป็นชาย9คนและหญิง6คนล่ะครับ
1: กีฬายูยิสูเนี่ยมีใน World Game ซึ่งเกมนะครับแล้วก็มีระดับโลกวันนี้นะครับก็นักกีฬาได้ลองสนามก่อนไปเหมือนวอร์มครับก่อนไปเจอเอเชียนเกมสนามจริงนะครับอย่างนี้ครับเราหวัง1เหรียญทองครับพูดเลยแล้วก็มีหวังเหรียญย่อยด้วยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นยาต่อสู้นะครับผมมองว่าผมหวังอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ซึ่งหน้าซึ่งจะเจอกันเนี่ยในเวลาแข่งขันเนี่ยมันเกิดได้ตลอดนะครับก็ทำให้ดีที่สุดแต่ว่าหวัง1เหรียญทองครับผม
0: การชิงชัยในเวทีระดับเอเชียครั้งนี้นักกีฬาทุกคนผ่านการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและที่สำคัญสมาคมกีฬายูยิสูแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานถึง1เดือนประสบการณ์จากการฝึกซ้อมในต่างแดนกลายเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญเพิ่มทั้งความแข็งแกร่งเทคนิคและความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามแข่งขันจริงรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับคือความหวังเหรียญทองทั้งเพชรดาเคซีตันเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วและมิยูซูซูกิดาวรุ่งดีกรีไม่ธรรมดานะครับคว้าแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีมาแล้วจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ผสมพลังของดาวรุ่งกลายเป็นความหวังใหม่ของทัพยูยิสูไทยแหละครับ
2: ครับสำหรับนักกีฬายูยิสูนะครับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็เราก็เตรียมตัวมานะครับต่อเนื่องซ้อมต่อเนื่องมาจากซีเกมปีที่แล้วนะครับก็มีความพร้อมนะครับพร้อมที่จะสำหรับเอเชียนเกมปีนี้นะครับนักกีฬาก็สภาพร่างกายก็สมบูรณ์ดีครับสำหรับเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับ3ครั้งก็มีแค่อีเวนต์เดียวก็คืออีเวนต์ของจับล็อกนะครับเนวาซ่านะครับก็ส่วนอีเวนต์อื่นที่เราก็มีนักกีฬาที่มีความสามารถก็มีไม่ได้อยู่ในเอเชียนเกมนะครับแต่ว่าในรุ่นในประเภทเนวาซ่าเราก็มีนักกีฬาความหวังนะครับปีนี้ก็มีนักกีฬาจากชุดเยาวชนที่ขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่นะครับเราก็เป็นนักกีฬาความหวังเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าเราจะทำผลงานได้ดีครับ
0: ขึ้นชื่อว่าเอเชียนเกมไม่มีคำว่าง่ายนะครับผู้ต่อสู้ต่างเตรียมความพร้อมมาเพื่อชัยชนะแต่ทัพยูยิสูไทยก็พร้อมเช่นเดียวกันจากการเตรียมตัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าทัพยูยิสูไทยกำลังเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงและนำเหรียญทองกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนล่ะครับมณิษฐ์ภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน
3: นักกีฬาตะกร้อชุดเอเชียนเกมส์ก็ร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักตะกร้อรุ่นใหม่ในโครงการช้างพรีเซนต์วันกับพี่ทีมชาติครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ในโครงการช้างพรีเซนต์วันกับพี่ทีมชาติเปิดโอกาสให้เยาวชนนักกีฬาตะกร้อจากทั่วประเทศได้สัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้วิถีชีวิตของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิดที่มูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิดกับเยาวชนที่มีใจรักกีฬาตะกร้อร่วม200คนสำหรับโครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองให้กับเยาวชนได้เห็นเส้นทางของนักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนจนก้าวขึ้นสู่ทีมชาติโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันเอเชียนเกมส์2026
4: คาดหวังเลยครับว่าในห้องที่เราเห็นเนี่ย200กว่าคนเนี่ยนะครับผมคาดหวังว่าเราจะมีตัวแทนทีมชาติอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติรุ่นเล็กรุ่น U19 U21 ของเราที่เรากำลังจะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะมาทดแทนเราจะทำให้เป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้องๆที่เราเห็นเนี่ยทุกคนเมื่อเขามีอินสปิเรชันเขารู้ว่าเขาจะต้องทำตัวยังไงที่จะมีโอกาสให้ติดทีมชาติเข้ามาและติดแล้วจะต้องทำยังไงให้ติดต่อไปผมคิดว่าอันนี้มันเป็น ป็นอะไรที่เขาได้โอกาสเพราะนั้นสมาคมมีหน้าที่สร้างโอกาสครับสร้างโอกาสแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับทุกคน
3: ภูตะวันโสภานักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจกับน้องๆพร้อมกับมองว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม
5: ่ก็ดีใจครับที่ได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆครับส่วนตัวผมเองก็ตอนเด็กๆผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบนี้นะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีครับที่สร้างเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆนะครับพัฒนาฝีมือนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังหลักต่อไปในอนาคตของประเทศไทยครับ
3: สำหรับโครงการช้างเพื่อเซนวันกับพี่ทีมชาติเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับฮีโร่ทีมชาติและได้เป็นการวางรากฐานจุดประกายความฝันให้กับนักกีฬาตะกร้อรุ่นใหม่เพื่อสร้างทายาททีมชาติที่พร้อมก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จของตะกร้อไทยในเวทีระดับนานาชาติต่อไปครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ

ไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัว

0: คุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนายรัฐจิโรจน์วณิชชากรการแข่งขันงานวิ่งบางแสนเทรนด์2026งานวิ่งมาตรฐานเวอร์แอตเลติก11โดยปีนี้เตรียมความพร้อมภายใต้มาตรฐานการจัดแข่งขันระดับโลกในทุกด้านทั้งการปิดการจราจร 100% ตลอดการแข่งขันระบบตรวจบิปยืนยันตัวตนระบบตัดตัวนักวิ่งประกันอุบัติเหตุระบบการแพทย์ฉุกเฉินการสุ่มตรวจสารกระตุ้นและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนหนึ่งในไฮไลท์สำคัญปีนี้สนามบางแสนเทรนได้พันธมิตรระดับโลกอย่างสเกตเชอร์แบรนด์รองเท้าและชุดกีฬาชั้นนำเข้ามาร่วมสร้างประสบการณ์วิ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักวิ่งบางแสนเทรนได้อย่างลงตัวพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์สนามวิ่งระยะสั้นที่ดุเดือดที่สุดเพราะเป็นสนามที่นักวิ่งสายสปีดจากทั่วประเทศและต่างชาติเดินทางมารวมตัวกันเพื่อตั้งใจมาทำลายสถิติของสนามบางแสนเทรนและมุ่งตอบสนองเทรนด์โลกคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างก้าวกระโดดทำให้กลุ่มนักวิ่งอายุ 25-39 ปีในงานครั้งนี้มีมากกว่า 3,000 คนพร้อมทั้งเติมเต็มโอกาสเยาวชนโดยได้พาเยาวชนจากอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่กว่า40คนมาร่วมวิ่งในโครงการ Dream Mile ก้าวแรกสู่โลกกว้างพร้อมกันนี้งานวิ่งไม่ได้สร้างเพียงเม็ดเงินให้กับคนในพื้นที่และประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสเมืองบางแสนและเห็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านงานวิ่งเพื่อให้บางแสนชลบุรีเป็นเมืองกีฬาระดับโลกที่พร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลกครับ
1: นี่เราต้อนรับนักวิ่ง 12,000 คนนะครับจากทั่วประเทศนะครับแล้วก็หลายประเทศจากภูมิภาคเอเชียนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกับเรานะครับในระยะ10กิโลนะครับซึ่งพรุ่งนี้ผมเชื่อว่างานวิ่งเราจะพยายามดูว่าสถิติของสนามจะเป็นอย่างไรนะครับจะถูกทำลายได้หรือไม่นะครับสถิติท็อป100นะครับซึ่งมีการแจกลิงที่เราชื่อเรียกว่าแซมมี่มุกกี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับและผมเชื่อว่าภาพความสนุกความประทับใจพรุ่งนี้จะออกไปทั่วประเทศนะครับซึ่งเราก็รอชมความสำเร็จของนักวิ่งไทยในวันพรุ่งนี้ครับ
0: สำหรับงานวิ่งบางแสนเทรนจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายนในระยะทาง10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรณหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีครับนักปั่นจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายที่พิจิตรครับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรมีพิธีเปิดการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบโดยได้รับเกียรติจากนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่าในนามของชาวจังหวัดพิจิตรรู้สึกดีใจที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานมาจัดแข่งขันจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นทั้ง2วันทำให้จังหวัดพิจิตรมีความคึกคักอีกครั้งฐานะผลการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4ระยะทาง43กิโลเมตรรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลกทำเวลาได้1ชั่วโมง35นาที55วินาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานรุ่นประชาชนชายณรงค์เดชแสงฉายจากทีมอามิโนวิทเทิลสมิธนิชเวลา1ชั่วโมง7นาที33วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานครับกีฬาในต่างประเทศครับเล็กซานเดอร์โซเวเรฟผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลม US Open ครับเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดียวในรอบรองชนะเลิศเล็กซานเดอร์โซเวเรฟจากเยอรมนีพบกับคาเรนคาชานอฟจากรัสเซียครับคู่นี้เจอกันมา9ครั้งโซเวเรฟชนะ6คาชานอฟชนะ3ล่าสุดใน ATP 1000 Cincinnati Open รอบ16คนโซเวเรฟชนะผ่านคาชานอฟที่ขอถอนตัวในเซตที่2ปรากฏว่าครั้งนี้ยังเป็นโซเวเรฟที่เหนือกว่าครับเอาชนะไป3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ทำให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้อีกครั้งและเป็นครั้งที่3ติดต่อกันที่ได้เข้าชิงแกรนด์สแลมหลังจากได้ถ้วย French Open ที่ปารีสและรองแชมป์วิมเบิลดันครับส่วนอีกคู่เป็นการเจอกันเองของนักเทนนิสเจ้าถิ่นอเมริกันเบนเชลตันมือ9ของโลกเจอกับฟรานซิสดิอาโฟมือ12ของโลกคู่นี้สูสีครับและเป็นเบนเชลตันเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในอาชีพครับโดยจะไปพบกับอเล็กซานเดอร์โซเวเรฟที่กำลังไล่ล่าโทรฟี่แกรนด์สแลมรายการที่2ของตัวเองครับ

DP World Tour ที่อาร์แลนด์นะครับเชนลอรี่นักกอล์ฟเจ้าถิ่นแซงขึ้นนำครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ Irish Open ชิงรางวัลรวมประมาณ190ล้านบาทที่ Trump International Golf Link ประเทศไอร์แลนด์จบวันที่2เชนลอรี่โปรเจ้าถิ่นระเบิดฟอร์มหวดเพิ่ม8อันดับพา62จาก9เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม12อันดับพา128แซงขึ้นเป็นผู้นำโดยมีลีเฮาตงจากจีนและ2นักกอล์ฟเดนมาร์กยาคอบสคอฟออเลเซนกับนิคลาสนอยการ์ดตามมาเป็นอันดับ2ร่วมกันสกอร์9อันดับพา131ผลงานนักกอล์ฟคนอื่นที่น่าสนใจลอรี่แมคอินรอยมือ2ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือสกอร์2อันดับพา138ครับส่วนนักกอล์ฟไทยหนึ่งเดียวในรายการนี้กิรเดชอภิบาลรัฐไม่ผ่านเข้ารอบหลังจาก2วันตีเกินไป6โอเวอร์พาร์ครับฟิออเรนติน่าบุกชนะเวเนเซีย4-2นะครับคว้า3คะแนนแรกในศึกบอลลีกของอิตาลีครับทวันกาโชสเตรียอิตาลีนัดที่4เวเนเซียในชุดสีดำนะครับเปิดบ้านเจอกับฟิออเรนติน่าเริ่มเกมมานาทีที่22เจ้าบ้านเวเนเซียได้ประตูขึ้นนำจากเอกอร์อาดัมส์นาที29ฟรังโกมาซานตัวโน่ยิงเสียบเสาแรกเข้าไปนะครับตีสมัยกับฟิออเรนติน่าเป็น1-1ถัดมานาทีเดียวฟิออเรนติน่าแซงนำจากมาซานตัวโน่คนเดิมจบครึ่งแรกฟิออเรนติน่าแซงนำ2-1ครึ่งหลังนาที66ฟิออเรนติน่าสวนกลับมาเตโอเปจิกริโน่ครับยิงสวนตัวผู้สาประตูเวเนเซียเข้าไปครับนำห่างเป็น3-1จากนั้นนาที84มาซานตัวโน่ยิงแฮตทริกของตัวเองในเกมนี้ฟิออเรนติน่านำห่าง4-1สองนาทีถัดมาเวเนเซียไล่ตาม2-4จากองตวนไอโนแต่ไม่ทันจบเกมฟิออเรนติน่าบุกชนะเวเนเซีย4-2เก็บชัยนัดแรกของฤดูกาลหลังจากแพ้มา3นัดรวดนะครับส่วนผลลาลิก้าของสเปนเซบีย่าชนะบาเลนเซีย1-0ลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับแลนซ์ชนะโอลิมปิกมาเซย์1-0และบูเดสก้าเยอรมนีอุนิออนเบอร์ลินแพ้ชาเก้04 1-3ครับส่วนพรีเมียร์ลีกในคืนนี้นะครับเชลซีจะเปิดบ้านเจอกับฮัลซิตี้ครับความเคลื่อนไหวของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้เวลา21 นาฬิกาเชลซีทีมอันดับ4จะเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์รับการมาเยือนของฮัลซิตี้ทีมอันดับ3ครับที่ยังไม่แพ้ในฤดูกาลนี้สภาพทีมเชลซีของชาบี้อลองโซไม่สามารถใช้งานมาเซตไกเซโดจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูอาการบาดเจ็บส่วนมาโก้ปาเลสตราต้องรอประเมินความฟิตข่าวดีก็คือลีวายโควิลไม่ได้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมหลังจากเกมคาราบาวคัพที่ชนะลีสคาว่าต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงในแนวรับ3คนกับมักซองลาครัวจอชอาเชมโปงและเวสลีย์โฟฟาน่าแนวรุกมอร์แกนโรเจอร์สจะกลับมาเป็นตัวจริงหลังจากทำเสียแอสซิสต์ในฐานะตัวสำรองเมื่อกลางสัปดาห์ครับโคพาเมอร์ซึ่งยิงได้2ประตูก็จะได้ออกสตาร์ทเช่นเดียวกันหน้าเป้าก็จะเป็นชาวเปโดรเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกในเดือนสิงหาคมครับทางด้านฮัลซิตี้ของสเกยาคิโรวิชผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกในเดือนสิงหาคมไม่มีนักเตะบาดเจ็บชุดเดิมที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับคาดว่าจะใช้งานผู้เล่นชุดเดิมที่เล่นได้ดีในระบบ 5-3-2 นะครับกองกลางก็จะมีตัวรุกอย่างริแกนสไลเตอร์หน้าเป้าก็จะเป็นโอลี่แม็กเบอร์นี่ก็จะลงเล่นพรีเมียร์ลีกนัดที่100โปรแกรมการแข่งขันในวันนี้คู่อื่นครับคริสตัลพาเลซพบกับอิปสวิชบอร์นมัธเจอกับเบรนท์ฟอร์ดแอสตันวิลล่าพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ลิเวอร์พูลเจอกับฟูลแลมในคู่23:30ท่านมอสเปอร์เจอกับเอเวอร์ตันและ20:00นซันเดอร์แลนด์พบกับอาร์เซนอลครับปิดท้ายกับกีฬากันที่ Sport of the Day ไปชมฟอร์มูล่า1ในรายการ Spanish Grand Prix ที่ประเทศสเปนรอบฝึกซ้อมคิมี่อันโตเนลลี่ยังคงรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้นะครับทำเวลาได้เร็วที่สุดครับ

0: ่งท้ายขอบคุณวันนี้ด้วยภาพปรากฏการณ์ฝนดาวตกเอฟไซลอนเพอร์เซอิดซึ่งสามารถมองเห็นได้ในหลายพื้นที่ที่มณฑลเฮหลงเจียงของจีนค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ชุดไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
5: ถ้าให้หม่อมไปประกวดนางงามแล้วต้องใส่ชุดราตรีใช่ไหมในชุดราตรีมันมีทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ถามถึงชุดราตรีชุดราตรีเราก็จะใส่ชุดราตรีเกาะอกก็ได้เกาะอกนะเกาะอกสีช็อกกิ้งพิงค์ช็อกกิ้งพิงค์ต่ำลงไปนี
6: ้
5: สีช็อกกิ้งพิงค์กระปุก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: สังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2005ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายน2เชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้ง2ประเทศความตอนหนึ่งว่า
2: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักความเป็นอิสระเสรีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราได้ปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวธรรมนาอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่ในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

ังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์และเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสายดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลตพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุเดียวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 น.ณวัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระวุฒาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิระวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพย์ภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิระวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชมีชื่อเดิมว่าเคลือบปุยอรุณเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2570ในวัยเยาว์บิดามารดาพามาอาศัยอยู่ณวัดทิพย์ภาวาสจบจนอายุ17ปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึง

เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรและประสมบทเป็นพระในปี2490ณวัดแห่งนี้หลังจากบวชได้2พรรษาได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติและพระธรรมคำสอนจนสามารถท่องปฏิโมกข์ภาษารามันหรือมอญได้จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมณวัดทิพพวาสต่อมาในปี2549ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพพวาสและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสงฆ์ที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิวและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกคมนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้ว5โรงโดยมีแผนจะก่อสร้างโรงเรือนใหม่ประกอบด้วยโรงเรือนพอสปอร์เฟิร์นโรงเรือนอนุบาลเฟิร์นโรงเรือนพ่อแม่พันเฟิร์นโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นและโรงเรือนปลูกเลี้ยงเฟิร์นให้มีความแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนินงานรวม1ไร่3งานมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เฟิร์นโดยรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและความพิเศษของพันธุ์เฟิร์นหายากที่หมู่ในที่โครงการหลวงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักตลอดจนดำเนินงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่มีลักษณะเด่นคือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าเฟิร์นรัศมีโชติตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพยังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาร้อนและเย็นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาชาสำเร็จรูปที่ปลูกบนดอยภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆอาทิชาขาวชาเขียวชาแดงชาอู่หลงเป็นต้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการขยายพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อบริการเครื่องดื่มกาแฟโครงการหลวงสร้างความหลากหลายและทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนต่างๆภายในมูลนิธิโครงการหลวงอาทิร้านต้นไม้โครงการหลวงครัวโครงการหลวงอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและหอศิลป์หัตถกรรมพื้นที่สูงได้มีโอกาสแวะชิมแวะเลือกซื้อ
้อชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ของโครงการหลวงโดยมูลนิธิปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสัดส่วนมีความระเบียบเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสวยงามมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุดอยคำตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟเพื่อประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มของโครงการหลวงการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนนิมมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิตติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดซาเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาภัทรพันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดประวัตินิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกฎวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีที่ทำจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้าดกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังเกตพื้นประถมศึกษาราชบุรีเขต1กิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริเซียนครอบครัวพงษ์นิติธิ์กำธนนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์วันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.สุภาพสตรีสวมกระโปรงและสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: จะมาสักที
1: ใส่เย็นๆนะมาแกคุณธุระเยอะ
2: นั่นไงนั่นไงมาแล้ว
3: อย่างที่เราทราบกันนะช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างแล้วทำไมยืนติดกันล่ะเว้นๆกันหน่อยจ้าห่างยังน้อย1เมตรแล้วก็เข้าแถวมารับหน้ากากอนามัยกันนะบ้านละชุดนะจ๊ะฉันแพ็คมาให้เรียบร้อยมาทีละคนเลยตั้ง2แถวฉันกับจ่าเฉิมจะได้ช่วยกันแจกสะดวก
2: โอ้ดีจังมี5ชิ้นใช้สบายเหลือขายต่อได
0: ้อ้าวทำไมให้น้อยแบบนี้ล่ะบ้านฉันมีตั้ง7คนแจกมาซองละ5อันจะไปพอใจยังไงจะให้ตลอดกันใช้เหรอเนี่ย
3: นะผู้บริจาคเขากำหนดมาให้แบบนี้ฉันก็แจกให้ตามที่เขากำหนดไว้ยังไงก็รับไปก่อนนะโอ้ใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าเพิ่งแย่งของกันหน้ากากอนามัยพวกนี้ฉันได้มาจำกัดก็เลยต้องแบ่งให้ครอบครัวละชุดชุดละ5ชิ้นแบ่งกันบ้านละชุดนะ
4: เอาตั้งแถวเป็นระเบียบไว้ระยะห่างกันด้วยนะ

0: น่าเห็นใจชาวบ้านผมได้ข่าวว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาดอย่างหนักเพราะการกักตุนสินค้าบางร้านเขาฉวยโอกาสขายในราคาสูงเกือบ 3-4 เท่าตัวเลย
1: เฮ้ยคนในชุมชนเราบางส่วนอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่มีความจำเป็นต้องออกมาข้างนอกบางครอบครัวมีกันแค่2คนในขณะที่หลายครอบครัวมีกัน 5-7 คนสูงสุดคือ10คนแต่ทุกครอบครัวได้หน้ากากอนามัย1ชุดชุดละ5ชิ้นเท่าๆกันแน่นอนว่าครอบครัวที่อยู่กันเยอะย่อมขาดแคลนหน้ากากอนามัยก่อนครอบครัวอื่นถ้าคนที่มีความจำเป็นน้อยหรือมีหน้ากากอนามัยเหลือแล้วก็นำมาแบ่งปันให้คนที่ไม่พอใช้ก็คงจะดีไม่น้อยนะ
0: ตอนนี้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยในชุมชนก็เรียบร้อยแล้วนะสบายใจขึ้นไหมลุง
1: ชุมชนของเราตอนนี้ก็สงบสุขเรียบร้อยเพราะความช่วยเหลือและความไม่เห็นแก่ตัวของทุกคนในชุมชนตอนแรกฉันก็กังวลว่าจะต้องแจกหน้ากากอนามัยให้เท่าๆกับทุกบ้านเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ฉันลืมนึกถึงความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกันซึ่งก็คือเรื่องของความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง
2: และความยุติธรรมที่แท้จริงมันเป็นยังไงอ่ะเฮียเพ่งไม่เข้าใจอ่ะ
1: หลักความยุติธรรมง่ายๆนะก็ต้องดูเรื่องฐานะของแต่ละครอบครัวว่ามีเงินที่จะพอซื้อหน้ากากได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีความจำเป็นต้องใช้เยอะหรือไม่แล้วค่อยมาดูกันว่าจะแจกจ่ายให้แต่ละบ้านจำนวนเท่าไหร่ซึ่งอาจจะได้จำนวนไม่เท่ากันทุกบ้านบางครั้งไม่จำเป็นต้อง 50-50 อาจจะ 80-20 หรือ 60-40 ขอเพียงแค่ทั้งสองฝ่ายต้องพอใจและไม่มีปัญหากัน
2: มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเข้าใจละประชา

0: งหาความยุติธรรมชั้นใดชุมชนก็ย่อมแสวงหาความยุติธรรมชั้นนั้น
1: ใช่แล้วล่ะคนในชุมชนต่างก็อาศัยอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโอมาก็เกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนในชุมชนเดียวกันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันคุยกันก็จะเข้าใจกันดีว่าคนนอกนั่นเท่ากับว่าเป็นการลดขั้นตอนที่จะไปสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วย
2: ประชาธรรมสู้สู้ประชาธรรมสู้ตายไว้ไว้สู้สู้
1: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปรียบเสมือนกับปลอดวัดไข้คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนดูแลและแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งพิงของคนในพื้นที่ก่อนเรื่องนั้นจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถ้ามาอย่างนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายบุคคลที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือทนายความซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดำเนินงานเพื่อจะนำเรื่องเข้าสู่ชั้นศาล
3: แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
6: มงคล30

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมชื่อนายณัฐวิสัยยันครับชื่อเล่นชื่อรีมนะครับปัจจุบันรับราชการครูครับเป็นคุณครูสอนภาษาไทยครับคือเราจบภาษาไทยมาก็จริงครับเราสอนทุกวิชาเลยคณิตภาษาอังกฤษมันก็ทำให้เราจะต้องพัฒนาตัวเองในด้านที่เราไม่ถนัดให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้สอนหรือว่าถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก

เองเนี่ยชอบถ่ายทอดความรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รักในภาษาไทยนะครับก็ได้มาบรรจุรับราชการครูที่โรงเรียนที่ตนเองจบมาเนี่ยครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราหวังไว้เนี่ยครับมันเต็มที่แล้วมันก็ได้อย่างที่หวังไว้ผมคิดว่าอาชีพครูเนี่ยรับราชการเนี่ยมันมั่นคงเราก็สามารถดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายเวลาพ่อแม่ไม่สบายเลยนะครับก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ก็อยากที่จะทำเพื่อครอบครัวด้วยแล้วก็สานฝันให้ตัวเองด้วยในการเป็นครูนะครับคือจริงๆเด็กจะเห็นใน YouTube บ้างเลยครับเพราะลีมก็ชอบร้องเพลงลง YouTube ลง Facebook อะไรต่างๆด้วยนะครับกลับบ้านไปเขาก็เซิร์ชแล้วเขาก็มาถามที่โรงเรียนอะไรครับคือเด็กประถมเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมากนักกับในเรื่องของ To Be Number 1แต่ลีมก็ตั้งชุมนุมของลีมชุมนุมร้องเล่นเต้นดี To Be Number 1นะครับก็สนับสนุนให้เขาเนี่ยคนที่มีความสนใจในด้านการร้องเพลงการเต้นหรือการความกล้าแสดงออกในด้านอื่นๆเนี่ยครับก็มาอยู่ในชมรมถึงแม้อาจจะยังประกวดไม่ได้แต่ว่าถ้าเราบ่มเพาะหรือว่าเราค่อยๆสนับสนุนเขาในช่วงวัยเด็กให้เขาค้นหาตัวตนได้เจอนะครับสักวันเมื่อเขาถึงในระดับที่เขาสามารถประกวดได้เขาก็จะกล้าแล้วก็เขาก็จะสามารถที่จะโชว์ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่จริงๆลิมเริ่มต้น To Be Number 1เนี่ยตั้งแต่ตอน To Be Number 1 Idol ในรุ่นที่2เลยลิมประกวดตั้งแต่รุ่น2จนถึงรุ่น5รุ่น2ก็คือประกวด2รอบแล้วพอรุ่น3ไปภาคกลับไปกรุงเทพด้วยก็ไม่ติดเป็น4แล้วนะครับรุ่น4ภาคแล้วก็กรุงเทพก็ไม่ติด6รอบแล้วก็ไประดับภาคในรุ่นที่5ภาคกลางและภาคตะวันออกก็ไม่ติดแต่มาติดตอนกรุงเทพก็คือลิมก็แข่งมาทั้งหมดประมาณ8ครั้งเลยครับทูบีวันไอดอล8ครั้งคือทุกรอบเลยครับลิมก็จะถามคณะกรรมการถามครูว่าลิมเนี่ยมีข้อบกพร่องหรือตรงไหนที่ต้องปรับไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็แนะนำว่าพัฒนาตรงนี้ลิมก็ได้ปรับมาเรื่อยๆผมว่าคณะกรรมการก็คงเห็นในความพยายามด้วยนะครับแล้วก็ความไม่ย่อท้อเลยมันหายเหนื่อย8ครั้งที่ผ่านมามันหายไปหมดเลยแล้วมันก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองว่าความพยายามของเราเนี่ยมันไม่สูญเปล่า To Be Number 1ให้เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่ลีมเนี่ยรักที่จะทำที่ลีมฝันที่จะมุ่งไปข้างหน้าถ้าไม่มี To Be Number 1เนี่ยลีมไม่รู้เลยว่าเส้นทางลีมมันจะไปต่อยังไงนะครับ To Be Number 1เนี่ยมอบโอกาสให้กับลีมมอบประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอทูบีนวันให้อะไรหลายๆอย่างมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็สัญญาว่าจะอยู่กับโครงการทูบีนวันตลอดไม่รู้จนถึงไหนนะครับก็ตลอดเลยครับก็พยายามเต็มที่ตัวลิมเองนะครับก็อยากจะฝากให้กับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่รักในความฝันตัวเองให้เชื่อมั่นแล้วก็ให้ตั้งใจทำตามความฝันของตัวเองผมเชื่อว่าถ้าเราพยายามถ้าเราตั้งใจถ้าเรามีความอดทนที่จะรอความฝันนั้นสักวันมันก็จะเป็นของเราแล้วผมก็เชื่อว่าเป้าหมายของทุกคนมันอาจจะมีอุปสรรคต่างๆที่ต่างกันแต่ทุกคนถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมากพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปได้แล้วก็ขอให้รักในความเป็น To Be Number 1แล้ว To Be Number 1จะมอบสิ่งต่างๆให้กับเราเองโครงการนี้ไม่เคยที่จะทอดทิ้งแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมจริงๆแค่นี้จริง

0: ี่ยวข้าวแล้วก็เหี่ยวเบ้อเหี่ยวเบ้อก่อนจะเผาเนาะปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ถ้าเหมาะถ้าบ่เผาก็เหี่ยวเบ้อตึกรักเสียงทายป่ะเผาบ่เผาเผาบ่เผาเผาอ๋อเผาก็เผาโอ้เห็นมีไฟไฟไฟอยู่ข้างหน้าอ๋อเผา
1: โอ้โหไอ้บ้ามาแก้วคงลงไอ้บ้าม
2: เราจะเผาอย่างแน
0: ่ก็มันเหี้ยเมื่อเหี้ยเบอร์เนี่ย
2: ไอ้บ้ามาหูการประเด็นมาเปิดแฮมเผากันนะไอ้บ้ามหูกับฟูนควันพีเอ็ม 2.5 มันนักอย่า

0: แล้วมันนักขี้เงี้ยมันนัก
1: แล้วเผาเนี่ยไอ้เบิ้มฮูกอแทนที่ไปกอเขาเกิดประโยชน์ได้หลายอย่างไอ้เบิ้มฮูกอแบบหมดเนี่ยมันสามารถละกอประโยชน์ได้นะ
0: โอ้แล้วเป็นเนี่ยใดล่ะ
1: นี่หนึ่งแอบสามารถละแปลงอาหารซอสได้
0: อืม
1: สองไอ้สามารถละแปลงปุ๋ยมักได
0: ้อืม
1: สามไอ้สามารถละแปลงพลังงานชีวมวล
0: พลังงานชีวมวลสะอาด
1: แม่นลดการก่อให้เกิดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ตัว
0: อ๋อ
1: แล้วเขอมะพร้าวอย่างเงี้ยบ่มันไปถูกยายไอ
0: ้เอ๊ะบ่ต้องห่วงบ่เผาละบ้านเฮาก็จะบ่มีฝุ่น PM 2.5 พืชผักก็จะดีสัตว์ก็จะได้กินพลังงานสะอาดก็ได้ใช้นักท่องเที่ยวก็จะลังหลายมาแถม
1: ถ่วนนะกันน
0: ี่นะขอบคุณเนอะลูกหลานเนอะขอบคุณเนอะ
1: ขอบคุณเนอะไอ้เนอะที่บ่เผานะขอบคุณที่บ่เผาเจ้า
0: เป็นว่ามันเกิดประโยชน์นักน้อยังอี้บ่ได
2: ้ยาเผาเศษวัสดุในไร่นาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานและปุ๋ยเพื่ออากาศที่สดใสของพวกเราทุกคน
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวที่คำพรหานคำล่าค่ะชื่อเล่นชื่อเคสอายุ18ปีมาจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมค่ะจังหวัดปทุมธานีค่ะเคสทูบีนัมเบอร์วันไอดอล13ค่ะ

ตอนเด็กหนูเป็นเด็กที่ซนพอสมควรเลยค่ะแบบว่าพ่อเลี้ยงเหมือนเป็นเด็กผู้ชายชอบปีนป่ายแต่แม่จะชอบดุพ่อว่าทำไมเลี้ยงหนูแบบนี้อะไรอย่างนี้ชิงหนูปีนเหมือนลิงเลยอ่ะแบบปีนต้นไม้ปีนเสาอย่างเงี้ยเสาบ้านมันมีเสาบ้านหนูก็จะปีนขึ้นเล่นแม่เห็นแม่ก็จะดุปีนทำไมแล้วพ่อก็จะบอกว่าโอ้ไม่ต้องไปด่าลูกหรอกเดี๋ยวตกมาเดี๋ยวมันก็เจ็บเองพ่อก็จะบอกหนูตอนแรกไม่ได้มาเป็นเด็กกิจกรรมคือตอนนั้นน่ะเพื่อนหนูมาซ้อมเต้นดันเซอร์ไซส์แล้วหนูก็เลยอยากไปหาเพื่อนก็จะซื้อมะม่วงไปหาซื้อมะม่วงไปให้แล้วก็มันมีเพื่อนในทีมที่ของเพื่อนหนูค่ะก็ซื้อไปฝากซื้อไปแบ่งกันกินอะไรอย่างนี้พอหนูไปถึงหนูก็ไปนั่งแบบเหมือนไปถ่ายคลิปให้เขาพอดีอ่ะแล้วพักมันจะมีพี่คนนึงในทีมดันเซอร์ไซส์ไปอยู่เขาก็มาจับหนูแบบเต้นด้วยกันไหมมาเต้นเลยเพราะว่าขาดคนพอดีเขาก็ลากหนูไปเต้นเลยแล้วหลังจากนั้นมาหนูก็ไม่ได้ออกจากวงการทูบีอีกเลยพอได้เริ่มเต้นอะไรแบบนี้ก็รู้สึกชื่นชอบเห็นอะไรที่แบบตัวเองทำแล้วมีความสุขมีทูบีแอดดอนอะค่ะอาจารย์เห็นแววก็เลยอยากส่งไปประกวดทูบีแอดดอนปีแรกประกวดตอนหนูอยู่ม.4ตอนม.4คือหนูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าแบบมันเขาต้องมีกฎหรือต้องแบบอะไรยังไงแล้วก็รู้แล้วแบบไม่ติดอยู่แล้วแหละไปปีที่2อาจารย์ก็ส่งอีกไปปีที่2พอประกาศผลเขาก็เหมือนมีทีมงานไปเรียกไปในห้องเขาบอกว่าอยากให้ไปอีกรอบนึงรอบกรุงเทพแต่ว่ารอบนั้นอ่ะหนูไม่ได้ไปเพราะว่าหนูติดธุระด่วนพอดีแล้วพอมารอบนี้ก็เลยแบบอาจารย์ก็ส่งอีกรอบที่3แล้วก็ไปก็อันนี้ก็ไม่หวังอะไรแล้วเหมือนไปโชว์เฉยๆแต่เข้าสุดยอด

ือตอนที่เขาประกาศชื่อหนูบนเวทีก็ตอนแรกว่าจะไม่ร้องไห้แล้วแต่พอขึ้นไปบนเวทีมันแบบมันสั่นทุกอย่างหนูยิ้มหนูยังปากสั่นอะไม่กล้ามองพ่อกับแม่ไม่กล้ามองคนที่มาเชียร์เพราะว่ารู้ตัวว่าถ้ามองอะร้องไห้แน่ๆก็เลยพยายามกั้นไว้แต่ว่าน้ำตาคอแหละมันตื้นตันอะมันก็ภูมิใจตัวเองได้แบบโอ๊ยเต็มที่คือลำดับตอนนั้นน่ะที่ประกาศแหละคือหนูไม่ได้คาดหวังลำดับเพราะว่าเราติด16คนแล้วแล้วพอประกาศลำดับก็งงนิดหน่อยว่าได้จริงเหรออะไรอย่างงี้แบบมันแบบคือเขาเห็นศักยภาพเราจริงๆเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวเราจริงๆใช่มั้ยมันก็มีคำถามอยู่ว่าที่1จริงเหรออะไรอย่างงี้แล้วก็โอเคเราทำเต็มที่ดีใจอ่ะมันก็ได้ที่1การทูบีนัมเบอร์วันนะคะก็ได้ให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับเคสมากให้โอกาสเคสได้ทำในสิ่งที่เคสรักในสิ่งที่เคสชอบทำให้เคสได้แบบพัฒนาตัวเองอีกขั้นไปในขั้นต่อไปให้เติบโตเป็นแบบคนที่ดีของสังคมของการทูบีนัมเบอร์วันก็เหมือนช่วยให้แบบเปิดโลกเปิดประสบการณ์ให้กับคนที่แบบอยากหาอะไรทำแล้วก็คำขวัญของทูวีนะวันก็จะเป็นอะเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดอะไร

สามารถทำให้คนที่แบบติดยามาเข้าชมรมนี้ก็กลับตัวอีกคนนึงได้เลยเพราะว่าเคียก็เพิ่งไปเข้าค่ายมาแบบก็จะมีพี่จากเรือนจำเขามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าแบบหลังจากที่เขาอยู่ในเรือนจำแล้วก็ออกมาแล้วก็มาเข้าชุมนุมทูบีนัมเบอร์วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบสามารถคิดทัศนคติเขาเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเปลี่ยนเป็นอีกคนถ้าใครสนใจที่อยากจะมีความฝันแบบเดียวกับเคสก็คือเป็นทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนะคะก็อยากให้ทุกคนลองมาประกวดดูก็ฝึกฝนจริงในเรื่องทั้งด้านการร้องการเต้นเคสจะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่มาแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนะคะแล้วก็สำหรับแฟนๆของเคสขอบคุณนะคะที่คอยซัพพอร์ตคอยเชียร์เคสมาตลอดตั้งแต่อยู่ในบ้านจนเคสมาเป็นแบบนี้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณมาก

0: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่ใจอันบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 พันได้ก่อเฮ้ยเฮ้ยบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้องฟังก่อนกันเฮ้อโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
1: ฟังเลยอ่ะมันอย่ามาฟังแม
0: ่นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวยกำเนี้ย
1: เนี่ยอย่างนั้นอ่ะ
0: แม
1: ่ลูกเนี่ยอย่างฮันเล่นการพนันอ่ะแม่เสียใจนะลูกฮู้ก่อ
0: ก็มันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเบิ้นห้อง
1: แม่มาหันบ้านใดที่เปิ้นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
2: บ่ค้ำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายที่ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
1: สู้เฮาอ่ะทํามาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทําให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทําให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไผ
0: ลูกขอโทษพ่อแม่ลูกจะมาแย่ละ
3: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล
4: สวัสดีครับก็ผมนายพีรยศเสืองหวนครับชื่อเปปเปอร์ทูบีนวลไอดอลรุ่นที่13ครับคือผมเชื่อว่าถ้าโครงการเนี้ยมันเปลี่ยนผมได้อะโครงการเนี้ยก็สามารถเปลี่ยนทุกคนได้เหมือนกัน

ชีวิตตอนเด็กๆเราก็เป็นเด็กที่เราใช้ชีวิตไปวันๆพยายามหาความสนุกให้ตัวเองลองเล่นฟุตบอลลองไปซื้อของแพงๆเอามาใส่เอามาเตะดูแต่ไม่รอดพี่คนอื่นเขาเตะแบบโหซิกแซกเตะดีมากผมยังเลี้ยงบอลไม่ไปเลยผมก็เลยหนีไปเล่นบาสดีกว่าเพราะว่าเห็นพี่ชายเล่นบาสลองไปเล่นบาสดูก็ทันอ่ะพอมีพี่สอนด้วยก็เลยแบบอยู่ดีๆก็แบบจับเข้ามือชูด3แต้มลงเขาก็นี่เนี่ยทางเราแล้วอ่ะลองไปฝึกเรื่อยๆไปเป็นนักกีฬาโรงเรียนดูจนพอผมอยู่ม.ปลายเนี่ยผมก็ได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้วจนมาเริ่มเจอเรื่องการเต้นแต่ว่าตอนแรกเราก็ยังเต้นโจโจ้ของเราอยู่

0: ลตัสครับได้กลับมาชวนผมอีกรอบนึงตอนผมอยู่ม .5 ก็เออลองแข่งทูบี
1: เต้นน้องจะมีเสน่ห์น้องเต้นด้วยความเนี่ยความสุขที่มันส่งออกมามาเลยถึงคนดูท่านเอง
0: ผมเชื่อผมไม่ติดจนเขาประกาศแล้วเขาก็บอกว่าผมไม่ติดสักพักมีพี่เดินมาสะกิดหลังผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกรอบนึงรอบที่กรุงเทพอยากให้น้องมาผมก็เลยไปบอกครูว่าเขาแบบเขาต้องอย่างนี้เขาแบบเขาชวนไปแข่งรอบกรุงเทพต่อครูก็บอกว่าเปอร์เขาพูดขนาดนี้แล้วอ่ะไปเถอะเผื่อได้ไปก็ไปแล้วพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนผมได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโอเคพอแข่งไปเริ่มคัดออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็ขึ้นไปร้องผมก็ตื่นเต้นทุกรอบเวลาผมขึ้นแต่มันติดโอเคผมติด16คนแล้วผมคิดในใจคำแรกที่ผมพูดกับตัวเองเลยนะมีงานทำเลยโอเคมีงานทำได้ที่เท่าไหร่ช่างมันสักพักเริ่มประกาศผลเริ่มไล่มาที่3ที่2อ่ะผมยืนคู่กับแมนนี่แล้วสักพักที่1อ้าวเวอร์เลยที่1คิดว่าจะได้ประมาณที่3ที่4อะไรอย่างงี้พี่แล้วผมก็แบบอึ้งทำตัวอะไรไม่ถูกเลยพอผมได้ที่1ก็แม่ผมก็ภูมิใจเพราะแม่ผมไม่ได้คิดว่าผมจะทำได้ขนาดนี้ผมเห็นแม่ร้องไห้แบบว่าลูกคนนี้มันทำได้อย่างนึงแล้วอ่ะผมก็เลยแบบว่าถ้าทางนี้มันเริ่มโอเคแล้วอ่ะผมก็จะปูไปทางนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้ามันมีโอกาสผมก็จะไปต่อเรื่อยๆผมว่าทูบีนัมเบอร์วันให้ผมหลายอย่างมากนะผมไม่เคยคิดว่าเขาจะให้ผมได้มากขนาดนี้เขาให้ทั้งโอกาสช่องทางอื่นๆให้ประสบการณ์ให้ฝีมือในการร้องการเต้นของเราที่มากขึ้นให้เราพัฒนาบุคลิกให้ตัวเองได้มากขึ้นให้เราได้อยู่กับทุกคนมากขึ้นได้อยู่เป็นสังคมได้ทำงานร่วมกันได้พัฒนา EQ IQ ทุกอย่างเวลาเราไปเข้าสังคมผมสึกว่ามันได้ใช้จริงๆฝากถึงทุกคนนะครับก็ลองเปิดใจดูบางสิ่งบางอย่างผมรู้ว่าบางอย่างมันอาจจะเข้ามาแล้วเราจะไม่ได้ชอบแต่ถ้าเราลองทำแล้วมันอาจจะโอเคมากกว่าที่คิดลองเปิดใจทำดูก่อนครับถ้าลองทำแล้วมันไม่โอเคก็ค่อยๆออกมาแต่ถ้ามันโอเคก็ใส่ให้สุดเลยครับสู้ๆครับ

0: ำต้องทำก่อนถ้าผู้นำไม่ทุจริตลูกน้องหรือทีมงานก็ไม่กล้าที่จะทุจริตที่ย้ำเตือนอยู่ตลอดว่าเราทำงานเนี่ยขอให้ทำด้วยความโปร่งใสซื่อตรงต่อหน้าที่และระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของเรารางวัลที่เราได้รับมันสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่และการงานไม่มีการทุจริตไม่ฝากไฟในฝาเสมอต้นเสมอปลายในการให้บริการประชาชนก็ฝากน้องๆที่ทำงานในอายุของรับราชการยังยาวนานอยู่ถ้าเราทำไม่ดีมันตาชื่อไว้ไปอยู่องค์กรไหนก็อยู่ยากจงปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์ทุจริต
1: คิดดีทำดียืนหยัดที่จะทำงานด้วยความสุจริตผลประโยชน์ต้องตกแก่พี่น้องประชาชนการทำรัฐไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องทุจริตเรื่องความไม่โปร่งใสต่างๆถ้าเกิดเราทำแล้วก็จะไม่สบายใจไปตลอดแล้วก็จะทำงานอย่างไม่มีความสุขทำอะไรก็ทำด้วยความโปร่งใสดีที่สุดหลักๆเลยก็ต้องไปดูระเบียบออกนอกระเบียบมันส่งผลเสียยังไงทำแล้วมันขัดกับระเบียบก็ไม่ให้ทำเราได้รางวัลนี้มาก็รู้สึกภาคภูมิใจก็เป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐได้ในระดับประเทศทุกภาคส่วนราชการให้ความสำคัญกับความโปร่งใสการป้องกันการทุจริตในองค์กรยังไงก็ยืนหยัดไปได้ยาวนานแน่นอนค่ะ
2: ข้าราชการไทยใสสะอาดไร้สินบนเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
3: สวัสดีค่ะน้องอุ้มนะคะกัญญากรโพศีนะคะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพังหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะอนามัยสะพังค่ะเป้าหมายของเราคือให้ชุมชนเราปลอดยาเสพติดเราอยากให้ชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด

คนที่จะทำอาชีพนี้ได้ต้องมีจิตสาธารณะมีความเสียสละมีความอ่อนน้อมถ่อมตนช่วงชีวิตวันหนึ่งอ่ะ8ชั่วโมงอ่ะบางทีก็12ชั่วโมงที่เราอยู่กับอนามัยนะคะบางทีนอนที่อนามัยก็มีค่ะถ้าเขาไม่ได้เจ็บป่วยจริงๆเขาก็ไม่มาหาเราค่ะแล้วอีกอย่างคือรปสตหรืออนามัยเนี่ยสะดวกรวดเร็วคนไข้เขาถึงง่ายเราให้ความสำคัญกับคนไข้ด้วยค่ะเหมือนเราเปรียบเสมือนญาติของเขาเราเข้าโครงการทูมีนัมเบอร์วันเมื่อตอนปี2556ตอนนั้นอยู่ปี2จะขึ้นปี3เราก็จับพัดจับผูมาเป็นประธานโดยการแต่งตั้งตัวเองเนี่ยค่ะประธานชมรมรุ่นที่1ก็อาจารย์ก็บอกว่าเห็นแล้วทำกิจกรรมเยอะแล้วก็มีผลงานเยอะเขาก็เลยเอาเราเป็นประธานชมรมตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยค่ะมันคืออะไรแล้วก็เขาให้อบรมอะอบรมแกนนำก่อนเราก็ยังไม่เก็ตเราก็ถามว่าอันนี้เราจะไปต่อยังไงถูกเราจะไปต่อยังไงถูกเพราะเราไม่รู้ทีนี้พออันเนี้ยมันเป็นการที่ว่างานของการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพอเราเก็ตแล้วก็คือมันต้องมีกรรมการกอที่หนึ่งอ่ะสำคัญก็คือต้องมีกรรมการเราต้องไปดึงเพื่อนมาเอ้ยเรามาอยู่ชมรมกันไหมเรามีชมรมทูบีเดี๋ยวฉันเป็นประธานก็ชักชวนเพื่อนมาประมาณได้ประมาณ7คนตอนนั้นนะคะชักชวนรุ่นน้องด้วยทีเนี้ยเราก็ทำใบสมัครเลยค่ะทำใบสมัครให้ทั้งวิทยาลัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมทูบีน้ำมันเป็น 100% น่ะค่ะทุกคนต้องเป็นอธิบายให้เขาฟังค่ะว่ามันคืออะไรทำไมต้องมีเพราะอะไรมันช่วยอะไรมันไม่ได้มีผลกระทบต่อวิทยาลัยในด้านเสื่อมเสียมันมีแต่ด้านดีเราก็เลยเห็นตรงนั้นน่ะว่าเอ้ยมันต้องมีที่นี่เขาทำทูบีกันตั้งแต่ปี58แล้วนะเรามาทำต่อเหมือนต่อยอดพัฒนาของเขาเราเหมือนเอาความรู้จากองค์รวมจากที่วิทยาลัยมาต่อยอดตรงนี้แต่ถามว่ามันเหมือนกันไหมคนละบริบทค่ะไอ้คนละบริบทนี่แหละเราต้องไปหาพื้นที่ที่ว่าเขาทำจริงๆวิธีการของเราก็คือเราทำเกี่ยวกับรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเราต้องดูว่าที่นี่มีอะไรให้เล่นไหมกิจกรรมใต้ดอกไม้กิจกรรมลาวเวียงกิจกรรมศาสตร์ลาวอย่างเงี้ยเขาจะรวมคนในชุมชนได้พอเขารวมคนในชุมชนได้เราเห็นละว่าอย่างหนึ่งคือเด็กๆอ่ะจะไม่ไปไหนแน่นอนเขาต้องมาทำกิจกรรมนี้เราเอาทูบีนัมเบอร์วันมาบูรณาการใส่คือเราจะประชาสัมพันธ์ให้เด็กอ่ะก็คือมีอบรมแกนนำทูบีนัมเบอร์วันนะเด็กๆจะมาไหมอะไรเงี้ยทุกวันนี้เด็กๆทั้งถามว่าหมอเมื่อไหร่จะอบรมอีกสนุกแล้วเขารู้สึกว่ามันได้ประโยชน์กับเขาให้กระบวนการคิดที่มันเป็นแผนงานมากขึ้นชีวิตมีแผนมากขึ้นมีรูปธรรมมากขึ้นนะคะว่าเราต้องคิดต้องทำอะไรในแต่ละบริบทของเราคือเราเป็นบริบทนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราต้องทำอะไรกับชุมชนแล้วชุมชนได้อะไรจากเราเป้าหมายของเราคือให้ชุมชนเราปลอดยาเสพติดค่ะเป้าหมายที่สูงสุดในชีวิตนะคะอย่างแรกก็คือขอบคุณองค์ประธานค่ะคุณกมลหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีแล้วก็ขอบคุณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรังนะคะที่ให้โอกาสเด็กตัวน้อยๆคนหนึ่งที่ว่าทำกิจกรรมไม่มีความเด่นความอะไรเลยให้มายืนอยู่จุดๆนี้ได้ค่ะการที่เราจะพัฒนาตนเองเราไม่ต้องเป็นคนเก่งคนดีที่หนึ่งแต่เราเป็นคนเก่งคนดีในแบบฉบับของเรา

กดเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่าอยู่ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
4: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละนักกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่นก็ติดต่อมาเพิ่นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเป็นข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิ้นนะคะ
3: อ๋อแล้วมันตรายแปลงก่อ
4: แสนหนึ่ง
3: ฮะ
4: แสนหนึ่ง
3: แสนเลยกะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาหื้อล้ำเหลือนักแต่นักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
4: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะใดก็เท่ากับน้องพูดจริตนะกะเจ้า
3: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างใดเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวต้ะมีอย่างใดดีอ่ะถ้าเฮาต่างไปฮู้เพิ่นแล้วเปิ้นจะฮู้ผ่านก่อ
4: สอบเอาเจ้า
5: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโชว์เหนือค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปค้นหาซอฟต์พาวเวอร์ที่ซ่อนตัวอยู่ตามสถานที่ต่างๆในเมืองไทยค่ะแล้ววันนี้ฝ้ายจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับวงศ์ราชพฤกษ์สินแห่งบ้านหลุมจังหวัดสุโขทัยค่ะเราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมจังหวะจากอดีตถึงยังครองใจคนในยุคปัจจุบันได้หากพร้อมแล้วเราไปหาคำตอบกันเลยในโชว์เหนือวันนี้ค่ะ

0: ณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับครูทศพลแซ่เตียค่ะประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหลุมและเป็นตำแหน่งหัวหน้าวงดนตรีสราชพฤกษ์สินค่ะสวัสดีค่ะครู
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าครูแบงค์นะคะความเป็นไปเป็นมาของวงของคุณครูเนี่ยยาวนานมายังไงบ้างคะ
1: ครับก็สำหรับมังคละของบ้านหลุมเนาะก็มีอายุถ้านับเอาปัจจุบันเวลานี้ก็มีอายุไม่ต่ำก็200ปีแล้วครับเราก็สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะตั้งแต่เริ่มต้นตระกูลลกลากเลยก็คือมาจากท่านเป็นต้นตระกูลของมังคละของบรรลุมที่นี่ครับแล้วก็ท่านก็ล่วงลับไปแล้วตอนนี้เจ้าตัวเฉพาะท่านเองเสียชีวิตไปแล้วประมาณร้อยปีร้อยกว่าปีครับแล้วก็ลูกศิษย์ที่ยังอยู่ปู่ที่เป็นคนถ่ายทอดให้ผมตอนนี้ก็อายุ81ปีแล้วครับแล้วก็อายุก็นับคร่าวๆแล้วก็ประมาณ200กว่าปีแล้ว
0: ดนตรีมังคละนี่เป็นเพลงท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัยที่นี่เลย
1: ใช่ๆเป็นของจังหว
0: ั
1: ดสุโขทัยเลยครับตั้งแต่700-800ปีที่แล้วแล้วครับ
0: แล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะการแสดงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นการแสดงที่ชื่อว่าหงโรงใช่ไหมคะหงโรงโดยปกติค่ะในอดีตเนี่ยมักจะใช้ในงานไหนแล้วมีวงดนตรีมีเครื่องดนตรีประเภทไหนคะในการร่วมเล่นบรรเลงด้วยค่ะ
1: ก็สำหรับมังคละในรูปแบบในการบรรเลงในทุกๆงานไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคลดนตรีมังคละจะต้องทำการโฮมโรงก่อนโฮมโรงในที่นี้คือเป็นการบอกครูบาอาจารย์คนผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็บอกว่าเราต้องบอกครูบาอาจารย์แต่ก่อนไหว้ครูแต่ก่อนก่อนจะโฮมโรงก็จะต้องไหว้นะมีเขาเรียกพานกำนนไหว้ครูบาอาจารย์เสร็จปุ๊บก็ปักบรรเลงไหว้ครูเพื่อที่จะเป็นการบอกครูบาอาจารย์บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้มาให้แล้วก็อันหนึ่งก็เป็นการบอกว่าเราได้มาบรรเลงที่นี่กำลังจะมีงานแล้วนะแล้วก็เป็นการเช็คเครื่องดนตรีเป็นการบรรเลงเพื่อที่ให้ทางคณะเจ้าภาพหรือว่างานนั้นๆได้รู้ว่าดนตรีเนี่ยมาเล่นแล้วเป็นสัญญาณว่าอ๋อที่นั่นกำลังจะมีงานนั้นๆแล้วก็ดนตรีก็เล่นเพราะก่อนเขาไม่ได้มีเครื่องก็ใหญ่กระจายเสียงอะไรต่ออะไรเขาก็ใช้ดนตรีในบรรเลงเป็นสัญญาณครับว่าวันนี้จะมีงานมงคลแล้วครับ
0: อ๋อค่ะแล้วในส่วนตัวของครูค่ะครูคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของดนตรีมังคละคะ
1: เสน่ห์ของดนตรีมังคละเนี่ยมันเป็นมันบ่งบอกถึงว่าคนสุโขทัยจะเป็นคนยังไงคนสุโขทัยเป็นคนยังไงในที่นี้ก็คือมังคละเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าคนสุโขทัยแต่เป็นคนสนุกสนานเฮฮาล่าเริงอย่างที่เราได้ดูจะได้ดูแล้วก็ดูไปเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าเดี๋ยวเวลามังคละเล่นเนี่ยมันจะลัมมันจะสนุกมันจะได้โยกจะได้ยิ้มจะได้หัวเราะจะได้ตลกตะโลนจะได้เล่นได้มีความสุขมันจะบ่งบอกว่าคนทุกโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขเหมือนอย่างคนทุกโขทัยบอกว่าทุกโขทัยแปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุข
0: วาดภาพอนาคตของมังคละไว้ว่ายังไงบ้างคะ
1: คือตอนเนี้ยเรากำลังเดินอยู่ในอนาคตเนาะอย่างผมนี่ก็เป็นอนาคตของครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านก็คงจะวางในอนาคตท่านไว้แล้วว่าอนาคตมังคละมันก็ยังจะคงอยู่มีลมหายใจอยู่ตอนนี้มาถึงผมก็อายุมา30กว่าปีแล้วก็ยังจะอยู่ก็ผมไปอีกนานแล้วผมก็วาดฝันว่าครั้งหน้าเนี่ยมังคละก็ยังคงอยู่ตอนนี้200ปียังคงอยู่ไป300ปี400ปี500ปีได้โดยการถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่เขาเข้ามาเรียนรู้เพราะว่าที่นี่โดยเฉพาะบ้านหลุมเนี่ยเรามีศูนย์ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมตำบลบ้านหลุมโดยการดูแลโดยสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหลุมแล้วก็ได้รับอนุเคราะห์งบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุมเนี่ยจัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาให้เด็กในชุมชนที่อยู่ในบ้านหลุมและละแวกใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาเรียนรู้มังคละโดยมีศูนย์ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมเรียนรู้มังคละโดยตรงแล้วตอนนี้ก็มีเด็กๆเข้ามาเรียนทุกๆวันอาทิตย
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็จะเห็นเด็กๆมาบรรเลงร่วมกับคนแก่คนเฒ่าก็ยังมีลมหายใจอยู่ไปอนาคต
0: ค่ะ
1: แล้วก็หวังว่าในที่สุดเขาก็ต้องมานั่งทำหน้าที่เหมือนผมเนี่ยครับ
0: ค่ะครูมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเล็กๆน้อยๆบ้างไหมคะ
1: ครับก็สำหรับคนที่อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาอย่างผมเนาะเราทำงานเป็นจิตอาสาเราไม่ได้มีเงินเป็นขางวดขาตอบแทนอะไรเราใช้ใจอย่างเดียวทำมาตั้งแต่52ก็ยังคงใช้ใจโดยอาศัยผู้คนที่อยู่รอบข้างเป็นคนให้กำลังใจคือพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวที่คอยสนับสนุนแล้วก็โดยเฉพาะ สถานที่แห่งนี้ที่ทำให้เราเติบโตมาโดยเฉพาะวัดราชพฤกษ์นะครับก็ทำให้เรามีความปิติในใจว่าเรายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญานี้ให้มันไปข้างหน้าไปโดยใช้ใจเราครับแล้วก็ใส่งบประมาณของบ้านเมืองที่เข้ามาสนับสนุนโดยเขาเห็นว่าเราทำงานจริงแล้วก็ใส่ใจจริงอนุรักษ์จริงมันก็จึงเป็นผลงานที่ถึงมาวันนี้ครับเพราะนั้นเอากับเป็นกำลังใจให้ผู้คนที่กำลังเดินสายวัฒนธรรมอนุรักษ์อย่างผมเนาะว่าเราต้องใช้ใจครับเราทำงานอย่างนี้เราอนุรักษ์ความเป็นไทยเขาไว้ให้สมดังอย่างที่ในหลวงเนาะราชการที่9แล้วก็ในหลวงราชการที่10ที่เราท่านส่งเสริมว่าถ้าเรารักษามรดกทำภูมิปัญญาไม่ต้องไปเป็นทหารแต่เรารักษาวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาติเช่นกันครับ
0: คุณผู้ชมคะหลังจากนี้เราไปติดตามการแสดงมังคละกันค่ะ

0: แล้วน้องเศรษฐีนี้คือเป็น
1: ที่พื้นบ้านของท้องถิ่น
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ศิลปะของเราให้คู่กับตำบลอยู่แล้วนะคะก็เราจะส่งเสริมของเราจะมีโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลดนตรีมังคละของเราในทุกๆปีค่ะตัวนี้เราก็จะส่งเสริมอนุรักษ์ของรุ่นจากรุ่นเด็กสู่รุ่นผู้ใหญ่ค่ะให้สืบสานต่อไปค่ะความงดงามของจังหวะดนตรีมังคละในวันนี้ก็ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าวัฒนธรรมรากเหง้าของเราจะไม่มีวันตายหากผู้คนในชุมชนร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนท่วงทำนองจากเสียงกลองมังคละและการร่ายรำที่พริ้วไหวก็ยังคงมีมนต์เสน่ห์แล้วพบกันใหม่ในรายการโชว์เหนือครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยบทเพลงบ้านหลุมบ้านเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: วัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำซุปปากันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกินทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ทางรายการอยู่ที่วัดบ้านจางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเมตตาจากพระปลัดจรัญจันทะวังโสนะครับเจ้าอาวาสวัดบ้านจางนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ทุกครับวัดบ้านจางแห่งนี้ทำไมถึงชื่อว่าวัดบ้านจางครับทุกครับ
1: บ้านจางท่าเท้าความไปสมัยพญาจันทร์พญาจันทร์เป็นคนที่เลี้ยงจางที่นักที่สุดถ้าเดินทางออกจากนี้ไปกับประมาณ1กิโล
0: ครับ
1: ตั้งที่ถิ่นฐานที่บ้านต้นลุงสีดงเย็นสมัยก่อนนี่เฮาจะถ้าอู้ถึงว่าคบพม่าหรอกเฮาจะอยู่กับพม่าพม่ากับเฮานี่จะเป็นพี่น้องกันเนาะ
0: ครับ
1: เฮาจะเลี้ยงจางไว้แล้วณปัจจุบันก็คือจะบ้านเลี้ยงจางไว้หลากซุงห้องหลากไม้ใจกาน
0: ครับ
1: หลังๆมาหลังจากที่มีกฎหมายเข้ามาดูแลจางนี่จางนี่ก็เข้าสู่ที่อนุรักษ์จางตอนนี้ก็คือเบลือสักเจ้าแล้วแต
0: ่
1: ก่อนนี้ยังมีเยอะอยู
0: ่
1: เกือบคู่หลังคาเฮือนที่มีจางตอนนี้ก็มอบคืนสู่มูลนิธิดูแลเราว่าวัดบ้านจางและบ้านจาง
0: สาธุครับแล้วชุมชนแห่งนี้มีกี่หลังคาเฮือนแล้วก็เขามีการทำจะได้เฮือเจ้าบ้านกับวัดแล้วก็จางอยู่ตรงกันอย่างมีความสุขใจครับ
1: คือการที่วัดกับบ้านอยู่ด้วยกันได้แนวทางปฏิบัติผู้นำคือตู้เจ้าตู้เจ้าต้องเอาผู้นำปฏิบัติก่อนในเมื่อผู้นำมาปฏิบัติกับตู้เจ้าเนี่ยผู้นำย่อมเข้าใจในการปฏิบัติถึงจะเข้าสู่ลูกบ้านได้แล้วการประกอบสมาชีพในหลักของพระพุทธศาสนาเนาะมีอยู่แล้วจงภูมิใจในสิ่งที่ตนมีพอใจในสิ่งที่ตนได้แล้วเขาก็มีความสุข
0: คร
1: ับ แล้วก็บ้านจางเขานี่มี2หมู่บ้านวัดบ้านช้างแต่บ่มีบ้านช้างบ้านเหนือหมู่1เรียกบ้านสันป่าสัก
0: คร
1: ับ ไม้สักอยู่ที่หน้าวัดประมาณ4คนโอบ3คนโอบแล้วก็หมู่2คือบ้านเกามะค่า

0: ตามพื้นเพของหมู่บ้านมีต้นไม้ตั้งบ้านใต้ก็จะเป็นบ้านต้นลุงใต้บ้านไห่เป็นบ้านป่างแม่แดงตามชื่อนามของตองตุกของต้นไม
1: ้
0: แล้วก็ประชากรทุกวันนี้ก็ประมาณ200กว่าหลังคาเรือน200กว่าหลังคาเรือนที่อยู่แบบระบบวิถีชีวิตใช้ชีวิตแบบพื้นบ้านนะที่แบบตัวอริยธรรมต่างนอกเนาะวันนี้นึกอริยธรรมต่างนอกคือตะวันตกแต่ชาวบ้านเฮายังอยู่ปกติใช้ชีวิตแบบปกติ
1: ครับสาธุครับจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่นี่มีผู้ท้องว่ามีความฮักมีความผูกพันกันโดยเฉพาะความสามัคคีในชุมชนเฮาเยอะจะได้ครับมีกิจกรรมมาอย่างพ้องเห็นว่ามีการนำเอาหลักธรรมะนาววังมาใจตัว
0: อดีตนั้นบ้านเฮาเนี่ยมันอยู่ในดอยบ้านจางนี่อยู่ม่งเรียกว่าแอ่งกระทะคนนั้นว่าแอ่งกระทะอยู่ม่งดอยจะล้อมรอบแวดหมู่บ้านแต่ก็แปลว่าเอ๊ะเฮาก็บ่ได้ไก่ในตัวเมืองเนาะแค่บักกี่กิโลแต่ก็มีตั้งแต่อาตมาภาพมาอยู่ก็เจอภัยพิบัติเช่นลมหลวงลมพายุหลวงก็เกิดความเสียหายแก่ชาวบ้านลูกเห็บตกแผ่นดินไหวแล้วก็ดินโยดเข้าบ้านก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยวันวิตกกังวลกลัวบ่คิดจะทําอะหยังอะมัวแต่เศร้ากลัวจนเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นมาวัดก็ยังบ่มานะว
1: ั
0: ดก็บ่มาช่วงนั้นก็คือเกิดเหตุหมู่นี้คือวัดบ่เข้าละเออเอาล่ะตู้เจ้ากับปู่จารย์คนบ่กี่คนคนเคยเข้าวัดเป็น70 80คนก็เหลือแค่บ่กี่คนเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนาะก็เลยหาแนวทางที่เร็วได้ปฏิบัติผลก็คือเอาธรรมะเข้าบ้านเปลี่ยนบ้านให้เป็นวัด
1: อยู่ที่ไหนก็ทําได
0: ้อยู่ที่ไหนก็ทําได้ให้ว่าพยายามว่าประจําเป็นต้องไปที่วัดประจำเป็นต้องไปที่วัดเขาอยู่บ้านก็เหมือนวัด
1: ครับ
0: บ้านจะมีการพัฒนาบ้านหรอบ้านจะเพี้ยวพัดปัดเป่าทำบ้านต้องเป็นวัดก็คือความสะอาดก่อนต่างคนต่างจะช่วยกันป้อแม่ลูกช่วยกันพัดเพี้ยวบ้านให้สะอาดแล้วนิมนต์ทูตเจ้าเชิญชวนสถานในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมปีแรกได้ผล 100%
1: คนสนใจ
0: ก็บ่คิดเหมือนกันว่าจะได้ผลขนาดนี้เกือบจะทุกหลังคาเรือนที่ทำและพร้อมจนมาถึงปี2567โครงการที่ทำก่อนนั่นคือเป็นโครงการไหว้พระสวดมนต์สัญจรในหมู่บ้านให้เกิดความผาสุกแก่ครัวเรือนสิริมงคล
1: ครับ
0: ต่อมาก็เริ่มทำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จรัชกาลที่9
1: ครับ
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9มาจนถึงยุครัชกาลที่10ก็ยังสวดมนต์ไหว้พระถวายเป็นพระราชกุศลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้สมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์เนาะแล้วก็ชาวบ้านก็ได้มีความสามัคคีมีความสุขหลังจากโครงการที่มาก็คือปี2567นี้ธรรมนาวาวังบ่มีด้าวมันบ่มีที่มาที่ไปอาตมาภาพใจเรียกว่าในเทคโนโลยีในการสมัครเป็นตัวแทนอันดับแรกก็คือจิตอาสา
1: ค
0: ือพระห้องวัดเสิร์ชไปในไลน์ก็หาน้องฮื้นลูกขายมเนี่ยเสิร์ชไปเอาชื่อเขาส่งไปวันกฐินพอดีหนังสือส่งมาจากสำนักพระราชวังตกใจว่าเอ้านึกว่าเป็นของเล่นที่เขาส่งไปนะก็มาจริงว่าธรรมนาวาวังเปิดกล่องแล้วก็เอาเทิดทูลพระรัตนตรัยแล้วก็เปิดอ่านพอล้วนแล้วเป็นธรรมะพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: แต่พอจะเริ่มทำปุ๊บถ้าพูดตามบาอาก็คือพระสงฆ์เนาะบางรูปก็จะบ่ค่อยหันตัวจะไปย่าเนอจะไปฟังธรรมเนอมันมีด้าวมันเอ๊ะเฮาจะย่าได้ดีอู้กับพ่อหลวงอู้กับเจ้าบ้านในเมื่อเฮาจะทำสักอย่างเฮาจะกลัวใครเล่าเพราะเฮาทำความดี
1: ดูที่ผลลัพธ์
0: หลักธรรมนี่ของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: แต่รวบรวมเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์จารุวรรณเฉยๆเนาะแล้วเฮาก็ทําเลยบ่รอทําเลยตั้งแต่ปี67มาทํามาทําปฏิบัติก็คือการศึกษาเบื้องต้นเนาะก็คือญาณเมตที่1รำลึกพระรัตนตรัยรำลึกพระรัตนตรัยนี่มันจําหมายว่าศรัทธาเจ้าบ้านมันจะจํากว่าคือบางครั้งนี่เฮาจะไปบางที่ที่มันดูเหมาะเนาะมันก็ว่าได้แต่การที่สรรเสริญพระรัตนตรัยเนี่ยมันว่าในห้องน้ำมาได้หรอว่าในที่ที่บ่ควร

0: ก็ได้เนาะไหว้พระเนี่ยคือต้องไหว้ที่หน้าพระหน้าวางโต๊ะหมู่ที่บ้านหรือที่วัดมาก่อนแต่รำลึกพระรัตนตรัยเนี่ยมันว่าได้หมด24ชั่วโมงจะเดินจะนอนจะนั่งจะกินจะเข้าห้องน้ำจะอาบน้ำรำลึกอยู่ตลอดเวลาคือยาเม็ดที่1
1: ครับ
0: ยาเม็ดที่2ก็คือทักอารมณ์ทักอารมณ์นี่คืออารมณ์อารมณ์กำลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังมีอารมณ์อารมณ์กำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกอารมณ์ปรุงแต่งอันนี้คือพัฒนาคนที่เป็นซึมเศร้าคนที่เป็นที่ขี้กั่งคนไทยว่าอุทานเนาะคนขี้กั่งเนี่ยเอาไปทักอารมณ์เราเลือกพระรัตนตรัยเคยว่าอย่างไปเลยมันก็จะบอกว่าไปเลยล่ะมันก็จะเป็นทักสะดุ้งในพระรัตนตรัยน่ะพุทโธเมนะเถาอย่าทักอารมณ์นี่ดีที่สุดเพราะปี68นี่เราเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนเนาะเฮาบ่เจ็ดทำทีเดียวทั้งหมดเฮาทำทีอย่างเพราะเฮาเอาตามสติปัญญาเจ้าบ้านเฮาตามปรมีธรรมเปิ้น
1: คร
0: ับ เฮาก็ค่อยๆทำทีละอย่างปี68นี่ยาเม็ดที่1และยาเม็ดที่2และพรรษานี้คือปี69เริ่มเกี่ยวกับการท่องธาตุกรรมฐาน4พิจารณากาย6ขั้นตอนและท่องมรรคขันธ์5ซึ่ง3อย่างนี้ในธรรมนาวาวังมันมีตั้งแต่สมัยก่อนครูบาศรีวิจัยแล้ว
1: ครับ
0: และครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นผู้สืบมาแห่งคือบทสวดกรรมฐานนั่นเองบทสวดกรรมฐานเนี่ยคืออยู่ในธรรมนาวาวังทั้งหมดเกือบเต็ม 100% แต่ว่าทุกวันนี้คนเฒ่าตู้เจ้าก็ดีบางรูปนี่หมูแปะนะว่าแปะว่าอย่าง คนเฒ่าก็เหมือนกันกับหมูแปะว่าอย่าง
1: ท่องอย่างเดียว
0: ท่องอย่างเดียวหูกับบาลีถ้าบางที่ยังจะมีตังลำพูนเนอะตังลำพูนนี่ก็จะมีแปะแต่บ้านเฮาเนี่ยบอกหูว่าแปะว่าอย่างแม้กระทั่งอาตมาก็บอกเก่งเรื่องด้านบาลีเนาะก็จะพูดว่าแปะว่าอย่างกระสวดละเมาเอาใจไปติเตี้ยแล้วเขาก็บอกหูอย่างหลังจากที่มาศึกษาตัวนี้ธรรมนาวาวังบอกเลยโอ้ธรรมนาวาวังอยู่ในกรรมฐานทั้งหมดที่เฮาสวดนี่หูว่าเกศาคืออย่างโลมาคืออย่าง
1: เข้าถึงได้ง่าย
0: เข้าถึงได้ง่ายและวุ้ยเข้าใจง่ายเลยเกิดผลเอา90เปาะมาว่า100ตังค์คนเฮานี่มันตึก90ก่อนเอา90ก่อนแล้วธรรมะเนี่ยมาปรับใช้ธรรมะนาวาวังปรับใช้กับเกษตรกร1ฝ่ายปกครองก็คือกำนัน
1: บูรณาการร่วมกัน
0: ครับแล้วองค์การบริหารส่วนตำบล
1: ครับ
0: โรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุและตอนนี้กำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มโรงเรียนอนุบาล
1: เยาวชน
0: และเยาวชนโรงเรียนเขาหันความสนใจว่ามันง่ายมันไม่ได้ยุ่งยากเพราะเด็กบัดเดี๋ยวนี้นะครับบ่ชอบที่อย่างยุ่งยากและจำยาก
1: แม่นครับ
0: จำง่าย
1: หนังสือถึง3บรรทัดเองนะครับเน
0: า
1: ะ
0: ก็เริ่มที่โรงเรียนบ้านป่าแม่แดงพอดีโรงเรียนป่าแม่แดงนี่เป็นนานาชาติคำว่านานาชาตินี่บ่ใช่ตะวันตกนะครับชนเผ่า
1: ชาติพันธ
0: ุ์ครับชาติพันธุ์มีซูอาคาม้งเย้าอีกหลายเผ่าที่ประจําและบางเผ่านี่เป็นศาสนาคริสต์อ้าวแล้วหนูกับผมเป็นคิดแล้วทำไงคะเขาก็มานั่งนึกตั้งสติ
1: ยังไงดี
0: เยซูเมนาโถสิลูกถ้าเยซูเป็นที่พึ่งของลูกแต่ศาสนาพุทธเรามีพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนโถเนาะพระพุทธธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐลองกันเข้าใจได้ง่ายฮะมันก็ร่วมทำกับเฮาได้ซึ่งมาได้แบ่งชนชาติศาสนาเลยไปด้วยกันได้หู
1: เข้าถึงได้
0: เข้าถึงได้นะมันเป็นมหัศจรรย์มันเป็นมหัศจรรย์ในธรรมพระพุทธเจ้า
1: ครับจะเห็นได้ว่าวัดบ้านจ้างทำได้ผลแล้วก็เข้าถึงชุมชนได้นะครับอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนต่างๆที่สนใจในเรื่องของธรรมะเข้าสู่จิตใจเนาะเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองซึ่งอย่างที่เราเห็นในด้านหลังนี่ก็คือเป็นสินค้าของเกษตรกรที่เปิ้ลได้นำหลักธรรมมาร่วมตัวทำให้ชุมชนของเราพระท้องว่าได้ประโยชน์
0: เจริญพร
1: ตั้งเพศเปิ้ลปลูกผลไม้อย่างพ่องนะครับท่าน
0: ในโครงการนี้ส่งเสริมสัมมาทิฏฐิชนกับเกษตรกรปลอดภัยถ้าจะว่าอินทรีย์ไปได้เพราะอินทรีย์มีบ่เยอะ
1: ครับ
0: เขาจะว่าเกษตรกรปลอดภัยกับสัมมาทิฏฐิชนตามแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังเนาะก็จะมีหนึ่งทุเรียน
1: ทุเรียน
0: มี2 3,000
1: โอ้ซึ่งเป็นประท้องว่าพืชผลทางการทางเศรษฐกิจด้วย
0: มีพันหมอนทองพันผาแดงเพราะเขาเอาน้ำว่าผาแดงมูสังคิงก้านยาวชะนีนกกระจิบ
1: รสชาติเป็นจะได้พ้องครับแต่ละอัน
0: ซึ่งจะพารณาถึงถ้าอู้ถึงอู้ว่าอร่อยกว่าที่อื่นกินบะฉุนไม่เฉาะแบบโบ๊ะนี่กระตือหัวมันไม่ได้กินต้องโบ๊ะก่อนถึงจะได้กินสอง กระท้อนพันปุยฝ้ายพันอีล่าเดือนเก้า
1: แ
0: ล้วก็อันเรียกว่าอะโวคาโด
1: อะโวคาโด
0: มันได้อยู่บนยอดดอยแต่ปลูกได
1: ้
0: เพราะอากาศมันดีดินด
1: ี
0: มีพันธุ์พื้นเมืองและกับพันธุ์ต่างประเทศที่เป็นของโครงการหลวงเริ่มเอามาฮือเนาะที่ดังแต่ก่อนก็คือเงาะเงาะแม่แตงเงาะแม่แตงนะฮะเงาะนี่มีก่อนแล้วก็ลองกองมังคุด
1: ถือว่าหลากหลาย
0: หลากหลายหลากหลายชาวบ้านอยู่แบบจงภูมิใจในสิ่งที่ตนมีพอใจในสิ่งที่ตนได้เปิ้ลก็เลยบัดเทยยานนำไปขายกาดเมืองใหม่ถึงว่าถึงอย่างก็ตลาดอย่างก็ที่ปทุมธานีเนี่ยตลาดไทยเนาะ
1: ค
0: ือเปิ้ลมาฮับซื้อจูบ้านจะบ้านก็จะไปเดือดร้อนเพราะและก็ใครก็บ่ค่อยรู้จักว่าบ้านจางมีของดีขนาดน
1: ี้
0: เหม
1: ือ
0: นคุณนักกรมหันวันนี
1: ้แม่นครับอลังการมาก
0: อลังการ
1: รู้สึกภาคภูมิใจเนาะที่ว่าวัดกับชุมชนแล้วก็เกษตรกรร่วมกันเปิ้ลท้องว่าทำให้รักธรรมเข้าถึงชุมชนเข้าถึงเกษตรกรแล้วทำให้มันได้ผลแต่เลย
0: ได้ผลเต็มร้อย
1: ถือว่าเป็นกุศโลบายที่ทำให้คนที่อยู่กับวัดเนี่ยมีความสุขด้านจิตใจตัวแล้วก็ทำแล้วมันเกิดผลแต่เลย
0: ในบทสมาของสมาธิเนาะสมาธิแล้วก็สมาชี
1: ครับแล้วในอนาคตต่อไปนะครับจะได้ทำโครงการอย่างแฮมที่ทำให้มัน
0: โครงการที่จะทำหน้าตอนนี้ก็คือเก็บเกี่ยวที่มันมีอยู่แล้วแล้วผลักดันส่งเสริมเพราะทุกวันนี้อย่างป้อกำนันกาป้อหลวงกานายกกาเนี่ยป้อก็จะมีกลุ่มก้อนของเปิ้ลเพราะบางอย่างนี่มันไม่ได้ทำทั้งหมดเต็มร้อยเนาะม
1: ัน
0: ก็จะมีเกษตรกรบางเจ้าที่ประกาศทำ
1: ค่อยๆทำ
0: ค่อยๆทำก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักทุกส่วนมีหมดแต่ก็มีอย่างละน้อยน้อยเหลือก็ถึงเอาไปขายส่วนมากจะแจกจ่ายเป็นหลักบ้านเฮานี่เน้นความแจกจ่ายไปก่อน
1: น้ำใจ
0: น้ำใจคือแก่งปันปีนะมันอยู่ไทยกันได้ไงอันถ้ามันบันักบากกว่าแห้งก็แจกกันไปแลกกันไป
1: พอสีท่ามีความสุขเน
0: า
1: ะบ้านจางแห่งนี้นะครับผมแล้วก็อยากให้ชุมชนต่างๆที่ชมรายการอยู่เป็นแรงบันดาลใจว่าที่นี่ทำได้ที่อื่นก็ต้องทำได้แล้วก็อยากจะให้ท่านพระครูนะครับช่วยเชิญชวนคนที่ชมรายการสารธรรมนำสุขนะครับน้อมนำเอาธรรมนามาวางมาใจแล้วก็ประท้วงว่าปลุกแรงบันดาลใจว่าสามารถทำได้แล้วก็ที่อื่นก็ต้องทำได้ครับ
0: ก็เชิญชวนเกษตรกรแบบยั่งยืน

0: ทุเรียนกามังคุดกาและผลไม้ต่างๆและพืชผลต่างๆเพื่อแม่แตงโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดพระบรมบาทาดอยสุเทพได้เมตตาถวายที่4ไร่ที่จะฮือพระสงฆ์และชาวตำบลบ้านจางเช่นปกกำนันนายกผู้นำชุมชนและชาวบ้านทุกกลุ่มรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อที่ทำเกษตรทฤษฎีโคกหนองนาและเป็นตัวอย่างเพื่อเปิ้นได้นำไปปฏิบัติเจริญพร
1: ผมขออนุญาตสอบถามว่าการที่จะนำหลักธรรมธรรมะมาฮื้อเจ้าบ้านได้อยู่อย่างแบบมีความสุขเนี่ยยากกว่าครับแต่ละคนนี่จะมีพื้นฐานแต่ละคนเหมือนกันเจ้าให้เจ้านาแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีความคิดที่เหมือนกันเนี่ยเขาจะทำจะได้เพื่อนมันต้องมีตัวอย่างเนาะทำและเห็นผลใช่ไหมครับ
0: ต้องมีตัวอย่างซิปครัวเรือนถามว่าได้เต็มซิปก่อนมันก็บ่เต็มซิ
1: ป
0: เพราะทุกคนบ่เต็มซิปอยู่แล้ว6ครัวเรือน7ครัวเรือน8ครัวเรือนอาจจะได้3ถึง5แต่ปกติบ่ย่อท้อนะ
1: ครับ
0: ปกติทำด้วยตนเองแต่บ่มีคำว่าแข่งขันเนาะทำของใครของมัน
1: ช่วยกัน
0: ช่วยกันบอกกันเพราะวิเศษที่ตำบลบ้านช้างเนี่ยมันแปลกคุณโยมที่บ่เหมือนกันอากาศก็บ่เหมือนกันทั้งที่ติดกันผลผลิตบ่เหมือนกันผมว่าเป็นเพราะอะไร
1: ด้วยภูมิประเทศภูมิอากาศ
0: จะมีส่วนมีส่วนแล้วก็ตำบลบ้านจางนี่หมู่บ้านนี่อากาศดีเกินไปผลไม้ก็จะเจอพวกเพี้ยแป้งเชื้อราแต่พวกนี้ไม่ได้ทำลายพืชผล
1: ตามธรรมชาติ
0: ตามธรรมชาติรสชาติก็ดีแต่คนเลือกที่ไหนอ่ะดูผิวสวย
1: ดูภายนอก
0: ดูกับภายนอกแล้วบ่ดูภายในเนาะเหมือนคนอ่ะดูกับภายนอกบ่ดูภายใน
1: ครับ
0: ไปหาว่าบางของบ่ดีที่ของมันดีมากเพราะฉะนั้นก็คือจะบ้านนางรับธรรมมะนาวาวังนะปฏิบัติใช้ได้เต็มอย่างที่บอกว่าจงภูมิใจในสิ่งที่ตนมีพอใจในสิ่งที่ตนได้นะเรามันก็จะมีความสุข
1: ถ้าหมู่บ้านไหนหรือว่าที่ไหนสนใจที่จะมาศึกษาดูงานที่วัดบ้านจางจะต้องติดต่อจะได้ห้องคร
0: ับก็คงจะเริ่มเป็นสากลไปติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาง
1: เป็นขั้นตอน
0: หรือก็จะมีแฮมที่นี่ก็คือฝ่ายปกครองที่ทำการบ้านกำนันก็จะรู้ว่าแผนที่เฮาทำบริการไม่มีโครงการชุมชนเจ้าใดพ่องนายหยังนางหยังที่เพิ่นทำคือเข้าไปดู
1: ร
0: ักทฤษฎี
1: ครับอย่างน้อยก็จะได้เห็นว่าได้ผลจริงแล้วพอทำได้จริงแล้วเกิดผลจะได้พ่องอย่างที่เห็นในรายการก็คือวัดปะทองว่าเกษตรกรเนาะมาช่วยกันทำเพื่อธรรมะซึมซับถึงชุมชนแล้วก็พ่อท้องว่าหมู่บ้านที่มีความสุขนั่นเองเนาะที่วัดแห่งนี้ก่อตั้งมากกว่าเมินแล้วมีศาสนสถานอย่างพ่อครับ
0: เสนาสนะอนุสรณ์ก็คือช้างคู่ที่ท้าวความว่าครั้นเมื่อสมเด็จพระนเรศวรได้เสด็จยาตราจะทำยุทธาถีพระองค์ใช้เส้นทางนี้เป็นหลักแต่ว่าช้างพระองค์เนี่ยปั้นท่าแจ้คำราชสาปปั้นได้สถาปนาแล้วเนาะช้างพระองค์พญาได้สิ้นพระชนไปทั้งสองเชือกตามนานนะครับประกอบควักหัวใจช้างนะพอดีมันใกล้วัดเฮาแต่สมัยนั้นมันจะบอกว่าชื่อวัดอย่างประกอบหัวใจเนี่ยเหมือนถวายไว้ปากประตูหน้าวัดเฮาแต่นะถ้าจำอภิว่าชัยมงคลเดียนุสอนที่บดายลางลางมากกันเลยแต่บ้านช้างก็คือพระองค์เนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทำยุทธาถีเบื้องหางเนาะคือผ่านเนี่ยจางเปิ้นได้สิ้นพระชนสิ้นพระชนก็คือว่านามว่าบัญช้างเนาะความเป็นมาเป็นไปเลยเกิดประเพณีการสมโภชช้างทุกปี
1: ที่นี่
0: ทุกปีจะมีประเพณีสมโภชช้าง
1: ประมาณช่วงเดือนไหนครับ
0: เดือน9
1: เดือนกันยายน
0: เดือน9ก็จะเป็นเดือน9นี่เป็นเดือนเมืองเป็นเดือนมิถุนาถ้าจำมาผิดเป็นเดือนมิถุนาแต่ว่าเดือนไทยครับก็บอกว่าเป็นเดือนมิถุนาครับเดือนมิถุนาเป็นประเพณีสมโภชช้าง
1: แวะมาไหว้สาแล้วก็มาทำบุญกันได้
0: ทำบุญกันได้
1: แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าสนใจที่ในเรื่องของธรรมะนาววังก็มาติดต่อที่วัดได้ครับ
0: วัดยินดี
1: ครับสุดท้ายนี้อยากให้พระครูช่วยฝากคติธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับผมคือคนที่ชมรายการสารธรรมน้ำซุปได้นำไปใช้แล้วก็เชิญชวนให้มาแอลที่วัดบ้านจางแห่งนี้ครับ
0: คติธรรมประจำจันทร์ของท่านก็คือมีสติอยู่กับตัวคนถ้ามีสติเนี่ยทำอย่างสำเร็จหมดถ้าคนมามีสตินิดเดียวก็พลาดสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดก็เกิดปัญหาอันที่สองคืออัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนภายตึงมาเปิ้งได้เต้าตัวเก่าเปิ้งตัวเก่าเพื่อดีที่สุด 3ก็คื

0: ทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดถ้าหน้าที่ของเขาดีที่สุดแล้วเนี่ยงานจะสำเร็จมันต้องไปยุ่งเกี่ยวหน้าที่คนอื่นอยู่พอไห่พอมันและจะมีความสุขเกิดความผาสุก
1: ครับสาธุครับอย่างที่บอกก็คืออย่างแรกต้องมีสติก่อนจะทำมันอย่างก็ต้องมีสติเดินต้าเดินตางก็ต้องมีสติเนาะและที่สำคัญคือทำหน้าที่ต่อเก่าบ่ดีไปยุ่งไปอย่างกับเรื่องของคนอื่นเปิ้นเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้แฮมขอเธอเชิญท่านนะครับเชิญชวนคนมาวัดบ้านจางแล้วก็ชุมชนแห่งนี้มาเห็นความสำเร็จของการปฏิบัติแห่งนี้ครับ
0: ก็ขอเจริญพรที่ ทางด้านวัดวาอารามในต่างถิ่นต่างอำเภอต่างจังหวัดแล้วก็คณะสถาญาติโยมเช่นผู้นำอบต.เทศบาลฝ่ายปกครองถ้าอยากจะดำแนวข้อวัดปฏิบัติโครงการธรรมนาวาวังก็ดีหรือว่าสัมมาทิฏฐิชนร่วมกับเกษตรกรปลอดภัยทางวัดทางองค์การบริหารส่วนตำบลทางฝ่ายปกครองยินดีที่จะเพื่อความรู้ข้อปฏิบัตินำไปใช้ให้เกิดความสามัคคีและความสำเร็จในธรรมยินดีเสมอเจริญพร
1: ครับสุดท้ายของสุดท้ายละอยากแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับผมของชุมชนว่าสามารถติดต่อได้จากใดห้องและมีอะไรอย่างห้องช่วงนี้ก็จะเป็นทุเรียนเงาะนะครับ
0: อาจจะเหลือตอนนี้ก็คือเหลือเงาะกับทุเรียน
1: ครับอะโวคาโด
0: กับอะโวคาโด
1: ครับแล้วช่วงอื่นล่ะครับ
0: ถ้าเป็นช่วงถ้าเป็นช่วงที่เต็มที่ก็คือที่ผ่านมาคือเดือนต้นเดือนสิงหาจะเยอะแต่ถ้าปลายเดือนสิงหาเข้าสู่กันยาก็จะเริ่มหมดก็จะเหลือประมาณกล้วยไข่กล้วยหอมทองที่บ่ได้พูดไปนะ
1: ค
0: ือได้ผลกล้วยหอมทองกล้วยไข่ที่ว่ากินแล้วแบบเปรี้ยวรสชาติหวานรสชาติดี
1: ค
0: ือบ้านเฮาก็ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างหรือฝ่ายปกครองเพราะวัดนี่มันสามารถที่จะเป็นที่จุดจำหน่ายได้เดจะพุทธพานิชเนาะพุทธพานิชจะมีตัวแทนชุมชน
1: ครับการที่ย้อนว่าเกษตรกรเปิ้นมีความสุขในการทำการเกษตรเนี่ยครับมันก็ส่งผลให้ชุมชนแล้วก็วัดมีความสุขด้วยเนาะ
0: เข้มแข็งความเข้มแข็งทางจิตก่อนจ
1: ิ
0: ตใจเข้มแข็งในเมื่อจิตใจเข้มแข็งแล้วอ่ะมันทำอย่างมันกลมกลัวอย่างแล้วก็มีหลักธรรมยืดเหนี่ยวจิตใจบางคนนี่ทำไปตีมีในป่าเนาะข้ามมืดมากกว่ากลัวผีเนาะกล
1: ั
0: วผีป้าผียังก็เอาพระรัตนตรัยน่ะระลึกอยู่ตลอดเวลาผีน่ะก็จะบ่กลัวด้วยผู้โทเมนาโถธรรมโมเมเทลมันก็จะบ่กลัว
1: เฮาได้ผลครับกลุ่มชุมชนแล้วก็เกษตรกรละกลุ่มเยาวชนแล้วก็ละอ่อนนะครับเขาจะดึงเพิ่นเข้าวัดจะได้ช่วงนี้ละอ่อนกับมัวเล่นมือถือเล่นเกมกันไปอ่ะครับ
0: เจริญพร
1: คร
0: ับ ก็มันไปตามยุคตามสมัยยุคของท่านนักกรก็จะไปแฮมยังนะยุคของท่านก็เข้าไปแฮมยังแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันทำให้ละอ่อนเปลี่ยน
1: บอกเข้าวัด
0: แล้วก็เลยใจหลักว่าธรรมโมโลยีเอาธรรมะกระจายเข้าสู่โทรศัพท์คือเขาได้ศึกษาพ่อตุ๊เจ้าก็มีโอกาสที่จะไปสอนหนังสือเนาะคือโครงการคือครูพระสอนศีลธรรมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งมันก็คงจะไม่มีเวลาณปัจจุบันนี้โครงการที่มาใหม่ก็คือแก้วตาดวงใจซึ่งโหลดแอปที่ Play Store จะมีหั่นหมด
1: ธรรมะฮึดออน
0: ธรรมะละออนซ้ำละออนซ้ำจะง่าย
1: ครับ
0: ซ้ำจะง่ายกว่าดูง่ายกว่าเพราะเด็กบัดนี้ชอบอย่างสั้นจานสั้นๆแล้วเข้าใจถ้าเอายาขอบ่เอาเลยยาวๆนี่บ่เอาเลยเอาสั้นๆแล้วเข้าใจโดยเฉพาะเนี้ยธรรมะนาวาหวังยาเม็ดที่1และเม็ดที่2
1: คร
0: ับพอละอ่อนประเด็นที่9แล้ว
1: แม
0: ่นบ่มีมารยา
1: ทครับ
0: แต่เอาในเมื่อเอานี้เข้าปุ๊บเริ่มดีครูอวดครูชมเพราะเขาหันการปฏิบัติแล้วมันได้เต็ม
1: แม่นคร
0: ับ ทำได้เต็มคนถามว่าก็ผลสําเร็จของธรรมพระพุทธเจ้านี้เกือบเต็มร้อยละ
1: คร
0: ับโรงเรียน
1: ครับสาธุครับวันนี้ได้สนทนาธรรมแล้วก็ได้มาเห็นความสําเร็จของธรรมนาวาวังที่วัดบ้านจางแห่งนี้นะครับก็อยากให้คุณผู้ชมที่ชมรายการสารธรรมนำสุขได้ติดตามแล้วก็นําไปใช้รวมถึงสามารถมาศึกษาดูงานได้รวมถึงมาปรึกษาท่านเจ้าอาวาสได้เปิ้นอู้เก่งขนาดเลยถ้ามีโอกาสจะมาสนทนาธรรมกันแฮมนะครับแล้วปะกันใหม่นะครับผมทาง NBT ภาคเหนือช่อง11ตี5จนถึงตี5ครึ่งวันนี้ผมนกรดวงดีลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สาธุครับ
0: ขอเจริญพร
1: ครับ

ั้งแต่ท่านประชวรก็ได้เฝ้าอธิษฐานขอให้ท่านหายวันหายคืนแต่เมื่อได้ข่าวท่านสิ้นพระชนม์ก็สร้างความเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ให้โอกาสแล้วก็ท่านมีโครงการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเราโดยเฉพาะโครงการร้อยใจรักซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลดีทั้งด้านการศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็จะขอสืบสานปณิธานของท่านในการทำความดีช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นพลเมืองดีสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคงต่อไปค่ะ

0: หลวงพ่อเจริญหลวงพ่อเจริญ
1: นั่นแหละมันให้ได้เพราะค
0: นว่ากันเป็นเสียงเดียวกันหมด
2: เสียงเดียวกันหมดเลยเจ้า
0: คือกระข้ามไปหา
3: เสียงบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านบ้านป่างงุ้นตำบลสร้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ถึงความประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงหน้าร้านอาหารและส่งพระดำเนินข้ามถนนมาหาประชาชนที่มาคอยรับเสด็จโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแม้แต่ชาวบ้านซึ่งหวังเพียงได้ชมพระบารมีได้มองเห็นขบวนเสด็จก็พอใจแล้วแต่กลับได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดและทรงทักทายชาวบ้านอย่างทั่วถึงเป็นความซาบซึ้งและประทับใจไม่รู้ลืมแม้วันเวลาจะผ่านมานานหลายปีชาวบ้านยังจำจุดนั่งรอรับเสด็จได้เป็นอย่างดีบอกเล่าว่าตนเองรวมตัวกันอยู่ตรงไหนการเสด็จของพระองค์ครั้งนั้นเพื่อทอดพระเนตรระบบกักเก็บน้ำและการป้องกันอุทกภัยของอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ในช่วงต้นปี2565ที่ทรงขยายขอบเขตการทำงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากในการป้องกันอุทกภัยไม่เพียงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้นนายสินชัยพุกจินดาเจ้าของร้านอาหารเล่าว่าขณะนั้นได้เลยเวลาอาหารมื้อกลางวันมามากแล้วแต่เมื่อพระองค์ทรงทักทายผู้คนทั่วถึงแล้วจึงเสด็จกลับมาที่ร้านอาหารตรงบริเวณทางเข้าร้านมีสมุดลงนามที่ลูกค้าจะต้องระบุชื่อและวันเวลาที่ใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19พระองค์ทรงหยุดและลงพระนามพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกรายการระบุเวลาเสด็จเข้าร้าน 13:30 นและเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทางร้านเก็บไว
4: ้ในวันที่เปิ้ลได้เสด็จมาถึงครับวันที่เปิ้ลมาถึงแล้วครับทำเพื่อความกังวลใจของหมู่เฮาน้อยลงครับเพราะว่าเปิ้ลมาด้วยความเป็นกันเองเปิ้ลห้องเจ้าของร้านตั้งแต่หน้าร้านครับนะผมก็เข้าไปฮับเปิ้ลแล้วก็ไปถวายบังคมแล้วก็เชิญเปิ้ลเข้ามาในร้านครับเปิ้ลก็ได้มาเซ็นเอกสารตอนนั้นเป็นช่วงโควิดอยู่ครับเปิ้ลได้มาเซ็นหนังสือเข้ามาตีร้านตัวเองแล้วก็เข้ามานั่งเสวยกันหลายคนครับบนโต๊ะอาหารประมาณ19คนเป็นทีมงานแล้วเปิ้ลนั่งนั่งเสวยด้วยกันเปิ้ลมีกับด้วยความอันนี้เนาะตอนนั้นหันเปิ้ลแข็งแรงครับอัธยาศัยดีเปิ้ลแบบเป็นกันเองอ่ะจนเฮาสบายใจเลยครับ
3: ด้วยความซาบซึ้งและประทับใจทางร้านได้จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับพระองค์ไว้อย่างเป็นระเบียบทั้งเก้าอี้ทรงนั่งสมุด

มีลายพระหัตถ์หรือแม้กระทั่งยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อจะแสดงให้ลูกหลานได้เห็นว่าพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เคียงข้างชาวไทยเสมอมา

0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารสินตัง NBT ภาคเหนือช่อง11นะเจ้าและที่คุณผู้ชมได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าเป็นการฟ้อนกายลายจากศูนย์การเรียนรู้บ้านครูเอเจ้าสวัสดีครูเอตัวนะเจ้าสวัสดีแม่ๆทุกท่านตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้าตะกี้ฟ้อนกายลายงามขนาดนอกครูเอเป็นจะได้เจ้าการฟ้อนกายลายนี่มันชื่อกายนี่คือเตลกายกะ
1: เดี๋ยวเราจะมาอู้กันเรื่องฟ้อนกายลายก่อนเนาะตะกี้ที่ได้พอได้หันกันไปก็คือฟ้อนกายลาย
0: เจ้า
1: ฟ้อนกายลายก็คือเป็นฟ้อนเมืองเป็นฟ้อนเมืองหนึ่งในฟ้อนเมืองเนาะคำว่ากายก็แปลว่าภาษาไทยก็คือปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง
0: เจ้าไม่ใช่เตลกาย
1: ไม่ใช่เตลกายเนา
0: ะอ๋อเจ้า
1: ลายในที่นี้ลายในที่นี้หมายถึงว่าถ้าฟ้อนหมายถึงว่าลายฟ้อน
0: ลายฟ้อนของจังฟ้อน
1: แม่นลายฟ้อนของจังฟ้อนฟ้อนเมืองเขาเนี่ยมีอย่างห้อง
0: เจ้า
1: เพราะฉะนั้นกายก็แปลปรับเปลี่ยนลายเป็นลายเป็นลายฟ้อนเป็นลายฟ้อนเมืองของเขา
0: เจ้า
1: เพราะฉะนั้นกายลายจะเป็นการผสมระหว่างฟ้อนเมืองกับฟ้อนเจิงก็เลยมาเป็นชื่อคำว่ากายลาย
0: กายลายนะเจ้าและการฟ้อนกายลายนี่เป็นแบบฉบับของคนเหนือบ้านเฮาเลยก็เจ้า
1: แม่นแต่อย่างไก่ลายเนี่ยคือตังของพ่อครูแม่ครูเก่าๆที่เปิ้นจะอยู่ตังเสมิงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ตังเสมิงแล้วก็คือวัฒนธรรมที่ว่ามันเชื่อมกันอยู่แล้วของคนเมืองเฮาเน
0: า
1: ะไปมาหาสู่กันยังเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างบ้านเฮาตะกอนเลี้ยงผีอ่ะเปิ้นก็ต้องไปสู่ไปมาหาสู่กันระหว่างพี่น้องเพราะฉะนั้นน่ะในอย่างสายใต้ของเฮาเนาะอย่างศูนย์การเรียนรู้บ้านครูเอเนี่ยจะอยู่หางดงตำบลหันแก้วเน
0: า
1: ะสายใต้เสมิงเปิ้นก็อยู่ในเขตไปสายใต้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการสืบสายการสืบสายลายฟ้อนก็จะมาอย่างตังเดียวกัน
0: เจ้า
1: จะเป็นอย่างนี้ฮะ
0: ก็เลยมีเป็นเหมือนเป็นในเรื่องของการฟ้อนรำขึ้นมาแต่ละอันนี้เปิ้นก็ปรับเปลี่ยนกันไปนะเจ้า
1: แต่อย่างไก่ลายที่หันตะเกียก็คือจริงๆมันมีท่าหน้ากว่านี้แหมแต่อ
0: ัน
1: นี้ด้วยเปิ้นฮ้องอย่างอ่ะบัดเดียวเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ตามสมัยก็คือ
0: ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
1: ยุคสมัยคือ
0: เจ้า
1: เวลาด้วยเวลาบัดใดแต่ว่าถ้าฟ้อนเนี่ยยังคง
0: แบบต้นฉบับ
1: แบบต้นฉบับอยู่จะมีเฮาสังเกตว่ามีท่าอย่างพ่องคนเมืองเฮาในการฟ้อนเนี่ยก็คือจะต้องมีครูบาอาจารย
0: ์
1: สังเกตว่าทุกฟ้อนจะมีไหว้
0: อืมแม่น
1: ฟ้อนเล็บ
0: ก็ต้องไหว้ก่อน
1: แล้วก็มีบ
0: ี
1: บบานจบก็ไหว้ขึ้นก็ไหว
0: ้เจ้า
1: เนาะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีท่าไหมถ้าตะเกียบที่หันเนี่ยเป็นดึงไหม
0: เจ้า
1: ดึงไหมดึงไหมแล้วก็ท่านี้ก็คือสาวไหมใต้ศอกเห็นก่อนสาวไหมใต้ศอกถ้าแยกอย่างนี้ก็คือเป็นการจริงๆอ่ะเป็นการแยกไหมตึงไหมเฮาหันก็ว่าตึงตึงเนี่ยสะบัดน้ําแต่ก็คือในท่าฟ้อนก็คือใช้ท่าตัดปี
0: เจ้า
1: ก็จะมีลวดลายของมัน
0: ก็คือแต่ละท่าเนี่ยแต่เราเปิ้นก็คือนํามาจากวิถีชีวิตของคนล้านนาคนเมืองบ้านเฮาเนี่ยนะเจ้าการซาวไหมการดึงไหมการบิดบัวบ้างแล้วมันก็เป็นในเรื่องของการผสมผสานเรื่องของการออกกำลังกายตัวเอง
1: ถูกต้องเจ้าก็อย่างตะกี้เฮาหันท่านึงว่าที่มีจ้องฟ้อนหันแม่ฟ้อนตะก
0: ี้เจ้า
1: แสดงว่าข้อเข่าก็ดี
0: แม่
1: ก็นั่งลงเห็นก็มีท่าเนี้ยท่าวงแล้วก็นั่งลงนั่งลงเสร็จแล้วก็นี้คือตีเวลาเราไปเก็บไหมมาแล้วเนี่ยมันเป็นขี้โคเนาะมันเป็นขี้โคมันเป็นมาสะอาดมีขี้ก็ต้องตีให้มันออกก่อนเอามาแจ่น้ำมาทำในกระบวนการของกันตีสะออกตีสะเฮ้ยพี่ฝุ่นเฮ้ยคือขี้โคอย่างมันออกแล้วก็พอสะเสร็จแล้วก็เหมือนตักไหมขึ้นมาท่านี้ก็เป็นตักไหมขึ้นมาตักไหมขึ้นมาแล้วท่านี้คือท่าแหลกลายป้นห้องแหลกลาย
0: เจ้า
1: แต่ถ้าในกระบวนการของการฟ้อนในปั๊บวิถีชีวิตขึ้นมาก็คือว่าพอเขาตักไหมขึ้นมาเสร็จแล้วนี่ก็คือเป็นการเอาใส่กระโดงอ่ะใส่โดงเนี่ยแล้วก็ยุ้งขึ้นน้ำมัน
0: เจ้าน
1: ะอันนี้จะเป็นกระบวนการที่วิถีชีวิตที่ขึ้นมา
0: เปิ้ลมีสอดแทรกหมดเลยคือแต่ละท่านี่คือมีที่มาที่ไปมาใจว่ามาอ๋อท่านี้ก็คือท่าตีคือสิ่งสกปรกมันออกไปนะเจ้าขี้เหงื่อมันออกไปเน
1: า
0: ะอันนี้ก็เป็นที่มาในเรื่องของการฟ้อนกายลายนะเจ้าส่วนในวันนี้หันแม่มาแปลงมีแปลงอะไรอย่างพ่องเจ้า
1: วันนี้ที่เขาหันดอกตั้งหน้
0: า
1: อ
0: ัน
1: นี้จะเป็นดอกไม้ป้นห้องมาดอกไม้สากลเนาะจะมีกล้วยไม้หวายดอกเอื้องอะไรอย่างเนี้ยผสมกันมาแล้วก็อันนี้ก็คือใบที่เขาหันที่เป็นขายทั่วไปตาม
0: ต้
1: นทั่วไปเน
0: า
1: ะแล้วก็วันนี้ดอกเมืองของเฮา
0: อ๋อนี่มีดอกเมืองกับดอกทั่วไปอันนี้ดอกนี่หอมายะใดเจ้า
1: ดอกนี่หันที่ผมกับเจ้างาม
0: ๆ
1: ป้นห้องว่าเก้าผมเน็บป้นห้องว่าเก้าผมปูจาขวัญหัว
0: เจ้า
1: ซึ่งเมื่อยิงเนี่ยจะสำคัญที่สุดคืออยู่ตัวแม่อุ้ยมาเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: จะผมยาวเปิ้นพอเปิ้นซาผมซิดเขาต้องไปช่วยเปิ้นยายผมสายผมมาเอกะมีผมเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็คือดอกบ้านเฮานี่สมพอ
0: เจ้า
1: สมพอเนาะอันนี้ก็กระดังงาอย่าเจ้าดอกที่มีตามบ้านเฮาสามารถมาเด็บไปหมดเลย
0: เจ้า
1: เพราะว่าคนสมัยก่อนเปิ้นก็ต้องบอกอยู่ละว่าพอเก้าผมเซ็ตแล้วก็โมยผมสังเกตโมยผมเน
0: า
1: ะ
0: เนี่ยงาม
1: โคตรเป็นแว่น
0: เจ้า
1: โคตรเป็นแว่นเสร็จมาเรียบร้อยเปิ้นก็จะมาเด็ดดอกต่ําตีนขะได
0: เจ้าม
1: านิบๆๆเขาก็ถามว่า อุ๊ย อุ๊ยก็คือเปิ้นมาทําหยังเปิ้นก็บอกว่าเนี่ยซาผมแล้วก็นึ่งละคือมีกลิ่นหอมของดอก
0: อ๋อ
1: พอมีกลิ่นหอมของดอกเสร็จเรียบร้อยก็งามตวย
0: เจ้า
1: แล้วเปิ้นบอกว่ามันจะรักษาขวัญหัวเฮาเน้อก็คือรักษาขวัญหัวเฮาเนี่ยคืออยู่กับเจ้ากับจองมาเฮือขวัญไปทางใดเฮ้ยอยู่ดีมีสุขแล้วเวลาก่อนนอนเนี่ยเฮาก็ต้องกราบไหว้พระก่อนนอนก็เป็นการกราบไหว้พระแล้วก็ปูจาขวัญหัวอธิษฐานเฮ้ยอยู่ดีมีสุขเวลาถ้าเฮาเก้าผมมีเอี้ยแล้วไปวัดก็ไหว้ตรงพระประธานในวัดฟังธรรมอย่างตวยอย่าเจ้า
0: ก็คือเป็นความเชื่อของคนล้านนาคนเหนือบ้านเฮาตวยนะเจ้าในเรื่องของการมีขวัญอะไรอย่างต่างๆฮืออยู่กับเนื้อกับตัวการบูชาฮือเปิ้นปกปักรักษาเฮาตวยนะเจ้าแล้วก็กลิ่นหอมของดอกอะไรอย่างของดอกก็ตามแต่เนี่ยถือว่าเป็นการบูชา
1: เจ้าน
0: ะเจ้าเดี๋ยวของไข่งามตวยอ่ะ
1: ข้างามตวย
0: แต่งได้ก่อข้าเจ้าแต่งได้ก่อ
1: มีเจ้าม
0: ันเมินมันยากก่อเจ้า
1: บ่ายากเจ้า
0: บ่ายากตวย
1: แค่สัก2-3 นาทีก็แล้วล่ะ
0: 2-3 นาทีก็ได้ละก่อเจ้า
1: ได้ละ
0: อ๋อล่ะคือแต่งอะไรยังจะได้เดี๋ยวแม่แต่งสาธิตให้พอได้ก่อเนาะแต่งไปอู้กันไปนะเจ้าเป็นแบบวิถีคนเมืองเนาะที่ได้มานั่งอู้จากันคนหนึ่งแต่งไปอันนี้แต่งไปนอกจากมีเจ้าได้เลยเจ้าของงามๆนะเจ้าเน
1: า
0: ะก็บ่ค่อยได้แป่งหัวตะใด
1: เอากิ๊บออกได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้เลยเจ้าอะงามไปแหมย่างก็จะได้เป็นแบบสาวเหนือของแท้เพราะว่าสาวเหนือเนี่ยเปิ้นจะนิยมในเรื่องของการแป่งผม
1: แป่งผม
0: มวยผมอีนะเจ้าอะเดี๋ยวจะฮื้อข้าเจ้าหันไปตั้งใดดีได้หมดเลยอะหันไปตั้งนี
1: ้ก็คือการก้าวผมเนาะก็คือเนี่ยถ้าเก้าธรรมดาเพื่อก็ฮ้องว่าเป็นเก้ารวบตึงมวยตามธรรมดาในละอ่อนที่เขาหันเขาจ้องฟ้อนในปัจจุบันนะจ๊ะสมัยก่อนคนเฒ่าเพื่อก็เก้าอย่างเงี้ยแล้วก็การจ้องฟ้อนเนี่ยมีแหมอย่างหนึ่งจ้องฟ้อนเนี่ยเมื่อยิงถ้าอู้เป็นกำไทยเนาะผู้หญิงทัดซ้ายผู้ชายทัดขวา
0: ประจายนี่ก่อน
1: เอาใส
0: ่ทัดดอกที่หู
1: ที่หูใส่ตั้งขวาแต่เมื่อยิงเนี่ยจะใส่ตั้งซ้ายแต่ถ้าอย่างคนเฒ่าคนเฒ่าก็จะเอาใส่อีเลยเพราะเปิ้นบ่ได้ไปฟ้อนเปิ้นก็จะใส่ตรงกลางเนี่ยแหวดเนี่ย
0: เจ้า
1: แหวดอีเลย
0: คือมันเต็มๆ
1: คือมันเต็มๆแหวดลงอีเลยแหวดแบบมาถึงกลางหัวแล้วก็ลงมาเนี่ยคือมันงาม
0: ป้าใจก็คือเน็บดอกเหมือนกันเพราะว่ามีความเชื่อเหมือนกันในเรื่องของการบูชาขวัญหัวเหมือนกันนะเจ้า
1: เจ้า
0: อ๋อ
1: เปิ้นก็จะเอาเน็บเนี่ยตรงขวาสวัสดีใจเปิ้นก็เอาเน็บหูอีบ่ได
0: ้
1: เอากลางไว้อีก
0: อ่ะข้าเจ้าเคยหันในภาพถ่ายโบราณเองนะเจ้า มีอยู่เหมือนกันนะเจ้าแล้วก็คนเมืองบ้านเฮาเนี่ยก็จะทัดดอกจะอีแหละเนาะในเรื่องของการนอกจากทำดอกวันนี้แล้วมีตะแหลวตวย
1: วันนี้มีตะแหลวตวยที่หันติดหน้าอก
0: นั่นนะกาปกติคือเฮาจะเคยหันที่เป็นการสารไม้ไผ่แล้วก็เอาได้ใส่ศีล
1: ได้ใส่ศีลวันนี้ก็มีตัวอย่าง
0: สีขาว
1: มีไฟไหมมือเนาะคือได้ใส่ศีลแล้วก็อันตะแหลวมา
0: เจ้า
1: อันนี
0: ้ถือเฮายะใดมีการมาประยุกต์ตะแหลวนี่ถือว่าเป็นเครื่องรางของเจ้าล้านนาเนาะ
1: ตะแหลวมีความหมายก็คืออย่างที่เปิ้นฮู้กันทั่วไปก็คือเป็นตาเยี่ยว
0: เจ้า
1: แต่ว่าในความเชื่อของคนล้านนาก็คือเป็นเครื่องรางของขลัง
0: เจ้า
1: เครื่องรางของขลังเนาะป้องกันเพศภัยต่าง
0: ๆ
1: ที่จะต้องมาเข้าในบ้านในจองเฮาอย่างหรือว่ากับตัวเฮาเนี่ยแล้วก็พอดีที่หันสีดำนี่ก็คือเอามาปรับเปลี่ยนคือผ้าพันปี
0: ของ
1: เฮาสวรรคตเนาะก็ตั้งศูนย์การเรียนรู้เฮาก็ว่าเอา โบสีดำมาใส่เพื่อเป็นการเฮาเวลาเฮาไปกัดเสื้อเวลาเฮาไปประดับ
0: มันก็จะก็เหมือนเป็นตัวแตนของลิปบิ้นไว้อะไรนะเจ้าแต่ว่าตั้งเนื้อของเฮาก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้ากับชุดพื้นเมืองโตยเนาะพอใส่กระชุดเมืองแล้วก็เอาตะแหลวไว้อะไรมาปักมาติดกลัดจะอี้ก็คือเป็นดูดีไปแหมแบบ
1: ดูดีไปแหมแบบแบบเมืองเฮา
0: แบบเมืองเหมือนกันนะเจ้า
1: แบบเมืองเฮาเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็ถือได้ว่าแม่เนี่ยเปิ้นก็ได้ช่วยกันแปลงเหมือนกันในกลุ่มนี่นะเจ้า
1: ในกลุ่มเจ้าเวลาแม่เปิ้นไปซ้อมฟ้อนไปเฮียนฟ้อนบ้านครูเน
0: า
1: ะ
0: เปิ้นก็ได้กลัดไป
1: มีกิจกรรมเพื่อจะการไป
0: กลัดไปตัว
1: เจ้าอันนี้ก็คือพ่อครูเปิ้นสอนแล้วก็แม่ก็เอาไปฝึกที่บ้านไปฝึกที่บ้าน
0: ไผ่ที่เราเอาแป้งเนี่ยนะเจ้าไผ่นี่มันมาจากในชุมชนก็ว่าจากไหนเจ้า
1: ส่วนใหญ่ในชุมชนนะจ๊ะเปิ้นจะไปทําแล้วไปขายที่ร้านค้าเน
0: า
1: ะก็จะไปซื้อร้านค้าแล้วก็ส่วนใหญ่คนเฮาแต่ก่อนเปิ้นก็จะเอาไม้หวกไม้ไผ่เฮาที่มีต่ําสวนเพื่อก็ไป
0: เอามาแป้ง
1: ฟันเอาแล้วก็ไปเหลาไปเริ่มเอาคนเดียวแล้วก็มาแปลงเนี่ยจ้ะ
0: เจ้าก็คือ มีการพืชตะแหลวเนี่ยเปิ้ลจะต้องเป็นจั้นเนาะแล้วก็เอามาสารเนี่ยนะเจ้า
1: ตะแหลวพืชจริงตะแหลวจริงๆเนี่ยต้องเป็นตะแหลว7จั้นตะแหลว7จั้นเป็นแบบที่เปิ้ลสารกันขึ้นมา7จั้นก็การทําก็เฮาลองดูเนาะมันจะค่อนข้างที่จะใช้ฝีมือแล้วก็ยากแล้วก็ใช้สมาธิตัวนะเจ้าเป็นการเปิ้ลฮ้องว่าคือมีสมาธิเน
0: า
1: ะ
0: แม่ก็แปลงไปอู้กันไปแล้วก็ได้เหมือนกับว่าเฮาได้เป็นการสืบสานต่อในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของเฮาตวยนะเจ้าเฮาได้มีการสืบทอดต่อฮื้อละออนรุ่นลูกรุ่นหลานเฮาก็เจ้า
1: ละออนที่มาเฮียนบ้านครูเขาก็ฮัดแปลงเหมือนกัน
0: แปลงเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: แต่ยังละออนมาได้จั้นเดียวอยู่เน
0: า
1: ะมันจะขึ้นจั้น2นี่ก็จะยากขึ้นมาแหมหน่อยจั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7มันก็จะยากขึ้นมาแหมหน่อย
0: เจ้าม
1: ันอยู่ที่เฮากับมือว่าอย่างไรเนาะเขาก็จะมาฝึกเวลาถ้าเขามาเฮียนทุกวันอาทิตย์นะเจ้าละออนเขาก็จะได้ฝึกเหมือนกัน
0: แม่บดีมือสั่นเนอะแปลงตะแหลวอ่ะมันต้องใช้สมาธิอยู่เนาะแม่นอเดี๋ยวนะข้าเจ้าหันไปอู้บ่ได้บ่โดนนี่หนากำลังเน็บดอกเพื่อความงามแม่รอแป๊บนะเจ้าอ่ะนอกจากตะแหลวแล้วหันมีแป้งสวยดอกตวยสวยดอกนี่เฮาแป้งไปยะใดเจ้า
1: สวยดอกที่เฮาหันโชว์อยู่ที่เฮาเสียบน้ําต้นไว้เนี่ยก็จะเป็นเปิ้นฮ้องว่าสวยสวยกาบสวยกาบเป็นสวยกาบล้านนา
0: เจ้า
1: เฮาสังเกตได้ว่าสวยของล้านนาเนี่ยบัดเดียวเนี่ยคนเฮาชอบจะแปลกไปเรื่อยๆคือสวยสวยล้านนาเฮาเนี่ยสังเกตเลยนะเจ้า
0: น้องขออนุญาตยิบนะเจ้า
1: สวยล้านนาของเฮาเนี่ยจะเป็นลักษณะจะอี
0: ้แหลมๆเนี่ยค่ะเจ้าแต่ว่าจะได้
1: ก็คือบ่ได้ยาวเฮาสังเกตก็ว่าสวยมันจะมีสวยหลายอย่างเนาะบ่เดียวเขาแบบเอาเป็นยาวแล้วคือลักษณะเนี่ยจะเป็นสวยล้านนาล้านนี้ก็ตังแม่ครูเก้าก็คือแม่ย่าของครูเนี่ยเปิ้นจะเก่งทางด้านนี
0: ้
1: เปิ้นก็สอนแม่ของครูมาทำกรรม
0: เจ้า
1: แล้วเปิ้นก็สอนสืบทอดกันมาอันนี้เปิ้นฮ้องว่าอันเป็น

0: กีบพัดอย่าเจาะหรือหูจ้างเพราะว่าบางชุมชนประกอบห้องแตกต่างกันไป
1: เจ้า
0: การกัดเข็มกัดก็ต้องกัดเอาลงอย่างนี
1: ้โอ้แม้กระทั่งการกัดเข็มกัดก็มีวิธีกะ
0: เนี่ยเขาต้องเอาลงซื่ออย่างนี้เปิ้ลมากัดขวาง
1: อ๋อเพราะอย่างเจ้า
0: เปิ้ลเป็นความเชื่อว่ามันจะบรุบรล่วงมันจะมาคัดมาขวางอันนี้คือการ
1: ถ้ามันขวางมันก็ถือว่าเป็นการขัดขวาง
0: เป็นการขัดขวาง
1: ใจเนี่ยอันอย่างก็เกิดอุปสรรค
0: แม่นเจ้าถ้าอย่าง
1: น
0: ี้เนี่ย
1: เท่านั่นก็คือถ้าเกิดเอาขวางเนี่ยมันจะปักมือเฮา
0: จะปักมือเวลีพิธีต่างๆได้หมดเลยสืบจัตตาทำบุญวันเกิดกาอย่างได้หมดที่เป็นมงคลที่ไปวัดคาถาต่างๆก็จะใช้ลักษณะนี้สังเกตก็ว่าคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: เจ้าก็คือคุณพ่อคุณแม่นี่คือจะเป็นห้องเมืองเฮาที
1: ่
0: เฮาเนี่ยมันอีตลอดเวลาเฮาจะใส่สวยตู้เจ้าถ
1: ้
0: ามันจะมีแหมสวยหนึ่งอันนี้แบบเป็นแบบเมืองอันนี้บนห้องว่าใส่เข้าสวยตานขันเข้า
1: เจ้าน
0: ี่คือสวยตานขันเข้าตานหู้ผีตายเฮานึกออกก็
1: เจ้า
0: ตานหู้ผีตายอ่ะเปิ้นก็จะ
1: ใช่เอานะเจ้าอันนี้ตานหู้ผีตายแต่ว่าถ้าเกิดคือพระบูชาพระเปิ้นก็จะแต่งงามน้อยนะเจ้าม
0: ันก็จะมีหลายอย่างกีบพัดกีบหูจ้างปากนกแก้วพระเจ้านั่งโกนตามที่โชว์ฮะนะเจ้าอันที่สองก็จะเป็นพระเจ้านั่งโกน
1: ทุกอย่างประเมินกันเลยนะเจ้า
0: แล้วก็อันนั้นแหมอันนี้ปากนกแก้วเขาสังเกตว่าจะมี
1: ชื่อจานจีบ
0: ชื่อกาบดอก
1: เจ้า
0: ชื่อกับดอกอันนี้เห็นแล้วมันจะมีปากนกแก้วก็คือเหมือนแหลมๆเน
1: า
0: ะ
1: แหลมๆตรงนี้เอานะเจ้าเนาะปากนกแก้วเอานะเจ้าแล้วอันนี้เราเจ้า
0: อันนี้บนห้องพระเจ้านั่งโกน
1: พระเจ้านั่งโกนเอานะเจ้า
0: พระเจ้านั่งโกนนี่ก็ฮู้กับเจ้าว่าพระเจ้านั่งโกนคืออะหยัง
1: คืออะหยัง
0: ก็คือพระที่อยู่ในโกนไม
1: ้
0: มันอยู่ในโกนไม้ในโถกไม้
1: เจ้า
0: แล้วสังเกตว่าอันเนี้ยตรงเนี้ยที่นี่ก็จะเป็นเหมือนก็สบายว่าเป็นพระเจ้าเนาะแล้วตรงนี้เป็นไม้เป็นต้นไม้เป็นธงตั้งในแล้วพระเจ้ามีตั้งใน
1: ก็นั่งตั้งใน
0: แม่นเปิ้นฮ้องว่าพระเจ้านั่งโกน
1: อ๋อเนี่ยคุณผู้ชมถ้าครูเอบอกใจหูหนาแล้วอ่อนรุ่นใหม่ก็บ่ใจหูจัก
0: แม่นเจ้าน
1: ะเจ้าถือว่าได้ความหูตวยแล้วก็ได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมของเฮาตวยนะเจ้า
0: อันนี้ยังมีแหมอย่างนึงว่าถ้าเอาอย่างก็เนี่ยไอเตียน2เล่มนี่ออกใส่เตียนขี้ผึ้งใส่เตียนขี้ผึ้ง2เล่มแบบนี
1: ้อ๋อแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: นี่ได้เหมือนกันไปนิมนต์ตุหยัง
1: อ๋อถ้าไปนิมนต์ตุ
0: ต้องจะใช้เตียน2เล่ม
1: บ่ใส่ทูบ
0: แต่งสวยบ่ได้เหมือน
1: ถ้าเป็นทูบคือผีตายถ
0: ้
1: าเป็น
0: อันนี้ไปตานขันเข้า
1: ไปตานขันเข้า
0: แต่นี่ไปนิมนต์ตุ
1: ไปนิมนต์ตุ
0: นิมนต์ป้อจัน
1: นิมนต์ขึ้นมางานเฮาเอ้ยนะเจ้าอันนี้ก็โอ้เป็นความหูก็มีหลากหลายนะไม่ใช่อย่างเดียวเราเอาไปได้เลยเน
0: า
1: ะท
0: ุ
1: กอย่างคือมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มีอะอย่างที่มันแตกต่างกัน
0: และแถมอย่างหนึ่งเวลาทำสวยขันตั้งสวยขันตั้งคือสวยขันตั้งต่างๆเนี่ย
1: จ
0: ะต้องโคตรสวยเฮือหูมันนี่ตัน
1: เ
0: ปิ้นจะมาเฮือลงสังเกตเหรอ
1: เจ้าแหลมเลยเน
0: า
1: ะ
0: แหลม
1: พ่ออย่างเจ้า
0: เหมือนกับแบบว่าถ้าเฮาอย่างขันตั้งจังซอยเนาะหรือว่าเขาจะไปขึ้นครูบาอาจารย
1: ์
0: ก็เหมือนว่าเพื่อวิชาความรู้เขาเนี่ยมันตึกที่เขาเนี่ย
1: อ๋อบรรลุอะไรไปตั้งอื่น
0: บรรลุอะไรไปตั้งอื่น
1: ทุกอย่าง
0: ทุกอย่าง
1: มีที่มาที่

0: ไปมีไออย่างที่มันเป็นแบบเล็กๆน้อยๆนะเจ้า
1: จะมีเกรดที่มีเกรดสอดแทรกแม้ว่าจะเป็นกุศโลบายเนาะอู่ในสมัยปัจจุบันเนาะแม้ว่าจะเป็นกุศโลบายก็จริงแต่ทุกอย่างจะอยู่ในความเชื่อ
0: แมน
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นรากเหง้าและวิถีของคนเมืองเฮา
0: เมืองเจ้า
1: แม้กระทั่งกันเน็บดอก
0: เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะเจ้าดอกข้าเจ้างามก็งามเลยนะ
1: ที่บนหัวที่บนหัวนี่จะมี
0: เขาถามก่อน
1: พออ
0: า
1: จจะดังนะดอกได้แล้วก็อันโกศลพวงชมพู
0: งามก็เปิงกับข้าเจ้าก็เปิงก็
1: เจ้าเปิง
0: แม่ก็ยังตอบจ้าล่ะคนแต่งตาแท้เลยอ่ะงามอีกอ่ะงามบ่งามต้องบอกว่างามไว้ก่อนเนาะแม่เนาะเนี่ยแม่เปิ้นเด็บเปิ้นเน็บดอกเปิ้นก็งามเหมือนกันนะเจ้าวันนี้นี่ถือว่าได้องค์ความหุ้นนักขนาดเลยนะเจ้ารวมไปถึงในเรื่องของวัฒนธรรมปื้นเมืองปื้นเมืองล้านนาบ้านเฮาอ่ะตั้งแต่การฟ้อนตั้งแต่การเน็บดอกรวมไปถึงในเรื่องของเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่เปิ้นสอดแทรกเข้ามาบอกว่าจะเป็นท่าการฟ้อนการรำนะเจ้าในเรื่องของการแต่งสวยดอกไม่ได้มีอย่างเดียวนะเจ้ามีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายอย่างทุกอย่างเนี่ยสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของเฮาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแท้ๆเลยนะเจ้าวันนี้นี่ตังรายการสารสินต้องขอบพระคุณตังครูเอแล้วก็แม่ๆทุกท่านเลยนะเจ้าที่มาเพื่อความหูมาแปะตันแล้วแปลงสวยดอกแล้วก็แปลงผมงามๆเพื่อพิธีกรเตยนะเจ้าวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะเจ้าคุณเจ้าคุณผู้ชมเจ้าตอนนี้เวลารายการสารสินของเฮาหมดเวลาเสี้ยงลงเห็นแล้วนะเจ้าเดี๋ยวจะไปแปลงผมต่อเพื่องามๆเลยนะเจ้าแล้วก็ฝากติดตามรับชมรายการสารสินกันได้ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่างนั้นฝากติดตามรับชมเจ้าสวัสดีเจ้า

ความรู้สึกก็คือพระองค์ท่านเป็นคนที่เก่งมากเก่งทั้งในเรื่องของด้านกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการวินิจฉัยคดีแล้วก็ท่านมีความจำเป็นเลิศครับคือผมเนี่ยเป็นนำเสนอท่านในเคสเนี่ยท่านจำได้แม่นแล้วก็ท่านถามตรงประเด็นทั้งหมดเลยแล้วก็ประทับใจท่านไม่ถือพระองค์เลยเวลาพูดกับท่านเนี่ยท่านเรียกพี่บ้างท่านบ้างแล้วก็ท่านจะบอกว่าไม่ต้องใช้ราชศัพท์ราชศัพท์ก็ได้ก็คือพูดเหมือนธรรมดาท่านกลัวเราจะเกรงในตอนนี้เบิกความที่ศาลเนี่ยท่านก็มายืนยื่นเอกสารให้ผมดูทีละชิ้นทีละชิ้นแบบประทับใจมากคือท่านเป็นคนที่ถ้าเป็นเรื่องของงานเนี่ยท่านจะไม่ถือพระองค์นะครับแล้วก็ให้ความเมตตานะครับทำให้เราไม่ตื่นเต้นเกินไปในการที่จะทำหน้าที่นะครับแล้วก็ในส่วนที่มีการประชุมในเรื่องของโครงการต่างๆที่ท่านได้ทำนะท่านมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับอย่างพื้นที่ภาคเหนือนะท่านก็บอกแล้วว่าถ้าเรื่องยาเสพติดเนี่ยต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นการปราบปรามเป็นปลายเหตุไม่สามารถแก้ปัญหาได้ยั่งยืนท่านเน้นให้พัฒนาให้เขามีอาชีพมีรายได้เพื่อไม่กลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดอันนี้เป็นผลพวงของโครงการร้อยใจรักซึ่งก็มีโครงการอื่นๆนะฮะท่านทำมาทั่วประเทศผมมีโอกาสได้ทั้งสนองงานของท่านแล้วก็ร่วมประชุมกับท่านหลายครั้งต้องยอมรับว่าเสียดายเสียใจมากๆนะครับที่ท่านด่วนจากไปเร็วนิดหนึ่งครับ

ขอเชิญพี่น้องเพื่อนพ้องไกลๆฟังเอียวสุรชัยได้มาจ่าอูสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ชมมาติดตามรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับเป็นประจำหน้ากู้วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเฮามีนัดมาปากันตั้งหน้าจอโทรทัศน์ที่นี่นะครับตั้งช่อง11NBT ภาคเหนือนะครับพอก้อยกันได้เนอ18จังหวัดเลยนะตั้งแต่ลพบุรีโพดไปแผ่จังหวัดเชียงรายนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนพดมาแผ่ภาคเหนือตอนบนบ้านเฮานะครับไอเอียวสุรชัยอู้จ่าเป็นภาษากำเมืองมีหลากหลายเรื่องราวสปะเรื่องแต้มาให้ได้พอได้ก้อยกันนะครับเพลงม่วนๆก็มีครับเพลงจากศิลปินภาคเหนือบ้านเฮานะครับเนาะเพลงกำเมืองพ่องกำไทยพ่องก็แล้วแต่แต่จะได้ก็เป็นศิลปินทางภาคเหนือบ้านเฮามีให้ได้มาพอมากอยกันนะครับส่วนเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยไข่อู้ไข่เล่าก็มีความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ก็จะนำมาอู้มาจ๋าเล่าสู่กันฟังนะครับตั้งละปูนก็มีนะครับเนาะโอ้ที่ไหนแหมละทางเชียงใหม่ก็มีหลากหลายเรื่องนะครับไปพอดอกไม้ไปพอต้นไม้นะครับแล้วก็เชิญชวนมาแอวงานที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ติดตามกันนะครับเนอส่วน NBT Review นะครับวันนี้มีของกินของว่าแบบฉบับของคนเมืองบ้านเฮานะครับวันนี้เป็นแอปหมูนะครับเนอโอ้โอ้จอมบี้ชวนหิวนะเปิ้นแปงแอปหมูเดียวสักกำหนึ่งไอเอียวสุรชัยจะเอามาฮื้อพอฮื้อกอยในรายการนะครับแล้วก็สุภาษิตกำข้าวกำบะเก้าล้านนากับท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทร์ศรีนะครับสุภาษิตตั้งแต่ป้าอุ้ยแม่หมอนมาสอนจิตสอนใจมู่เฮาเดี๋ยวต้องติดตามกันในรายการนะครับเอาเป็นว่าช่วงแรกนี้เราไปติดตามเพลงม่วนๆกันก่อนนะครับชื่อเพลงว่าจะอี้จะอั้นนะครับของน้องเตวิชนะครับเนอ

0: เพลงม่วนๆนะครับจากน้องเตวิชนะครับจะอีจะอันหมู่เฮาเป็นคนเมืองต้องส่งเสริมศิลปินล้านนาบ้านเฮานะครับเนาะโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยที่ช่วยกันสืบสานกำอู้กำจาภาษากำเมืองเฮาก็ต้องช่วยกันโปรโมตนะครับเนาะติดตามกันได้ครับไอเอียวสุรชัยก็จะนำเพลงม่วนๆมิวสิกวิดีโอที่น่าสนใจมาให้ได้พอได้กอยกันในรายการนะครับมาถึงความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่กันพ้องนะครับในรอบสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮามีอะหยังที่น่าสนใจพ้องไปติดตามในเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการร้อยใจรักขับเคลื่อนข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนำผลประเมินโครงการร้อยใจรักของคณะวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ไปขับเคลื่อนพร้อมติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะพื้นที่โครงการร้อยใจรักเชียงใหม่ผนึกกำลังยกระดับเฝ้าระวังผู้พ้นโทษป้องกันการกระทำความผิดซ้ำโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษระดับพื้นที่ร่วมกับทุกจังหวัดผ่านระบบซูมมิทติ้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานที่ส่วนกลางปัจจุบันก็พบว่าปัญหาการทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดร้ายแรงโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศเมื่อพ้นโทษแล้วยังมีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมากระทำความผิดซ้ำได้อีกโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเครือข่ายจิตอาสาเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบปะพูดคุยกับเครือข่ายองค์กรสาธารณกุศลและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กรณีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินถล่มและภัยพิบัติต่างๆเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเครือข่ายจิตอาสาและองค์กรสาธารณกุศลที่พร้อมเข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติพร้อมแจ้งแนวทางและระเบียบการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเป็นระบบปลอดภัยและสามารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเชียงใหม่เร่งแก้ปัญหาคลองแม่คาเดินหน้าจัดการน้ำเสียปรับปรุงภูมิทัศน์แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองมุ่งพัฒนาคลองตลอดทั้งสายผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่คาทั้งการจัดการน้ำเสียการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียการปรับปรุงระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดจนตรวจสอบแนวเขตที่ดินและการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเพื่อให้การพัฒนาคลองแม่คาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมตลอดทั้งสายให้คลองแม่คากลับมามีความสะอาดสวยงามและเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวครับเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธได้มีการจัดประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุทธประจำปี2569เสริมความรู้การบริหารงานด้านพระพุทธศาสนาโดยมีรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอุปัชฌาย์หัวหน้าผู้ปกครองที่พักสงฆ์และพระเลขานุการทุกระดับชั้นในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธโดยผู้ว่ารัฐพลได้ขอความเมตตาจากพระสังฆาธิการได้ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆสอดแทรกในการเทศนาของพระสงฆ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ปัญหายาเสพติดการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยและดื่มไม่ขับสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยมีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ สำนักงานพระคลังข้างที่จัดการประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งไทยร่วมสมัยสานต่อมรดกเพลงไทยเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพผู้ว่ารัฐพลก็ได้ไปเป็นประธานในการเปิดการประกวดภายใต้โครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยจัดโดยสำนักงานพระคลังข้างที่เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของเพลงไทยซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความงดงามทางภาษาและภูมิปัญญาของคนไทยผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage เยาวชนสืบสานเพลงไทยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไอเอียวสุรชัยประมวลมานำเสนอให้ได้พอได้กอยกันนะครับนอกจากนี้ยังมีแหมหลากหลายเรื่องเล่าที่ไอเอียวสุรชัยไข่อู้ไข่เล่านะครับอ่ะไปกันที่จังหวัดลำปูนครับโอ้จังหวัดลำปูนเพิ่นมีรถ EV บัสเนอร์รถพลังงานไฟฟ้านะครับเพิ่นบริการรอบเมืองลำปูนโพสต์ไปแผ่วที่นิคมอุตสาหกรรมก่อนนะจะเป็นจะได้ลองไปพอก้อยกันเหรอท่านผู้ชมครับจังหวัดลำปูนเนี่ยนะตอนนี้เพิ่นมีการเปิดเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า EV ที่เพิ่นฮ้องว่า EV Shuttle Bus นะครับเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกสำหรับการเดินต้าเดินตางนะครับช่วงที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเพิ่นก็ได้เป็นประธานในการเปิดเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนหรือว่าอบจ.ลำปูนต้องบอกว่าขึ้นฟรีเนอะฟรี6เดือนแรกนี้คือตั้งแต่8กันยายนเป็นต้นมาแล้วนะแล้วก็จะไปถึง8มีนาคม2570ช่วงนี้บริการฟรีพี่น้องลำปูนใครได้ลองแล้วพ้องนะครับโดยอบจ.ลำปูนเนี่ยเปิ้นมีการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางอากาศสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาเมืองลำปูนให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่เปิ้นฮ้องว่าสมาร์ทซิตี้จัดทำโครงการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยเนาะโดยจัดหารถมา6คันเนื้อตอนนี้นี่นะเพื่อบริการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตีห้าโอ้แจ้งบัดแจ้งกับวิ่งแล้วนะครับไปจนถึง3ทุ่มนะครับโดยมีความถี่ในการออกเครื่องบริการทุก30นาทีขึ้นฟรีตั้งแต่8กันยายนเป็นต้นมาแล้วนะครับเนาะคือพี่น้องคนละปูนได้มาใช้บริการกันนะครับโอ้น่าสนใจแต่แต่เลยนะครับเนาะอ๋อยังคนที่อื่นเนี่ยไอเอียวคนเชียงใหม่ถ้าไปตั้งหลับปูนเนี่ยไปขอขึ้นรถบัส EV ฟรีนี่ได้ก่อนในช่วงนี้เนี่ยหรือว่าเพิ่นเฮ้ยก็คนหลับปูนหาอันต้องลองไปแล้วนะครับเนาะหลับปูนก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วเพิ่นเป็นเมืองอุตสาหกรรมเพิ่นก็อยากเป็นอุตสาหกรรมสะอาดเนี่ยที่บ่มีมลพิษเนาะมีรถ EV มาวิ่งบริการนะครับเชิญชวนกันไปขึ้นรถไฟฟ้าที่หลับปูนได้นะครับเนาะเป็นรถบัสเนอะไปตั้งเมืองจีนกันพ่องบ่โอ้บ่ใจไข่ที่ไหนนะครับสื่อตั้งเชียงใหม่สื่อตั้งพิษณุโลกเอาเป็นว่าสื่อของภาคเหนือบ้านเฮานะครับได้เดินทางไปที่เมืองจีนนะครับไปพอไปกอยว่าโอ้ตั้งจีนเนี่ยเปิ้นมีการพัฒนาด้านสื่อสารมวลชนเปิ้นใช้ AI มีความก้าวหน้าไปขนาดไหนนะครับเปิ้นก็เดินทางกันไปไอ้เอียวสุรชัยบ่ได้ไปกับเปิ้นนะกะแต่ขอนำภาพแล้วก็นำเรื่องมาเล่าให้ได้พอได้กอยกันนะครับท่านผู้ชมครับสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่โอ้เปิ้นริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อสารมวลชนนำคณะผู้บริหารและก็สื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่เดินทางศึกษาดูงานที่เซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปนะครับหรือว่า SMG ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3แล้วก็นางพิ

มันก็มีเคเบิลทีวีแบบดิจิตอลนะครับหนังสือพิมพ์เพื่อกระแปลงอยู่นิตยสารช่องนะครับนักแตะนักว่านะครับเนาะเปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนไทยได้ไปแอลพอโมเดลการบริหารจัดการสื่อยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาคของจีนนะครับหวังว่าจะเอามาปรับในการยกระดับผลิตภัณฑ์คอนเทนต์แล้วก็บริการจัดการสื่อใหม่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อทันสมัยมีประสิทธิภาพเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นนะครับตังปูนนี่เปิ้นเนี่ยอย่างก็ใหญ่เนาะโอ้อลังการประโต๊ะไปเสียงนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะที่คณะสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่จากจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้เดินทางไปร่วมคณะในตัวนี้ได้หูได้หันหลากหลายสิ่งนะครับเฮาแต่ก็บ่ได้ไปกับเปิ้นแต่ได้หันที่เปิ้นถ่ายมาฮึพอฮึก้อยกันก็น่าตื่นตาชื่นใจดีจ้าดนักเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะจากเมืองจีนปิกมาที่เชียงใหม่แห่งกรรมค่อยปาไปแอลพอบนดอยนะครับนะที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่อำเภอแม่ริมครับโอ้ตัดหันนี่มันมีพันไม้หลากหลายนานาพันธุ์ครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันมีดอกกระเจียวแล้วก็ปทุมมาครับวันนี้กำลังเบ่งบานนี่นะงามแตะงามว่าเปิ้นว่าแล้วอยากจะเชิญชวนเฮือไปพอไปก้อยกันอ่ะไปเด็กให้หันแล้วเอาไปพอฮูบกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับที่นี่เลยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนพ่อกอยดอกกระเจียวและก็ดอกปทุมมากว่า 50,000 ดอกนะครับ 50,000 ต้นเนาะแต่ดอกออกแต่บ่ครบ 50,000 เด้อนะครับเนี่ยก็เริ่มผลิบานแล้วนะครับเน้อจะงามงามในช่วงนี้เลยนะครับช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยนะทุ่งดอกกระเจียวและก็ดอกปทุมมา 50,000 ต้นนะครับจาก18สายพันธุ์ครับทยอยผลิบานนะครับในพื้นที่จัดแสดงของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โอ้บรรยากาศนี่เหมือนทุ่งดอกไม้ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนาะโดยนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถจะไปพอความงามความหลากหลายของดอกกระเจียวและก็ดอกปทุมมาที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเฮียนฮู้ทางด้านพฤกษศาสตร์นะครับโดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติเดินทางไปสัมผัสความงดงามพร้อมใจช่วงเวลาแห่งการพลีบ้านนี้นะเป็นโอกาสที่หมู่เฮาจะไปแอลพอไปพักผ่อนเฮียนฮู้ธรรมชาติสัมผัสกับความงดงามของพันไม้บรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร์ช่วงปลายฤดูฝนนะครับตึงเขียวขจีดอกไม้ก็งามบรรยากาศก็ดีมีเมฆมีหมอกเลยเนาะเป็นดีเข้าไปแอลแตะแอลว่านะครับเนาะแฮมนึ่งตี้นะครับอันนี้ยังบ่เริ่มเตื้อไอเอลสุรชัยได้ร่วมประชุมกับเปิ้นก็เลยนำมาอู้มาเล่าเพื่อเตรียมความพร้อมกันนะครับนั่นก็คืองานฤดูหนาวและงานของดีเมืองเชียงใหม่นะครับฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่แล้วของดีเมืองเชียงใหม่เนาะเปิ้นรวมหลายอย่างไว้ในงานนี้นะครับปีหน้านี้จัดแน่นอนนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเลยนะท่านผู้ชมครับการจัดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2570นะครับจะจัดช่วงวันที่8ถึง22มกราคมรวม15วันเนอะนะมกราคมปี70เนี่ยนะที่ผ่านมาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็หน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเปิ้นกับประชุมอู้จ่ากันว่าโอ้ปีนี้เขาจะจัดงานบ้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนเปิดพื้นที่ให้หน่วยจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วก็แฮมนึงกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เนาะนั่นก็คือการสลากการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะหารายได้สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยและก็เหตุจำเป็นต่างๆนะครับเบื้องต้นนี่นะเปิ้นก็จะมีการนะเปิ้นก็ว่างนะครับว่างานนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็เพิ่มเติมช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนสร้างรายได้การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่สร้างความสุขความประทับใจ

0: คือกับพี่น้องประชาชนและกับนักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนก็ตักว่าเอ๊ะแล้วอย่างมาจัดข้ามนะเปิ้นก็จะมีการจัดงานชาร์มมิ่งเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามของอบจ.เชียงใหม่จะให้สถานที่ใกล้เคียงกันเนี่ยที่เดียวกันเนี่ยนะครับโอ้อันนั้นเพิ่งจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนข้ามปีไปจนถึงเดือนมกราคมนะครับเนอะหลายวันขนาดไป 2-3 เดือนปุ้นนะครับหลังจากนั้นพอแล้วงานชาร์มมิ่งแล้วนะครับเพียวสถานที่จัดสถานที่ใหม่จัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดแถมนะครับโอ้สปาแต่คึกคักขนาดโอ้แล้วป่ายบปอนะช่วงเดือนตุลาคมนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการจัดงานลานนาเอ็กซ์โปงานมหกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งมีถึงเชียงใหม่ละปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับอันนี้ก็จัดบอกไกลกันนะครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษารับรองว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนบรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีดีนะครับเนาะรับรองว่าม่วนงานกันกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะครับไอเอลสุรชัยก็เลยมาใครอู้ใครเล่าเพื่อกับหมู่เฮาได้ติดตามกันนะครับเนอะเอาละอู้ไปก็ขยะกินข้าวแล้วเนาะเสียงก็จะแหบพ่องแล้วเนี่ยเติมพลังกันก่อนบอในช่วง NBT Review นะครับโอ้วันนี้มีของกินของว่าแบบฉบับคนเมืองบ้านเฮาเนาะวันนี้จะเป็นแอปหมูนะครับแอปหมูตำห้าของจอมบี้ชวนหิวนะครับเปิ้นจะมีวิธีการทำจะได้จะน่ากินจะได้พ่องแล้วเฮาจะทำตัวได้ก่อนไปติดตามกันนะครับ
1: บอกกันไปสอบไปตองมาได้เมนูที่ขึ้นถึงอันดับแรกกระตึงหนีบ่ป่นเมนูแอปหมูกำแล้วกะจะว่าน้อเวลาย่าเองมันหอมเครื่องสมุนไพรดีแน่และแถมยางแอปหมูห่อ1ชิ้นหมูนี่มาแบบแน่นๆเลยกะตึงว่าซะใจกว่าไปซื้อกินแต้หนาและวิธีการย่าเมนูนี่บอกเลยว่าตึงบ่อยากสักน้อยคือเน้นเครื่องสมุนไพรหลายๆซะอีเด้อน่าจะล้ำอัตราส่วนอันอย่างที่ใส่ไปกะตามที่ขึ้นไว้เฮ้อเลยบอกกันในส่วนของพี่แกงเซตแล้วจะเอาไปผสมกับหมูซับต่อเลยหมูซับตีใจกะจะประมาณครึ่งโลนึงแล้วกำนี่กับจรวดปรุงรสด้วยรสดีและกะซีอิ๊วขาว2อย่างตามด้วยออยจะไข่ซอยใบมะกรูดซอยตอกไข่ลงไปสัก2แกนจากนั้นกับบะเลงก้นทุกอย่างเข้ากันดีๆเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปห่อกับใบตองกันใบตองก็จะเอามาใส่กับอิงไฟให้เรียบร้อยนึ่งแล้วก็ตักหมูวางไปเลยสักครับพีนึงจากนั้นก็ฮือห่อตามในคลิปได้เลยจ้าห่องามผ่องบ่งามผ่องอันนี้ก็ตามความสามารถของตัวเองได้เลยเสร็จแล้วก็กัดไม่จิ้มฟันไปอย่างไปเดี๋ยวจะเอาไปย่างในหม้อฮอตในน้ํามันกันถ้าว่าบ้านไผมีเตาถ่านย่างเตาถ่านเอาหนังบ่ค่อยซุกเตี่ยก็ให้ย่างตองแหมสักข้าง10นาทีส่วนหม้อทอดบ้านนี่ย่างออกมาก็จะพอดีเลยก็จะได้แอปหมูสีเหลืองน่ากินประมาณนี้เลยจ้าบอกการแก้พอปุ๊บอื้อหือกินนี่ย่างหอมว่าแล้วก็ลองเอาไปย่างกันพอเนื้อเจ้าเมนูนี่บ่อยากเลยกินไปตังใดกับป้าแต่หมูแน่นๆอย่ามาใดกระตึงถูกอกถูกใจขนาดลำแต่เจ้า
0: ขอบคุณนะครับจอมบี้ชวนหิวสีแปงก็จะมายากเนาะมีหมูบดหมูซับเหี่ยมีเครื่องเทศเครื่องปรุงมันเหี่ยนะครับมีไข่เห็นเนาะแล้วมาผสมเบเตอร์กันเนี่ยนะซ้อใบตองมาแล้วก็มาห่อๆแล้วก็เอาไปแอปปิ้งเอาข้อนึ่งเนอถ้าจะเหมาะขนาดเลยนะครับเนาะน่าสนใจแต่ๆเลยนะครับส่วนครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะยังต้องติดตามถ้าพอถ้าก้อยกันเนอะเอาละครับในช่วงนี้เราจะมาส่งท้ายกันที่สุภาษิตกำข้าวกำบักเก้าล้านนากับท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทร์ศรีนะครับคำสอนของป้าอุ้ยแม่ม่อนนะครับท่านอาจารย์ขวัญชัยนำมาแต่งเป็นคำข้าวแปลเป็นคำเมืองให้หมู่เฮาได้ติดตามพอก้อยกันไอเอียวสุรชัยหยิบยกมาให้ได้พอได้ก้อยนะครับเด้อ
2: สุภาษิตคำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอคำว่าแมวกับหัวป๋าหมากับหนูปุ๊กก็สุดที่อันของลำก่อนกำจ๋ากะลากู้ไว้โบราณแต่ไทยเปิ้นว่ากู้กันกู้กันแมวกับหัวป๋าใครจ๋าบอกให้แต่ไหนแต่ไรชอบมักถึงบทวะตุ่มของหุ่มของฮักไฟมักชอบสู้ดูลำหมากับหนูปุ๊กลู่ซุก

วามจู่มือวันยามไล่วกไล่ตอนของมันกู้กันสัมพันธ์หน่วงค่อนมีแต่เดิมอ่อนก่อนไทยสัตตาหันเร็วพลันแต่ไซเอาจนได้ด่าต่ำหมากับหนูปุ๊กหัวป๋าแมวหวามสุดตี้ของลำไล่หำจนได้ของชอบของมักชี้จักหมายใจหันเมื่อใดติเอาจน

0: ครับหนูปุ๊กกระสุดตีอันของลำความหมายของคู่กันเหมาะสมเปิงกวนกับกันอุปมาเหมือนดั่งโบราณเปรียบเทียบว่าแมวมักกินปลาหมามักกินหนูปุ๊กเมื่อแมวหันใส่หัวปลาหมาหันใส่หนูปุ๊กเมื่อใดก็จะรีบเร็วพลันขยายย่ำยับมากินจนได้คติสอนใจของชอบของฮักของมักของลำของเหล่านี้แล้วแต่จิตไพใจมันสุภาษิตกำข้าวกำปะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ
1: ขอบคุณจัดนักเลยครับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุริมศรีนะครับมีสุภาษิตกำข้าวสอนจิตสอนใจมูเฮากูวันกูวันเนาะในรายการนี้หยิบยกนำมาเสนอนะครับไอเอลสุรชัยฝากกันไว้ตัวเนอร์นอกจากทางหน้าจอที่เฮาหันกันกูวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีรายการตั้งวิทยุวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่3ทุ่มน้อยๆไปจนถึง4ทุ่มนะครับตั้งสวทเชียงใหม่ FM 93.25 จะมีเรื่องราวรอบวันของจังหวัดเชียงใหม่มาบอกมาเล่าทางหน้าปัดวิทยุและเปิดเพลงในยุค90ยุค80เป็นเพลงไทยสากลให้ได้ติดตามฟังกันตัวนะครับนะเอาเสียดายครับวันนี้ตั้งหน้าจอเวลาหมดเวลาเหแล้วนะครับบ่ต้องเปลี่ยนช่องไปทางไหนนะครับติดตามรายการที่น่าสนใจติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่อง11 NBT ภาคเหนือกันต่อนะครับไอเอียวสุรชัยขอตัวละเนอแล้วก็ปิ๊กมาปากันเนาะสวัสดีครับ

มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิการายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิการายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ที่สุโขทัยหวังยกระดับเกษตรกรไทยลำปางเดินหน้าพัฒนาแม่น้ำวังสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่รองรับการท่องเที่ยวน่านเปิดเทศกาลหัตถกรรมเมืองน่านเชื่อมงาน

0: ับคาเฟ่สร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชน
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือทาง NBD ภาคเหนือช่อง11นะคะพบกันวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่12กันยายน2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับคุณอารินทิพย์ยานะและดิฉันจันจิราอ่อนอ้นค่ะ
2: ยังมีข่าวภาคเหนือที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันในชั่วโมงนี้นะคะทาง Digital TV หมายเลข11และทางเพจ Facebook อีก1ช่องทางนะคะ NBT ภาคเหนือนั่นเองค่ะยิ่งในช่วงนี้ยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเนื่องด้วยนะคะ
1: วันนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเหมือนกันนะคะตอนเช้ามืดเห็นว่ามีฝนตกหนักใช่มั้ยคะช่วงบริเวณสีปิงเมืองของเราก็มีน้ําท่วมขังรอระบายแต่ว่าตอนนี้แห้งสนิทแล้วนะคะตอนนี้แดดแรงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะเดินทางไปที่ไหนนะคะก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยมวลอากาศค่อนข้างที่จะเย็นลงแล้วนะค
2: ะ
1: มีอากาศหนาวปกคลุมทางภาคเหนือแล้วค่ะก็ท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนานแล้วก็สบายใจแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศด้วยเพราะว่ายังมีฝนอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นเรื่องของสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะคะหลายท่านหลายคนนะคะช่วงนี้ก็เป็นหวัดกันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะข่าวของเรากันเลยนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามและเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ที่โรงเรียนปลายวิทยาคารอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.รุ่นที่16ถึง18พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้โรงเรียนปลายวิทยาคารมีนักเรียนทุนพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น3รายได้แก่นางสาวภูริชยาสิริโมชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1รุ่นที่16นางสาวนักขวัญตานันชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1รุ่นที่17และนายสุพนัทปวงฟูชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1รุ่นที่18
1: จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุนพระราชทานทั้ง3รายเพื่อพบปะพูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่บริบทสภาพแวดล้อมและผลการเรียนตลอดจนให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตและการศึกษาต่อพร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนและครอบครัว
2: ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องนักเรียนทุนการศึกษาทั้ง3ท่านด้วยนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับน้องๆกันด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนที่จังหวัดลำปางนะคะก็ได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ค่ะทางจังหวัดลำปางได้จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะนายพัชรสิมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายปกรณ์การวัลลีปลัดจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเพื่อนำบริการภาครัฐและงานบริการของหน่วยงานต่างๆลงสู่พื้นที่โดยตรงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการของประชาชนและได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในระดับหมู่บ้านชุมชน
2: สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้มีนิทรรศการการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านกฎหมายการให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพอนามัยการฝึกอาชีพรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกธงฟ้าการบริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงวัยบริการตัดผมฟรีและการแนะแนวอาชีพบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการออกหน่วยให้บริการให้กับประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงบริการของภาครัฐนะคะโดยที่ประชาชนค่ะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็เดินทางลำบากบางท่านเป็นผู้สูงอายุนั่นเองนะคะแล้วก็มีการให้บริการตรวจวัดสายตาเนี่ยผู้สูงวัยเขาจะชอบมากๆเลย
2: ใช่ค่ะยิ่งทางจังหวัดออกหน่วยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะไปกันที่จังหวัดลำปางกันบ้างค่ะจังหวัดลำปางเดินหน้าพัฒนาแม่น้ำวังนำจิตอาสาพัฒนาริมฝั่งสร้างสวยงามสู่แหล่งท่องเที่ยวนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่วัดเกาะวาลุการามอำเภอเมืองลำปางโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทางนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดเกาะวาลุการามรวมทั้งร่วมกันปลูกดอกไม้หลากสีบริเวณทางเข้าวัดและริมฝั่งแม่น้ำวังนะคะด้านหลังวัดช่วยสร้างสีสันอย่างสวยงามและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ตลอดจนฟื้นฟูภูมิทัศน์ริมแม่น้ำวังให้สะอาดเป็นระเบียบและมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่พักผ่อนของประชาชน
1: ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาแม่น้ำวังของจังหวัดลำปางโดยมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนและนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชนในระยะต่อไปค่ะยังอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะซึ่งทางจังหวัดลำปางค่ะได้มีการเปิดงานมหกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในงานวันเยาวชนแห่งชาติ41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติค่ะนายรณรงค์เทพรักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนวันเยาวชนแห่งชาติ41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางเข้าร่วมงานกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์อำเภอเมืองลำปางทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมพร้อมทั้งสร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนรวมถึงการสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
2: ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิบูธนิทรรศการการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางและพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดลำปางประจำปี2569สำหรับวันที่20กันยายนของทุกปีคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสองพระองค์ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในฐานนะยุวกษัตริย์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าก็ยังมีกิจกรรมข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมในข่าวภาคเหนือค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ติดตามรับชมข่าวภาคเหนือในช่วงนี้กันต่อค่ะ
1: ค่ะมาดูในเรื่องของการพัฒนาตลาดยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะที่จังหวัดเชียงรายค่ะได้มีการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตลาดยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2นายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

0: เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตลาดยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลภายใต้กิจกรรมพัฒนาและยกระดับการตลาดยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลโครงการบูรณาการการค้าการลงทุนกิจกรรมอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรมเดอะเฮอริเทจเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายแพร่พะเยาและจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
1: ทั้งนี้เพื่อมุ่งถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่การสร้างแบรนด์การผลิตสื่อเพื่อการขายการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียและการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำองค์ความรู้เครื่องมือเทคโนโลยีและดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ชุมชนงานหัตถกรรมอาหารและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางการตลาดพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
0: ตอนนี้นอกจากจะต้องแข่งขันในเรื่องของพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วนะคะเราต้องมีการพัฒนาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ต้องมีการคิดคอนเทนต์ตลอดเวลานะ
1: เ
0: พื่อให้สินค้าของเราเนี่ยค่ะเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่จดจำในโลกของออนไลน์นั่นเองตอนนี้เขาก็มีการไลฟ์สดขายของออนไลน์กันเยอะมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการโพสต์คลิป
0: ใช่
1: แต่ละคลิปเขาก็มีช่วงเวลาที่แบบคนจะดูเยอะมากๆอย่างนี้ค่ะ Facebook ก็จะมีช่วงเวลาก็จะมีช่วงเวลาเนี่ยค่ะก็จะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราได้ง่ายแล้วก็มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได
0: ้
1: ให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยนะคะไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะคุณผู้ชมขาเรื่องของอาหารกันบ้างนะคะจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ารับรองร้านอาหารคิวสร้างความมั่นใจผู้บริโภคเลือกกินอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการตัดสินใจให้การรับรองภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้าคิวมาร์เก็ตและโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวเรสตอรองประจำปี2569เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณารับรองร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์โดยพิจารณาเห็นชอบการต่ออายุป้ายรับรองให้กับร้านอาหารคิวจำนวน12ร้านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้มีการต่ออายุป้ายทุก3ปีพร้อมทั้งพิจารณาร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก2ร้านได้แก่ร้านวิระลาบเป็ดตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่และร้านบัตสมูทตี้ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ซึ่งผ่านการลงพื้นที่ตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจรับรองเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โดยละเอียดอีกครั้งก่อนมอบป้ายสัญลักษณ์ร้านอาหารคิวเพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานและขยายผลการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบเพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีวัตถุดิบปลอดภัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานสำหรับโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวหรือร้านอาหารคิวของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีร้านที่ยังคงดำเนินกิจการและอยู่ในระบบฐานข้อมูลร้านอาหารคิวอยู่จำนวนทั้งสิ้น61ร้าน
1: โอ้โหต้องไปตามรอยกันแล้วนะคะทีน
0: ี
1: ้มองดูภาพข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็มีอาหารหลายอย่างเลยนะคะ
0: น่าทานทั้งนั้นเลยนะ
1: น่าทานทั้งนั้นเลยมีทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานด้วยนะคะยิ่งในช่วงนี้ก็ต้องสายดูแลรักษาสุขภาพอยากจะไปทานอาหารนอกบ้านก็สามารถทานได้แล้วก็เลือกร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์คิวก็ได้เช่นเดียวกัน
0: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสแบบฟู้ดเดลิเวอรี่สามารถสั่งมาได้ด้วยนะ
1: คะ
0: ซึ่งวันนี้เองค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงของเราวันนี้มีร้านมาแนะนำด้วยนะน่าสนใจมากๆจะได้ไปตามรอยกันค่ะกับในช่วงปักหมุดไทยช่วยไทยค่ะวันนี้ทีมข่าวพาไปร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวพะเยาค่ะอยู่ที่ถนนราชเชียงแสนใจกลางเมืองเชียงใหม่นี่เองค่ะซึ่งอัดแน่นไปด้วยเมนูพื้นเมืองกว่า20ชนิดเลยนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะเริ่มต้นที่30บาทเป็นการช่วยลดภาระค่าของชีพค่ะ เอาใจคนรักอาหารเหนือและผู้บริโภคยุคประหยัดค่ะกับร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวพะเยาย่านถนนราชเชียงแสนซอย1คอข้างวัดดาวดึงใจกลางเมืองเชียงใหม่นี่เองค่ะยกความอร่อยสไตล์พื้นเมืองล้านนาแบบแท้ๆเลยนะคะมาเสิร์ฟในราคาสบายกระเป๋าค่ะเริ่มต้นเพียง 30-50 บาทพร้อมเปิดให้ความอร่อยทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 2:00 น.นางเครือวันขันแข่งบุญเจ้าของร้านค่ะก็ได้เปิดเผยถึงแนวคิดในการเปิดให้บริการว่าทางร้านมีความตั้งใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับชาวบ้านและประชาชนทั่วไปในยุคปัจจุบันจึงได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีมาปรุงเป็นอาหารรสอร่อยมีเมนูหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมากกว่า20เมนูต่อวันเพื่อให้ลูกค้าได้อิ่มท้องในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะ
1: สำหรับเมนูไฮไลท์ของทางร้านนอกจากขนมจีนน้ำเงี้ยวรสชาติดั้งเดิมแล้วยังมีก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยไก่หมูรวมถึงอาหารพื้นเมืองอีกหลากหลายรายการและปิดท้ายด้วยของหวานรวมมิตรคลายร้อนนะคะทั้งนี้ทางร้านยังเข้าร่วมรองรับโครงการภาครัฐโดยเปิดให้บริการรับสิทธิ์ผ่านระบบไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการอีกด้วย
2: ร้านน้ำเงี้ยวพะเยานะเจ้าลาดเชียงแสนซอย1คอเปิดขายบริการขายน้ำเงี้ยวทุกวันนะเจ้า8โมงเจ้าถึง2ทุ่มราคาเริ่มต้นก็มี30บาทถึง50บาทแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเจ้าแล้วก็มีอาหารพื้นเมืองกับข้าวมีอย่างน้อยมีเช้ากว่าเมนูขึ้นไปนะคะทางร้านก็ยังเปิดไทยพาสตามนโยบายของรัฐบาลอยู่นะเจ้า
0: น่าสนใจมากๆเลยนะ
1: เห็นแล้วมีอยู่เลยด้วย
0: ตอนนี้กลิ่นลอยมาถึงนี่เลยนะคะใครที่ได้ไปตามรอยตามที่ NPT ภาคเหนือของเราเนี่ยนะคะปักหมุดให้ท่านแต่ละหลายๆร้านก็ไปตามรอยกันได้นะคะหรือว่ามีร้านที่ไหนที่แนะนำส่งเข้ามาแนะนำเราได้เดี๋ยวเราจะพาทีมข่าวเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: ไปติดตามแล้วก็จะได้เช็คอินแล้วก็จะได้รับประกันด้วยนะว่าอร่อยจริงไหมราคาถูกประหยัดจริงไหมแล้วใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้จริงหรือเปล่าตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะคะเกือบครึ่งเดือนแล้วนะ
1: เดือนสุดท้ายแล้วเนาะ
0: เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะใครที่ยังเหลือไทยช่วยไทยพลัสก็ไปซื้อหาไปหาของอร่อยๆแบบนี้มาฝากกันได้ส่งภาพมาอวดกันได้นะคะในเพจ NBT ภาคเหนือของเราค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่น่าสนใจอีกหนึ่งร้านซึ่งทาง NBT เชียงใหม่ของเราก็ไปมาหลายร้านเหมือนกันนะคะที่ผ่านมาทุกท่านก็สามารถติดตามกันได้เลยนะคะไปกันที่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันบ้างค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแม่ฮ่องสอนนอกจากธรรมชาติที่สวยงามยังมีซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมที่ส่งพลังอย่างเสื้อไทยใหญ่นะคะซึ่งวันนี้ก็ถูกยกระดับจากเอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่ชุดร่วมสมัยที่สามารถที่จะสวมใส่ได้ทุกวันค่ะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงาน
3: พูดถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและสะดุดตาของผู้มาเยือนเสมอคือเสื้อไตหรือเสื้อไทยใหญ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เพียงแต่เป็นอาภรณ์สวมใส่ในชีวิตประจำวันแต่ในวันนี้เสื้อไตกำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนเสื้อไทยใหญ่ชายหญิงมีการตัดเย็บเฉพาะตัวจุดเด่นคือกระดุมคอร์ดทำมือรูปทรงดอกไม้และลวดลายปักดอกไม้เอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างดอกบัวตองและดอกกระพี้จันทร์ที่เล่าถึงเรื่องราวแม่ฮ่องสอนผ่านผืนผ้า
4: ชุดไทยใหญ่ดั้งเดิมจะเป็นเสื้อเดี่ยวๆนะคะแขนเลยไม่ต่อไหล่ตะเข็บจะมีด้านข้าง2ข้างนะคะหน้าป้ายหรือว่าภาษาทางนี้เรียกว่าเสื้อหน้าแวดค่ะสวมใส่กับผ้าถุงและมีหลากสีนะคะคือสีจะมีทุกสีเลยเราจะใช้ผ้าฝ้ายนะคะเย็บกันเองค่ะเพราะว่าเสื้อไทยใหญ่ดั้งเดิมเนี่ยสามารถเย็บมือด้นมือได้ค่ะลักษณะเด่นก็คือกระดุมทำมือนะคะกระดุมจะเป็นคล้ายๆกระดุมจีนคอร์ดดอก
3: เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เร่งผลักดันเสื้อไทยใหญ่ให้เป็นอัตลักษณ์สร้างรายได้เริ่มจากการรณรงค์ให้สวมใส่ทุกวันศุกร์การปรับดีไซน์ให้ร่วมสมัยตลอดจนการขยายตลาดโอท็อปสู่งานระดับประเทศและการปั้นเยาวชนรุ่นใหม่สืบสานภูมิปัญญา
5: เสื้อไทยใหญ่ของชาวแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นอัตลักษณ์ของคนแม่ฮ่องสอนพัฒนาชุมชนนะคะก็เล็งเห็นว่า

0: เสื้อไทยใหญ่สามารถเป็นจุดที่จะขายให้กับนักท่องเที่ยวได้นะก็เลยมีการรณรงค์และอนุรักษ์ต่อยอดมีการพัฒนาเสื้อไทยใหญ่จากดั้งเดิมนะคะให้ร่วมสมัยมากขึ้นให้ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ใส่ได้ทุกโอกาสก็มีการเอาแบบร่วมสมัยนะคะมาผสมผสานตามจุดที่นักท่องเที่ยวเดินทางก็มาเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเราก็จะมีเสื้ออัตลักษณ์ของไทยใหญ่ที่เป็นเสื้อร่วมสมัยของเราแล้วก็เสื้อดั้งเดิมด้วยไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวทุกจุดนะคะแล้วก็รวมถึงการส่งเสริมออกไปสู่ตลาดภายนอกนะซึ่งในขณะนี้ก็จะมีตลาดที่สำคัญก็คือตลาดที่โอท็อปเมืองทองธานีนะ
1: เท่าที่เป็นวิทยากรผู้สอนมานะคะลูกศิษย์ที่ไปประกอบอาชีพแล้วก็สามารถทำได้จนถึงปัจจุบันนี้มีประมาณ30กว่าคนแล้วค่ะที่เขายึดอาชีพนี้คือตัดเย็บเสื้อผ้าทำผ้าไทยใหญ่แล้วก็ส่งผ้าส่งงานให้ค่ะจนถึงปัจจุบันก็มีงานทำอยู่ตลอดค่ะ
2: ตลาดที่ขยายตัวสร้างงานจริงให้ชุมชนมีผู้ยึดเป็นอาชีพหลักแล้วกว่า30รายและยังส่งต่อถึงยังโอท็อปอย่างนัดดาไนเยาวชนวัย18ปีผู้ที่ฝึกตัดเย็บตั้งแต่อายุ12ปีจนเปิดร้านออกแบบและพร้อมต่อยอดเสื้อไทยใหญ่สู่แฟชั่นระดับสูง
3: เราเป็นคนตัวใหญ่และทีนี้หาเสื้อผ้าใส่ยากครับและทีนี้ตอนเป็นนักเรียนครูอารีเป็นคนตัดชุดไปแล้วก็มันมีโลโก้ติดข้างหลังของเสื้อครับก็เลยโทรไปเบอร์นั้นก่อนว่ายังรับแบบนักเรียนอยู่ไหมหรือว่ารับผู้ช่วยไหมอย่างเงี้ยตอนนี้ตัดเย็บด้วยทำกระดุมด้วยแล้วก็รับออกแบบตัดเย็บทั้งบุคคลทั่วไปและบุคคลราชการอยากเปิดเป็นห้องเสื้อเฉพาะเสื้อไทยใหญ่แต่ว่าให้เป็นให้ลูกค้าออกแบบให้ว่าอยากได้แนวราตรีอยากได้แนววิวางเงี้ยครับแต่ยังคงแบบความดั้งเดิมของเสื้อ
2: จากชุดผ้าฝ้ายดั้งเดิมสู่ชุดสวมใส่ร่วมสมัยเสื้อไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนวันนี้จึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีชีวิตสานต่อภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดสืบสานและสร้างรายได้หมุนเวียนให้คนในพื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืนณัฐวุฒิมหาธรรมมงคลถ่ายภาพวทินีบุญเก่งทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
4: ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแม่ฮ่องสอนเลยนะคะเสื้อไตนั่นเอง
0: ใช่
4: มีทั้งแบบผู้หญิงแล้วก็แบบผู้ชายแบบผู้หญิงก็จะเข้าจะใส่เป็นชุดสวยงาม
5: ใส่คู่กับสิ้นลุนตยา
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: ก็สวยงามอีกแบบนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่เราต้องจับจองมาเป็นเจ้าของให้ได้นะ
4: สักหนึ่งชุด
5: นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีเวนต์เยอะแยะมากๆเลยค่ะในพื้นที่ภาคเหนือของเราให้คุณผู้ชมได้ติดตามว่ามีที่ไหนกันบ้างค่ะ
4: ค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อค่ะ
1: ในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างนะคะที่จังหวัดน่านค่ะจังหวัดน่านเปิดเทศกาลหัตถกรรมเมืองน่านเชื่อมงานคราฟต์กับคาเฟ่สร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนที่เฮือนหังต่อกาแฟน่านอำเภอเมืองน่านนางวิไลวันบุตรดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานเทศกาลหัตถกรรมเมืองน่านน่านคราฟต์เฟสติวัลFor All District ภายใต้แนวคิด Craft and Cafe เชื่อมโยงงานหัตถกรรมเข้ากับร้านกาแฟและพื้นที่สร้างสรรค์ในจังหวัดน่านโดยมีนา

0: นายดนัยไทยดีผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนศิลปินช่างฝีมือผู้ประกอบการสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
1: ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินช่างฝีมือและผู้ประกอบการได้นำเสนอผลงานถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าและอัตลักษณ์ของงานหัตถกรรมเมืองน่านรวมถึงกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และลงมือสร้างสรรค์งานหัตถกรรมด้วยตนเองงานเทศกาลหัตถกรรมเมืองน่านจะมีการจัดงานจำนวน5ครั้งระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569และครั้งต่อไปจะจัดระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนณจังน่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานของจังหวัดน่านที่น่าสนใจหากว่าคุณผู้ชมได้ไปท่องเที่ยวยังพื้นที่จังหวัดน่านก็สามารถไปเที่ยวชมงานได้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะไปเที่ยวกันต่อที่จังหวัดแพร่กับงานประเพณีหนึ่งเดียวในท้องถิ่นค่ะจังหวัดแพร่ร่วมสืบสานงานประเพณีตาลสลักข้าวหม้อวัดพระธาตุช่อแห่ประเพณีท้องถิ่นหนึ่งเดียวในโลกอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงอำเภอเมืองแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางสาวทิติมาสุภาพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่นำพุทธศาสนิกชนและคณะศรัทธาร่วมสืบสานประเพณีตาลสลักข้าวหม้อประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดพระธาตุช่อแฮซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรม14ค่ำเดือน9ใต้หรือเดือน11เหนือเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับสะเดาะเคราะห์และเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมทำบุญ
0: ภายในงานมีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์ตาลข้าวตาลสลากข้าวหม้อพิธีเวนตาลสลากข้าวหม้อและถวายตาลสลากข้าวหม้อพิธีประเคนเส้นสลากอุปโลกและพิธีอุปโลกสลากพัดจากนั้นพระสงฆ์ตัวแทนจากวัดต่างๆจับสลากพัดตัวแทนคณะศรัทธาจะนำสลากข้าวหม้อถวายแด่พระสงฆ์และพระสงฆ์อนุโมทนาเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับประเพณีตาลสลากข้าวหม้อนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นของวัดพระธาตุช่อแฮและยังเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานชาวบ้านจะใช้หม้อดินเผาเป็นภาชนะบรรจุเครื่องทยธรรมอาทิพริกข้าวสารเกลือหอมเมี่ยงหมากไม้ขีดไฟและอาหารคาวหวานรวมถึงผลไม้ก่อนที่จะนำมาถวายแด่พระสงฆ์ในรูปแบบสลักพัดเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและเป็นการตาลไปภายหน้าเพื่อความสุขความเจริญและเพื่อความเป็นสิริมงคลไปกันที่จังหวัดลำพูนค่ะปิดท้ายข่าวในช่วงนี้นะคะจังหวัดลำพูนเตรียมพร้อมคิกออฟจัดใหญ่6อีเวนต์ลำพูน Living Series ชูเสน่ห์ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ชุมชนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วิถีล้านนาประจำปีงบประมาณ2569เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ภายใต้แนวคิดลำพูน Living Series ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูจำนวน6ครั้ง6ทีมเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของเมืองลำพูนผ่านวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่พร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางเกตกนกเด็ดมาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าว
1: โดยกำหนดจัดกิจกรรมบุญสลากวิถีศรัทธาล้านนาวันที่24ถึง25กันยายน2569หัตถศิลป์ล้านนาคราฟต์ร่วมสมัยวันที่30ถึง31ตุลาคมแสงคมศรัทธาเมืองลำพูนวันที่13ถึง14พฤศจิกายนลำพูนลำแต้กาดกินวิถีถิ่นวันที่20ถึง22พฤศจิกายนหนาวนี้ที่ลำพูนแคมปี้แสงดาววันที่25ถึง26ธันวาคมค่ะ และละอ่อนลำพูนปล่อยของม่วนใจวันที่8ถึง9มกราคม2570ณถนนอัฏฐารสตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นถิ่นและของดีเมืองลำพูนมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานโลเคอลคราฟต์ตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นำอัตลักษณ์ของลำพูนมาต่อยอดให้เข้ากับวิถีชีวิตร่วมสมัยค่ะ
0: น่าสนใจมากๆคุณผู้ชมก็สามารถไปเที่ยวกันได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวภาคเหนือในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทาง NBT เชียงใหม่นั่นเองนะคะช่วงต่อไปค่ะเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้พบกับคุณศักดิ์สิทธิ์พิมลและคุณรวรรณรัตน์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านเช่นเดียวกันนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเปิดงาน Agri Innovation Forum สุโขทัยนะคะมุ่งดันสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ค่ะให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านของการเกษตรสมัยใหม่อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับทั้งสองท่านนะคะสำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรับไม้ต่อจากเชียงใหม่นะคะเรายังอยู่กันในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างกับเราทั้งสองคนค่ะดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
3: ดิฉันรวรัตน์บุญจิตค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็มีข้อมูลหลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันของดิฉันมีเรื่องของภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
3: ค่ะของดิฉันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ได้มีการจัดแข่งเรือยาวประเพณีชูศรัทธาวัฒนธรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะ
2: ค่ะก็ปีนี้บอกว่ามีไฮไลท์ไฮไลท์จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคะไปดูกันกับข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์จัดนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทางด้านของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้มีการจัดนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนายวิทูลงามนิธิจารุเมธีผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้นำผู้บริหารและนักเรียนเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เป็นการนำเสนอพระราชประวัติพระจริยวัตรและโครงการพระราชดำริต่างๆให้บุคลากรและนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานพระราชพิธีให้เข้าถึงได้อย่างกว้างขวางพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยในครั้งนี้โดยภายในนิทรรศการนั้นก็ประกอบไปด้วยสื่อวิดิทัศน์พระราชประวัติโครงการพระราชดำรินิทรรศการตามรอยสมเด็จพระพันปีหลวงณจังหวัดนครสวรรค์พร้อมทั้ง QR code และเทคโนโลยีดิจิทัลในสื่อนิทรรศการอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ
3: ทางด้านนายวิทูลงามนิธิจารุเมธีผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์และกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้มีการตั้งนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงซึ่งจะทำให้บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนได้มาศึกษาเรียนรู้และถ่ายภาพในโครงการพระราชดำริต่างๆพร้อมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยทางโรงเรียนนครสวรรค์ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสถาบันหลักของชาติอีกทั้งทางโรงเรียนจะใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเสียงตามสายและให้ครูประจำชั้นประชาสัมพันธ์การนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเองนะคะก็มีอีกหนึ่งภารกิจที่น่าติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะมอบบ้านตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่บางกระทุ่มค่ะ นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569ณบ้านนายเกษมแก้วกำเนิดหมู่ที่5ตำบลบางกระทุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนายวรวงศ์พงษ์บุตรนายอำเภอบางกระทุ่มพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะสำหรับครอบครัวของนายเกษมแก้วกำเนิดเดิมทีเนี่ยมีบ้านพักอาศัยอยู่ที่ที่เดินของตนเองค่ะแต่ประสบอัคคีภัยจนบ้านนั้นได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยนะคะเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกก็เลยได้ให้การสนับสนุนก่อสร้างบ้านหลังใหม่ขณะที่อำเภอบางกระทุ่มเทศบาลตำบลห้วยแก้วกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จค่ะ
3: จากนั้นค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานมอบบ้านให้แก่ครอบครัวนางสาวลำดวนอู่ไทยณบ้านเลขที่24/1หมู่ที่4ตำบลบ้านไร่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเนื่องจากบ้านเดิมมีสภาพทรุดโทรมและไม่มั่นคงแข็งแรงโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ร่วมกันซ่อมแซมจนแล้วเสร็จในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบบ้านและกล่าวให้โอวาทพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจดำเนินโครงการและอวยพรให้ครอบครัวได้พักอาศัยในบ้านที่มีความมั่นคงปลอดภัยมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเรามาพูดถึงเรื่องของแข่งเรือกันบ้างนะคะจากจังหวัดพิจิตรตอนนี้มาถึงที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วค่ะจังหวัดพิษณุโลกเตรียมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้บริเวณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนั่นเองค่ะที่สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะคะนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะพร้อมด้วยนายสิริชินหานพิทักษ์พงษ์นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกคุณวิเชียรน้อยน้ำใสประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวัดพริกและนายชวริตฉายกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รวมแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569สำหรับการแข่งขันในปีนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณบริเวณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่นั่นเองนะคะของจังหวัดพิษณุโลกเราปีนี้เนี่ยจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวโดยใช้ระยะทางการแข่งขันประมาณ400ถึง450เมตรการแข่งขันแบ่งออกเป็น8ประเภทด้วยกันประกอบด้วยเรือยาวใหญ่ฝีพายตั้งแต่41คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน55คนค่ะเรือยาวกลางฝีพายตั้งแต่31คนแต่ไม่เกิน40คนเรือยาวเล็กประเภทกอฝีพายไม่เกิน30คนเรือยาวเล็กประเภทก2ฝีพายไม่เกิน30คนเรือยาวเล็กภายในจังหวัดพิษณุโลกฝีพายไม่เกิน30คนเรือสิงห์2แควฝีพาย7คนเรือจิ๋วฝีพาย12คนเรือท้องถิ่นฝีพายอีก3คนนะคะนอกจากความสนุกสนานและก็ความเข้มข้นของการแข่งเรือยาวแล้วนะคะคุณผู้ชมปีนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญทางวัฒนธรรมนะคะโดยจะมีขบวนเรือผ้าป่าและผ้าห่มของชาวบ้านเพื่อนำไปถวายแด่พระพุทธชินราชสะท้อนพลังแห่งศรัทธาตลอดจนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและชุมชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
3: ขณะที่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะคะนั่นก็คือการแสดงด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองค่ะชุดหน้านาทีราชศรัทธาซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวของแม่น้ำน่านวิถีวัฒนธรรมและความศรัทธาของชาวเมืองสองแควผ่านการแสดงบนท้องฟ้าสร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานการจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูส่งเสริมสืบทอดและรักษาประเพณีการแข่งขันเรือยาวซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกให้คงอยู่สืบไปพร้อมกันนี้ค่ะยังมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันและวัฒนธรรมริมแม่น้ำน่านรวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่นั่นเองค่ะ
2: กีฬาทางน้ำการแข่งขันทางน้ำกันไปแล้วคุณพาไปดูทางบกบ้างดีกว่าค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะเริ่มแล้วนะคะกับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ค่ะนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยที่บึงสีไฟอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรทั้งนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดพิจิตรกำหนดจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569สำหรับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบในวันนี้ได้รับความสนใจจากนักกีฬาจักรยานจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากเพราะนอกจากนักกีฬาจะได้พัฒนาศักยภาพแล้วยังเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์จากการแข่งขันและเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักกีฬาจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศแล้วยังได้มีโอกาสสัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศอันงดงามของบึงสีไฟซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมโดยเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมกีฬากับการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันค่ะ
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: หนึ่งชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่19ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
2: สิบหกนาฬิกา44นาทีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะไปติดตามกันกับภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านเปิดงาน Agri Innovation Forum สุโขทัยมุ่งดันสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ค่ะวันนี้นะคะนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจังหวัดสุโขทัยก็เป็นการเดินหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการยกระดับภาคการเกษตรไทยพร้อมกับมอบแนวทางแก่กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเศรษฐกิจแล้วก็สภาพภูมิอากาศนะคะทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่านโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็มุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับภาคการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรนั้นมีความเข้มแข็งมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้นจำเป็นจะต้องพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเชิงรุกด้วยนะคะ
3: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เน้นย้ำค่ะว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องไม่หยุดอยู่แค่การเพิ่มพูนทักษะแต่ต้องสร้างกลไกที่เชื่อมโยงเกษตรกรนะคะเข้าสู่กับโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะ

0: ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ซิสเต็มเป็นธุรธรรมผู้อำนวยการคุ้มครองผู้บริโภค3ขออภัยค่ะผู้อำนวยการคุ้มครองผู้บริโภค3กล่าวรายงานการเปิดเวทีครั้งนี้รับฟังความเห็นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักเกณฑ์การทำสัญญาให้มีความชัดเจนเหมาะสมเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างรอบด้านค่ะ
1: ทั้งนี้นะคะมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางของสคบในการยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจพลังงานทางเลือกโดยมุ่งให้ผู้บริโภคนั้นได้รับข้อมูลแล้วก็เงื่อนไขสัญญาที่ชัดเจนลดปัญหาความไม่เป็นธรรมจากการทำสัญญาและสร้างมาตรฐานที่เหมาะสมระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ขณะนี้เองเนี่ยพลังงานทดแทนแบบนี้เนี่ยนะก็กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนมากมายในหลากหลายสาขาอาชีพเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดูแลเกี่ยวกับการคุ้มครองสัญญาให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดนะคะถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจมากๆเลยนะคะไปดูกันกับอีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็นำพุทธศาสนิกชนทำบุญวันพระหรือว่าวันธรรมสวรรค์นะคะพร้อมสรุปปิดโครงการปี2569แล้วก็กล่าวอำลาเตรียมย้ายไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วค่ะที่วัดหนองแดนตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนรวมพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการจังหวัดกำแพงเพชรพาทำบุญในวันธรรมสวรรค์โดยมีพระสมุนรงค์ขันติโกเจ้าวัดวัดหนองแดนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนเลยที่ร่วมสืบสานกิจกรรมกันมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับประกาศปิดโครงการประจำปีงบประมาณ2569โดยกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะ
0: โอกาสนี้ค่ะทางด้านของนายชาทิพย์ก็ได้กล่าวอำลาประชาชนชาวโกสัมพีนครหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569พร้อมฝากผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่สานต่อโครงการเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนค่ะ
1: ก็มีการปิดโครงการกันไปในหลายๆสำนักงานและหลายๆหน่วยงานนะคะสำหรับในแต่ละปีนะคะปปช.ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทางด้านปปช.ประจำจังหวัดพิจิตรแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะนางสาธนกรแตงจันรักษาการขออภัยค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิจิตรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณห้องประชุมสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรโดยผลการดำเนินงานที่สำคัญคือด้านการดำเนินงานปราบปรามทุจริตพบว่ามีการตรวจรับคำกล่าวหาเรื่องร้องเรียนปีพุทธศักราช2569จำนวน114เรื่องโดยพฤติการข้อกล่าวหาแบ่งออกเป็นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จำนวน77เรื่องใช้อำนาจในการตำแหน่งมิชอบโดยจำนวน7เรื่องร่ำรวยผิดปกติจำนวน1เรื่องฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจำนวน2เรื่องจัดซื้อจัดจ้างจำนวน19เรื่องความมั่นคงและการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจำนวน1เรื่องและเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์จำนวน7เรื่องค่ะ
1: ค่ะด้านการดำเนินงานตรวจสอบทรัพย์สินผลการยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยบัญชีของผู้บริหารท้องถิ่นได้แก่รับบัญชีใหม่จำนวน410บัญชีเปิดเผยบัญชีจำนวน112บัญชีค่ะและพบเหตุผิดปกติลักษณะความผิดปกติอยู่ที่จำนวน10บัญชีด้วยกันนะคะด้านการดำเนินงานป้องกันการทุจริตก็มีการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยก็มีการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดจำนวน56แผนงานนะคะรวมทั้ง

0: ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับสถานศึกษาและการขับเคลื่อนร่วมกันกับหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนปปช.อีกด้วยค่ะสำหรับจังหวัดพิษณุโลกเองนะคะก็มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเสริมสมรรถนะการทำงานร่วมกันมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่วนธารารีสอร์ทอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของจังหวัดพิษณุโลกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสมรรถนะให้บุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายอธิปไตยไกรราชหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนี้เองจัดขึ้นในช่วงของวันที่11ถึง12กันยายน2569โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการพนักงานราชการแล้วก็ลูกจ้างสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน60คนเพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ความสามัคคีและเจตคติที่ดีในการทำงานร่วมกันอันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของจังหวัดอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะ
1: นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดพิษณุโลกให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ถ่ายทอดแนวคิดและแนวทางการทำงานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวให้คุณพาไปดูวังส้มซ่ากันบ้างเขาบอกว่าวังส้มซ่าที่นี่ซ่าจริงของดีจริงต้องไปวังส้มซ่าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเปิดสำรับวังส้มซ่าแซ่บส้มซ่ารังสรรค์หลากหลายเมนูจากส้มซ่าดรอปค่ะผู้สื่อข่าวนะคะรายงานว่าที่วังส้มซ่าตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นการหมู่บ้านท่องเที่ยวนะคะชูจุดเด่นการอนุรักษ์ส้มซ่าพื้นถิ่นโบราณการแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มและเมนูอาหารชุมชนอย่างกะหล่ำปลีไข่ตุ๋นสะท้อนอัตลักษณ์วิถีเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมาตรฐานระดับประเทศมาหลายปีล่าสุดค่ะในปีนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่าได้รังสรรค์เมนูเด็ดนะคะที่ท้าให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปชิมโดยเฉพาะค่ะโดยมีเมนูหลักนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่ซั่วที่มีให้เลือกทั้งแบบน้ำและแบบแห้งกะหล่ำปลีไข่ตุ๋นต้มยำนะคะที่เพิ่มความพิเศษด้วยส้มซ่าปอกเปี๊ยะทอดไส้หมี่ซั่วต้มยำรสจัดจ้านหมูสามชั้นตุ๋นพะโล้และขนมลืมกลืนส้มซ่าที่จัดมาเพื่อรับประทานคู่กันในเซตอย่างลงตัวค่ะ
0: ทางด้านของอาจารย์สรัญพรเกิดเกาะนะคะอาจารย์ประจำวิชาวิทยาลัยนานาชาติที่ปรึกษาวิชาขออภัยค่ะที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่านะคะท่านบอกว่านอกจากอาหารคาวแล้วนะคะก็ยังมีการใช้นวัตกรรมถนอมอาหารเพื่อที่จะจัดการกับผลผลิตตามฤดูกาลโดยการทำส้มซ่าดรอปหรือน้ำส้มซ่าสกัดเข้มข้นด้วยเอนไซม์แล้วก็เป็นเครื่องระเหยสุญญากาศเพื่อนำมาหยดเพิ่มความหอมในขนมหวานอย่างขนมทุกๆอย่างเนี่ยนะอย่างกลมกลืนเลยทีเดียวนะคะในส่วนของเครื่องดื่มเองก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่าก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ชิมอย่างเป็นทางการในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 92 929ค่ะ1745นะคะทั้งทางด้านของเมนูอาหารของชุมชนหรือว่าอยากจะไปเที่ยวแบบชมวิถีวัฒนธรรมของหมู่บ้านหรือว่าอยากไปดูต้นส้มซ่าเนี่ยนะคะก็สามารถไปดูกันได้เลยนะคะนี่โดยเฉพาะกะหล่ำปลีเนี่ยนะที่ฉันบอกเลยกะหล่ำปลีข้างในเนี่ยนะเขามีไข่ตุ๋นด้วยนะคะบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนแล้วก็อร่อยมากๆอยากให้ไปชิมค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วดิฉันและคุณละวันรัตน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ET Not ช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.บัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำซุกปะกันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทาง MBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับเริ่มต้นเจ้าวันใหม่ด้วยสารธรรมวันนี้ทางรายการอยู่กันที่วัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับได้รับเมตตาจากพระรักชาติฐานธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองกายนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ครับตู้ครับวัดหนองกายแห่งนี้นี่อย่างถึงชื่อว่าวัดหนองกายครับตู้ครับ
1: เมื่อเกาะติดได้ทราบประวัติมาเนาะเพราะว่าอาตมาภาพเป็นคนในท้องถิ่นที่นี่เป็นคนบ้านสมบัติตึงปู่ย่าตายายก็เล่าให้ฟังว่าหนองกายนี่คือแต่ก่อนเนี่ยสมัยเมื่อละมันจะมามีหนองมามีน้ำอย่างเลยที่วัดนี้จนพระพุทธเจ้ามาเรียบโลกเนาะก็เลยผ่านที่นี่มาก็เลยได้ผ่านหน้าวัดหนองกายเนี่ยเปิ้นก็ว่ามามีน้ำเอาไว้ฉันไม่ดื่มที่พระภิกษุสงฆ์เราร่วมมาตัวเองนะเปิ้นก็เลยอธิษฐานจิตเพื่อมีหนองน้ำหน้าวัดนี้แล้วก็เลยตั้งชื่อนี้มาว่าวัดหนองกายคือบ่มีหนองมันกายไปกายไปว่าผ่าน
0: เปิ้น
1: ก่อนจะขึ้นไปประทับรอยพระพุทธบาท400
0: จ้ะคือที่นี่ก็เลยฮ้องว่าวัดหนองกาย
1: ใช่วัดหนองกาย
0: ครับเห็นว่าวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานเหมือนกันขอพระเจ้าเล่าให้ฟังนะครับ
1: ถ้าอันจะย่นย่อแต่ก็เกือบ500ปีที่ผ่านมาเนาะวิหารหลังนี้ก็ได้สร้างขึ้นโดยสัตคณะศรัทธาแล้วก็ทราบข่าวว่าอาจจะเป็นเจ้าเมืองหรือเมืองลั่วที่มาสร้างคือดูจากธรรมาสน์โบราณนี้เนาะจะต้องเป็นพญาหรือว่าเจ้าเมืองที่ถึงจะสร้างได้แล้วก็พระวิหารหลังนี้เสาทั้งหมดเนาะเป็นเสาไม้สักทั้งหมดเลยที่โยมเห็นที่มันมาเรียบนี่คือเป็นการใช้มุยหรือว่าขวานทากเอาเปลือกมันออกแล้วอาจารย์ประรัตประเสริฐหรือว่าพระครูไพศาลธรรมชนประกมาลงรักปิดทองมะลูนมาบูรณะเป็นการเข้าริมไม้ทั้งหมดเนาะการเข้าริมไม้ก็คือว่าบ่มีการใช้เล็กหรือตะปูตอกเป็นการเจาะรูแล้วก็เอาไม้แหมอันนึงมาสกัดมาสลักไว้เพื่อยึดโครงสร้างทั้งหมดก็ผ่านมาเกือบ500ปีได้โดยประมาณเมื่อปี2478เนาะครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญล้านนาเพิ่นได้เดินทางมาที่นี่และได้มาสร้างมุกหน้านี้เนาะมาบูรณะวัดหนองกายและได้มาจำพรรษาที่นี่ด้วยก็สร้างเสร็จประมาณ2480ย้อนหลังไป13ปีก่อนท่านจะมรณภาพเปิ้นก็ได้มาอยู่จำพรรษากับอดีตเจ้าวัดหนองกายแห่งนี
0: ้
1: ปฏิบัติทราบ
0: ถือว่าวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจขนาดเลย
1: ใช่
0: ครับที่สำคัญคือมีหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล
1: ใช่
0: ที่อายุกว่า 1,300 ปีตัวเองนะครับ
1: เป็นพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดหนองกายของเราที่คุณญาติโยมได้เห็นองค์ด้านหลังเนาะองค์ใหญ่องค์เอกแล้วก็มีพระเป็นปาสารูปแห่ง5องค์อันนั้นคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เปิ้นได้ปั้นไว้เป็นศิลปะของพม่าเนาะหน้าขาวปากแดงอันนี้เป็นศิลปะของพม่าซึ่งตรงเนี้ยเคยเป็นเมื่อประมาณสัก300ปีที่ผ่านมาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าแต่ว่าสมเด็จพระนเรศวรเพิ่นก็ได้มาขึ้นมาเนาะมาตีทับมาบุกมาเนาะมาเปิ้นฮ้องว่ามาลุกขึ้นมาจนถึงเวียงแหงจนเปิ้นสิ้นพระชนไปที่เวียงแหง
0: ตามประวัติ
1: ที่ทราบมาแต่ตรงนี้เป็นดินแดนของลั่วแล้วก็ลือซึ่งจะมีเจ้าเมืองก็คือคุณหลวงวิลังคะหรือตอนนี้จะฮ้องว่าคุณหลวงวิลังกะซึ่งจะอยู่ที่เมืองกะของเฮานี่จะอยู่เมืองอาจจะอยู่ในดินแดนของเมืองกะแต่ว่าจะมีเมืองกะเมืองแกนเมืองแม่แตงเมืองแอมบันจะมีประตูเมืองต่างๆจนรวมเป็นล้านนาพอล้านนาเสร็จปุ๊บก็ประเทศไทยกรุงเทพเนาะทางรัตนกสิบเปิ้ลบุกขึ้นมาเนาะคือลูกข้าวเข้ามาจนถึงเจ้าดารารัศมีเจ้าปางมีเจ้าราลัศมีก็ท่านพระชายาของรัชกาลที่5ท่านก็เคยมากราบและมาสักการไหว้สาองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลนี้ก่อนหน้านั้นก็มีแม่นางฉ่ำมาเทวีเห็นประวัติยาวนานมากจึงถึงพันกว่าปีเนาะ
0: 1,300ป
1: ีใช่1,300กว่าปีเมื่อปี2549ซึ่งกรมศิลป์กับสายการบินได้มาร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์และกรมศิลป์ได้นำปูนเนาะปูนปั้นที่องค์หลวงพ่อใหญ่ไปวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยถึงจะได้ออกมาได้เป็นของรวมเป็นของสำนักงานพุทธของกรมศิลป์เลยว่าอายุ 1,300 กว่าปีเราได้สมมุติกันขึ้นมาเองทุกอย่างมีหลักฐานหมดเนาะ
0: โอ้อันแสดงว่าใครที่มาเชียงใหม่หรือว่ามาสักการะได
1: ้
0: พุทธรูป
1: มาขอพรได
0: ้หลวงพ่อชัยมงคล
1: หลวงพ่อจะเฮืออายุยืนยาวบ่ต้องอู้ว่าประวัติที่ไหนไก่น้อยมพ่อของพระเป็นสาเหตุที่ทำให้พระได้มาบวชที่วัดนี
0: ้
1: ได้17พรรษาณปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าองค์หลวงพ่อป่วยจนถึงขั้นว่าจะเสียชีวิตเลยแล้วก็หลวงพ่อก็ได้มากราบหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลแล้วก็ขอเพิ่นมีอายุเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้อยู่ดูแลเพิ่นก็เพิ่นได้อยู่มาแหม4 ระอาจารย์ก็บวชได้4พรรษาพอดีนั่นแหละก็เลยว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ของหลวงพ่อบอกว่าจะเป็นหน้าที่การงานขอเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างต่างๆแต่หลวงพ่อจะฮื้อทีละข้อเนาะในที่นี้เพิ่นบอกว่าหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลนี้จะฮื้อพร1ข้อฮื้อสำเร็จแล้วก็มาขอข้อที่2ต่อไปเพิ่นจะว่าคือเหมือนกันเป็นศาสนาปริศนาธรรมว่าจะบ่ฮื้อเฮาเกิดความโลภขอหลายๆข้ออย่างเนาะถ้าเป็นอย่างคนเฮาเปรียบเทียบก็เหมือนก็ถ้าขอหลายข้อเพิ่นจะประจำแต่ถ้าขอข้อเดียวเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลวันเดือนปีเกิดจะขอเรื่องอะไรอย่างบอกเพิ่นได้เนาะที่นี่ก็จะมีในส่วนของการไหว้วานหรือว่าการแก้บนของหลวงพ่อก็คือไข่ต้มข้าวแก่นปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วก็ดอกดาวเหลือง9ดอกหรือ9พวงก็ได้แค่นี้ที่เฮาขอหลวงพ่อแล้วก็สำเร็จหลายๆเนาะหน้าที่การงานโชคลาภหรือว่าในส่วนของธุรกิจมีหลายท่านแต่ว่าทางพระอาจารย์เปิ้นบ่ได้ทำเป็นประวัติหรือว่าในส่วนนี้เพราะว่ามันจะค่อนข้างไปในทางที่พุทธพาณิชย์ไปเนาะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการรณรงค์กันแล้วก็ในทางพระพุทธศาสนาเปิ้นก็บ่ได้ให้ในส่วนของตรงนี้ตัวเองเนาะ
0: คร
1: ับ มันจะผิดพระธรรมพระวินัยไปแต่ถ้าญาติโยมมาสอบถามอาตมาภาพหรือว่าพระวัดหนองกายทั้งหมดอยู่17ตนด้วยกันเนาะจำภาษาที่นี่เป็นวัดที่มีพระจำภาษาเยอะที่สุดในอำเภอแม่แตงล่ะ
0: ครับสาธุครับเห็นว่าวัดแห่งนี้มีความเก่าแก่แห่งพอมีประวัติที่น่าสนใจรวมถึงมาขอพรหลวงพ่อชัยมงคลก็ประสบความสำเร็จกันตัวอยากจะถามแห่งนิดนึงครับว่าวัดที่นี่มีเจดีย์พุทธคยานี่เป็นจะได้นะครับ
1: ประวัติในการก่อสร้างเจดีย์พุทธคยาก็คือหลวงพ่อพระครูไพศาลธรรมโชติเนาะเจ้าอาวาสวัดหนองกายซึ่งณปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลสันปะยางตุยเนาะอาตมาภาพก็เป็นเลขาเลขาเปิ้นก็อาตมาภาพมาเข้ามาอุปสมบทวันที่5กรกฎาคม2553ซึ่งตอนนั้นมาเนี่ยตรงด้านหน้าของพระวิหารที่ญาติโยมจะได้เห็นต่อไปนี้ที่กำลังสร้างเจดีย์นี้เป็นศาลา9ห้องเป็นศาลาบาทเหมือนศาลาบาทรอบวัดเนาะแต่ว่าพระอาจารย์ได้มีดำริว่าเปิ้นได้อธิษฐานจิตไว้ว่าอยากจะได้สร้างเสนาสนะถาวรวัตถุที่มีความคงทนถาวรแล้วก็เป็นพระอุโบสถขอได้สร้างโบสถ์ไว้กับวัดนี้ถ้ามีบุญมีบุญสัมพันธ์เพราะพระอาจารย์เปิ้นก็เป็นคนกรุงเทพมหานครแต่ว่าเปิ้นมาอยู่ที่บ้านเฮาได้ทั้งหมดอยู่26ปีละในการบูรณะเนาะแต่ก่อนก็มีเสนาสนะนิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้มีหลายอย่างในการตั้งแต่วางศิลาฤกษ์เนาะหลวงพ่อว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่4ที่มีรอยพระประทับที่วัดพระพุทธบาท4รอยเป็นองค์ล่าสุดเนาะได้มาก็เลยจะสร้างเป็นที่ตรัสรู้คือเป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่4นั่นแหละก็เลยได้สร้างเป็นพระอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาจำลองจากประเทศอินเดียมาเลยคุณโยมมูลค่าร่วมสร้างก็100กว่าล้านบาท
0: ครับ109ล้าน
1: 109 109ล้านบาทตั้งไว้33ล้านคุณโยมแต่ธรรมะจัดสรรเนาะเพราะข้างล่างเนี่ยกล้าฐานข้างล่างเฮาฝั่งอันตอกเสาเข็มเข้าไปทั้งหมดอยู่60ต้นต้นละ 100,000 บาทตก1ตกอยู่6ล้านบาทละเพราะว่าอาจารย์บอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นรอยเคลื่อนของแผ่นดินเนาะมีแผ่นดินไหวบ่อยพูดง่ายๆเนาะมันใกล้ประเทศพม่าตัวเนาะแม่ของสอนของพม่าละก็เลยบอกอยากจะสร้างเจดีย์ที่มีความคงทนถาวรกี่ร้อยปีก็จะตั้งต่างงานอยู่ตรงนี้บ่มีการล่มสลายอ่ะจ้ะก็เลยสร้างขึ้นมาจำลองจากประเทศเนี่ยทุกอย่างเนาะวิศวกรที่ร่วมสร้างก็คือวิศวกรช่างรุ่งคอนสตรัคชั่นที่เฮาจะฮู้จักก็คือสร้างหอคำหลวง
0: คร
1: ับ ที่สวยที่ได้สวยงามที่ถึงวันนี้ก็มีความคงทนถาวรนะจ๊ะ
0: คร
1: ับ นี่คือประวัติ
0: สาธุครับอันนี้ก็เป็นแห่งกุศโลบายที่จะทําให้วัดวาอารามมีคนเข้าหาซึ่งอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้สังคมโซเชียลสังคมภาพลักษณ์ต่างๆทําให้บุคคลบ่ค่อยเข้าวัดเข้าวา
1: ใช่แล้วก็มันก็จะเปลี่ยนกันตามเจนเนาะที่เป็นอู้กับเจน C เจน Y เนาะหลายอย่างแต่อย่างหลวงพ่อก็ปัจจุบันนี้ก็47ละเฮาก็อยู่ในหลายเจนเหมือนกันเนาะก็ครึ่งชีวิตละแต่พอได้มาบวชที่วัดหนองกายแล้วมีความรู้สึกว่าผูกพันกับหลวงพ่อใหญ่ผูกพันกับรอยพระพุทธบาท4รอยเหมือนกับเฮาเป็นคนบุญคนธรรมอย่างเดียวไม่เนาะเอาละก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เฮามาได้บวชตั้งแต่อายุ30อย่างก่อนหน้านั้นก็ทำมาอาชีพตามปกติทำงานอยู่โรงพยาบาลนครพิงค์แต่ก่อนแล้วก็มาบวชคือป่อยเนาะก็เลยอยู่มาช่วยพระอาจารย์สร้างมาถึงทุกวันนี้ก็ได้17ปีละพระโบสถ์หลังนี้ก็ใกล้จะเสร็จตอนนี้เหลือแต่สถาปัตยกรรมอย่างเดียวก็มูลค่าก็ที่คงค้างอยู่ก็ประมาณสัก25ล้านจ้ะก็จะจบเนาะทั้งหมดเหมือนโมเดลเนี่ยเดียวยมไอ้ก็ถ่ายโมเดลได้เนาะ
0: ส าธุครับอู้ถึงเรื่องวัดเรื่องวามีความสวยงามแล้วก็ประวัติความเป็นมาแล้วอยากจะให้พระรักชาตินะครับย้ำเตือนให้ละอ่อนหรือว่าประชาชนทั่วไปเข้าวัดเข้าวาแล้วก็สื่อศีลทำบุญเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือบางเดียวคนเป็นโรคซึมเศร้ากันนักแล้วก็เล่นโซเชียลกันนักทำให้มีความเครียดอยากให้ดึงสติพลิกมาในการปฏิบัติธรรม
1: ตอนนี้ก็คือทางวัดของเฮานี่เนาะพอดีวัดของเฮาก็มีสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาของวัดหนองกายทั้ง2คลื่นเนาะ 89.25 และ 92.00 ทางระบบ FM แต่ในที่นี้เนี่ยโลกสังคมปัจจุบันเนี่ยจะยากหน่อยที่จะเชิญชวนศรัทธามานั่งฟังธรรมกลางวิหารจะบ่ค่อยมีเฮาก็เลยเปิดฟังออนไลน์วิทยุออนไลน์แล้วเฮามีแอปพลิเคชันในของระบบ Android เนาะโหลดจาก Play Store ได้เลยพิมพ์คำว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยมีทั้งหมด50คลื่นด้วยกันทั่วประเทศสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงหนึ่งในนั้นก็คือวัดหนองกายของเฮาเปิดฟังตลอดได้มีทั้งนานาสาระมีทั้งของเยาวชนมีทั้งตามที่ของกสทช.เพิ่นกำหนดไว้แล้วก็ส่งเสริมผู้คนพิการมาออกรายการตัวเฮาจะได้รู้ว่าทางโลกกับทางธรรมมันต้องไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างของเฮานิตกรจะมีพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปิดวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาจะเอาละอ่อนปฐมเนาะในตำบลสัพยางของเฮาเนี่ยมาเรียนปฐมและมัธยมซึ่งตำบลสัพยางของเฮามีตั้งแต่เตรียมอุดมเตรียมปฐมเนาะคืออนุบาลนั่นแหละจนถึงปฐมและมัธยมจนถึงม.6ถึงจะไปเรียนกันในตัวเมืองเชียงใหม่เนาะแยกย้ายกันไปเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยซึ่งพระอาจารย์พระครูไปศรีธรรมโชคก็เล็งเห็นตรงนี้เรื่องการศึกษาเรื่องการบวรพระพุทธศาสนาก็เลยมีการจัดโครงการบวชพระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น90วัน9090วันเนาะพบธรรมก็คือ99วัน99รูปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออาตมาภาพเป็นรุ่นแรกที่เปิดโครงการนี้มาแต่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก60รูปได้ละที่มีการลาสิกขาไปแล้วก็มรณภาพไปตัวเองเนาะที่วัดนี้สูงสุดที่นับได้ก็คือย้อนหลังไปประมาณสัก 7-8 ปีที่ผ่านมานี่ทุกเจ้าที่วัดเฮามีประมาณสักเกือบ100รูปอ่ะจ้ะเยอะมากสามเณรประมาณ20กว่ารูปรวมถึงจัดป่าปฏิวัติตัวเนาะตลอดทั้งวันคือการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมพระสงฆ์บอกว่าจะเป็นธรรมยุตและมหานิกายสามารถมาปฏิบัติธรรมได้ครึ่งเดือนหรือว่า15วันตลอดทั้งปีเลยคุณโยมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยที่ลานปฏิบัติธรรมข้างล่างเนาะอันนั้นจะเป็นวัดเก่าที่หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลประดิษฐานอยู่ก่อนหน้านั้นประมาณ280กว่าปีที่แล้ววัดของเฮานี่ก็ได้รับการรับรองสภาพวัดปี2272ก็ประมาณ274ปีเนาะณปัจจุบันแต่วิหารหลังนี้และวัดแห่งนี้สร้างมานานแล้วจ้ะสร้างมามากกว่าคิดว่าน่าจะเกิน500ปีที่ดูเพราะว่าที่สัมปตึงที่ในตอนนี้ก็มีวัดโบราณเก่าๆเยอะแยะเมื่อสมัยพระนเรศวรมาสร้างไว้อย่างที่เช่นม่อนผาแดงที่บ้านสัมปตึงซึ่งเป็นพระโบสถ์เก่าแก่ของวัดสัมปตึงเหมือนกันถ้าโยมมีเวลาก็เข้าไปดูได้เนาะถ้าวัดนอทุเยอะประวัติที่นี่ก็เยอะ
0: สาธุครับเห็นจากโบราณวัตถุหรือว่าสถาปัตยกรรมนี่จะเป็นล้านนาผสมพม่าเนาะเนื่องจากที่นี่เคยถูกพม่ายึดครอง
1: ใช่เคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าดินแดนล้านนาจ้ะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรเนาะก็มีการสู้รบปบมือกันแล้วก็ในส่วนของการครอบครองดินแดนเนาะก็เปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือกันมาเรื่อยๆจนก่อตั้งมาเป็นประเทศไทยประเทศสยามซึ่งตรงนี้ก็ใกล้เวียงแหงเป็นเขตดินแดนสุดท้ายที่พระนเรศวรเพิ่นได้บุกขึ้นไปหรือว่ามาสู้รบกับพม่าเนาะแต่อาตมาภาพก็เคยได้ยินว่าเหรียญมันมี2ด้านเนาะเพราะว่าพม่าเคยเอาไก่มาโจรหรือว่าการดำน้ำของผู้เพี้ยนที่นครเปอร์เจดีขาวของเฮานั่นน่ะเพิ่นก็มีสัจจะคนสมัยตะกอนนี่เพิ่นจะถือสัจจะเพราะฉะนั้นเพิ่นบอกว่าการที่นำเอาสัจจะเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกอย่างก็จะอยู่เป็นสุขกันจะไม่มีการฆ่าลบปบมือกันเกิดขึ้นเนี่ยแต่นี่ผู้เพี้ยนเนี่ยที่เฮาว่าประวัติมีหลายตีหลายอย่างเนาะมันก็อยู่ว่าเฮาได้ฟังมาอย่างใดแล้วก็เอามาเปรียบเทียบอย่างใดแต่ว่าพระพุทธศาสนาของเฮาเนี่ยก็ต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเฮาซึ่งวัดหนองกายของเฮานี่จะมีการทำบุญตักบาตรในวัดทุกวันพระทุกวันศีลในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ฟังน้ำฟังธรรมบ่ายโมงเนาะแล้วก็มีการฟังน้ำฟังธรรมของอำเภอแม่แตงของเฮาจัดเป็นงานพระธรรมทูตสัญจรทุกวันเสาร์ในช่วงเข้าพรรษาทั้งหมดอยู่12เสาร์หรือ12ศีลกันอุกกันง่ายๆจ้ะอันนี้เป็นการอนุรักษ์หรือว่าเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งทางหนึ่งแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กดีที่ยากจนเนาะเรียนดีแต่ยากจนเนี่ยเขาก็ให้ทุนการศึกษาโด ทุกวัดจะต้องมีการมอบทุนให้แต่ละหมู่บ้านตัวในตำบลสับยางในตำบลสับยางเราทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่6หมู่บ้าน
0: คร
1: ับใช่เป็นดินแดนของลู่ของลือของลวดนี่แหละจ้ะ
0: ครับสาธุครับตะกี้เห็นได้ยินพระครูอู้ถึง เรื่องของสัจจะ ในเรื่องของกำอู้ของเฮานี่ถือว่าสำคัญขนาดเลย
1: ใช่
0: อย่างที่จะออกมาจากปากเฮานี่คนฟังเพิ่นจำได้ไหม
1: ใช่ต้องคิดกำอู้นี่นะจะเป็นเหมือนเป็นนายของเฮาถ้าอู้ไปแล้วเฮาเอาคืนมาบ่ได้คนสมัยตะกอนจะต้องอู้ว่ามีสัจจะเพิ่นถึงบอกว่ามันมีสัจจะในหมู่โจรเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลมีธรรมจะต้องมีสัจจะตัวเวลาเพิ่นจะอู้อย่างเพิ่นต้องคิดโดยการใช้ศีลเนาะใช้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ย3อย่างที่ได้สอนเด็กๆหรือว่าที่เฮาได้มาอบรมกันแล้วก็ชีวิตเฮาก็ต้องยังวัยห่องยังวัยหลวงพ่อเนาะก็47ปีนี้ละทุกอย่างก็ต้องสโลไลท์ณปัจจุบันนี้ก็เลยสอนเขาว่าสโลไลท์กับเด็กๆมันคืออะไรอย่างเอามาสอนเจนต่างๆว่าทำไมอย่างนี้จ้าโดนใช่นิ่งได้เนาะช้าได้ก็สำเร็จได้เฮาอาจจะสำเร็จจ้าแต่สำเร็จแน่นอนโดยที่ค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปโดยที่บ่ลำบากบาดเดือดร้อนตัวเก่าและบาดเดือดร้อนคนอื่นอย่างกันอันนี้คือข้อคิดข้อธรรมของทางวัดหนองกาที่จะสอนญาติโยมที่มาแล้วก็เวลาจะศรัทธาหรือจะเชื่อหรือว่าอย่างต่างๆเนี่ยจะต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยทุกอย่างมีเหตุและมีผลเนาะถ้าทำเหตุไว้ดีผลก็จะดีถ้าทำเหตุไว้ร้ายผลก็จะร้ายเพราะนั้นแล้วเวลาเราจะคิดจะทำอย่างหนึ่งจะสร้างอย่างแต่ละอย่างในวัดหนองกาแห่งนี้ซึ่งดำริของพระอาจารย์อยู่แล้วแล้วพระเป็นผู้ช่วยเปิ้ลก็ได้อู้เนาะได้ปรึกษาได้คุยกันตลอดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนาะถ้าเฮาสิ้นบุญพระเหลืองเข้าไปละถ้าเป็นรุ่นเฮาไปแล้วเฮาจะบ่ฮู้ละเพราะเฮาจะล้ำลึกชาติบ่ได้แต่คุณงามความดีนี่แหละมันจะประทับประตาไว้ที่นี่แล้วก็องค์เจดีย์พุทธคยาองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลก็จะอยู่ข้างลูกข้างหลานได้กราบได้ไหว้กันอยู่ในทางพระพุทธศาสนาของโยมนี่แหละเลยเป็นปฏิปทาฮะบวชได้เมิน
0: ครับ อย่างที่บอกก็คือความสำเร็จมันจำเป็นต้องสำเร็จอย่างรวดเร็ว
1: ใช่
0: เฮาค่อยๆทำไป
1: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช
0: ่ตามความสามารถของเฮาหรือว่าพลังของเฮาเนาะ
1: ที่ได้อ่านมาคือพีระมิดไม่ได้สร้างเสร็จไปในวันเดียว มันต้องใช้เวลาเนาะบางสิ่งบางอย่างรุ่นนี้บ่จบต้องเป็นรุ่นใหม่มาสร้างเนี่ยมันอยู่ที่บุญบารมีโดยคนโยมเนี่ยพระองค์บอกคิดว่าเฮาจะสร้างตั้งงบประมาณไว้ที่33ล้านแต่พอได้สร้างขึ้นมีญาติโยมมีศรัทธาเกิดขึ้นมีมวลชนเกิดขึ้นเนาะจากการฟังสถานีวิทยุก็ดีต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีเนาะก็มาร่วมเพราะว่าในหลายๆอย่างเนี่ยถ้าคุณโยมได้ยินว่าค่าไฟของวัดหนองกายเฮาเนี่ยเดือนนึงบ่ต่ำกว่า 40,000 บาทต่อเดือนคุณโยมก็คิดว่ามันหนักแล้วเนาะแต่มันขับเคลื่อนด้วยกองบุญละ200บาทแค่ค่าไฟเท่านั้นเนี่ยเราก็เผยแผ่ธรรมะได้ตลอด24ชั่วโมงเราก็ไปอยากให้โดนปิดแต่บางครั้งเนี่ยอย่างที่ว่าเนาะก่อนที่จะมาบวชทุกครั้งที่อาตมาภาพได้สัมภาษณ์เนี่ยจะบอกว่าในส่วนของค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็มาจากแรงศรัทธาเลยคุณโยมเพราะว่าพระบัตรสามารถประกอบอาชีพหรือว่าหาผลกำไรอย่างใดเวลาญาติโยมมาได้ฟังแล้วเกิดความประทับใจอาจจะ50บาท20บาทอย่างที่โยมพี่ได้เห็นในตู้บริจาคเนาะสร้างพระโบสถ์เนี่ย20บาท30มันก็รวมเป็น100ล้านได้เป็นบุญเป็นกุศลนี่แหละเหมือนน้ำจืดทรายก็ค่อยสร้างไปแล้วทุกอย่างก็สำเร็จไอ้อย่างที่ทำด้วยอารมณ์หรือความรีบร้อนเนี่ยมันสำเร็จจริงแต่มันจะบ่คงทนและถาวรมันจะอยู่ประเดียวประดาวอย่างพี่เนาะอย่างเปรียบเทียบกับธุรกิจถ้าเปิดปุ้มเนี่ยเปิดธุรกิจใหญ่โตเลยมันก็เจ๊งได้แต่ถ้าเริ่มจากลากล้อเข็นจุงล้อเข็นขายเนาะเหมือนนี้เมื่อแม่อุปถาของพระโจแม่ร้านโจกสมเพชมันเป็นอุปถาประถมปรากฏเล่าให้ฟังว่าแม่เนี่ยตั้งแต่ปี21พระยำเกิดพระเกิด22แม่จุงโลดขายโจ๊กขายอย่างจนมีถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะความขันติธรรมและสัจจะที่ได้อู้ไว้อันนี้คือเป็นข้อคิดที่ทำให้อารมณ์ภาพเอามานำมาสอนหรือว่าได้บอกกล่าวญาติโยมว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้ขันติความอดทนก็คืออยู่ในศีลเนาะอยู่ในปัญญาแล้วก็อยู่ในภาวนาของเราด้วยในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะได้ตรัสรู้ได้เนาะกี่ภพกี่ชาติกี่กรรมก็โหกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จได้แต่เพิ่นก็ขอแค่ข้อเดียวขอให้ข้าพเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางพระพุทธศาสนาศาสดาเอกของโลกจนเพิ่นได้สำเร็จตามคำขออันนี้ก็คือปฏิทานในส่วนของพระอาจารย์ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสร้างถึงสำเร็จสักวันหนึ่งตอนนี้ก็ใช้เวลาน่าจะประมาณ19ปีน่าจะเสร็จก็คิดว่านะ2572
0: ทั้ง2ป
1: ีคนเมืองเขาจะฮ้องว่าจะปล่อยหลวงเนาะเขาจะจัดงาน9วัน9คืนในการสมโภชองค์เจดีย์แห่งนี้เป็นพระโบสถ์ทำสังฆกรรมในการบวชพระเนาะในการขอวิสุขามาสีมาของวัดหนองกายเฮาตัวเป็นหนึ่งเดียวในโลกตัวที่สร้างจ้ะ
0: แล้ว แล้วก็บ่ต้องไปถึงอินเดียก็จะได้เห็นพระพุทธคยาม
1: ากราบพระราชปีเกิดที่นี่ได้เป็นปีมะเสงงูเล็กมากราบที่นี่ได้บ่ต้องบินไปที่อินเดียแล้วก็ได้กราบข้างในก็เป็นพระพุทธเมตตาเป็นพระประธานจากอินเดียเราจำลองมาแต่องค์นี้จะองค์ใหญ่เพราะว่าหน้าตากว้าง108นิ้วหน้าอกหน้าเป็นองค์ใหญ่กว่าองค์จริงแต่เจดีย์จำลองจากพุทธคยามา
0: ถ้าสำเร็จเสร็จแล้วถ้าจะสวยงามขนาดเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็งดงามแต่เลย
1: ใช่พอเสร็จเรียบร้อยเราจะใช้สีทรายพ่นทั้งองค์ที่แรกเราจะสร้างด้วยหินอ่อนเนาะแต่ด้วยการรับน้ำหนักของฐานมันจะรับมาได้ก็เลยต้องใช้งานปูนเข้ามาแต่เราจะใช้สีทรายพ่นทั้งองค์มันก็จะเป็นสีเหมือนกับที่เราได้เห็นในโมเดลเลยจ้ะ
0: ครับคาดว่าหันสองปีจะได้เห็นความสวยงามแล้วจะมาร่วมทำบุญกันได้นะคร
1: ับ ใช่เชิญชวนศรัทธาเนาะแล้วก็ท่านที่เคยไปที่อินเดียก็สามารถมากราบที่นี่ได้เนาะองค์จำลอง
0: ครับได้ยินว่าวัดหนองคายแห่งนี้ก็มีงานบุญประจำเลย
1: มีงานตลอดทั้งปี
0: พฤศจิกาก็จะมีงาน
1: ใช่ซึ่งออกพรรษาเนาะหนึ่งอาทิตย์เราจะมีการทอดกฐินงานทอดกฐินแต่งานประจำปีตั้งแต่สวดมนต์ข้ามปีวันที่31ธันวาของทุกปีนี่ที่นี่ก็จัดณตรงเนี้ยสวดต่อหน้าองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลเฮาคนผู้คนมาก็จะประมาณสัก300คนขึ้นเนาะแล้วก็จะมีประเพณีเดือน6เป็งอันนี้ก็จะเป็นการเตียวขึ้นดอยคล้ายๆเดินขึ้นดอยสุเทพขึ้นไปอัญเชิญน้ำสงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันขึ้นไปส่งดอยพระพุทธบาท400
0: เดินจากวัด
1: เดินจากวัดหนองกาย16กิโลขึ้นไปจากนี้ไปประมาณ3ทุ่มจนถึงนู่น5ส่วนใหญ่จะตรงกับวันมาฆบูชาลวดไปใส่บาตรทำบุญกันข้างบนนู้น
0: มาร่วมบุญ
1: ใช่นะถ้ามีโอกาสก็มาได้เป็นเรื่องปฏิหาริย์ที่เพื่อนเล่าว่าบางคนเคยนั่งรถเข็นแล้วก็อธิษฐานว่าขอมีโอกาสสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะสิ้นลมหายใจขอได้เดินได้เพื่อนมาเดินแค่3เพื่อนมาแค่3ปีปีที่4เพื่อนสามารถเดินขึ้นไปได้ใช่ไหมก็เกิดปฏิหาริย์อภินิหารโดยที่ไม่ต้องใจยุกใจยาอันนี้ก็เป็นประเพณีเตียวขึ้นดอยเนาะของเป็นประจำทุกปีเลยเดือน6สามารถดูในเว็บไซต์ของวัดหนองคายเขาได
0: ้
1: ข่าวสารงานบุญของพระพุทธบาท400ก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของวัดหนองคายของเขา
0: เห็นว่ามีทําบุญลงศพโดยพระก่อนถวายพระท้องว่าปัจจัยคือเนนพระที่อยู่ในวัด
1: พระเนนเรียนเล่าเรียนแล้วก็ในส่วนของบุญน้ำดื่มด้วยเขาแจกน้ำดื่มตามวัดตามบ้านอารามต่างๆเนาะที่ว่าอยู่บนดงบนดอยลงศพนี่ก็สำหรับผู้ยากไร้เนาะลงละ 1,990 บาทผ้าห่อศพก็คือผืนละ100บาทเนาะเฮาก็ตานไปเฮาเปิ้นโดยที่มาขอที่วัดหนองคายเฮาฟรีอันนี้คือเป็นที่นอนหลังสุดท้ายของแต่ละชีวิตแต่มูลนิธิต่างๆเนาะอย่างพุทธสวรรค์ของเชียงใหม่และลำพูนเนี่ยเดือนละเดือนหนึ่งก็จะมารับบริจาคประมาณ100โลงจ้ะ
0: คร
1: ับ 100โลงที่ผ่านมา
0: ครับสุดท้ายนี้ก็คือพระรักชาตินะครับผมเชิญชวนให้มาร่วมพระทองว่าปิดทองหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลแล้วก็มาไหว
1: ้ลูกในมิตรด้วย
0: ครับแล้วก็รวมถึงมีท้าวเวสสุวรรณตวยครับเชิญชวนมาที่วัดหนองคายแห่งนี้ครับ
1: ก็ขอเจริญพรเนาะศรัทธาญาติโยมหรือว่าคณะศรัทธานักศีลนักบุญทุกท่านที่เดินได้เคยมาก็ดีไม่ได้เคยมาก็ดีที่วัดหนองคายของเราเนาะสามารถมาร่วมทําบุญหรือว่ามาร่วมมาไหว้นะไหว้สาบารมีครูบาเจ้าศรีวิจัยตัวเองรวมไปถึงองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลเฮาแล้วก็พระพุทธเมตตามีหลายจุดเนาะมี8จุดเนาะที่วัดหนองคายของเฮามาสามารถกราบไหว้ขอพรแล้วก็มาเที่ยวที่วัดหนองคายของเฮาได้ของเฮามีต้อนรับตลอดเนาะมีโรงทานก๋วยเตี๋ยวตลอดทั้งวันทุกวันสำหรับต้อนรับญาติโยมบ่ต้องกลัวเปิ้นก็ถึงบอกนะว่ามาที่วัดบุญก็ได้ไส้ก็เต็มอันนี้เป็นสโลแกนของวัดหนองคายเฮาอิ่มบุญอิ่มท้องกับวัดหนองคายมาดูสถานีวิทยุมาอู้มาจากกับลูกพระลูกเนนในวัดเฮาได้สนทนาธรรมกันได้เนาะเหมือนกับว่าเป็นวัดของวัดในส่วนของตุลูกตุหลานของสถานาบุญ
0: รวมถึงช่วงพฤศจิกาก็จะมีพระป่าจะมีขบวนยิ่งใหญ่ขนาดเลยเนาะ
1: ใช่ก็จะเป็นการทอดกฐินซึ่งปีนี้ก็เป็นการทอดกฐินสร้างเจดีย์พุทธคยาทรงพุทธคยาจำลองเนาะนี่ก็เป็นปีที่เขาได้จัดสร้างขึ้นมาก็คือปีที่17ในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ก็เชิญชวนคณะศรัทธามาร่วมบุญกันหลายๆเนาะ
0: สาธุครับวันนี้ทางรายการของเราก็ได้รับเมตตาจากพระรักชาติฐานะธรรมโมนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองไก่ที่มาอุจจารสนทนาธรรมรวมถึงเชิญชวนมาไหว้แล้วก็มาแอลที่วัดหนองไก่แห่งนี้วันนี้ทางรายการต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่กู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สาธุครับ
1: ขอเจริญพร

ลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพที่จะทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนค่ะฝ้ายคิดว่าทุกคนน่าจะเคยประสบปัญหาเจ็บปวดเมื่อยตรงไหนซื้อยามารับประทานหรือไปหาคุณหมอหรือแม้แต่นวดกดจุดแต่ทำทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ยังไม่หายเคยมีไหมคะวันนี้ฝ้ายจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับศาสตร์ที่เรียกว่ามณีเวชค่ะเป็นศาสตร์ที่เอาไว้ปรับสมดุลร่างกายทำให้ร่างกายเราได้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นค่ะมณีเวชจะดีอย่างไรมาติดตามกันใน Healthy Club EP นี้กันค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะฝ้ายก็นั่งอยู่กับแพทย์แผนไทยเภสัชกรสอนสิริประพฤติธรรมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่หวานนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: พี่หวานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดร่างกายด้วยมณีเวชใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอสอบถามก่อนเลยพอพูดถึงศาสตร์มณีเวชมันเป็นอะไรที่ใหม่มากไม่ค่อยมีใครรู้จ
1: ัก ไม่เคยได้ยินนะคะ
0: ใช่ค่ะมันคืออะไรคะ
1: ค่ะก็คือศาสตร์มณีเวชนะคะเป็นศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวกับการจัดสมดุลโครงสร้างร่างกายค่ะโดยหลักการหลักๆเลยโครงสร้างของเราก็คือกระดูกนั่นเองนะคะเราจะให้ความสำคัญกับสมดุลโครงสร้างร่างกายของเราพวกกระดูกกล้ามเนื้อทั้งหลายค่ะว่ามันสมดุลหรือยังถ้าสมมติว่ามันมีการจัดเรียงให้เข้าที่หรือว่าเข้าสู่สมดุลน่ะมันก็จะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติมากขึ้นค่ะ
0: แล้วมันแตกต่างจากคลิปที่เราเห็นไหมคะเพราะว่าปกติมันจะมีการจัดกระดูกที่แบบนอนแล้วก็มีคุณหมอจัดให้อะค่ะ
1: ต่างกันที่ต่างกันมากๆเลยก็คือหัวใจของมณีเวชเนี่ยจะไม่ใช่ให้คนอื่นมาทำให้เราค่ะค่ะหัวใจของมณีเวชก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองเป็นหลักก็คือเราจะรักษาสมดุลโครงสร้างร่างกายเรายังไงในชีวิตประจำวันค่ะส่วนในเรื่องของการจัดไอ้ที่มันบิดเบี้ยวไปให้เข้าสู่สมดุลเนี่ยก็คือเราก็จะเน้นให้เราสามารถจัดสมดุลร่างกายด้วยตัวเองเป็นหลักค่ะส่วนในเรื่องของการรักษาด้วยมณีเวชเนี่ยเราก็จะเอาไว้ใช้สำหรับคนที่เคลื่อนไหวไม่ได้เด็กเล็กค่ะหรือว่าคือไม่สามารถจัดการตัวเองได้เราก็จะทำการรักษาให้หรือคนที่จัดการตัวเองมันในระดับนึงแล้วเราก็ยังแบบไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราถึงจะให้การรักษาค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเท่าที่พูดมาเนี่ยมณีเวชเนี่ยก็จะแตกต่างกับการนวดเหม
1: ือ
0: นแพทย์แผนไทยหรือว่าการทำแบบแพทย์แผนจีนฝังเข็มเพราะว่าอันนี้ก็คือมีบุคลากรมาช่วยแต่นี้ก็คืออาจจะต้องปรับด้วยตัวของเราเอง
1: ใช่ค่ะหลักๆคือปรับด้วยตัวเองรักษาตัวเองเลยค่ะการรักษาด้วยมณีเวชโดยที่ให้หมอมณีเวชเป็นคนรักษาให้เนี่ยค่ะคือรักษาเลยหายเลยแต่คิดว่าจะหายไปนานแค่ไหน
0: นี่เป็นคำถามที่ดีเพราะส่วนใหญ่คือเวลาเราไปนวดเวลาเราเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่
1: ะ
0: นวดแต่มันยังไม่หายไม
1: ่
0: หายขาดแล้วกลับมาเป็นใหม่แล้วเราก็ต้องไปนวดใหม่อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าจริงๆคือมณีเวชก็มีส่วนที่เป็นพาร์ทของการรักษาอยู่ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เน้นเราเน้นในเรื่องของว่าจะทำยังไงให้คนสามารถที่จะรักษาสมดุลได้ด้วยตัวเองในระยะยาว
0: ในส่วนของมณีเวชอะค่ะในเมื่อเป็นเรื่องใหม่เนี่ยเขาได้รับการยอมรับในวงการทางการแพทย์มากน้อยแค่ไหนคะ
1: ค่ะก็คืออย่างที่บอกเนาะมณีเวชเนี่ยก็คือบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้จักเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมณีเวชเนี่ยได้ก่อกำเนิดขึ้นโดยท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้เป็นคุณหมอหรืออะไรนะคะแต่ว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยก็คือเป็นผู้คิดค้นแล้วก็ผสมผสานจากวิชาแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแล้วก็แพทย์แผนอินเดียทั้งหมด3แผนด้วยกันที่อยู่ฝั่งตะวันออก
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นการพัฒนาจากแพทย์แผนทุกแผนที่อยู่ในฝั่งตะวันออกของเราที่ไม่ใช่ฝั่งตะวันตกอะค่
0: ะ
1: แล้วก็เอามาผสมผสานเพื่อให้มันง่ายต่อการที่เราจะปฏิบัติได้จริงๆค่ะอย่างเช่นอินเดียก็คือจะนำเอาเป็นศาสตร์โยคะมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเคยทำโยคะเราจะเห็นว่าศาสตร์โยคะเนี่ยเวลาถ้าทำครบจริงๆเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง
0: ไม่ต่ำกว่านั้น
1: ใช่ไม่ต่ำกว่านั้นคือพื้นฐานเนี่ยคือประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยค่ะส่วนแพทย์แผนจีนก็คือจะเป็นพวกมวยจีนไทเก๊กอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยค่ะที่อาจารย์นำเอามาใช้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการปรับชีปรับปรานนะคะไม่ได้มีอยู่แต่ในหนังจีนนะคะศาสตร์มณีเวชก็จะเป็นศาสตร์ที่จัดสมดุลโครงสร้างเพื่อหวังให้การเคลื่อนไหวของปรานหรือพลังงานในร่างกายเนี่ยมันเป็นไปอย่างปกติด้วยส่วนในศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยก็คือจะเป็นเรื่องของฤาษีดัดต้นหรือว่า การนวดอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาผสมผสานเข้าไปแล้วสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นวิชานี้ก็คือวิชามณีเวชซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเริ่มต้นไม่ได้ชื่อมณีเวชค่ะหลังจากที่อาจารย์ท่านคืออาจารย์อ่ะท่านจะใช้แค่คำว่าภูมิปัญญาไทยจัดกระดูกจัดปรับกระดูกค
2: ่
1: ะทีเนี้ยพอท่านเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี2548นะคะล
2: ู
1: กศิษย์ก็เลยได้เอานามสกุลค่ะของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ชื่อท่านอาจารย์ประสิทธิ์มณีจีระปราการ
2: ค่ะ
1: ก็เลยเอาคำว่ามณีเนี่ยซึ่งมีความหมายดีเนาะคำว่ามณีก็จะเป็นเกี่ยวกับของล้ำค่าเนี่ยค่ะเอามาผสมกับคำว่าเวท
2: ค่ะ
1: ก็คือเป็นวิชาที่ล้ำค่าสำหรับทุกคนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เป็นชื่อมณีเวชขึ้นมาม
2: ณีเวชก็ครอบคลุมสําหรับทุกคนทุกช่วงวัยแล้ว คิดว่าการรักษาด้วยมณีเวชเนี่ยก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับคนที่ชอบปวดเมื่อยเพราะเป็นการแก้พฤติกรรม
1: ใช่ค่ะ
2: การเกิดการต้นเหตุของการเกิดจากการปวดเมื่อยค่ะแล้วทําไมถึงบอกว่าโครงสร้างที่สมดุลเนี่ยสมดุลคือรากฐานที่สําคัญนะคะ
1: ค่ะเราขอเปรียบเทียบระหว่างร่างกายกับการสร้างบ้านหนึ่งหลัง
2: ค่ะ
1: เวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเราจะต้องตอกเสาเข็มหลักก่อน
2: ค่ะ
1: เสาเข็มหลักของเราเนี่ยเมื่อเปรียบร่างกายของเราก็คือแกนกระดูกสันหลังซึ่งเป็นแกนกลางถ
2: ู
1: กไหมคะถ้าสมมติว่าเสาหลักของบ้านเราตอกเสาเข็มลงไปแต่เสาเข็มเอียงบ้านเราจะเป็นยังไงต่อไปทีนี้เราก่อปูนเทปูนเติมอิฐเติมปูนเข้าไปใส่หลังคา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใส่ท่อไฟฟ้าท่อน้ำ
2: ทุกอย่าง
1: ท่อระบายน้ำท
2: ุ
1: กอย่างเลยนะคะสุดท้ายบ้านที่มีเสาเอียง
2: มันก็จะเอียงทั้งหลัง
1: ใช่แล้วสุดท้ายก็จะล้มลงม
2: า
1: ถูกไหมคะร
2: ่
1: างกายเราก็เหมือนกันความสำคัญของสมดุลโครงสร้างร่างกายเนี่ยเปรียบเหมือนบ้านคือถ้าเราสามารถที่จะจัดสมดุลร่างกายเนี่ยให้มันสมดุลคำว่าสมดุลในลักษณะของสมดุลร่างกายเนี่ยคือเทียบกับแรงโน้มถ่วงโลกหรือแรงดึงดูดโลกก็คือโดยปกติเนี่ยเรายืนอยู่บนพื้นโลกเนี่ยเท้าเราแตะพื้นเนี่ย
2: ค่ะ
1: มันจะมีแรงดึงที่เป็นแรงตั้งฉากกับพื้นถูกไหมคะ
2: ค่ะ
1: ถ้าใครที่มีศูนย์กลางของเราเสาหลักของเราเนี่ยตรงกับแรงโน้มถ่วงโลกก็คือดึงลงมาตรงๆเนี่ยเราสามารถที่จะยืนอยู่ได้อย่างสมดุล
2: ค่ะ
1: ค่ะแต่ถ้าใครที่มันเบี้ยวไปเบี้ยวมาที่มันเบี้ยวเนี่ยเพราะอะไรเพราะร่างกายเราฉลาดพอที่จะพยายามขยับกระดูกให้แรงนั้นน่ะมันพอดีกับแรงดึงดูดของโลกมันเลยทําให้กระดูกมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาซึ่งมันเกิดจากการใช้อิริยาบถที่ผิด
2: ค่ะ
1: ค่ะมันก็เลยพยายามขยับกระดูก
2: ทํายังไงก็ได้
1: ทํายังไงก็ได้ให้เรายืนอยู่ได้บนโลกใบนี้ทีนี้พอกระดูกมันเคลื่อนไปม
2: ัน
1: เหมือนบ้านที่โครงสร้างมันย้ายทิศย้ายทาง
2: เส
1: ียสมดุลมันเกิดอะไรต่อไปการไหลเวียนน้ําเหลืองการไหลของกระแสประสาทค่ะรวมถึงโครงสร้างพวกกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อต่างๆนะคะและสุดท้ายมันก็จะไปจบที่พลังงานภายในหรือทางการแพทย์แผนตะวันออกที่เราเรียกว่าชีหรือปราณค่ะเมื่อพลังงานภายในมีการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นปกติเนี่ยเราจะมีพลังชีวิตในการที่จะต่อสู้กับทุกอย่างบนโลกใบเนี้ยน้อยลงเรื่อย
2: ๆ
1: ค่ะไม่ใช่เพียงแค่โครงสร้างร่างกายเท่านั้นที่จะมีปัญหามันรวมถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยค่ะเราจะสังเกตว่าคนแก่บางคนเนี่ยทําไมแข็งแรง
2: ค่ะ
1: เดินนี่ตรงเลยนะหลังตรงเลยแข็งแรงเคลื่อนไหวได้บางคนเดินแล้วก็ล้มเดินแล้วก็ล้ม
2: ค่ะ
1: ทั้งที่เขาเป็นคนแก่ที่อายุเหมือน
2: กัน
1: วิถีชีวิตเหมือนกันทําไมถึงต่างกันเพราะมันเกิดจากโครงสร้างเนี่ยค่ะเราอธิบายให้ประชาชนฟังง่ายๆก็คือว่าเมื่อสมดุลดีการไหลเวียนเลือดลมดีสุขภาพก็จะดีตามมา
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าร่างกายของเราเสียสมดุลแล้วคะ
1: ค่ะวิธีการประเมินง่ายมากค่ะก็คือจริงๆแล้วโดยปกติเนี่ยร่างกายของเราอะซ้ายขวาเนี่ยมันควรจะเท่ากันแกนกลางจะต้องอยู่ตรงอย่างสมมุติว่าเราจะใช้วิธีไหนในการประเมินก็ได้1ง่ายสุดหากระจกบานใหญ่ๆที่บ้าน
2: ค่ะ
1: แล้วยืนตัวตรงๆแล้วก็มองตัวเองในกระจกดูซิว่ามันมีส่วนไหนที่มันไม่เท่ากันมั้ยคิ้วเท่ากันมั้ยตาเท่ากันมั้ยจมูกเบี้ยวหรือเปล่ามุมปากหูไหล่สะโพกเข่าข้อเท้าเราดูทั้งตัวได้เลย
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือดูง่ายๆคือผ่านกระจก หรืออีกวิธีการนึงก็คือให้คนถ่ายรูปให้เราได้มั้ยยืนตรงๆแล้วก็ให้เขาถ่ายรูปแล้วเราลองเอารูปมาดูซิหลายครั้งเลยเราเชื่อได้เลยว่าถ้าเราไปถ่ายรูปติดบัตรอะค่ะ
2: ค่ะ
1: ช่างกล้องจะบอกว่าเอียงคอไปทางซ้ายนิดนึงค่ะ
2: นิดนึง
1: ยกไหล่ขวาขึ้นมาอีกหน่อยนึงอันนั้นคือเป็นตัวชี้วัดที่เราพอจะเดาได้แล้วว่าแสดงว่าสมดุลหรือว่าการทรงท่าทางปกติของเราเนี่ยมันไม่ตรง
2: ใช่แล้วถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าโอเคของเรามีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะเริ่มต้นปรับสมดุลร่างกายเราควรจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ค่ะอันดับแรกก็คือเราดูก่อนเนาะง่ายที่สุดตื่นเช้ามาให้ดูตัวเองทุกวันวันนี้กับพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกัน
2: แน่นอน
1: เพราะว่ามันเกิดจากอิริยาบถประจำวันที่เราทำวันนี้อาจจะดีกว่าเมื่อวานหรือวันนี้อาจจะแย่กว่าเมื่อวานก็ได้ส่องกระจกดูตัวเองทุกวันในทุกเช้าแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันเสียสมดุลตรงไหนบ้างอะไรที่มันไม่เท่ากันแกเราตรงไหมบางทีเรายืนตรงแต่จริงๆแล้วมันเอียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเจอปุ๊บว่าปัญหาสมดุลของเรามันเป็นยังไงสิ่งแรกที่ต้องทำคือนึกย้อนกลับไปเลยว่ามีอิริยาบถอะไรที่เราทำประจำแล้วมันเป็นแบบนี้
2: อันนี้ที่เรายังไม่ได้คุยกันเพราะส่วนใหญ่มันมาจากการใช้ชีวิตของเราในทุกๆวัน
1: ใช่ค่ะทีเนี้ยพอเราเจอแล้วว่าสมดุลเรามันเป็นแบบนั้นเราหาสาเหตุก่อนว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเช่นไหล่ข้างนู้นต่ำ
2: ทันทีเลย
1: ไหล่ข้างนู้นต่ำข้างนี้สูง
2: ค่ะ
1: สิ่งที่เราพบได้บ่อยที่สุดก็คือการนอนตะแคงทับข้างใดข้างหนึ่ง
2: ใช่
1: ถูกไหมคะ
2: ค่ะชอบเป็นคนชอบนอนตะแคง
1: ค่ะให้เดาว่าตะแคงข้างไหน
2: ข้างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าม ัน
2: ต่ำใช่ใช่
1: ใช่มันคือการกดทับด้านนู้นตลอดทีนี้สมมติว่าเราบอกว่าเรารู้แล้วว่าเรามาจากการนอนตะแคง
2: ค่ะ
1: เราก็เลิกนอนตะแคงค่ะก็แค่แบบฝึกนอนหงายให้มากขึ้นหรือถ้าจะตะแคงก็คือต้องตะแคงสองข้างอะไรเป็นต้นแบบนี้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราก็รู้ที่ไปที่มาว่าทำไมร่างกายเราถึงเสียสมดุลได
1: ้
2: ก็คือถ้าเรารู้ที่มาที่ไปเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วก็ได้ในระยะยาว
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องรู้ก่อนว่าอิริยาบถ4ของเราเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยแบบไหนที่เรียกว่ามันเป็นท่าที่สมดุลเพื่อที่เราจะได้ปรับได้ถูก
2: ค่ะ
1: นะคะอย่างเช่นสมมติว่าอิริยาบถหลักของเรามันมีแค่4อย่างอยู่แล้วเนา
2: ะ
1: ยืนเดินนั่งนอนหลักการก็คือความสมดุลน่ะอยู่ตรงไหนถ้าเป็นท่านอนเอาท่านอนก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงท่านอนปกติแล้วมณีเวชเราจะแนะนําให้นอนหงายเพราะเหตุที่ว่าน้ําหนักที่กดลงมาบนร่างกายเรามันจะเท่ากัน2ข้าง
2: ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ปัญหาของการนอนหงายที่เราพบอันดับที่1ก็คือบางคนนอนหงายไม่ได้จะรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกนอนไม่สบายหรือว่าปวดหลังอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราต้องมีท่าบริหารร่วมด้วยคืออาการพวกนี้มันเกิดขึ้นจากว่าสมดุลโครงสร้างเรามันไม่ดีพอมันไม่ดีปุ๊บพอเราบังคับนอนหงายปุ๊บแรงกดแรงโน้มถ่วงโลกที่มันกดลงมามันเป็นแรงที่เท่ากันสองข้างถูกไหมคะแต่ร่างกายเราไม่เท่ากันไงสองข้างมันก็จะทำให้แรงกดอ่ะมันไม่เท่ากันแล้วทำให้เรานอนหงายได้ไม่สบายนะคะก็คือเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการจัดรักษาตัวเองช่วยเป็นท่าบริหารพื้นฐานอย่างเงี้ยค่ะถ้านอนหงายก็คือไม่ได้จริงๆแนะนําให้นอนตะแคงก็ได้แต่ว่าต้องตะแคงทั้ง2ข้างอย่าตะแคงข้างใดข้างหนึ่งและที่สําคัญคือเวลาเรานอนตะแคงเนี่ยเราจะแนะนําให้นอนตะแคงแบบท่าพระพุทธสัยญาติ
2: อย่าง
1: น
2: ี้
1: เคยเห็นใช่มั้ยคะ
2: ค่ะ
1: คือขามันจะเกยกัน2ข้างแบบนี
2: ้ตรงเกยกัน
1: เราจะไม่นอนกอดหมอนข้างเพราะเหตุที่ว่าทําไมเราถึงไม่นอนกอดหมอนข้างเราไม่แนะนําให้นอนกอดหมอนข้างเพราะว่าถ้าเรานอนก่อนหมอนข้างแล้วขาเรายังทับเหมือนพระเนี่ยไม่เป็นไรแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าโดยปกติเวลาเราก่อนหมอนข้างขาเราจะ
2: ชอบ
1: ไขว้ไปข้างหน้านึกออกใช่ไหมคะ
2: ชอบเกยหมอนข้าง
1: ใช่พอมันเกยหมอนข้างแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรแกนสะโพกโดยปกติเวลาเรานอนตะแคงปุ๊บสะโพกเราจะอยู่นี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาขาข้างบนเกยไปข้างหน้าสะโพกเราจะบิดไปข้างหน้า
2: ใช่
1: แล้วพอสะโพกบิดไปข้างหน้าปุ๊บสะโพกไม่ได้บิดอย่างเดียวเพราะสะโพกจะต่อกับกระดูกสันหลัง
2: ค่ะ
1: กระดูกสันหลังเราจะถูกบิดไปด้วยทีนี้สิ่งที่เราพบเจอบ่อยเยอะที่สุดเลยก็คือกระดูกสันหลังโค้ดจากการนอนตะแคงกอดหมอนข้างค่ะร้อยทั้งร้อยเท่าที่คนไข้ที่เจอมา คือถ้ากระดูกสันหลังคดมาถามเลยสาเหตุแรกมาจากอะไรนอนตะแคงกอดหมอนข้างใช่หมอนข้างไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ว่าเวลาเรานอนหลับไปแล้วอ่ะคือเราไม่สามารถควบคุมท่าให้มันแบบดีได้มันก็เลยทําให้เราแบบเอาขาแบบพาดไปข้างหน้ามั่งหรือว่าขาตกข้างล่างข้างหลังบ้างแล้วกระดูกสันหลังกับสะโพกมันจะบิดเป็นสไปรัลแบบนี้เลยที่พบเยอะเลยคือเด็กวัยรุ่นเพราะว่านอนมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วเด็กวัยรุ่นเนี่ยลักษณะของการเจริญเติบโตของกระดูกมันไวมาก
2: ค่ะ
1: เขาจะยืดไวมากแต่มันยืดไม่ตรงไงมันยืดไปพร้อมๆกับการบิดนึกออกใช่ไหมคะมันทำให้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้เราพบเจอเยอะมากที่กระดูกสันหลังโคตรตั้งแต่วัยรุ่นจะไม่ใช่เหมือนแบบรุ่นก่อนที่แบบไปโคตรตอนปลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นความรู้ใหม่มากโดยปกติคือเราจะมีความรู้ฝังหัวมาอยู่แล้วว่าถ้าเกิดนอนข้างให้ก่อนหมอนข้างตะแคงมันจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยโอ้ที่ไหนได้
1: ค่ะลองสังเกตว่าถ้าเรานอนตะแคงทับตื่นมาบางครั้งนี่แขนข้างที่นอนทับนี่ไม่รู้สึกเลยนะถูกไหมเพราะว่าเลือดลมมันวิ่งไม่ได้ค่ะ
2: พอหลังๆเราเริ่มชาถึงปลายนิ้ว
1: ถูกค่ะแล้วพออีกสักพักนึงจะเกิดปัญหาเรื่องกระดูกคอตามมาอีกเพราะว่าเวลาเรานอนตะแคงอ่ะเราไม่ได้บิดแค่ข้างล่างนะคอเราจะบิดไปด้วยนึกออกไหมคะ
2: ค่ะ
1: แล้วทีนี้เราก็จะตามมาอีกยาวเลยกระดูกคอทับเส้นประสาทมั่งกระดูกหลังนู่นนี่นั่นหลายอย่างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนอน
2: การนอน
1: ทีนี้พอมาถึงการนั่งเราจะนั่งยังไง

0: หลังแทนที่น้ำหนักจะลงที่ก้นไม่ได้ลงที่ก้นค่ะไปลงที่กระดูกสันหลังส่วนปลายที่สองแก้มก้นน้ำหนักลงที่ก้นและสองคางเท่ากัน
1: อ
0: ันนี้คือหลักการ
1: ค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งการนอนหร
0: ือ
1: ว่าการเดิน
0: นั่งนอนทั้งหมด
1: อันนี้ก็คือเป็นท่าพื้นฐานทั่วไปอ่ะก่อนที่เวลาเราจะหมดอะค่
0: ะ
1: อยากให้พี่หวานช่วยสาธิตให้คุณผู้ชมทางบ้านดูได้ไหมคะว่าพอจะมีท่าอะไรง่ายๆในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราบ้างคะ
0: ได้ค่ะก็คือขออย่างนี้ก่อนก็คือมณีเวชในการรักษาตัวเองเนี่ยมีสองพาร์ทด้วยกันนะคะเราขอใช้คำว่าสองบอกลับไปเป็นหมอรักษาตัวเอง
1: บอกลับไปเป็นหมอ
0: บอที่หนึ่งก็คือการบริหารสติอยู่กับอิริยาบถที่สมดุลเสม
1: อ
0: ตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงนะคะบอที่สองก็คือการบริหารมณีเวชพื้นฐานจะมีทั้งหมด8ท่านะคะแต่ว่าในสตูนี้เราอาจจะไม่ได้สามารถสาธิตได้ครบ8ท่าเพราะว่ามันจะเป็นท่ายืน5ท่าท่านอนอีก3ท่าค่ะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ค่ะก็จะมีหลายๆที่ทำแต่ถ้าจะเข้าไปดูในส่วนของศูนย์อนามัยเองก็เข้าไปในเว็บไซต์ศูนย์อนามัยก็ได
1: ้ค่ะ
0: จะเป็นท่าบริหารทั้งหมด8ท่าพื้นฐานแนะนำให้ทำวันละ2ครั้งเช้ากับก่อนนอน
1: ค่ะ
0: ค่ะ8ท่าเนี่ยทำครบท่าละ3รอบเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน10นาทีค่ะแต่สามารถปรับสมดุลได้ทั้งตัวเลย
1: โอ้
0: ไม่ว่าคุณจะมีอาการหรือปัญหาส่วนไหนเนี่ยคือมันปรับหมดเพราะว่ามันจะดึงเข้าสู่ศูนย์กลางไปพร้อมๆกัน
1: ประหยัดเวลามากค่ะคุณผู้ชมวันนี้พอจะสาธิตได
0: ้ค่ะก็เดี๋ยวจะสาธิตเป็นท่าปรับแกนกลางหรือปรับกระดูกสันหลังในท่าที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถทำได้ในทุกสถานที่แล้วก็เป็นท่าพื้นฐาน
1: พี่หวานคะแล้วทีนี้เราก็พร้อมสำหรับการสาธิตแล้วค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: แนะนำได้เลยค่ะ
0: ค่ะก็ท่ายืน5ท่านะคะจะเป็นท่าสำหรับการจัดครึ่งบนร่างกาย
1: ค่ะ
0: ในสถานที่นี้เราน่าจะได้ทำแค่5ท่าเท่านั้นนะ
1: คะ
0: ปกติเราจะทำท่าละ3รอบวันนี้เราจะทำแค่รอบเดียวนะคะ
1: โอเคได้ค่ะ
0: โอเคค่ะเริ่มต้นจากการยืนในท่าที่สมดุลก่อนค่
1: ะ
0: เมื่อกี้เราบอกว่าไงนะคะยืนท่าสมดุล
1: ยืนท่าสมดุลคือปลายเท้า
0: ขนานกันเป็นเลข11ระยะห่างเท่ากับสะโพกนะคะ
1: ค่ะ
0: ท่าที่1เป็นท่าไหว้สวัสดีค่ะพนมมือกลางอกค่ะ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วประสานนิ้วมือเข้าด้วยกัน
1: ประสาน
0: ค่ะเหยียดแขนลงด้านล่างค่ะ
1: แขนลงด้าน
0: ให้แขนตึงนะคะค่อยๆชูแขนขึ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะถ้าตามองมือไปได้ก็จะเป็นการปรับคอไปด้วยค่ะแล้วก็กระดกข้อมือแล้วกางแขนออกด้านหลัง
1: ค่ะ
0: กางแขนออกด้านหลังเลยโอเคอันนี้คือท่าที่1ท่าไหว้สวัสดีนะคะต่อไปท่าที่2ท่าโม้แป้งเคยโม้แป้งมั้ยคะ
1: โม้แป้งค่ะ
0: โม้แป้งหรือท่ากดไลค์นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เหยียดแขนไปข้างหน้าค่ะเสร็จแล้วเราก็งอข้อศอกแล้วหมุนมาข้างหลังให้สะบักหมุนเป็นวงกลมค่ะจะเป็นท่าปลดสะบักคนที่ไหล่ติดอะค่
1: ะ
0: มันต้องปลดสะบักท่าที่3คือท่าถอดเสื
1: ้อ
0: นะคะเอาแขนไว้วางไว้ที่ระดับอกค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่าถอดเสื้อเราจะสลับแขนเพราะฉะนั้น1รอบเราจะทํา2ครั้งนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เอาแขนข้างขวาไว้ข้างหน้าก่อน
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วยกแขนขึ้นค่ะชูแขนขึ้นหลังมือชนกันค่ะ
1: หลังมือชนกัน
0: กระดกข้อมือแล้วกางแขนออกด้านหลังปลายนิ้วปักพื้นค่ะ
1: ปลายนิ้วปักพื้น
0: ค่ะต้องกระดกข้อมือไว้ด้วยเนาะเพื่อให้มันยืดแขนใช่ค่ะต่อไปสลับทําอีกข้างนึงค่ะข้างซ้าย
1: ข้างซ้ายไว้ข้างนอก
0: ใช่ใช่ค่ะเสร็จแล้วยกแขนขึ้นค่ะ
1: ยกแขนขึ้น
0: ชูแขนขึ้นหลังมือชนกันค่ะ
1: ค่ะ
0: กระดกข้อมือแล้วกางแขนออกด้านหลังกระดกข้อมือไว้นะคะกางแขนออกด้านหลังปลายนิ้วปักพื้นโอเคอันนี้คือท่าถอดเสื้อ1รอบค่ะเสร็จแล้วท่าที่4เป็นท่ากันเชียงค่ะเหมือนกันเชียงว่ายน้ําก็ทํา2ข้างเหมือนกันสลับกันนับเป็น1รอบ
1: ค่ะ
0: ชูแขนขึ้นค่ะชูแขนชิดหูนะคะคอตรงนะเสร็จแล้วหมุนแขนไปด้านหลังค่ะเหมือนเราว่ายน้ําค่ะแล้วก็สลับมาทําข้างซ้ายค่ะชูแขนชิดหูแล้วก็หมุนไปด้านหลังค่ะแขนตึงนะคะอันนี้คือท่าที่4ท่าสุดท้ายเป็นท่าปล่อยพลังค่ะเหมือนนางจีเลยชูแขนขึ้น2ข้างค่ะแนบหูไว
1: ้ค่ะ
0: เสร็จแล้วลากฝ่ามือมาไว้ข้างอกค่ะผลักข้อศอกไปข้างหลังกระดกข้อมือไว้นะคะเสร็จแล้วปล่อยพลังพร้อมกันนะคะไปข้างหน้านะ
1: ค่ะ
0: 1 2 3โอเคแค่นี้เองค่ะทั้งหมด5ท่า
1: ค
0: ่ะใช่ปกติเราจะแนะนําให้ทําท่าละ3ถึง5รอบค่ะแต่นี้ก็คือแค่สาธิตก็คือจะทําแค่1รอบ
1: ในระหว่างนั้นเราต้องหายใจยังไงคะ
0: ในเบื้องต้นเนี่ยคือไม่ต้องสนใจกับการหายใจเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราสนใจกับการหายใจบางทีเราจะเผลอหยุดหายใจแล้วอาจจะเป็นลมได้

0: เพราะว่าท่าแต่ละท่าเนี่ยพอเราขยับเคลื่อนไหวปุ๊บมันจะทำให้ลมมันวิ่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะบางคนจะรู้สึกเลยว่าแบบรู้สึกซูซ่าที่แขนไปที่ปลายนิ้วอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วต้องทำนานแค่ไหนคะถึงจะเห็นผลนะคะ
0: ปกติเราจะแนะนำให้ทำ8ท่านะคะคืออันนี้จะขาดท่างูแมวเต่าเป็นท่านอนนะคะถ้าเราทำ8ท่าครบวันละ2ครั้งเช้ากับก่อนนอนเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยจะสามารถเห็นผลเลยหลังจากที่ทำในครั้งแรกอันนี้เราเจอเยอะมาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ใช่ค่ะก็คือทำท่าละ 3-5 รอบนะคะก็คือต้องทำทั้งหมด8ท่านะเพราะว่าท่าที่เราทำไปเมื่อกี้มันจะจัดสมดุลครึ่งบน
1: ค่ะ
0: ค่ะส่วนจัดแกนกระดูกสันหลังกับครึ่งล่างเนี่ยจะต้องเป็นท่านอนค่ะถ้าเราทำ8ท่าเนี่ยเชื่อได้เลยว่าในการทำครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นแต่จะดีขึ้นมากน้อยก็คือแล้วแต่ความสมดุลของแต่ละคน
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หวานมากนะคะที่มาแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเราแล้วก็ท่านผู้ชมได้ชมรับชมกันในวันนี้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Healthy Club วันนี้ค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองนะคะใส่ใจเล็กๆน้อยๆและนำท่ากายบริหารที่เราได้นำเสนอไปเมื่อครู่นี้ไปลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพี่หวานและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปในเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It's just your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารสินตังเอ็นบีทีภาคเหนือช่อง11เจ้ารายการของเฮาส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมล้านนาวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อคนรุ่นหลังเจ้าได้ร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์รักษาฮื้อสืบทอดกันไปมันเมื่อเลยนะเจ้าและวันนี้เจ้ารายการของเฮาได้รับเกียรติจากสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือเจ้าที่จะได้มาอู้จาส่งเสริมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองของเฮานะเจ้าโดยเฉพาะเพราะวรรณกรรมที่บัดเดี๋ยวนี้เจ้าละอ่อนรุ่นหลังเนี่ยบ่ค่อยที่จะรู้จักกันแล้วนะเจ้าวันนี้ก็มีตึงป้อครูแม่ครูร่วมอู้จักกับเฮาในวันนี้ต่อยนะเจ้าสวัสดีท่านแม่ครูแล้วก็ป้อครูทุกท่านต่อยนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีคร
0: ับอู้ถึงวรรณกรรมล้านนา
2: เจ
0: ้
2: า
0: หลายๆคนก็เอ๊มันจะเหมือนที่เฮาเคยได้ยินก
2: ็
0: นิทานพื้นบ้านอย่างนี้บ่ใจแม่นก็เจ้าแม
2: ่มันก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมเจ้าแต่ในทางสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือเนี่ยก็จะคัดเลือกสิ่งที่เขาจะส่งเสริมนะเจ้าในสิ่งที่จะหายไปนับวันที่จะหายไปก็คือเรื่องของข้าวและก็จ้อยนะเจ้าเออกระโหลงซึ่งข้าวนี่ก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมล้านนาซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของล้านนาที่กำลังจะสูญหาย
0: เจ้า
2: เนื่องจากว่าการสืบสานนั้นยากแล้วก็เวทีที่เขาจะได้ออกไปแสดงนั้นมีน้อย
0: เจ้าก็อู้ถึงวรรณกรรมเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงการแสดงแบบคนล้านนาบ้านเฮาเนี่ยเซาะยากแล้วนะเจ้าปะเน
2: า
0: ะในเรื่องของการส่งเสริมฮือละอ่อนฮู้จักเนี่ยขนาดแม่ครูอู้มาเนี่ยนะยังแบบคือกระโหลงก็ยังบ่เคยได้ยินแต่เตื้ออัดจ้อยนี่เฮายังปอได้ฟังบ
2: ้
0: างนะเจ้าข่าวนี่ก็บอกโอ้หลายอย่างมันถือเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเฮาที่เฮาควรค่าแก่การรักษาไว
2: ้
0: แล้วก็แม่ครูตายก็บอกว่าวรรณกรรมนี่มีมาเมินแล้วนะเจ้าความเป็นมาของวรรณกรรมนี่เฮานี่มีเมินสักมากใดเจ้าแม
2: ่วัดอู้ถึงข่าวห้ามกับเมืองที่ได้ศึกษานะเจ้าก็ตั้งแต่สมัยป้อครูป้อพญาพรหมโวหารนะเจ้าซึ่งประวัติของเปิ้นนั้นถ้าถึงณตอนนี้เนี่ยการเสียชีวิตของเปิ้นน่ะ234ปีมาแล้วนะเจ้าเดี๋ยวจะขอท่านดร.ถนอมซักเล่าเรื่องประวัติของป้อครูป้อพญาพรหมซักหน่อยนะเจ้า
0: เป็นเก๋าเลยแม่นก็เจ้าในเรื่องของวรรณกรรมล้านนาของเฮานะเจ้าเป็นจะได้เจ้าป้อเจ้า
3: ป้อพญาพรหมโวหารที่เฮาท่านทั้งหลายได้ยินชื่อได้ฮู้นะครับจริงๆแล้วนะถ้าถามว่าชาติเชื้อเครือเดิมเปิ้นเป็นคนที่ไหนเปิ้นเป็นคนลำปางนะเปิ้นเป็นคนลำปางที่นี่ตอนสมัยก่อนนั่นเปิ้นเป็นสามเณรหรือว่าเป็นพระน้อยเนาะไปเป็นพระน้อยอยู่ถ้ากะหันอายุก็คงจะสิบปลายละนะสิบปลายเป็นนุ่มละอีกแล้วนะคนที่เปิ้นมาวัดมาวาก็จะตะกอนพวกจะมีสาวๆเนาะมาถวายของมาตานขันเข้าตานอย่างต่างๆเปิ้นก็มีจิตมีใจว่าบัดนี้เฮาใหญ่ละจึงก็เลยซึกหาลาเพศออกไปไปก็กลายเป็นว่าคนเมืองเฮานี่เวลาบวชเป็นสามเณรและซึกออกไปเนี่ยลาสิขาออกไปนะเพิ่นว่าเป็นน้อย
0: เป็นน้อย
3: ไอ้น้อยนั้นน้อยนี้นะครับป้อเปิ้นก็หันหน่วยการดีเปิ้นก็เลยเอาหลังจากที่ว่าลูกได้ซึกหาลาเพศไปก็เอาไปฝากกับผู้รับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองที่ลำปางแต่ก่อนนั่นนะครับก็ได้ไปเป็นอาเปิ้นฮ้องว่าอารักหรือว่าอาฮักเกี่ยวกับการเขียนในอย่างต่างๆนะครับแม่ครูแต่ได้ฮู้ในส่วนนี้อยู
2: ่เจ้า
3: ในส่วนของหลังจากที่เปิ้นก็มีความเจริญในหน้าที่การงานเนาะเปิ้นได้เป็นพญาเนาะเปิ้นได้ชําระข้าวอันอย่างต่างๆได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นคนที่มีความสามารถในด้านวรรณกรรมต่างๆในการเขียนการอย่างต่างๆตลอดจนถึงป้อพญาพรหมเนี่ยได้รับภาระนะจากเช่าลำปางเพื่อไปซื้อจ้างที่เมืองแป
2: ะ
3: เอาเงินไปเพื่อตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเงินสัก1,000เนี่ยนะเงินปันตะกอนมันหนักนะ
0: โอ้เงินปันตะกอนถ้าเกิด200ปีนี่ปัดโด
2: พ
0: อเป็นบ่ฮู้จักกี่สิบล้านละกันบัดนี้เนาะ
3: เงินปันมันกล้ามันหนักเพื่อไปซื้อจ้างซ้ําไปปะใส่อันปางที่เปิ้นเล่นการพนันอย่างต่างๆก็เลยมีใจนะเข้าไปเล่นแต่เปิ้นปรากฏว่าไปกับเปื่อนกับสหายเงินนั้นก็เสี่ยงด้วยความหูเท่าบ่ถึงการเนาะได้ไปเล่นการพนันเสียสตางค์แล้วจะไปซื้อจ้างก็ซื้อบ่ได้ละจะปิ๊กมา ที่ลำปางก็จะโดนตัดคอแหละเจ้าเพิ่นมอบหมายให้ไปซื้อจ้างบ่ได้ก็จะโดนประหารละโดนขังละเลยอยู่ที่เอาตั้งหน้าเป็นไปอยู่ที่เมืองแป้
0: เจ้า
3: อยู่ที่เมืองแป้ทีนี้ก็ได้ไปแต่งข้าวแต่งอย่างต่างๆเนี่ยนะในเรื่องของวรรณกรรมอย่างต่างๆเพิ่นก็ได้ไปฮู้จักสาวๆเนาะในอู้ง่ายๆว่าไปฮู้จักสาวๆไสนั่นแล้วที่ถึงวาระที่ได้พกผ่านเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ได้ไปปั้มกรรมเกินทั้งในคุ้มเนาะน่าจะเป็นในคุ้มของเจ้าสมัยก่อนเจ้าเมืองแป
2: รเจ้า
3: เปิ้นก็ยับขังอยู่จัดเมินน่ะ
0: เจ้า
3: เลยเปิ้นถึงรอเวลาจะตัดคอจะประหารน่ะก็เปิ้นก็เขียนข่าวเนี่ยทวงเวลาเขียนข่าวฮือตังเจ้าตังอย่างต่างทวงเวลาได้เวลามันถึงเวลาเหมาะเปิ้นก็หนีไปเนาะป้อประเดชเนาะหนีไปปุ้น
2: อุตรดิต
3: ไปอุตรดิตปุ้นไปที่ลับแลกะ
0: เจ้าเปิ้นไปหลายเมืองตะเนาะ
2: ไปหลายเมือง
0: เจ้า
1: อุตรดิตฮะ
3: ด้วยความที่เปิ้นเป็นคนงามคนรูปงามนะมีวาทศิลป์ด้านการประพันธ์การแต่งข้าวแต่งจ้อยอย่างต่างๆนะเปิ้นเตาะกันจีบกันได้นะนอกไม่คู่นะสมัยนั้น
2: สมัยก่อนจะเป็นข้าวที่พระยาพรหมวิหารนั้นรับจ้างเขียนข้าวเจ้าเปิ้นฮ้องว่าข้าวใช้ก็คือบ่าวจีบสาวสมมติว่าบ่าวจีบสาวบ่าวเนี่ยเขียนข่าวมาฮื้อมาหญิงเนี่ยมาหญิงมาหญิงก็ตอบบ่จ้างตอบบ่จ้างก็จ้างพระยาภูมิโวหารเจ้าเพื่อไปเขียนข่าวตอบโต้กันเพราะว่าข่าวใช้นะเจ้าเนาะสมัยก่อนเปิ้นก็เลยเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการเขียนข่าวเป็นคนที่มีชื่อเสียงคณะเจ้าแล้วก็หลังจากที่เปิ้นไปที่อุตรดิตถ์นั่นเปิ้นตอนอยู่มังแปเนี่ยเปิ้นมีเมียชื่อนางจมซึ่งเปิ้น5ขนาดหนีไปที่อุตรดิตถ์แล้วก็ด้วยความอย่างหลายอย่างนางจมนี่ก็หนีปิกเมืองแป้นะเจ้าก็เลยเปิ้นก็เลยเขียนข้าวห้ำเขียนว่าข้าวห้ำนางจมนะเจ้าซึ่งเป็นพรรณนาถึงผู้หญิงที่เปิ้นฮักนะเจ้าแล้วเดี๋ยวจะขอพ่อครูปฏิสาที่สักบทนะเจ้าข้าวห้ำนางจมเนาะที่เปิ้นเขียนไว
0: ้อ๋อเปิ้นเขียนไว
2: ้เจ้าม
0: ีส่งต่อกันมาไอ้หน้าเจ้า
1: เปิ้นคือเติงหานางจมเพิ่นก็เขียนข้าวลำพึงลำพันเคยหาว่าขอกุศลโตยโดนผ่ามั่งเฮ้อ

0: ข้าไปตรงอนารัฐาเหมือนห้องจากซ้อทำหาได้เล่าที่คองตามตัวพ้องรู้มา
1: โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะจ๊ะพี่ปอพยาพรมได้เขียนไว้คือเติงหาเมียเอตานางจม
2: เจ้าแล้วก็เป็นการที่เปิ้นส่งต่อๆกันมาแต่ก่อนนี่เปิ้นเขียนที่ไหนเจ้าใบลานก็ว่าจะได้
1: แต่ก่อนนี่การบันทึกนั่นเขียนที่ใบลานหรือกระดานเชิญวันเนาะพ่อครูเน
3: า
1: ะเจ
3: ้
1: าปราสาทเปิ้นปราสาทเจ้าก็มีการเขียนแล้วก็มีเก็บไว้เรื่อยๆนะเจ้าแต่หลังๆมาเนี่ยก็จะมีคนที่เปิ้นฮ้องว่าหลอกเอามาเป็นหนังสือเนาะป้อเนาะอาจจะมีตกหล่นบางตัวบ้างอะอย่างเพราะการคาดหลอกมันบ่เต็มร้อยนะเจ้าเจ
0: ้าก็นักข้าวหงหินก็มีเนาะเพิ่นจะแต่งพยาพงแต่งข้าวหงหินข้าวเนี่ยจันทคาอย่างเนี้ยข้าว
1: เจ้าน
0: กกระจาบเนี่ยเพิ่นจะแต่งไว้นะ
2: เจ้าส่วนมากข้าวนี่เพิ่นจัดใจในบทอย่างเจ้าป้อในการจีบสาวอย่างเดียวกัดก็ว่า
0: ใจได้หลายอย่างครับเป็นนวนิยายเป็นต้นฮะ
2: เ
0: ลยเป็นข้าวเรื่องเป็นวรรณกรรมเป็นนิยายธรรมกำเมืองอย่างเนี้ยยาป้อก็แต่งไว้ท่านนิยายธรรมกำ

0: สอนเนี่ยแล้วก็นี่แต่งแผวอันมหาเวสสันดรชาดก13กันจะแต่งมาแล้วฮะก็ไกลขอใครพวกแต่งขึ้นมาใส่ข้าวสอนละออนได้
1: อ๋อแล้วละออนนี่จัดเทียนหูมันหมดไปยากไปกว่าเจ้าป้อ
0: บ่ยากครับทอละออนชอบเลยยังคงเขียนก็ไกลหน่อ
1: เจ้า
0: ก็ไกลลูกเจ้าโกงคอครับขานห้องคนเฮอตานตักบาตรุเจ้าขอใครใส่จานอาหารครับเข้ากินเลี้ยงตัวเฮาอิ่มต้องขอขวดมากมายมีมาทั่วท้องแยกคือถูกต้องเป็นเงินพอควายนั่นแหละแข็งแรงเหลือเกินช่วยคนมาเมินไถนาหวานก้าไถนาหวานก้าจนถึงอ้อน
2: น
0: ้องคู่
2: เจ้าอันนี
1: ้ค่ะโอ้โหต้องปบมือเลยอ่ะอันเนี้ยเพราะว่าเป็นคำสอนที่มันเฮาบ่เคยได้ยินแล้วแล้วควรค่าแก่การอนุรักษ์ตะแต๋เลยบ่ได้มั้ยนะ
2: เจ้า
0: ละออนผมเอา
1: เจ้า
0: เอาสอนละออนมันอันเอาเปิ้นแบบต่อข้าวอ่ะไปทีละคนคนนี้ว่าก็ไกลลูกเจ้าโกงคอข้าวขาน
1: เจ้า
0: ห้องคนเฮือตานตักบาตรตู้เจ้าเริ่มหมอนั่นสดต่อมาขอใครละ ขอใครใส่จานอาหารครับเข้ากินเรียกตัวเฮาอิ่มต้องเนี่ย
2: เจ้า
0: ทําหามโคนกระสดมาขอขวดเนี่ยขอขวดมากมายมีมาทั่วท้องแยกคือถูกต้องเป็นเงินจนถึงจบ
2: พอ
0: น้องอกละอ่อนชอบ
2: อันนี้ป่อเปิ้ลก็จะไปสอนในโรงเรียน
0: เ
2: จ้าโรงเรียนซึ่
0: ง
2: วรรณกรรมถ้าเป็นวรรณกรรมที่บางทีก็มีวรรณกรรมเรื่องของประวัติศาสตร์นะเจ้าบุคคลสำคัญหรือสถานที่สำคัญเนี่ยเจ้าที่เขาได้พ่อครูแม่ครูแต่ละท่านได้เขียนไว้ยังแม่ครูก็จะได้เขียนเรื่องของประวัติบุคคลสำคัญอย่างเช่นเจ้าแม่จามเทวีนะเจ้าการกำเนิดของพระธาตุดอยสุเทพซึ่งบันทึกไว้เป็นเรื่องเป็นราวก็จะมีในเรื่องของการบันทึกเป็นเล่มอย่างเงี้ยเจ้าวันนี้ก็ไม่ได้เอามาตัว
1: เฮาก็สามารถที่จะไปศึกษาได
2: ้
1: เหมือนกันอย่างการที่พ่อครูแต่งข้าวก็ไก่ถึงฮอนฮูกก็ฮื้อละอ่อนจำได้ตัวนอกจากอนุรักษ์วัฒนธรรมของเฮาศิลปะวรรณกรรมที่มันต้องบอกว่าเริ่มจะเลือนหายไปแล้วเองนะเจ้าแล้วก็ป้อก็เอาปิกมาเพื่อฮื้อละอ่อนเนี่ยได้เย็นหูละอ่อนก็สามารถฮ้องออกมาข้าวออกมาจ้อยออกมาได้เหมือนกันก็มีหลากหลายรูปแบบ
2: มีหลากหลายรูปแบบเจ้านอกจากข้าวของเฮาแล้วมันก็จะมีเรื่องของการอือกะโลงนะเจ้าถึงท่านพ่อครูดร.ถนอมซักเนี่ยก็เปิ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการอือกะโลงหรือการฮ้องขวัญเองนะเจ้าเปิ้นก็จะมีความเชี่ยวชาญเดี๋ยวเปิ้นจะได้สาธิต
1: เจ้าเดี๋ยวอือกะโลงนี่คืออย่างใดแล้วมันต่างกันจะใดเจ้า
3: คำว่าวรรณกรรมของตั้งเมืองเหนือเฮานั้นมันมีหลากหลายนะมันมีร่ายกาบจ้อยข้าวเจี้ยกะโลงมันมีนักมีหลายอย่างมุขปาฐะอย่างที่ท่านประธานสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาได้เคยได้อู้ถึงในส่วนหนึ่งที่ป้อหนานได้สืบสารนะครับบอกปู่ครูแม่ครูที่ได้สืบสารมานะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณมณีพยอมยงเป็นพ่อครูเก้าของพ่อหนานนะครับเพิ่นเป็นพ่อครูเก้าของพ่อหนานในการตั้งแต่เตะธรรมนะเตะธรรมจ้อยข้าวเจี้ยกะโลงในเรื่องของกะโลงกะโลงนี่ที่จะได้กะโลงนะจะมีอยู่วาระก็คืองานอาวมงคลอย่างไปเป็นงานศพตู้เจ้าอีเนาะงานศพตู้เจ้าก่อนที่เพิ่นจะเผาจะทำพิธีสำคัญของคณะไทยเมืองเหนือเขาเนี่ยเพื่อจะมักจะไม่เขาว่าใส่กะโหลงหรือว่าอกะโหลงเนี่ยถ้าสุขคนเมืองถ้าลึกๆเข้าไปเพิ่มจะใส่กะโหลงให้ก่อนใส่กะโหลงก็คืออกะโหลงนั่นแหละอกะโหลงอันนั้นเป็นงานอาวมงคลงานทูตเจ้าถ้าถามว่าคนทั่วไปใจได้ก็ต้องเป็นคนที่มีอายุนักคนศีลคนธรรมนะต่อไปกันในเรื่องของอํานวยอวยชัยให้กับให้เป็นมงคลกับท่านทั้งหลายที่เป็นมงคลกะโหลงอํานวยอวยพรอันนี้ก็นิยมใช้นัก
1: เจ้าย
3: ังตัวของพ่ออาจารย์เองเนี่ยก็จะจะกะโหลงก่อนที่จะทําพิธีมงคลเช่นว่าจะแต่งงานอีเน
1: า
3: ะหรือว่าอวยพรกับคนที่มาร่วมงานนั้นๆอีน่ะโดยการกะโหลงเนี่ยจะอ้างจะอัญเชิญเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นเก้าเป็นประธานก่อนสูงสุดก็คือเมืองเชียงใหม่เฮาเน
1: า
3: ะเฮาอยู่เชียงใหม่เฮาก็จะอ้างอัญเชิญถึงตั้งแต่ดอยสุเทพลงม
1: า
3: พระสิงห์พระเสตังคมุนีอย่างมุนีลงมาก่อนถ้าไปตั้งละปูนก็อ้างเอาฮาลิพุนใ
1: จ
3: ไปตั้งเชียงไฮ้ก็ตั้งปุดดอยตุงอย่างพุ่นนาแต่ละตีเมืองเป้ก็เอาตั้งปุดลงมาอยู่ที่ไหนก็เอาที่ฮั่นเป็นหลักก่อนนานนี้มันก็เป็นป พื่อนว่าภูมิพญาปัญญาในการแต่งในการแต่งทีนี้พอมันจะม่วนมาม่วนนะมันจะม่วนฟังแล้วมันจะกินอกกินใจอันนี้ก็เป็นมันก็จะ

0: นี้ตัวอย่างนะมีตัวอย่างในการฟังว่าเป็นอย่างไรพ้องหรืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีการกระโลงถวายร้อยวันงานภาพร้อยวันพระพันปีเน
1: า
0: ะที่ผ่านมานะครับอันนั้นก็มีส่วนที่ได้ไปร่วมด้วยกับเปิ้นนะครับ
1: ป้อลองกระโลงสักบทได้ก่อให้ฟัง
0: เอาบทที่อวยพรเนาะ
1: อวยพรสมมติเผื่อข้าเจ้าแต่งงานแล้วแล้ว
2: จะไปฟรี
1: เนี่ยคือจองไว้ก่อน
2: จองไว้ก่อน
0: ถ้าสมมติแต่งงานนี่ก็จะต้องบอกว่าจะร่ำสดออกมาเลยว่าบ่าวสาวอีนะป้อนางก็จะเริ่มต้นเนาะเอาสาธิตว่ากระโลงจะสมมติว่าเปิ้นจะห้องขวัญนี่นะก่อนจะปัดข้อห้องขวัญเปิ้นจะกระโลงก่อนนะครับจะขึ้นอันนี้คือขึ้นใจโยใจโจกจังเลยโดยบ่มีการอาราธนาละนะจะขึ้นใจโยใจโจกจังเลยอันนี้จะอวยพรสมมุติว่าแต่งงานนี่เน
1: า
0: ะแต่งงานอาจจะขึ้นคำว่าจะ

0: จบจากตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าบทปัดเคาะห้องขวัญ
1: เจ้า
0: อันนี้ปวกระโลงก่อนที่จะเข้าสู
2: ่อันเดี๋ยวฟังไปซะเจ้าบ่าวก่อนเนอะก่อนเนอะป้อท่าก่อนเนอะเ
1: จ้าบ่าวได
2: ้ไปเซาะก่อนเนอะเออเดี๋ยวจองไว้ละแอนตอนนี้นะเจ้าตอนนี้ก็ถือว่าได้ความหูตึงวรรณกรรมของบ้านเฮาเนี่ยมีหนักขนาดตะแต๋เลยนะเจ้าอันนี้คือเป็นแค่น้ำจิ้มเนาะป้อนอ
1: แม่นจ้า
2: ทุกท่านต้องบอกว่าเป็นปราดล้านนาที่ควรค่าทุกท่านแก่การรักษาไว้ตอนนี้ละอ่อนที่มาสนใจเฮียนกับเฮาหน้าก็เจ้าป้อ
3: มาอ่อนทั้งโรงเรียนที่
0: เ
3: กาะ
0: ที่เป็นยกเป็นยก
3: ที่มันชวนใจสนใจแล้วก็ที่พอครูสอนไปนั่นเนาะแล้วก็มันจบจำเห็นนะไปที่อื่นแล้วเขาก็จะต่อมาต่อบอกเชิญยังบอกว่าไปก็หายแซบสอนต่อไปก็หายแซบอย่างแล้วก็ที่มาเฮียนจุบ้านท่านเคยประกวดได้ที่หนึ่งคนหนึ่งได้ที่สองคนหนึ่งเอาเฮียนยุพราชเข้าเฮียนเอาเฮียนยุพราชมาได้ที่สองไปเคยประกวดนะแล้วก็ที่เฮียนสักกะแปงได้ที่หนึ่งละอ่อนเลยประกวดปีใบเมืองน่ะ
2: เจ้าแสดงว่าตอนนี้ละออนก็ปิ๊กมาสนใจ
1: เจ้า
2: เนื่องจากว่าเฮาเนี่ยพยายามที่จะฮึบเปิ้นได้หันว่าสิ่งเหล่านี้มันควรค่าแก่การที่ละออนน่ะควรที่จะได้เรียนรู้
1: เจ้า
2: แล้วเปิ้นสามารถเติบโตไปได้เป็นปิ๊กมาเป็นพ่อครูแม่ครูกับเฮาได้เน
1: า
2: ะแม่เน
1: า
2: ะ
1: เจ้ามีหลายท่านเจ้า

0: ติเฮียนแล้วก็สามารถบางท่านก็เป็นครูบาอาจารย์เจ้าติมาเฮียนกับเฮาเพื่อเอาไปสืบสานให้กับละออนเยาวชนตึงวรรณกรรมและนาข้าวแล้วก็จ้อยเจ้าที่เป็นมาเฮียน
1: และตังสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาของเฮาเนี่ยนะเจ้าเฮาส่งเสริมในเรื่องของวรรณกรรมนี้จะใดฮะแล้วเฮาจะต่อยอดเรื่องนี้คือมันยังอยู่อย่างจะใดพ่อเจ้าเฮามีกิจกรรมที่เฮาจัดเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของเฮาพ่อเจ้า
0: ภาคเหนือของสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนานั้นได้รับความเมตตาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเจ้าบอกว่ามหาวิทยาลัยเจียงใหม่ซึ่งเฮาก็ไปทำข้าวจ้อย150เรื่องให้กับเปิ้นที่เปิ้นออกอากาศเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไฮ้ที่เปิ้นเฮ่อหมู่เฮาได้ไปเป็นวิทยากรเฮ่อกับพระภิกษุสามเณรหรือประชาชนทั่วไปและรวมถึงเทศบาลต่างๆเจ้าที่เปิ้นมีหนังสือเจิญคณะกับคณะพ่อครูแม่ครูนักปราชญ์เนี่ยไปเฮียนไปสอนขอโทษดิไปสอนเฮ่อกับผู้สูงอายุและเจ้ารวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยบ่มีค่าใช้จ่ายเจ้าสมาพันธ์เฮาทำด้วยใจสอนให้เป็นฟรีเจ้าก็เลยเป็นเรื่องของการสืบสาน
1: และเจ้าก็เพื่อให้วรรณกรรมของเฮายังคงอยู่ต่อไปแม่ครูเนี่ยละเจ้าต้องบอกว่าเป็นแรงเป็นกำลังสำคัญที่จะยังมีประเมินแล้วตัวมีประวัติศาสตร์มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันควรค่าแก่การอนุรักษ์รักษาตัวนะเจ้าแล้วตอนนี้อยากจะจอยได้อยากจะเข้าได
0: ้
1: อยากจะอือกระลงได้หรืออย่างน้อยเปิ้นมาเฮียนหูเพื่อที่จะอยากได้หูว่าข้าวเป็นจะใดอือกระลงเป็นจะใดถึงเปิ้นจะยังบ่เก่งเหมือนป้อครูแม่ครูนี่นะเจ้าแต่อยากจะมาศึกษาเปิ้นจะสามารถเข้ามาเฮียนหูกับเฮา
0: สมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือนั้นตั้งอยู่ที่ดอยสะเก็ดจังหวัดก็ยังรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงเจียงใหม่นะเจ้
1: า
0: ท่านสามารถติดต่อมาในเฟซแม่ครูก็ได้เจ้าเฟซนั้นชื่อว่าพศดรจารุวันเหมืองจานะเจ้าหรือโทรมาหาแม่ครูก็ได้เจ้าที่เบอร์โทร0896367052นะเจ้าเมื่อท่านมีความประสงค์เราก็มีต้องการสืบสานอยู่แล้วนะเ
1: จ้านี่ละเจ้าแปลงด้วยใจแต้ๆเลยเนี่ยทุกอย่าง
2: จัดสอนจ้อยจบไปสองรุ่นเน
0: า
2: ะธีรวัฒน์ณภัย
0: เจ้า
2: ปกครูเนี่ยเป็นอัน
0: ปกครูเป็นครูใหญ่
2: ครูใหญ่สอน
0: เจ้า
2: สอนจ้อย
0: สอนจ้อย
2: จบไปสองรุ่นวีเพียวจังจังไฮเพื่อนเขามาเฮียนด้วยนะจังไฮ
1: ก็มีคนสนใจนะ
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ป้อสอนเขาจะเปิดรับสมัครเป็นรุ่นเจ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์เจ้าที่เฮียน
1: อ๋อเป็นเสาร์ติดนะเจ้าถ้าเกิดว่าสนใจรุ่นต่อไปนี่โอกาสที่จะเปิดนี่ช่วงไหนเจ้าก
0: ำลังตะกี้ก็ปรึกษาพ่อครูอยู่ว่าเขาจะสอนอือกระโหลงกึ่งวันแล้วก็สอนจ้อยกึ่งวันในประมาณเดือนหน้าเนี่ยเจ้า
1: เดือนหน้าติดตามเพจ Facebook ของสมาพันธ์
0: สมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือได้เจ้
1: าติดตามในเพจก็จะมีการอัปเดตว่าจะมีการจัดสอนที่ไหนอย่างใดก็ว่ามาติดต่อที่แม่ครูก็ได้และถ้าเกิดใครสนใจอย่างก็จะมีพ่อครูที่ต้องบอกว่าถนัดในด้านนั้นๆคอยสอนเฮาจะสอนจ้อยสอนข้าวสอนอึกระโลงเฮาจะฮื้อปูพื้นฮื้อละอ่อนเปิ้นหูก่อนเลยแม่นกะเจ้า
0: แม่นเจ้าเฮาจะเอานี่เลยว่าสมมุติว่าเฮาประกาศว่าเฮาจะสอนข่าวเนี่ยเฮาก็จะสอนข่าวทั้งวันเจ้าด้วยการปูพื้นก่อนแล้วก็ถ้าวันเดียวเนี่ยมันจะได้แค่ข่าวก้อมกับข่าวกลางเพราะข่าวมีหลายอย่างข่าวยาวนี่จะเป็นเรื่องไปแล้วยังไม่ครูว่าสมมติแม่ครูแต่งเรื่องพระธาตุดอยสุเทพเจ้ามันก็จะมีบทขึ้นต้นบทเนื้อเรื่องแล้วบทจบอันนี้จะเป็นเรื่องของชั้นสูงไปเฮาก็จะปูพื้นฐานให้ปันก่อนถ้าวันไหนเฮาจะสอนข่าวยาวเฮาก็จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงว่าทุกคนนั้นต้องมีพื้นฐานมาก่อนอย่างเงี้ยเจ้า
1: ก็คือทุกคนที่ได้มาเฮียนหูกับป้าครูแม่ครูแน่นอนได้ตึงความหูได้ประสาทได้หู

0: องราววรรณกรรมตั้งแต่เก๊าจนสามารถที่จะอือกะลงได้สามารถที่จะเข้าได้ถึงแม้ว่าจะบักเก่งเต้าเป้าครูแม่ครูแต่ว่าก็มาเต
1: ้
0: มาเฮียนฮู้ร่วมกันมาร่วมกันสืบสานอนุรักษ์แล้วก็รักษาวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาของเฮาที่ยังคงอยู่สืบไปนะเจ้าวันนี้ถือว่าทางรายการของเฮาได้รับความรู้หนักขนาดเลยได้ฟังอือกะลงสดๆได้ฟังข้าวสดๆหลายๆคนบ่ได้ซ้อหาฟังได้ง่ายๆ
1: เจ้าแม่เจ้า
0: ต้องป้อครูแม่ครูนี่ล่ะเจ้าที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดแล้วก็มาอือกะลงมาเข้าเพื่อเฮาได้ฟังโอกาสหน้าอาจจะขอเชิญมาอือกะลงแหมมาเข้าเพื่อฟังแหมแล้วก็จะได้มาจ้อยแหมนะเจ้ามาร่วมกันละออนน้อยตวยเพิ่นก็จะได้ฮู้ตวยว่าเอ๊ะแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นจะใดมันต่างกันจะใดนะเจ้าจะใดแต่อู้กันป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บเวลาหมดเวลาเสี้ยงแล้วนะเจ้าเดี๋ยวตื้อหน้าขอเชิญตวยนะเจ้าจะได้มาอู้จากกันในรายการสารสินของเราในวันนี้นะเจ้าซึ่งในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณตังสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือตวยนะเจ้าที่ได้มาอู้จ๋าแล้วก็มาเฮือความฮู้มาอึกกะลงมาเข้ามาจอยเฮือฟังในวันนี้นะเจ้าขอบคุณแม่ครูตายนะเจ้าพ่อครูนะเจ้าขอบคุณถึงสองท่านตัวนะเจ้
1: า
0: วันนี้ได้รับความฮู้หนักขนาดเลยนะเจ้าในโอกาสหน้าเจ้าก็จะได้มาจอยมาเข้ามาซอมีหลากหลายอย่างเลยนะเจ้าวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วนะเจ้าตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมในรายการสารสินตัวนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: สำหรับงูเห่าดนตรีและแนวไปใกล้แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เราหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เห่าผสมผสานเสียงสะล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเห่าคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปเจอกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเต๋วดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: พ่เสียงไม่ว่าจะบ้านเฮาไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

ในเรื่องจังหวัดสะอาดเนี่ยจริงๆเป็นนโยบายทางรัฐบาลนะครับว่าปัญหาขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกระทบต่อทุกภาคส่วนนะครับถ้าพื้นที่บ้านเมืองเรามันสะอาดเนี่ยมันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อคนทั่วไปนะครับซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยก็ดำเนินการตามโครงการชลประทานมาโดยตลอดนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยการทำเนี่ยมันต้องทำร่วมกันนะครับจากพี่น้องในชุมชนหมู่บ้านตำบลองค์กรท้องถิ่นมาสู่ระดับอำเภอและจังหวัดนะครับถือว่าเป็นวาระร่วมกันในการที่จะทำให้จังหวัดสะอาดนะครับในเรื่องของจังหวัดอุตรดิตถ์เองเนี่ยเราก็มีแนวทางในการดำเนินการนะครับเพื่อว่าลดขยะต้นทางแยกขยะกลางทางแล้วก็กำจัดตรงปลายทางในอย่างให้อย่างเหมาะสมถูกต้องนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยจากการร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจากขยะ418ตันเนี่ยสามารถลดเหลือได้แค่80ตันต่อวันนะครับซึ่งอันนี้เป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำเพื่อให้ชุมชนจังหวัดของเราเป็นจังหวัดสะอาดครับ

สวัสดีค่ะรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับแรงบันดาลใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความรู้จักกับโครงการจังหวัดสะอาดของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่นี่จะมีเคล็ดลับในการดูแลธรรมชาติให้ยังคงสมบูรณ์ชุมชนมีความสะอาดอย่างไรกันบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

ในส่วนเรื่องของขยะมูลฝอยที่เราดูแลอยู่ในขณะนี้คือเรื่องขยะเราไปส่งเสริมให้กับราษฎรที่อยู่ในชุมชนมีการคัดแยกขยะอันไหนดีขายอันไหนที่สมควรจะเอาไปกำจัดอันนี้ทางเทศบาลเราได้ไปแนะนำให้กับพี่น้องในชุมชนเราครับ

0: นคะตอนนี้อ้อมพร้อมทีมงานนะคะพาทุกคนค่ะมาอยู่ที่ป่าชุมชนบ้านท่าหมายอยู่ในพื้นที่หมู่13นะคะและผู้ที่จะมาพูดคุยถึงป่าชุมชนแห่งนี้ให้คุณผู้ชมฟังนะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือคุณราชาญประธานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอท่าปลาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณราชาญค่ะแนะนำพื้นที่ป่าชุมชนตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักด้วยค่ะ
1: ครับป่าชุมชนที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่หมู่13ตำบลจริมนะครับอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2553นะครับเกิดจากพี่น้องชุมชนในพื้นที่ของหมู่ที่13บ้านท่าใหม่นะครับตอนนั้นเนี่ยทางนิคมสร้างตนเองลำน้ำหน้าเนี่ยเขาได้จัดสรรให้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตรงนี้มาแล้วก็ชาวบ้านเขามาบุกรุกนะครับมาทำไร่เลื่อนลอยมาปลูกไม้ผลอะไรต่างๆในพื้นที่ตรงนี้แต่ชาวบ้านเห็นว่ามันเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับก็อยากได้พื้นที่ตรงนี้คืนนะครับเพื่อจะทำให้ป่าเนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีป่าอะไรต่างๆนะครับมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ของหมู่ที่13บ้านท่าใหม่ของเรานะครับ
0: ค่ะและที่ทราบมาคือชุมชนแห่งนี้นะคะให้ความสำคัญนะคะกับคำสอนของสมเด็จพระพันปีหลวงในการดูแลป่าดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราให้ความสำคัญตรงจุดนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือตรงนี้นะครับพี่น้องชาวบ้านเนี่ยใหม่ๆนะครับมาใหม่ๆเลยโดยท่านกำนันกิ่งเนี่ยนะครับกำนันกิ่งชุ่มขันเนี่ยกำนันของตำบลจริมแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่13ด้วยนะครับก็เห็นความสำคัญนะครับแล้วก็พูดคุยกันในที่ประชุมนะครับแล้วก็เกิดประชาคมขึ้นมาว่าเราอยากเห็นพื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมนะครับเป็นป่าเสื่อมโทรมเนี่ยกับเขียวขึ้นมานะครับเลยก็ระดมความคิดพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเราจะทำยังไงให้ป่าตรงเนี้ยกลับคืนมาเป็นป่าผืนที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ท่านในหมู่บ้านเองโดยท่านกำนันเองเขาก็ระดมหานะครับหาแนวร่วมหาเครือข่ายนะครับก็คือทั้งป่าไม้ทั้งเขื่อนสิริกิติ์ทั้งท้องถิ่นนะครับเข้ามาร่วมกันเพื่อจะบูรณะแล้วก็เพื่อจะทำให้ป่าเป็นสีเขียวขึ้นโดยจัดเป็นล็อกนะครับล็อกก็คือในชุมชนหมู่13เนี่ยเขาจะมีการบริหารโดยคุ้มนะครับมีทั้งหมด8คุ้มเขาก็จะดูแลป่าของเขาเนี่ยเป็นคุ้มต่างๆนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ฝั่งทางนี้จะเป็นคุ้ม5นะครับที่ดูแลอยู่เนื้อที่ก็ประมาณ 5-6 ไร่จะต้องมาแผ่วถางแล้วก็ปลูกป่าทดแทนตรงไหนตายก็ต้องปลูกขึ้นมาใหม่นะครับมาดูแลเป็นประจำทุกปีนะครับกำจัดวัชพืชอะไรต่างๆนะครับตรงนี้แหละคือเราก็เริ่มขึ้นมาจากจุดเล็ก
0: ๆคุณราชาญคะจากวันแรกจนถึงวันนี้พื้นที่ป่าชุมชนตรงนี้นะคะหนึ่งเลยสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนยังไงบ้างนอกเหนือจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนนะคะประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเขาได้ประโยชน์อะไรจากป่าชุมชนแห่งนี้บ้างและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยการที่เรามีทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์นะคะมีป่าชุมชนแบบนี้มันส่งผลดีถึงประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างเชิญ
1: คือตรงนี้นะครับว่าป่าเนาะใหม่ๆมันก็ไม่เกิดความชุ่มชื้นแต่หลังๆมาปั๊บเนี่ยชาวบ้านก็เห็นว่ามีความชุ่มชื้นปั๊บประโยชน์นะครับประโยชน์ที่ชาวบ้านได้ตอนนี้ก็คือสามารถเข้ามาเก็บนะครับของป่า
0: ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นดีมีหน่อไม้มีเห็ด
1: มีหน่อไม้เนี่ยแต่เรามีกฎของเราอยู่นะครับกฎของป่าชุมชนว่าคุณจะเข้ามาเก็บปั๊บเนี่ยเก็บเพื่อบริโภคเท่านั้นนะครับเราจะไม่ให้เอาไปเพื่อทําการค้าขายอะไรต่างๆต่อไปเนี่ยเราเพิ่งใช้โครงการพระราชดำรินะครับของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลีเนี่ยโดยท่านในหลวงร.9เนี่ยโดยพระราชทานให้พี่น้องชาวอำเภอท่าปลาของเราด้วยนะครับว่าสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลีเนี่ยเพื่อเอาน้ำเนี่ยมาให้พี่น้องชาวอำเภอท่าปลาตรงนี้เราก็มีการต่อท่อเข้ามาเพื่อจะให้ระบบไประบบนิเวศนะครับให้น้ำเนี่ยมีตลอดปีเพราะตรงนี้ถ้าไม่มีน้ำเข้ามาเติมนะครับหลังจากที่ดูแลปั๊บน้ำตรงนี้ก็จะแห้ง
0: นี่แหละค่ะความสำคัญนะคะของคนในชุมชนค่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณราชันมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณราชันได้พูดถึงภาพรวมกันมาแล้วคุณผู้ชมค่ะในการทำงานร่วมกันระหว่างพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญทำให้สิ่งแวดล้อมที่นี่ยังคงสมบูรณ์กันอยู่ในช่วงต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนที่นี่ค่ะว่าเขามีวิธีการที่จะปลุกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างไรบ้างเคล็ดลับดีๆในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่นี่จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงต่อไปค่ะ

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดโดยได้ปฏิบัติการตามที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านท้องถิ่นจังหวัดได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้มีแผนปฏิบัติการและให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมมือในการบูรณาการในเรื่องของการทำความสะอาดการจัดเก็บบ้านให้สะอาดและต่อจากนั้นในส่วนของการคัดแยกขยะและการที่ดูแลในเรื่องของขยะต่างๆเนื่องจากว่าชุมชนใดก็ตามที่มีปัญหาเรื่องขยะชุมชนนั้นก็จะเกิดปัญหามลพิษก่อให้เกิดพิษต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชีวิตการดำรงชีวิตประจำวันดังนั้นจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้ประกาศให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดสะอาดโดยขอความร่วมไม้ร่วมมือจากส่วนราชการทุกส่วนราชการในสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ร้านค้าต่างๆในชุมชนรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกและเห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการ

จัดทําความสะอาดในบ้านในเมืองซึ่งรางวัลที่ผ่านมาของจังหวัดอุตรดิตถ์รางวัลจังหวัดสะอาดทุกปีครับจะมีการจัดส่งประกวดที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลชมเชยในระดับจังหวัดระดับกลางและต่อจากนั้นเมื่อได้รับรางวัลแล้วยังมีรางวัลที่สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรางวัลอีกก็คือได้เป็นสํานักงานดีเด่นในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยได้รับรางวัลจากศูนย์อนามัยเขต2จังหวัดพิษณุโลกในการให้ความสําคัญในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสะอาดรวมทั้งเป็นสํานักงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสะอาดอยู่ในสํานักงานและทําให้บุคลากรในสํานักงานมีความพร้อมและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ

0: ชมรายการอยู่นะคะคงจะมีคำถามเหมือนกับอ้อมใช่ไหมคะว่าเคล็ดลับของคนในชุมชนนะคะเขาทำยังไงถึงทำให้ชุมชนแห่งนี้นะคะมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังสวยงามแบบนี้ค่ะคำถามนี้มีคำตอบแน่นอนกับผู้ร่วมรายการของเราท่านนี้นะคะนั่นคือกำนันตำบลจริมค่ะสวัสดีค่ะกำนันกิงค่ะอันนี้คือเป็นทีมงานของกำนันเป็นทีมงานสำคัญเลยคุณผู้ชมค่ะคณะกรรมการป่าใช่ไหมคะเราแต่งตั้งคณะกรรมการป่ายังไงคะกำนันแล้วคุณผู้ชมฟังหน่อย
1: อันนี้เนาะผมขอเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อก่อนพื้นที่เนี้ยมันเป็นป่าเสียมโทรมซึ่งมีราษฎรเข้ามาทำไร่เรื่อยลอยครับพอผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่เมื่อปี2551ผมก็ตั้งคณะกรรมการป่าคณะกรรมการบ้านหมู่บ้านเพื่อปรึกษาหารือเพื่อจะเอาขอพื้นที่คืนทำยังไงให้ได้พื้นที่คืน
0: เราเจรจายังไงเราพูดคุยยังไงชาวบ้านถึงตกลง
1: ปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงก็เลยมีมติประชุมประชาคมขอมติชาวบ้านทั้งหมดมีทั้งหมด100กว่าคนเรียนผลการประชุมประชาคมชาวบ้านเห็นชอบมีอยู่4เสียงที่เข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่คัดค้านแต่เสียงข้างมากก็ย่อมชนะเสียงน้อยใช่ไหม
0: แล้วเป็นประโยชน์สำหรับคนในชุมชนด้วย
1: ผมก็ยึดป่าตั้งแต่นั้นมาตั้งปี2551แต่มาเริ่มทำป่าชุมชนจริงๆก็ปี2553ครับ
0: ทำยังไงคะตอนแรกที่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นยังไงกำนัน
1: เป็นป่าที่รกร้างเน
0: า
1: ะตอนนี้ผมก็พอได้เด็ดพื้นที่คืนก็มาตั้งคณะกรรมการหัวหน้าคุ้มหมู่บ้านผมมี8คุ้มนะครับก็เลยมีความคิดในที่ประชุมก็เห็นชอบว่าต้องจัดส่วนแบ่งสรรปันส่วนให้คุ้มละ 5-6 ไร่เพื่อมาดูแลเป็นคุ้ม
0: แต่ละคุ้มคือไปจัดการกันเองเลย 5-6 ไร่นี่เขาจะทำยังไงแล้วณปัจจุบัน 5-6 ไร่แต่ละคุ้มรับผิดชอบเนี่ยเขาดูแลกันยังไงคะผู้กำนัน
1: ก็ดูแลเกี่ยวกับมาแผ่วถางนะครับดูแลบำรุงรักษาป่าเนี่ยผมก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของงบประมาณค่าน้ำมันกล้าไม้นะครับที่เอามาให้แต่ละคุ้มนะมาปลูกแล้วก็บำรุงรักษาปีนั้นก็ตัดหญ้า3ครั้งงบประมาณครั้งละคุ้มละ500นะครับครั้งละก็4,000เนาะ3ครั้ง
0: ก็เป็นการดูแลกัน
1: ครับดูแลรับผิดชอบคุ้มไข่คุ้มมันเลยครับ
0: แล้วอยากให้กำนันค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังถึงความสุขที่ประชาชนที่เนี่ยเวลาเขามาที่ป่าชุมชนแห่งนี้เขาได้ดูแลพื้นที่ของตนเองของแต่ละคุ้มเขามีความสุขยังไง
1: ก็มีความสุขครับเพราะแต่ก่อนมันคือป่าเนี่ยป่าสร้างเองเนาะมันไม่ใช่ป่าต้นทุนครับป่าสร้างขึ้นมาใหม่ชาวบ้านเขาก็ภูมิใจครับที่มีส่วนเข้ามาเป็นมีส่วนร่วมดูแลป่าให้มันเกิดอุดมความสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยตามที่เห็นนะครับป่าเนี่ยคือสร้างเองทั้งหมดเลยชาวบ้านปลูกกันมาตั้งแต่ปี53นะครับก็ดูแลกันมาตลอด
0: 10กว่าปี
1: ครับแล้วก็บางที่บางปีก็ขยายพื้นที่ไปอีกนะครับส่วนคุ้มละ5ไร่6ไร่นะก็ดูแลคุ้มไข่คุ้มมันไปแต่ส่วนกลางมันก็จะมีอยู่ในส่วนกลางนะป่าส่วนกลางนะก็มาร่วมกันดูแลนะครับจากประชาสัมพันธ์ก็ชาวบ้านพรุ่งนี้จะเข้าไปทำการพัฒนาป่าตัดหญ้าป่าเนี่ยเขาก็จะระดมคนแต่ละคุ้มมาร่วมกันนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของน้ำมันเนาะค่าน้ำมันให้เข้าไป
0: กำนันค่ะก่อนจากกันไปบอกเคล็ดลับนิดนึงได้ไหมคะว่าชุมชนอื่นอยากได้เคล็ดลับเหมือนกัน ทำยังไงให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมแบบนี้ทำกิจกรรมอะไรชุมชนก็ไปร่วมตลอดทำให้สิ่งแวดล้อมดีแบบนี้เคล็ดลับของเราคืออะไรเขาจะได้ไปทำต่อกัน
1: คือเคล็ดลับป่าของผมน่ะคือปลูกเพราะผมไม่ทิ้งไง ผมจะดูแลตลอดแต่ชุมชนอื่นเขาจะคือยังไงปลูกก็ปลูกแล้วปลูกเลย
0: อ๋อเขาทิ้งขว้างแต่เรามาดูแลตลอด
1: ไม่บำรุงรักษาอย่างเงี้ยต้นไม้ที่ปลูกมันก็หญ้าคุ้มก็ตายอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นป่าสักทีนะครับต้องดูแลรักษา
0: ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการทิ้งท้ายกันดีกว่าอยากให้ชุมชนอื่น มีป่าชุมชนแบบนี้จะได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยดูต้นแบบอย่างชุมชนของเราเชิญค่ะ
1: ก็ฝากเนาะอยากให้ชุมชนอื่นนะครับในเรื่องของดูแลป่าครับรักษาป่าให้กับพื้นที่ของเรานะให้อุดมสมบูรณ์ครับป่านั้นคือมันเป็นทรัพยากรของชาติเนาะมันสร้างอุดมความสมบูรณ์ให้กับป่านะครับสามารถเข้ามาเก็บหาของป่าเอาไปใช้หน่อไม้เห็ดอะไรต่างๆนะสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ก็เหมือนที่ท่านนายกพูดไปนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปขายนะครับคือเอาไป
0: ยังชีพ
1: ยังชีพเอาไปอุปโภคบริโภคในโคเรียนนั้นได้ครับแต่ว่าเอาไปขายอันนี้ไม่อนุญาตครับเพราะมีคณะกรรมการป่าดูแลอยู
0: ่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณกำนันมากเลยนะคะขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนด้วยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้พี่ๆทีมงานทุกคนนะคะร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะความน่าสนใจของชุมชนแห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะจะชวนคุณผู้ชมค่ะไปคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือนของเรานะคะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญค่ะจะสอนคุณผู้ชมทางทำถังขยะลดโลกร้อนอีกด้วยนะคะที่นี่จะมีแนวทางวิธีการอย่างไรกันบ้างไปกันต่อเลยค่ะ

ผู้ชมคะสิ่งสำคัญนะคะก่อนที่เราจะมีธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบที่คุณผู้ชมเห็นป่าชุมชนเมื่อสักครู่สิ่งสำคัญนั่นคือคนในชุมชนค่ะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมของเราสวยงามและก็ชุมชนของเราสะอาดขึ้นวันนี้ค่ะจะพาทุกคนนะคะไปพบกับครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะจะมีอะไรน่าสนใจและมีเคล็ดลับอะไรดีๆมากตามมาค่ะ

0: พาทุกคนนะคะมาที่หมู่2ค่ะกับครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะในชุมชนนะคะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงสุดท้ายนี้นะคะนั่นคือพี่ประจิตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะพี่ประจิตเป็นเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะเพราะอะไรเราถึงอยากทำให้บ้านของเราเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้มาเรียนรู้ในการคัดแยกขยะลดขยะตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือนคะ
1: เพื่อลดโลกร้อนครับจากการแยกขยะส่วนเกินที่เป็นขยะเหลวจากเศษอาหารที่เราล้างจานรวบรวมไว้เสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งในหลุมที่เราจัดไว้เพื่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม
0: ้มีประโยชน์เยอะเลยนะคะแล้วขั้นตอนในการคัดแยกขยะในครัว

0: เพื่อเราจะคัดแยกเป็นส่วนๆไปครับ
1: นะคะ
0: และปักบ่มไว้เพื่อทำเป็นปุ๋ยมั่ง
1: เดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าถังขยะลดโลกร้อนที่นี่นะคะที่นำขยะเปียกไปใส่ถังนี้รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงและสามารถลดปริมาณขยะในห้องครัวของเราได้จริงหรือเปล่าไปกันต่อค่ะ

0: ขยะเปียกจากห้องครัวของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราดูวิธีการจัดการขยะเปียกในห้องครัวของเรากันดีกว่านะคะพี่ประจิตค่ะขยะเปียกในห้องครัวต้องทิ้งกับถังขยะอะไรคะ
1: ขยะเปียกครับวิธีในการจะทําถังขยะเปียกเราหาวัสดุทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมก็ได้ซึ่งวัสดุที่หาได้จากถังสีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ในครัวเรือนเราเสร็จแล้วก็เจาะรูเจาะเป็นรูก็ได้หรือจะเจาะทะลุแล้วขุดดินฝัง
0: ระดับไหนคะมิดเลย
1: ฝังระดับมิดเลยเสร็จแล้วก็จากนั้นเราก็เริ่มใช้งานได้แล้วก็เริ่มจะเอาทั้งเอาขยะเปียกที่ใช้ในครัวเรือนเรานำมาเท
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วหมักไว
0: ้หมักไว้นานไหมคะกว่าจะสามารถเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได
1: ้หมักไว้นานพอสมควรหลังจากนั้นเขาจะย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม
0: ้แล้วถ้าถังขยะอันนี้เต็มแล้วคะเราทำยังไงต่อ
1: เต็มก็ยกขึ้นมาไอ้คุ้ยขึ้นมาเสร็จแล้วก็แยกมาอีกส่วนนึงเพื่อมาเต็มเพื่อมาเต็มมันล้นแล้วเราก็แยกมาเพื่อทำเป็นปุ๋ยอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะพอมาทำแบบนี้แล้วบ้านเราเป็นยังไงขึ้นสะอาดขึ้นไหมห้องครัวของเราเป็นยังไงขึ้น
1: สะอาดครับห้องครัวจะไม่เลอะเทอะมันสะอาด
0: แล้วก็ผักในสวนของเราก็จะเจริญงอกงามแบบนี
1: ้เหมือนกับแบบนี้ครับ
0: ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมได้ชมรายการของเราอยู่ค่ะถ้าอยากเดินทางมาศึกษาดูงานที่ครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะสามารถมาที่บ้านพี่ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะก็มาศึกษาดูงานกันได้เนาะจะได้รู้เคล็ดลับวิธีดีๆนะคะในการจัดการขยะในครัวเรือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะขยะในครัวเรือนถือว่าเป็นขยะต้นทางนะคะที่ทำให้ปริมาณขยะภาพรวมของประเทศมีจำนวนที่ค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะรู้จักการลดขยะในต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ประจิตมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้นะคะเป็นต้นแบบดีๆให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะครั้งต่อไปอ้อมพร้อมทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับวิธีดีๆในการจัดการขยะในชุมชนและก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันอย่างไรบ้างก็รอติดตามได้กับรายการของเรานะคะสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สำนักงานพระคลังคังทีตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่าง

0: ดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแหน่บ่ใช่แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เฮาผสมผสานเสียงสะล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเต๋วดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: พ่เสียงให้ไม่ไหวบ้านบ้านเฮาไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้าน

ไปเริ่มแรกเลยก็ไปทำงานเป็นนักดนตรีก่อนตอนนั้นเขามีรายการสดรายการดนตรีสดทุกวันอาทิตย์ตอนนั้นผมเล่นทรอมโบนอยู่ด้วยแล้วก็บางโอกาสบางทีแบบคอนดักเตอร์เขาก็แบบติดงานบ้างไม่ค่อยสบายบ้างวิรัตช่วยมาคอนดักแทนหน่อยนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มมาเข้ามาคอนดักวงท่านจะทรงแต่งชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษก่อน อย่างเช่นเพลงในดวงใจนิรันดร์เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Still on My Mind